0: น้ำเข้าไปมอบอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยบริเวณบ้านเอื้ออาทรบางเขนพร้อมทั้งพบปะแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งพื้นที่นี้มีประชากรอาศัยกว่า 10,000 คนต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลา5วันแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตั้งใจมาตรวจสอบสถานการณ์จริงโดยไม่มีหมายกำหนดการล่วงหน้าเพื่อให้เห็นสภาพความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจมีระดับเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ทันทีหากมีจังหวะระดับน้ำภายนอกสามารถระบายได้ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกีฬาและสรุปเหรียญรางวัลกีฬาซีเกมส์ติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: ลีโอเนลเมสซี่ของหน้ากัปตันทีมชาวเจนไตของอินเตอร์แมมี่ทีมดังในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐขยับเข้าใกล้การสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งขั้นหลังยิงฟรีคิกโดยตรงสุดสวยด้วยเท้าซ้ายกับทีมต้นสกัดในเกมพบคอร์บัชครูส่งผลให้ยอดการยิงฟรีคิกโดยตรงตลอดอาชีพของดาเต้วัย39ปีเพิ่มเป็น76ประตูแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วอินเตอร์ไมอามี่จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์1ต่อ2ก็ตามขณะที่สถิติสูงสุดตลอดการในหมวดการยิงฟรีคิกโดยตรงเป็นของมาเซรินโญ่ กาเรโอก้าอดีตกองกลางทีมชาติบราซิลซึ่งเคยทำไว้78ประตูตลอดเส้นทางการค้าแข่งระดับอาชีพผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม3สาธารณรัฐเช็กที่เหลือ10คนแพ้อังกฤษ0ต่อ2สเปนชนะโครเอเชีย4ต่อ1ลีก B กลุ่ม1สกอตแลนด์ที่เหลือ10คนแพ้สวิตเซอร์แลนด์0ต่อ3สโลวีเนียชนะมาซิโดเนียเหนือ2ต่อ0ลีก C กลุ่ม3สโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2ต่อ1สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น44เหรียญทองอันดับ3เป็นของเกาหลีใต้24เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่สายของทางพันตำรวจโทพิชัยวิชัยยะสารวัตรจราจรสน.โชคชัยนะคะสวัสดีค่ะสารวัตร
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะสารวัตรตอนนี้มีเส้นทางในเส้นทางในพื้นที่ยังไงบ้างคะ
1: เส้นทางในพื้นที่ของโชคชัยตอนนี้เส้นรองก็ในคลองลาดพร้าวท
0: ุ
1: กคนก็หวั่นนิน่านิวาสหรือแล้วพ่อวิหินก็ใช้ได้ตามปกตินะครับในส่วนลาดพร้าวตั้งแต่สะพาน2สะพาน47ไม่ได้ถึงคลองจันทร์ในส่วนของถนนโชคชัยก็ใช้ได้ตามปกติครับ
0: ค่ะ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในเชิงบวกครับ
0: ก็คือน้ำมันลดลงตรงช่วงของแยกไอ้ตรงอันนี้เลยพื้นที่ของทางสาวัตรไปนะที่ตรงแยกบางกะปิ
1: บางกะปิเป็นของสนลาดพร้าวครับ
0: ค่ะก็คือเท่ากับว่าในพื้นที่เนี่ยมันก็ยังต่อเนื่องเข้ามาในส่วนของทางสนลาดพร้าวได้
1: ใช่ครับผมครับ
0: ค่ะแต่ในซอยนี้ยังมีซอยไหนบ้างไหมคะที่ยังมาผ่านไม่ได้เนี่ยค่ะ
1: ในซอยตัวนี้มหาไทยก็ถือว่าเข้าออกได้ดีนะครับตอนนี้ครับ
0: ค่ะ
1: มหาไทยเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเราถนนรามเราก็แบ่งใช้ได้นะครับ
0: ซอยในซอยนี้ยังมีซอยไหนบ้างไหมคะที่ยังมาผ่านไม่ได้เนี่ยค่ะ
1: ในซอยตัวนี้มหาไทยก็ถือว่าเข้าออกได้ดีนะครับตอนนี้ครับ
0: ค่ะ
1: มหาไทยเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเราถนนรามเราก็แบ่งใช้ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าในบริเวณในซอยอะไรเนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมขัง
0: ยังมีน้ำท่วม

0: ถึงแล้วจะเป็นคลองจันทร์นี่คือมันประมาณซอยเท่าไหร่คะ
1: คลองจันทร์คือก่อนถึงลาดพร้าว101คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ลาดพร้าว101ตรงนี้มาได้อยู่
1: มาได้ครับ
0: มาได้อยู่นะคะแต่ว่าไอ้ตรงแยกบางกะปิตรงนั้นยังผ่านไม่ได
1: ้ต้องขึ้นไม่ได้คร
0: ับ ต้องขึ้นสะพาน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะโอ้โหนี่ก็อีกโซนหนึ่งที่ถือว่าหนักนะสำหรับตอนนี้ที่สถานการณ์ดีขึ้น
1: เป็นกำลังใจช่วยพื้นที่ใกล้เคียงที่น้ำท่วมอยู่คร
0: ับ ค่ะค่ะส่งกำลังใจให้ทางสวัสดิ์เองด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แปลว่าลาดพร้าวเนี่ยนะคะคือใช้ได้ยาวๆแต่ก็จะคือจะมาหยุดอยู่ตรงช่วงแถวตรงแยกบางกะปิไปต่อไม่ได้นะคะยกเว้นเฉพาะแค่รถใหญ่แต่เป็นรถใหญ่ก็จะต้องเลี้ยวออกมาฝั่งของเส้นทางที่จะมาทางด้านของลำสาลีเลี้ยวขวานะคะหรือต้องขึ้นสะพานเพราะเขามีการเปิดให้ขึ้นสะพานหนึ่งช่องทางนะคะแต่พอผ่านตรงช่วงหน้านิด้าตรงหน้านิด้าตรงจุดนั้นเนี่ยก็จะมีพวกเครื่องระบายน้ำอะไรต่างๆนะคะอยู่นะเนื่องจากว่ากำลังระบายน้ำเรื่องระบายน้ำจากในแฟลตคลองจันนะคะเส้นรามคำแหงรามคำแหงนี้ก็ยังใช้ได้ยาวๆนะคะสำหรับในช่วงของเช้าวันนี้แต่ฝั่งของถนนศรีนครินทร์ศรีนครินทร์น่ะยังถือว่าหนักเพราะว่าตะกี้เนี่ยดูจากในกล้อง CCTV นะคะของทางกทมนะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของฝั่งศรีนครินทร์โดยเฉพาะถ้าหากว่ามาจากทางด้านของแยกลำสาลีที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของซีคอนนะคะฝั่งทางด้านนี้เนี่ยก็คือฝั่งขาออกมุ่งหน้าสวนปราการทางด้านนี้ระดับน้ำนี่ยังสูงมากนะทุกช่องจราจรเลยเห็นในส่วนของรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องเข็นกันทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมาโทนทางด้านนี้นะคะยังต้องบอกเลยว่ารถเล็กเนี่ยยังต้องเลี่ยงนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่ที่จะเห็นเนี่ยจะเห็นเป็นรถกระบะรถยกสูงนะคะแล้วก็มีรถเมย์ผ่านแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งนึงฝั่งมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกลำสาลีก็ต้องเกาะเลนกว่าเพราะว่าในส่วนของทางเลนซ้ายเนี่ยน้ำยังสูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ไอ้ฝั่งขาออกเนี่ยน้ำสูงมากกว่านะคะแต่ถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไปบล็อกอยู่ตรงช่วงของแยกลำสาลีนะคะไปต่อไม่ได้นะคะไอ้ตรงช่วงของใต้ทางด่วนนะคะตรงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านใต้ทางด่วนแล้วก็ทางด่วนพระราม9ที่จะเชื่อมต่อกับทางด้านของมอเตอร์เวย์ตรงจุดนั้นน่ะที่มีสวนสาธารณะอยู่ด้วยโหน้ำยังสูงนะคะน้ำยังสูงมากนะคะในส่วนของถนนศรีนครินทร์แล้วก็ฝั่งที่เขาวนมาจากทางด้านของพระราม9หรือว่าวนมาจากทางลงทางด่วนใช่ไหมตรงจุดนั้นนะคะระดับน้ำนี่ยังถือว่ายังสูงมากๆนะคะพัฒนาการนะคะตรงช่วงของเสียพัฒนาการมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนศรีนครินทร์ถ้าดูก็ระดับน้ำเนี่ยลดลงมันยังท่วมเป็นสูงเป็นช่วงๆอ่ะบางช่วงมันก็ดูลดลงแต่ว่าถ้าเป็นโดยภาพรวมเนี่ยถนนศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกลำสาลีหรือว่าตรงช่วงของแยกบางกะปินะคะรถเล็กยังต้องเลี่ยงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าจะต้องใช้ก็ต้องใช้เกาะเลนกว่าเท่านั้นจริงๆนะเพราะยังถือว่ายังหนักยังหนักมากเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่สามารถขึ้นไปใช้รถไฟฟ้าได้นะคะหมายถึงว่าสายสีเหลืองเนี่ยไปใช้สายสีเหลืองนะคะสะดวกมากกว่าค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ตรวจสอบในพื้นที่ของสภ.เมืองนนทบุรีค่ะพันตำรวจโทปริวัฒน์สมสะอาดสาวัตรจราจรสวัสดีค่ะสาวัตร
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสาวัตรในพื้นที่ตอนนี้ต้องมีการเสริมกระสอบทรายหรืออะไรยังไงไหมคะ
3: ตอนนี้ก็มีทำแนวกระสอบทรายไว้นะครับของเทศบาลนครนนท์นะครับตรงริมเขื่อนท่าน้ำนนท์นะครับแต่ช่วงนี้น้ำลดไปแล้วนะครับของท่าน้ำนนท์ในตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้สวัสดิ์อยู่ที่หอนาฬิกาท่าน้ำนะครับก็ยังใช้การได้ปกตินะครับแต่ที่ว่ามีศูนย์อำนวยการป้องกันภัยน้ำท่วมนะครับของเทศบาลนครนะครับอยู่ตรงศาลากลางหลังเก่านะครับหอนาฬิกาก็จะมีกระสอบทรายมีอะไรเตรียมความพร้อมรับมือ
0: น้ำเหนือ
3: น้ำเหนือที่จะไหลลงมาด้วยนะครับ
0: น้ำเหนือกับน้ำหนุนใช่ไหมคะในพื้นที่ค่ะ
3: ก็ในส่วนของสภาพการจราจรในพื้นที่นะครับวันนี้ก็รถค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าพี่มัธยมก็ปิดเทอมกันไปหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่อนุบาลนนท์ที่จะสอบอีก2วัน

0: ก็ปิดเทอมนะครับก็วันนี้กับพรุ่งนี้นะครับ
1: อนุบาลแล้วเด็กๆ เขามากันยังไงคะสาวัตรเอาได้ใช่ไหมผู้ปกครอง
0: ปกติเดินทางปกติอยู่
1: ค่ะ
0: ก็ในของตรงท่าน้ำนนท์เนี่ยยังไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังนะครับก็มีท่วมตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยาเล็กน้อยนะครับที่ดูในส่วนของจุดกลับรถใต้สะพานพระราม5ก็มีเล็กน้อยจริงๆครับแล้วก็ในซอยพิบูลสงคราม5แยก1เนี่ยที่อยู่หลังโรงเรียนวัดเขมาก็มีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่แต่ไม่มากนะครับประมาณ5เซนติเมตรนะครับ
1: อ๋อ5เซน
0: ในปากครับผมจุดก็ท่วมเป็นประจำครับถ้ามีน้ำหนุนหรือน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเออขึ้นมาก็จะตรงนี้จะได้รับผลกระทบก่อนรวมถึงชุมชนพิบูลสงคราม1นะครับหลังโรงเรียนสตรีนนท์นะครับบริเวณนี้ก็จะท่วมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะค่ะคือมันเป็นจุดที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำด้วยไหมคะส่วนทางด้าน
0: ใช่ครับส่วนนั้นด้วยนะครับซึ่งพี่น้องที่อยู่บริเวณดังกล่าวนี้ก็จะเจอสภาพนี้เป็นประจำนะครับเวลาที่แม่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อขึ้นมานะครับ
1: ค่ะแล้วเขามีการเตรียมยกข้าวยกของขึ้นที่สูงบ้างไหมคะสาวั
0: ตรครับก็มีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วครับ
1: เตรียมพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ตอนช่วงที่น้ำท่วมเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยได้เข้าไปมอบสิ่งของนะครับโดยนำโดยท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีนะครับท่านก็นำกำลังชุมชนจิตอาสาแล้วก็ในส่วนของชุมชนสัมพันธ์นะครับตำรวจชุมชนสัมพันธ์แล้วก็จราจรนะครับเข้าพื้นที่ก็ไปมอบอาหารแห้งนะครับอุปโภคบริโภคนะครับเบื้องต้นนะครับดูแลกันนะครับก็ช่วยเหลือได้บางส่วนนะครับตรงวิบูลสงครามนะครับด้านหลัง
1: ค่ะโอ้ยต้องส่งกำลังใจให้เพราะเขายังต้องเตือนกันอยู่มันมีเรื่องของการปล่อยน้ำเรื่องจากน้ำเหนือในช่วงเนี้ยในด้านกำลังจะมาถึงเนี้ยนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนนท์ก็เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับก็มีการน้ำเดือดจัดทางปภ.จังหวัดด้วยนะครับก็ประสานงานกันต่อเนื่องครับ
1: เด
0: ี๋ยวเข้าสู่เรื่องการจราจรก่อนแล้วกันนะครับพิบูลสงครามวันนี้ก็ทั้งขาเข้าขาออกก็คล่องตัวอยู่นะครับก็ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนเส้นหลักนะครับในส่วนของนครอินต่อเนื่องศรีวนนท์นะครับก็ชะลอตัวอยู่หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับก็ท้ายแถวอยู่สะพานข้ามแยกศรีวนนท์แล้วฝั่งกลับทันก็อยู่ประมาณจุดกับรถธนาคารกสิกรไทยนะครับในส่วนของถนนกรุงเทพนนท์มุ่งหน้าแยกวงสว่างก็มีรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะครับซ้ายแถวอยู่ตรงหัวถนนกรุงเทพนนท์นะครับก็อยู่ใกล้ๆแยกสิวนนท์นะครับในส่วนของประชาราษฎร์เลี่ยงเมืองนนท์นะครับก็คล่องตัวในส่วนของท่าน้ำพอในการที่สวัสดิ์ยืนตรวจสอบสภาพน้ำและการจราจรอยู่ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับก็มีทั้งผู้ปกครองมาส่งบุญหลานนะครับยังไม่ปิดอนุบาลนนท์นะครับแล้วก็มีรถโดยสารสาธารณะรวมถึงคนที่นั่งเรือนะครับโดยสารเรือก็มีปริมาณพอสมควรนะครับก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับแต่ยังไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคในการเดินทางครับภาพรวมประมาณนี้ครับสภ.เมืองนนท์ครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยในพื้นที่ของสถานีตัวเองก็ไม่มีปัญหานะคะสวัสดิ
0: ์ครับครับใช่ครับก็ยำเครื่องสูบน้ำอะไรพร้อมหมดแล้ว
1: หมดแล้วโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวเราไปดูทางด่วนใช้ทางด่วนเป็นทางเลี้ยงกันนะคะไปที่คุณวิชากรเศรษฐกิจค่ะจากส่วนบริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุชและผู้ฟังจอสำหรับท่านครับ
1: ค่ะ
3: ครับผมมาเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางหลวงพลจิตครับต่อได้กันถึงบริเวณลาดบอนไก่แต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับมุ่งหน้าบางนาก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกลับกันครับจากบางนาชำระค่าบันทางแล้วรถมากอยู่ช่วงบริเวณลาดสุวิทย์ทองสองครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นทางลงท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงอย่างคล่องตัวครับทางด้านฝั่งนครน้องมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้หน้าด่านนครน้องปริมาณรถมากครับท่าแถวต่อเนื่องจนถึงเมื่อที่ด้านล่างครับท่าแถวสะสมประมาณ 3.5 กม.ถนนพระราม2ครับ ทันพ้นด่านดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรืออย่างคล่องตัวครับฝั่งกับการออกพระรามสองก็ยังใช้การได้ดีครับทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนงามวงวานครับต่อเนื่องถึงบริเวณด่านประชาชื่นครับรถมากก็จะได้ช้าครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางร่วมบางซื่อครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวกันได้ช้าครับฟังกับการออกแจ้งวัฒนะยังใช้การได้ดี
1: ค
3: ่ะแล้วก็ทางด้านฝั่งมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าเข้าศรีนครินทร์เข้าอโศกตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านอโศกมุ่งหน้าเข้าพญาไทก็ยังใช้การได้ดีครับ
1: ค่ะ
3: ฟังกับการจากต่างระดับพญาไทเข้าอโศกมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์ก็ยังคล่องตัวครับแล้วก็ทางด้านฝั่งบางโคมุ่งหน้าเข้าพญาไทแล้วก็ฝั่งกับกันยังคล่องตัวทั้งสองฝั่งครับทางสายบางโค
1: ค่ะ
3: ทางด้านสายฉลองรัตน์ครับจตุโชตมุ่งหน้าผ่านอลงตอนนี้หน้าด่านจตุโชตครับมีได้แถวสะสมจนถึงบริเวณต่างระดับลำลูกกาครับก่อนเข้าด่านปริมาณรถมากขึ้นในชาผ่านพ้นด่านจตุโชตแล้วชะลอยทั้งช่วงบริเวณทางขึ้นโยธินพัฒนาครับต่อในเงินถึงบริเวณเหนือทางลงพระรามเก้าครับรถมากครับแล้วก็ผ่านพ้นจินดังกล่าวมุ่งหน้าเข้าอันดงอย่างคล่องตัวฝั่งกับกันออกจตุโชตก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับเพิ่มเติมของสายฉลองรัตน์ครับบริเวณหน้าด่านสุขาภิบาล5ครับตอนนี้มีน้ำท่วมขังครับให้รถเล็กสัญจรตรงช่องทางขวาได้ช่องทางเดียวครับแล้วก็ทางลงสุขาภิบาล52เริ่มขี้คายแล้วครับตอนนี้เคลื่อนตัวได
1: ้คือลงได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นทางลง
3: ลงได้ครับทางลงได
1: ้ค่ะแต่ทางขึ้นเนี่ยน้ำท่วมยังสูงอยู่ก็ใช้เลนขวา
3: ใช่ครับรถเล็กแค่ใช้ต้องทางขวาแล้วก็ส่วนรถกระบะก็สามารถไปได้ครับไปได้รถกระบะแล้วมาทางด้านด่วนกาญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับจากบางขุนเทียนเข้าบางคุร่วมปู่เจ้าลงเทพารักษ์มุ่งหน้าออกบางแก้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านบูรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้รถมากบริเวณเหนือสุวรรณภูมิต่อเนื่องจนถึงเมืองใหม่บางพีครับรถมากขึ้นได้ช้าครับต่อเนื่องจากพื้นที่ด้านล่างแล้วก็ทางด้านมุ่งหน้าทางลงบางบ่อนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังนะครับไม่แนะนำให้รถเล็กสัญจรเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทางขึ้นนะครับทั้งทางลงทางขึ้น
1: ค่ะแต่ว่าทางลงทางขึ้นนี้ถ้าไม่จำเป็นลงไม่ได้ใช่ไหมคะ
3: ถ้ารถเล็กไม่แนะนำครับแต่ว่าถ้ารถกระบะยังพอไปได้อยู่ครับแล้วก็มุ่งหน้าออกชลบุรีอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกับการจากชลบุรีเข้ามายังวงแหวนและมุ่งหน้าเข้าบางนาอย่างห้องตัวครับส่วนสายทางพิเศษอุดรรัชยาสองฝั่งครับผมของด่วนอื่นนี้ไม่ต่างยกเว้นฉลองรัตน์กับบุรพาวิถีเท่านั้นเองครับคุณยศครับ
1: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณนิชากร
3: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะตอนนี้เก็บเงินแล้วใช่ไหม
3: ตอนนี้เก็บเงินปกติครับเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้ครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ลาดกระบังหลวงแพ่งเนี่ยทางด้านนี้นี่ยังหนักอยู่นะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยค่ะนะคะคือเห็นในส่วนของอย่างแถวๆหน้าโลตัสนะคะหรือว่าแถวๆโรบินสันเนี่ยยังถือว่ายังหนักนะคะแถวหน้าวัดพลมณีเนี่ยเนี่ยอันนี้แถวไร่กระบังนะคะแถวหลวงแพ่งนะคะรถเล็กต้องเลี่ยงก่อนแล้วค่ะยังคงต้องเลี่ยงนะคะส่วนทางด้านนี้ถือว่ายังหนักแล้วเหมือนกับว่าเดี๋ยวดูจากในไลฟ์นะมีคนบอกว่าเหมือนกับระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเมื่อคืนนี้นะคะแล้วอย่างหนึ่งนะเวลาขับรถช่วยชะลอกันหน่อยค่ะเห็นภาพรถบางคันนี่คือขับแล้วแบบคืออาจจะเผลออาจจะไม่รู้ตัวอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าน้ำมันกระเซ็นสูงมากแล้วบางทีในขณะเดียวกันเนี่ยมีรถจักรยานยนต์ด้วยแล้วในขณะที่มันก็น้ำมันก็ค่อนข้างสูงรถล้มได้นะคนที่เดินอยู่เองนี่ก็อาจจะล้มได้เหมือนกันนะคะยังไงช่วยระวังกันเนี่ยอย่างแถวทางด้านของลาดกระบังนะคะแถวทางด้านนี้เนี่ยยังถือว่ายังท่วมสูงนะคะถนนหลวงแพ่งต่อเนื่องเข้ามานะคะทางด้านของแถวฝั่ง ทางด้านลาดกระบังนะคะแล้วก็

0: ่อเนื่องมาแถวทางด้านของถนนพัฒนาการเขามาอ่อนนุชแต่ถ้าเป็นอ่อนนุชที่เลยจากตรงช่วงของแยกที่ตัดกับถนนศรีนครินทร์มาอันนี้ไม่มีปัญหานะคะถ้าเป็นอ่อนนุชในฝั่งด้านในเนี่ยนะคะที่จะออกมาฝั่งของถนนทางด้านของเส้นสุขุมวิทสุขุมวิทเองนะเวลานี้ในช่วงเช้าวันนี้ก็โดยภาพรวมตั้งแต่ตรงช่วงของแยกบางนาใช้ได้ฝั่งของถนนศรีนครินทร์ในส่วนพื้นที่ส่วนประการก็ใช้ได้แล้วนะคะใช้ได้ไม่มีตรงจุดไหนที่มีน้ำท่วมนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะ 7:29 นแล้วก็ถ้าเป็นเส้นทางทางด้านของสะพานกรุงธนสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะในช่วงเช้าวันนี้ก็ถือว่าตามกันได้โดยตลอดนะข้างนอกแสงแดดแรงมากสะพานกรุงธนถนนกรุงธนบุรีสะพานตากสินนะคะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะเวลานี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะเช่นเดียวกันกับฝั่งของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3จะดูว่ามีรถเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจราจรโดยภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้นะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเลยแล้วก็รวมไปทางด้านของเส้นวงอุตสาหกรรมด้วยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงปุษปาวันนี้ค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณบุษบงสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
3: น้ำท่วมเหมือนเดิมค่ะ
0: ยังไม่ลดลงเลยใช่ไหมคะ
3: ยังแอดมิทโรงพยาบาลอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานเข้าบ้านไปก็ไม่เหลืออะไรเลยเจ้าของนั้นเพราะว่าน้ำก็เกิดลงไปในจุดที่ลึกที่สุดในบ้านก็คือต้นขา
0: โอ้ค่ะ
3: นะคะแล้วก็ท่านนั่นแล้วแต่คือเข้าของกระจายหมดนะคะเห็นสภาพนะ
0: เพราะว่าน้ำมันแรงด้วยใช่ไหม
3: แล้วมันก็เดี๋ยวต้องรอน้ำลดก่อนอ่
0: ะ
3: แต่ว่ารอบนอกตรงบริเวณเส้นพัฒนาการที่อย่างที่รายงานไปก็คือวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าน้ำก็จะแห้งหมดแล้วนะคะน้ำจะแห้งไปเยอะเลย
0: น้ำลดลงไปเยอะใช่ค่ะ
3: ตาเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าในชุมชนเนี่ยที่เป็นเส้นทางชุมชนคือชุมชนใหญ่ด้วยอ่ะแล้วก็น้ำก็แห้งช้าแล้วก็คนก็เอาเรือมาพายกันหมดแล้วตอนนี้เมื่อวานก็เป็นปิกอัพเข้าไปก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะคะอีกนิดเดียวเข้ารถแล้วอ่ะ
0: มันสูง
3: ก็ไม่รอดเลยอ่ะ5วันวันนี้วันที่6แล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงต่อไปนะคะเราก็มองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมง
0: ค์เข้าใจเลยคนที่ต้องอยู่ในสภาพแบบที่ต้องจมน้ำอยู่ต่อเนื่องหลายๆวันนี้มันไม่ไหวนะสภาพจิตใจ
3: มันเครียดมันคือห้องน้ำก็เข้าไม่ได้ก็ต้องอยู่แต่ข้างบนแล้วก็ต้องรอรับของช่วยเหลือที่ต้องส่งกันผ่านหลังคาอะไรเงี้ยสภาพที่เห็นก็น่าเศร้าคือเด็กๆอาจจะสนุกไงเพราะ
0: คนไม่
3: ร
0: ู้
3: เ
0: รื่อง
3: อย
0: ่
3: าง
0: เครียด
3: นะครับก็มาดูกันในส่วนของทางด้านของนายกเองเมื่อคืนนี้ก็ยังลงพื้นที่สายไหมต้องรอดอยู่นะคะสายไหมพื้นที่สายไหมเขาไปดูเกี่ยวกับน้ำแต่ว่าทางด้านของกรุงเทพมหานครเองก็มีการสรุปแผนเฉพาะเมื่อวานนี้นะคะว่ามีการเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยใช้คลองสายหลักเครื่องสูบน้ำผลักน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดโดยพื้นที่ระบายน้ำส่วนแรกก็คือย่านเกษตรนะคะบางบัวตามคำแหงหัวหมากพัฒนาการคาดว่าถนนสายหลักจะกลับมาใช้ได้ภายใน 1-2 วันส่วนพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการระบายก็คือสายไหมมีนบุรีนวมินทร์ลาดกระบังประเวศคาดว่าถนนสายหลักจะกลับมาใช้ได้ภายใน 5-7 วันโดยกทม.ก็บอกว่าระยะเวลาการระบายน้ำในแต่ละพื้นที่ต่างกันเนื่องจากลักษณะความเป็นแอ่งของพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกรวมถึงพื้นที่ปทุมธานีและสมุทรปราการที่มีลักษณะภูมิประเทศเชื่อมต่อกันกรุงเทพมหานครใช้ระบบกรองและเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายน้ำคืนสภาพการสัญจรให้เร็วที่สุดนะคะก็น่าจะควบคู่ไปกับการให้คนประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยนะยังก็ฝากไปเส้นกรุงเทพปีชาบ้านดิฉันนะเขาขยายถนนสี่เลนแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของโครงการก็คือสำนักโยธาธิการกรุงเทพมหานครช่วยลงมาดูหน่อยนะคะว่าไอ้การลักษณะการก่อสร้างของคุณเนี่ยมันไปขวางทางน้ำไหลหรือเปล่าเพราะว่าชะเง้อไปดูในริมคลองแล้วน้ำในคลองก็ไม่ได้มากจนมันล้นลงมาแต่ว่ามันเหมือนกับมีอะไรฟันที่ทำให้น้ำจากคลองมันไหลทะลักกันนะคะ ขณะเดียวกันทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าเซลบอร์ดแคสก็แจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนนทบุรีว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจะส่งผลกระทบเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำอำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอบางกรวยขอให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการรับความช่วยเหลือต้องแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีการแจ้งเตือนต่อมาก็คือในส่วนของรอยต่อจังหวัดปทุมธานีบริเวณริมคลอง6วาสายล่างในพื้นที่เขตสายไหมคลอง3วาหนองจอกเนื่องจากมีน้ำล้นแล้วก็แนวคันกั้นน้ำซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำชั่วคราวขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมริมคลองและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะส่วนเมื่อคืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนางสาวไตสุรีไตสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งในวันที่1ตุลาคมนี้จะขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็มีทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เพราะลงมาพื้นที่สายใหม่ก็ต้องมีนายเอกภพเหลืองประเสริฐหรือว่าเอกสายใหม่ต้องรอดนะคะโดยพื้นที่ที่ลงไปก็คือบ้านเอื้ออาทรคลองถนนนะ
0: คะ
3: เพื่อมอบถุงยางชีพแล้วก็สิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนายกก็ไปเจอชาวบ้านนะคะก็ถามประชาชนว่าได้รับของยางชีพแล้วหรือยังแล้วก็บอกว่าให้กำลังใจว่ารออีกไม่กี่วันนะคะซึ่งก็มีคนก็บอกว่าเยี่ยมมากดีใจมากนายกบอกว่าเยี่ยมอะไรเล่าน้ำท่วมขนาดนี้อายนะก็หมายถึงตัวนายกเองว่าอายนะคะส่วนหลังจากนั้นนายกก็มาให้สัมภาษณ์บอกว่าการแจ้งเตือนน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะ3เขตในพื้นที่กทม.ต้องมีการจัดการอย่างไรบ้างนายกก็บอกว่าตอนนี้มีความพร้อมในการสูบน้ำออกอย่างเดียวหากไม่มีฝนมาเติมซึ่งมีการประสานงานกับกรมชลประทานให้ประคับประคองสถานการณ์เขื่อนรอบนอกกรุงเทพด้วยไม่ใช่เราใช้รถสูบน้ำออกไปแทบตายแต่เขื่อนก็เอาน้ำมาเติมอีกนะคะซึ่งตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยรัฐบาลจะมีการประชุมสถานการณ์ตั้งแต่8โมงเช้าเพื่อให้มั่นใจว่าการประสานงานของทุกหน่วยงานสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันเน้นในเรื่องประสิทธิภาพของการเร่งสูบน้ำออกไปจากพื้นที่ปัญหาซึ่งมีพื้นที่ตรงนี้และอีก 3-4 แห่งโดยได้สั่งการเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสูบน้ำซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถระดมได้300-400เครื่องแต่ปริมาณน้ำข้างนอกยังสูงกว่าก็ถ้าจะเห็นบอกว่ารัฐบาลเอามาให้ชาวบ้านเห็นหรือเปล่าก็สูบไปด้านหน้านะก็อย่างที่บอกไปก็สูบออกมาแต่ถ้าเขื่อนปล่อยน้ำมันก็ย้อนกลับมาด้านหลังต้องรอจังหวะถ้าพร้อมก็พร้อมสูบน้ำให้กับทุกพื้นที่ทั้งหมดนะคะนายกบอกว่าตอนนี้ได้ระดมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งข้าวปลาอาหารของใช้จะยามจำเป็นก็ระดมได้เยอะหากได้เมื่อไหร่แล้วก็จะมีการแจกจ่ายให้กับประชาชนให้มากที่สุดรวมถึงเรื่องน้ำเรื่องไฟตรงไหนไม่อันตรายก็จะให้ผู้ว่าการไฟฟ้านะคะจัดเตรียมทีมเคลื่อนที่เร็วแล้วก็แก้ไขก็ให้ถ้าเกิดตรงไหนที่เป็นปัญหาก็จะส่งทีมเข้าไปนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ยังมีการแต่งตั้งพลโทอดุลนะคะบุญธรรมเจริญให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำกับดูแลพื้นที่กทมนะคะเป็นตัวแทนที่สามารถสั่งการได้เหมือนกับนายกนะคะคอยทำงานร่วมกับกทม.แม้ในทางกฎหมายรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการอะไรกับกทม.ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเลือกผู้ว่ากทม.มาแต่วันนี้เมื่อประกาศภาวะฉุกเฉินหรือว่าภาวะประสบภัยเราจึงเข้ามาได้อย่างเต็มที่ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถประสานงานการทำงานร่วมกันได้นะคะนอกจากนั้นยังมีการกันงบเอาไว้ 4,000 ล้านบาทในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็ไปขนเอามาจนหมดนายกบอกว่าโครงการไหนไม่จำเป็นก็ชะลอไว้ก่อนก็ยังเหลืออีก2วันก็เอางบมาเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้โดยเฉพาะนะคะโดยเมื่อช่วงค่ำวันนี้ทางด้านของกรุงเทพมหานครก็ประกาศปรับลดพื้นที่ที่ยังประสบสาธารณภัยจาก50เขตเป็นเหลือแค่29เขตนะคะก็คือคลอง3วาคณะยาวจตุจักรดอนเมืองดินแดงดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดบึงกลุ่มประเวศพญาไทพระโขนงมีนบุรีราชเทวีราชกระบังวังทองหลางวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลักสี่และห้วยขวางค่ะ
0: ค่ะ
3: แต่เดี๋ยวการสถานการณ์ในต่างประเทศก็ต้องติดตามปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ มีรายงานว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดรัสเซีย295นะซึ่งมีศักยภาพคือสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ก็ไปประสบเหตุตกในภูมิภาคอามูทางตะวันออกไกลนะคะทำให้ลูกเรือ6นายเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บอีก1นายกระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงผ่านแถลงการนะคะบอกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตกในพื้นที่ห่างไกลไม่มีคนอาศัยระหว่างการฝึกไม่มีกระสุนที่ตัวเครื่องไม่มีมิสไซล์หรือว่ากระสุนที่ตัวเครื่องเบื้องต้นก็คือลูกเรือเสียชีวิต6นายและอีก1นายบาดเจ็บอพยพไปที่โรงพยาบาลนะคะขณะที่สื่อที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลของรัสเซียก็บอกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดลำนี้ตกใกล้กับหมู่บ้านคลาสโนยาโรโวค่ะซึ่งหลังจากที่เทคออฟขึ้นไม่นานนะคะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากกองกำลังอวกาศรัสเซียที่บินไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุด้วยก็เบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะขัดข้องเกี่ยวกับทางด้านเทคนิคนะคะแล้วก็มีคลิปที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียตามภาพนี่แหละค่ะให้เห็นเปลวไฟแล้วก็ควันที่ลุกขึ้นมาจากจุดที่เกิดระเบิดนะคะโดยฐานทัพอากาศอูคาอินกาเป็นหนึ่งในฐานทัพเครื่องบินยุทธศาสตร์ระยะไกลที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ในเขตซีรีซิโอนะคะซึ่งอยู่ในภูมิภาคอามูในเขตรัสเซียตะวันออกไกลค่ะขณะที่วันที่3พฤศจิกายนนี้สหรัฐจะมีการเลือกตั้งการเทอมนะคะอิหร่านก็ขอแจ้งแซงกิจการภายในของสหรัฐนะคะโดยทำจดหมายถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งสหรัฐว่าอย่าเลือกทำอย่าเลือกทำนะคะโดยจดหมายเปิดผนึกส่งถึงประชาชนชาวอเมริกันมีความยาว25หน้ากระตุ้นให้ชาวอเมริกันต่อต้านการที่สหรัฐสนับสนุนอิสราเอลและทำให้เกิดสงครามในต่างประเทศโดยเฉพาะร่วมมือกับอิสราเอลในการโจมตีอิหร่านนะคะโดยอิหร่านบอกว่าจะอยู่ร่วมกับสหรัฐต่อไปได้หากนโยบายของสหรัฐเปลี่ยนแปลงไปนะคะจดหมายดังกล่าวยังกล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าปกปิดธรรมชาติอันสงบสันติของโครงการนิวเคลียร์อิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสราเอลมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของตัวเองตลอดจนปกปิดผลประสิทธิผลของการปิดล้อมการส่งออกน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียนะคะโดยทางด้านของโฆษก IRGC ของอิหร่านบอกว่าชาวอเมริกันยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์หลายอย่างเราเชื่อว่าหากพวกเขารู้มากขึ้นพวกเขาจะคิดต่างออกไปและตัดสินใจเป็นอย่างอื่นนะคะต้องบอกว่าการเลือกตั้งกลางเทอมทั้งนี้ก็กระแสไม่ค่อยดีนะได้รับแรงกดดันจากพรรคตรงกันข้ามอย่างเดโมแครตนะคะโดยเปิดผลสำรวจความคิดเห็นเนี่ยปรากฏว่าชาวอเมริกันเองก็ไม่ค่อยรักทรัมป์แล้วแล้วก็ความนิยมในตัวทรัมป์เองก็ต่ำสุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวนะคะโดยมองว่าการทำสงครามกับอิหร่านเพื่อมั่นใจว่าอิหร่านจะไม่สามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับการทำลายล้างมากกว่าแม้ว่าเขาจะไปกล่าวต่อที่ประชุมสหประชาชาติว่าเขาสามารถทำลายล้างอิหร่านได้ถ้าเขาต้องการนะคะซึ่งผลกระทบเนี่ยมันก็ส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเช่นเดียวกันนะคะโดยทางด้านของการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเองก็ยังพอมีหวังบ้างโดยอับบาสอาราชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหารือกับผู้แทนจากกาตาร์เกี่ยวกับ7ข้อเสนอในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งสหรัฐยืนยันว่าจะไม่ตกลงใดๆหากอิหร่านยังไม่ยุติโครงการนิวเคลียร์นะคะซึ่งตามแผนของอิหร่านซึ่งประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วต่อที่ประชุม UN เรียกร้องให้สหรัฐปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรยุติการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านซึ่งขั้นตอนเหล่านี้สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายใน 4-5 วันเพื่อให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดได้อีกครั้งในวันที่6และวันที่7ซึ่งจะเป็นการเจรจาบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการเจรจาทางอ้อมต่อไปแม้ว่าทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่เสนอมาก็หวังว่าการเจรจาจะเป็นไปในทางที่ดีสร้างสรรค์และจะไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ก่อนนะคะปิดท้ายค่ะด้วยซาอุดิอาระเบียเริ่มขนถ่ายน้ำมันขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ท่าเรือเมืองยางบูริมทะเลแดงอีกรอบนะคะเพื่อหลังจากที่กลับมาเปิดปฏิบัติการท่อลำเลียงอีสเวสนะคะทำให้การส่งออกน้ำมันดิบจากบรรดาผู้ผลิตในตะวันออกกลางซึ้งตัวในเดือนกันยายนสู่ระดับ16,328,000 บาร์เรลต่อวันสูงที่สุดนับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลที่โจมตีอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ปัจจัยดังกล่าวค่ะทำให้ราคาน้ำมันดิบเท็กซัสตลาดนิวยอร์กลดลงไป3.22 เซนต์ต่อบาร์เรลปิดที่ระดับ89.38 เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนท์ทะเลเหนือส่งมอบในเดือนพฤศจิกายนลดลงไป2.69 เซนต์ต่อบาร์เรลปิดที่ระดับ102.59 เซนต์ต่อบาร์เรลหุ้นสหรัฐปิดตลาดปรับตัวเล็กลงเล็กน้อยค่ะจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดาวโจนส์ลดลงไป 131.59 จุดปิดที่ระดับ 51,349.92 จุด S&P 500ลดลงไป 12.85 จุดปิดที่ระดับ 7,670.84 จุดแล้วก็ Nasdaq ลดลงไป 22.84 จุดปิดที่ระดับ 26,797.54 จุดนะคะส่วนราคาทองคำในตลาดโลกค่ะยังคงฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดระดับต่ำสุดเมื่อ ที่สุดในรอบ7สัปดาห์แต่ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย100วันนะคะจากความกังวลว่าเงินเฟ้อสหรัฐนะคะแล้วทำให้เฟดเนี่ยกระชับนโยบายทางการเงินด้วยการขึ้นดอกเบี้ยอีกหรือเปล่านะคะด้วยการลดดอกเบี้ยค่ะขณะที่ทองคำ Gold Future ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น11 เหรียญ 30 เซนต์ต่อออนนะคะมาอยู่ที่ระดับ4,179.70 เหรียญต่อออนซ์ค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณบุษบงสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
5: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
12: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
13: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่
3: ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
13: นี่เห็นคุณมะละกอนะคะส่งมาทางไลน์นะทางด้านของถนนหลวงแพ่งนะคะหลวงแพ่งในเขตลาดกระบังเนี่ยน้ำยังสูงมากจริงรถเล็กคนต้องเลี่ยงอะค่ะแต่ถ้าเป็นรถที่มันสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะคะต้องเกาะเลนขวาเห็นจากในคลิปนี้จักรยานยนต์ยังพอลุ้นเหมือนกันแต่ลุ้นนะคะลุ้นหนักมากจริงนะคะเพราะมันจะมีรถใช้เส้นทางร่วมกันด้วยใช่ไหมคะมันจะมีคลื่นค่อนข้างที่จะแรงนะคะเราพอมองไปข้างๆถนนนี่คือน้ำเต็มเลยนะคะในเต็มเพื่อมันเป็นลักษณะเป็นแอ่งด้วยอะค่ะนี่เรียกว่าใครที่สมมติว่าออกมาในตอนช่วงมืดๆอย่างเนี้ยอย่าใช้เลนซ้ายเลยนะเพราะน้ำสูงแล้วกลัวจะตกถนนด้วยเนี่ยเห็นจากคลิปที่ทางคุณมะละกอส่งมานะคะก็ให้กำลังใจให้กำลังใจว่าส่วนทางด้านหน้านี้ต้องใช้ระยะเวลาเลยค่ะในเรื่องของการที่จะระบายน้ำคุณวีระนี่แจ้งอุบัติเหตุเส้นพัฒนาการนะคะในช่วงก่อนนะที่บอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพัฒนาการมีอุบัติเหตุระหว่างรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์เป็นฝั่งขาออกนะคะแต่ว่าจุดนี้ก็ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยก็ตอนนี้น่าจะมีการดำเนินการแล้วล่ะค่ะส่วนทางด้านของถนนเทพรัตน์ก่อนหน้านี้ตรงกิโลเมตรที่30ในฝั่งขาเข้านะคะก็มีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุก2คันชนกันในช่องทางด่วนนะคะแล้วก็รถก็ต้องเบี่ยงไปใช้ในช่องทางคู่ขนานในขณะที่ในช่องทางคู่ขนานเองก็มีน้ำท่วมขังอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณน้ำฟ้าค่ะบอกว่าใช้เส้นจรสิทธิ์วงศ์ในฝั่งขาเข้าช่วงของสะพานพระราม7มุ่งหน้าแยกบางพลัดนะคะรถเคลื่อนตัวช้าค่ะส่วนฝั่งกลับกันก็ไปได้แต่ว่าฝั่งที่มาจากทางด้านของสะพานพระราม7ที่จะมุ่งหน้าแยกบางพลัดนี่บอกว่าติดเอ๊ะแถวนี้มีอะไรไหมคะเดี๋ยวใครผ่านแล้วมีอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ติดมากติดจริงๆติดแน่นๆนะคะมันน่าจะมีเรื่องของอุบัติเหตุไหมไม่น่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมขังหรือว่าถ้ายังไงนะคะถ้าหากว่าทางคุณน้ำฟ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมรบกวนด้วยนะคะช่วยแจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาหน่อยเพราะถ้าหากว่าดูณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะฝั่งของเส้นทางที่มาจากทางด้านของสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาจรัญตอนนี้ท้ายอยู่วงสว่างแล้วนะคะอยู่ตรงช่วงก่อนขึ้นสะพานพระราม7แล้วมันน่าจะมีอุบัติเหตุไหมนะคะรบกวนเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
14: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
13: วันนี้นี่มีการระบายน้ำจากทางเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 นะคะตั้งแต่ช่วง6นาฬิกาเป็นต้นมาแล้วนะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ที่ 2,000 วันนี้ตั้งแต่ตอนช่วง6นาฬิกาคือ 2,200 นะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตามแนวนะคะแนวเส้นทางน้ำนี่ก็ต้องส่งกำลังใจให้ล่ะเพราะมันก็ท่วมอยู่แล้วแล้วระดับน้ำมันจะต้องสูงนะคะสูงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะคะในช่วงเวลานี้ที่เราสอบถามเพิ่มเติมไปนะคะทางด้านของสน.มีนบุรีค่ะมีนบุรีเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงของเส้นรามคำแหงนะคะทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกช่วงแต่รามคำแหง160มุ่งหน้าไปถึงแยกมีนบุรีนะคะตรงจุดนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันยังมีน้ำท่วมอยู่นะยิ่งในซอยเนี่ยจะท่วมสูงแล้วก็ตรงช่วงของแยกมีนบุรีเนี่ยบอกต้องขึ้นสะพานข้ามแยกมีนนะคะต้องขึ้นสะพานข้ามแยกมีนเพราะถ้าเป็นด้านล่างเนี่ยน้ำยังท่วมนะคะแล้วรถเล็กเนี่ยจะผ่านลำบากมากๆเพราะฉะนั้นจะเป็นเส้นทางที่ถ้ารถเล็กเลี่ยงคือต้องให้รถเล็กเลี่ยงก่อนดีกว่านะคะดีกว่าไปจอดเสียอยู่ในระหว่างทางส่วนเส้นทาไทราทาไทรานี่ก็น้ำท่วมตลอดเส้นทางค่ะรถยังผ่านไม่ได้นะคะเสรีไทยในฝั่งขาเข้าช่วงระหว่างซอย58มุ่งหน้า72นะคะแล้วก็ในฝั่งขาออกช่วงระหว่างซอย87มุ่งหน้า95น้ำนี่ยังท่วมสูงรถเล็กยังผ่านไม่ได้ เส้นรามอินทรามุ่งหน้าตลาดมีนบุรีอันนี้ใช้ได้นะคะถ้าเป็นในช่วงเส้นถ้าเป็นในช่วงของรามอินทรามุ่งหน้าตลาดมีนบุรีนะคะตรงนี้ใช้ได้ถนนสิหปุราณุกิจทั้งเส้นน้ำยังท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ค่ะสุวินทวงศ์นะคะช่วงจากเรือนจำมีนบุรีนะคะในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ในฝั่งขาออกนี่ยังมีน้ำขังรถเล็กก็ยังผ่านไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะโอ้อันนี้ต้องเรียกว่าคนที่เดินทางที่ต้องทำงานแบบไม่ได้ work from home ก็ต้องเรียกว่ายังไงคะเผื่อเวลาเพราะว่าคือมันก็จะมีพวกรถที่จะเห็นอาจจะมีรถเมล์เหมือนกันนะในบางเส้นที่เป็นรถรอหรือว่าอย่างรถสองแถวเนี่ยบางเส้นทางเนี่ยอย่างถนนศรีนครินทร์นี่เห็นมีรถสองแถววิ่งนะคะแล้วก็มีรถเมล์วิ่งนะคะเพราะว่าศรีนครินทร์ก็ต้องเช็คเหมือนกันเพราะว่าช่วงแต่ตรงแยกลำสาลีตั้งแต่แยกบางกะปิต่อเนื่องลำสาลีเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็มาถึงแถวทางด้านของซีคอนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะปลอดภัยสักเท่าไหร่มันยังมีน้ำขังแล้วก็บางช่วงเนี่ยมันยังมีน้ำซึ่งถือว่ายังค่อนข้างที่จะสูงคือต้องเกาะเลนขวาค่ะแล้วบางช่วงอ่ะคือรถเล็กเนี่ยผ่านไม่สะดวกลาดพร้าวทั้งเส้นเนี่ยใช้ได้แต่ว่าไอ้ตรงช่วงด้านล่างอะค่ะที่เป็นตรงแยกบางกะปิตรงจุดนั้นน่ะรถเล็กผ่านไม่ได้คือรถจะต้องขึ้นสะพานไปลงทางด้านของนิด้านะคะตรงหน้านิด้าเนี่ยนะคะน้ำยังขังอยู่เพราะว่าเขามีการสูบน้ำออกมาจากทางด้านของแฟลตคลองจันทน์ด้วยนะคะแต่รถก็จะผ่านได้แล้วก็เส้นเดียวกันถ้ามาจากทางด้านของสิริไทยผ่านนิด้าเพื่อที่จะใช้ไปทางด้านของลาดพร้าวก็ขึ้นสะพานนะคะสะพานข้ามแยกตรงจุดนั้นนะคะตรงข้ามแยกบางกะปิแต่ด้านล่างอ่ะไม่ได้นะคะด้านล่างยังไม่ได้ยกเว้นจะเป็นเฉพาะแค่แบบรถสูงรถใหญ่ๆเท่านั้นนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องสำคัญสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทีจ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: เศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: แรงทุกครั้งแล้วก็

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเช้านี้นายกรัฐมนตรีจะนั่งหัวโต๊ะประชุมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและอีกหลายเรื่องสำคัญติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงมีรายงานเมื่อคืนนี้บริเวณคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำปิงทรุดตัวพังทลายเนื่องจากกระแสน้ำกัดเซาะรุนแรงมวลน้ำทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำด้านหลังเทศบาลตำบลท่ามะเขือส่วนที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีแพอาหารกระชังปลาหลุดมีปลาจำนวนมากลอยอยู่กลางแม่น้ำมากับกระแสน้ำขณะที่แพอาหารมาติดกับบานประตูระบายน้ำเขื่อนในขณะที่น้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลน้ำเริ่มเน่าเสียประชาชนเดือดร้อนเช้านี้นายรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่ 13:30 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมอกพ.กระทรวงมหาดไทยที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 10:00 น.ติดตามการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ศูนย์แถลงข่าวตึกนาทีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขณะที่ 14:30 น.นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอบ.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสำนักงานราชบัณฑิตยสถานจัดเสวนาเรื่องหัวสว.เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้โดยมีกรรมการการเลือกตั้งนายสิทธิโชติอินทรวิเศษอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจรัญภักดีธนากุลอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาในวัดติงสมิธอดีตกรรมการปปช.วิชามหาคุณเข้าร่วมเสวนางานเริ่มตั้งแต่10:00 น.ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: กองทัพเรือระดมสรรพกำลังติดตั้งเรือผักดันน้ำครบ30 ลำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเสร็จ 100% พร้อมเดินเครื่องกำลังเพื่อระบายขออภัยค่ะพร้อมเดินเครื่องเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายมวลน้ำออกสู่ทะเลคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
5: เมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพเรือได้ดำเนินการติดตั้งเรือผักดันน้ำครบทั้ง30 ลำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแบ่งกำลังออกเป็นจุดสำคัญได้แก่บริเวณสะพานโยธกาจำนวน20 ลำและบริเวณสะพานนิวเคลียร์จำนวน10 ลำพร้อมเตรียมเดินเครื่องปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง2 จุดในวันนี้ทั้งนี้การวางเรือผักดันน้ำขวางคลองในแนวระนาบจะช่วยกระตุ้นและเร่งผักดันมวลน้ำให้ไหลไปตามระบบลงสู่แม่น้ำและระบายออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งทหารเรือจะเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายวิริยะจันทรารายงาน
6: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

วัสดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในช่วงนี้นะคะเน้นย้ำเลยว่ายังมีหลายเส้นทางที่มีน้ำท่วมแล้วก็ในบางจุดก็คือรถเล็กยังไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะหรือถ้าจะผ่านแบบลุ้นมากอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ผ่านเลยจะดีกว่าอย่างแถวทางด้านของถนนลาดกระบังนะคะระดับน้ำก็ยังคงสูงนะคะบอกว่ารถยกสูงเนี่ยยังสามารถที่จะผ่านได้แต่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็รถเก๋งนี่ไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำให้ออกมาใช้นะคะในเส้นทางด้านของเส้นลาดกระบังนะคะแล้วก็แถวทางด้านของสุวินทวงศ์นี่ก็ยังมีน้ำสูงนะคะตะกี้นี้เห็นประมาณสักตรงช่วงของสุวินทวงศ์5/1นะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของรามินทารามินทาเนี่ยนะคะโดยภาพรวมเนี่ยจะสามารถที่จะใช้ได้ที่เป็นเส้นหลักแต่ว่าตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่2นะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวงเวียนบางเขนตรงจุดนี้ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะรถเนี่ยต้องเหมือนกับพยายามที่ต้องเกาะในช่องทางทางด้านขวาไว้เพราะฉะนั้นก็ตรงจุดนี้จะมีผลนะคะในเรื่องของการจราจรลาดกระบังอีกช่วงนึงคือตรงช่วงปากทางสุขสมานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ระดับน้ำถือว่ายังสูงน้ำยังไม่ลดนะคะระดับน้ำเนี่ยประมาณบอกว่า40เซนติเมตรเพราะฉะนั้นรถเล็กก็อย่างที่บอกค่ะเน้นย้ำเลยว่ายังคงต้องเลี่ยงมีรถประจำทางให้บริการนะคะมีรถประจำทางให้บริการเนี่ยเห็นจากในรูปจากในคลิปที่มีคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้ติดตามจอสอร้อยเนี่ยส่งมาให้ดูนะคะวันนั้นในช่วงเวลานี้ก็ให้กำลังใจกันอีกจุดนึงเส้นพหลโยธินค่ะนะคะพหลโยธินแถวสนามกีฬาทุกปัตเตมีอันนั้นก็เกาะเลนขวาอย่างเดียวเท่านั้นนะคะในระดับน้ำซึ่งต้องบอกว่าน้ำสูงมากนะคะรถเล็กต้องเลี่ยงเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณยอดบอกว่าใช้เส้นผ่านโนกกาญจนาภิเษกตรงช่วงของแยกตัดถนนพุทธมณฑลสาย1มุ่งหน้าแยกตัดถนนราชพฤกษ์รถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าเอ๊ะเนี่ยในช่วงสายๆนะคะที่มีแจ้งในเรื่องของการจราจรเข้ามาในพื้นที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางใต้ของกรุงเทพก็จะมีรถใช้มากขึ้นแปลว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องออกมาทำงานไม่สามารถที่จะ work from home ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าดูในเรื่องของการจราจรเนี่ยนะคะในเส้นทางทางด้านของฝั่งทนนะคะถ้าเป็นในช่วงเวลานี้เนี่ยอย่างรอบๆวงเวียนใหญ่นะคะรอบๆวงเวียนใหญ่นี้ก็ดูรถค่อนข้างเยอะเหมือนกันถนนประชาธิปกที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกนะคะถนนอิสรภาพเนี่ยฝั่งทางด้านนี้ก็ดูรถมากแต่ไม่ได้แบบนิ่งนะไออย่างรอบๆวงเวียนใหญ่นะคะรอบๆวงเวียนใหญ่นี้ก็ดูรถค่อนข้างเยอะเหมือนกันถนนประชาธิปกที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกนะคะถนนอิสรภาพเนี่ยฝั่งทางด้านนี้ก็ดูรถมากแต่ไม่ได้แบบนิ่งนะ

0: ยังมีจุดไหน
1: ตอนนี้เส้นสิริไทยรถวิ่งได้ปกติแล้วครับ
0: ค่ะทั้งเส้นเลยนะคะทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกเลยนะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนสีบุรพานี่นั่งผ่านไม่ได้มันจะมีช่วงน้ำท่วมตรงกลางประมาณสัก40-50 เซน
0: อันนี้ที่อยู่เรียบบึงที่อยู่เรียบบึงใช่ไหมคะสาว
1: ัยใช่เรียบบึงครับ
0: ค่ะมีสองจุด
1: ตรงแยกนี้ได้เนี่ยเขามาตั้งเครื่องสูบน้ำมาดูดน้ำจากอาการแข็งของจัดนะครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับ
0: ค่ะก็คือจะมีเครื่องสูบน้ำใช่ไหมคะที่วางอยู่แล้วก
1: ็
0: มีการสูบน้ำลงบนถนนค่ะ
1: ใช่คือสูบไปข้ามฝั่งไปฝั่งคลองแสนแสบครับ
0: แต่ว่ารถผ่านได
1: ้ผ่านได้ครับผ่านได้มันจะเปิดรีเวิร์สใกล้ๆแยกครับรถผ่านได้แต่รถผ่านมาน้อยครับตอนนี้รถยังวิ่งน้อยอยู่
0: จะเลี่ยงใช่ไหมคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะแล้วถ้าเรามาเสรีไทยแล้วเราเลี้ยวตรงแยกบ้านมาไปรามคำแหงตรงจุดนั้นได้ไหมคะ
1: ได้ครับได
0: ้
1: แห้งแล้วครับแห้งแล้ว
0: เพราะฉะนั้นมาถึงตรงแยกบ้านมาก็เลี้ยวไปทางด้านของที่จะมาทางด้านของรามคำแหงใช้รามคำแหงฝั่งขาเข้าใช้ได้ยาวๆหรือว่าถ้าจะขึ้นสะพานไปก็ได
1: ้ขึ้นสะพานได้ครับ
0: ค่ะค่ะก็เท่ากับว่ามันอยู่แค่2จุดใช่ไหมคะที่ยังคือก็คือตรงถนนสีบัวละพา
1: ครับครับ
0: อันนี้แล้วจุดเดียวสิแล้วก็ไอ้ตรงถนนด้านหน้าของแฟลตคลองจันทนี่คือนวมินไหมคะอันนั้นได้ไหมคะ
1: นวมินเป็นของลาดพร้าวไม่แน่ใจ
0: อ๋อโอเคไม่เป็นไรค่ะค่ะแล้วในพื้นที่ของทางสาวัดเองสถานีตำรวจเป็นไงบ้างอะคะท่วมด้วยไหม
1: ท่วมอยู่ครับยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยครับ
0: ท่วมสูงไหมคะสาวัด
1: ท่วมก็รถเล็กเข้าไม่ได้ครับพอดีลูกน้องเข้าไปแล้วไปเอารถกระบะออกมาได้อยู
0: ่โอ้โหนี้ก็ลำบากกันเรียกว่าทั่วเลยนะคะ
1: ครับยังผมเองก็ไม่ได้เข้าสน.หลายวันแล้วนะคร
0: ับค่ะแต่ก็ยังต้องทำงานอยู่มาอยู่บนถนนเส้นหลักใช่ไหมคะสาว
1: ใช่ใช่อยู่นิด้าเป็นหลักครับ
0: อยู่นิด้าเป็นหลักอ๋อค่ะโอเคค่ะค่ะในนิด้ายังท่วมอยู่ไหมอะคะสาวัต
1: นิด้าตอนนี้ลดแล้วครับตรงที่แยกรถใกล้ปกติแล้วเหลือเส้นสีบัวพาที่จะมุ่งหน้าแยกที่ดินอย่างเดียวครับ
0: ด้านในของนิด้านี่ยังท่วมอยู่ไหมคะ
1: ตรงไหนครับ
0: ด้านในเลยค่ะด้านในนิด้าค่ะ
1: ด้านในนี้น
0: ะ
1: ในมอนี้นะใช่ไหมคร
0: ับ ในเนี่ยใช่ค่ะในสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร
1: ์ยังท่วมแต่ว่าไม่เยอะแล้วครับ
0: ค่ะค่ะโอเคค่ะแต่ฝ่ายคลองจันทน์ก็เริ่มลดลงใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่เริ่มลดลงครับ
0: ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะแต่ละเส้นทางสำหรับในช่วงสายๆนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยยังมีจุดไหนยังไงบ้างนะคะที่มันยังหนักอยู่แต่อย่างที่บอกอะเส้นพหลโยธินเนี่ยตรงช่วงของสนามทูปาเตมีค่ะแถวอนุสรณ์สถานนะคะคือถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือยังต้องเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะในส่วนของรถเล็กนะคะนี่กำลังพยายามที่จะดูจากในกล้อง CCTV มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะของทางกทม.นะคะจะเห็นตรงช่วงที่เป็นทางขึ้นนะคะตรงช่วงที่จะต้องผ่านตรงหน้าสนามกีฬาทูปาเตมีเพราะฉะนั้นให้เลี่ยงให้เบี่ยงสำหรับคนที่มาจากทางด้านนอกหรือว่าเนี่ยคนที่เข้ามาใช้เส้นวิภาวดีเนี่ยวิภาวดีเนี่ยได้นะคะขึ้นโทเวได้นะคะสำหรับนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยแต่ถ้าหากว่ามาใช้ฝั่งของเส้นพหลโยธินี่ไม่สะดวกเลยโดยเฉพาะในส่วนของรถเล็กเนี่ยค่ะแล้วก็แถวทางด้านของเส้นรังสิตนครนายกอันนี้ก็ดูเส้นทางการจราจรการเดินทางนี่ก็มีผลกระทบเหมือนกันอันนี้น่าจะมีน้ำขังน้ำท่วมในบางจุดด้วยไหมคะอ่ะอัปเดตกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปในพื้นที่ของทางสภ.บางแก้วค่ะพันตำรวจโทโสรสสิริกิมหงผู้รองผู้กำกับจราจรนะคะสวัสดีค่ะท่านรอง
3: สวัสดีครับคุณปุญญานุสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: โอ้แล้วเราได้พักบ้างไหมคะเนี่ยตั้งแต่วันแรกมาค่ะ
3: ตั้งแต่เย็นวันศุกร์นู่นเลยครับยังก็สู้กันไปครับเพราะว่าประชาชนยังเดือดร้อนอีกเยอะครับ
0: ค่ะค่ะท่านรองยังมีจุ

0: ไหนไหมที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ตอนนี้อะค่ะที่มันลำบาก
1: ในการเดินทางมีของถนนบ้างหน้าตานะครับขาเข้าตรงบริเวณลงทางด่วนบุรพาวิถีกม.13ครับโซนเนี้ยจะตลอดแนวเลยตั้งแต่ขาเข้า14 13จนถึงตรงเนี้ยหนักที่สุดแล้วครับ50ถึง60เซน
0: โอ้รถเล็กผ่านไม่ได้เลยค่ะ
1: ผ่านไม่แนะนำไม่ใช่เส้นทางเลยครับให้หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าดับหลายคันแล้วคร
0: ับ
1: ผ
0: มรถใหญ่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะท่านรองถ้าอย่างนี้
1: รถยนต์พอขับไปได้แต่ถ้ารถยนต์เล็กก็
0: ค่ะเลี่ยงเลย
1: ก็ขึ้นทางด่วนข้ามไปดีกว่าครับ
0: ค่ะ
1: อย่าลงตรงนี้เลยครับเพราะตอนนี้ตรงนี้ติดขัดแล้วท้ายสะสมถึงกม15นะครับ
0: กิโลเมตรที่13นะคะ
1: ใช่ครับขาเข้าครับกม13คู่ขนานท่วมทุกช่องทางครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ช่องทางด่วนก็ทั่วมา
1: ที่สอบถามไปเนี่ยคลองลาดกระบังเนี่ยระบายลงออกไปไม่ได้มันจะพอกม13จะมีคลองลาดกระบังพอข้ามคลองลาดกระบังมาเนี่ยอาจจะเป็นโฮมโปรที่จะซ้ายกิ่งแก้วอะครับ
0: ค่ะโอ้ยนั้นเนี่ยนะ
1: ตรงคลองเนี่ยมันระบายไม่ออกเลยผมก็โทรสอบพยายามหาข้อมูลแล้วคือน้ำไปต่อไม่ได้ครับ
0: มันเป็นที่
1: ไม่ลดเลยครับ
0: มันเป็นที่ต่ำใช่ไหมคะมันต้องระบายที่สูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วตรงนั้นก็น้ำเต็มค่ะ
1: ใช่ครับแล้วจะฝากประชาสัมพันธ์ตรงนี้หน่อยครับรถแน่นเลยครับครับผม
0: ค่ะแล้วตรงจุดอื่นล่ะคะท่านรองผู้กำกับยังมีตรงจุดอื่นอีกไหม
1: จุดอื่นดีขึ้นตามลำดับครับหน้าเมกะบางนาไทยวัสดุดีขึ้นเข้าสู่ผมว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วขาออกเบี่ยงซ้ายมอเตอร์เวย์เหลือหนึ่งช่องทางครับหน้ารถตรงหน้ารถต้านลำสองดีขึ้นแล้วเหลือแค่ตรงโรงแรมสกายอินเดิมอะครับที่คือจะซ้ายขึ้นมอเตอร์เวย์ตรงนั้นนะครับ
0: ค่ะแต่ก็รถก็ขึ้นได้ใช่ได้
1: ก็ลดลงไปตอนใช่ครับไม่มีปัญหาอุปสรรคละ
0: ค่ะว่าอย่างนี้ในพวกซอยบางแก้วราชวินิตบางแก้วหรือว่าเข้ารามคำแหง2นี่ยังท่วมอยู่ไหมคะหรือว่า
1: ไม่มีนะครับอันนี้แห้งปกติ
0: ถือว่าแห้งเร็วจังเลยทางด้านนั้นราชวินิตบางแก้ว
1: ทีนี้ราชวินิตแห้งเร็วครับมากม.13เนี่ยครับที่ไม่ยุบเลยครับครับผม
0: เพราะมันเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวแล้วอย่างพวกกิ่งแก้วเรือเข้าไปนี้ไปได้ไหมนะคะถ้าอย่างน
1: ี้กิ่งแก้วถนนกิ่งแก้วถนนเมนกิ่งแก้วเนี่ยใช้ได้ปกติครับแต่เข้าซอยไปที่อยู่ริมคลองเนี่ยก็ยังจะคงเหลือนิดหน่อย
0: โอ้ค่ะ
1: คือพื้นที่ริมคลองเนี่ยเหมือนเดือดแบกเหมือนกันครับ
0: เข้าใจเลยแล้วอย่างในพื้นที่ของสถานีตำรวจเองล่ะคะท่วมไหมคะในช่วงก่อนหน้านี
1: ้สถานีตำรวจตอนลงหนักๆท่วมครับแต่ตอนนี้แห้งเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับ
0: ส่งกำลังใจให้เลยค่ะนะคะวันนี้เพราะว่าแนะนำทุกคนเลยถ้าเป็นไปได้ก็คือขึ้นทางด่วนบุรพาวิถี
1: ครับ
0: ให้ข้าม
1: าเลยครับ
0: ใช่ข้ามมาเลยแต
1: ่ครับผมอย่าเพิ่งลงมาตรงกม13ครับมีปัญหาหนักพอสมควร
0: ถ้าคนที่เขาอยู่ในละแวกนั้นเขาทำยังไงอะคะท่านรองคะ
1: ถ้าอยู่ในละแวกนั้นถามผมครับ
0: ค่ะเขาเดินทางไม่ได้แล้วลำบาก
1: ข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนแล้วมาวนเข้าถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับมาเข้าตรงกิ่งถนนกิ่งแก้วแล้วข้ามตัดไปเข้าย้อนทางคลองขุดดีกว่าครับต้องยอมอ้อนหน่อยครับไม่ค่อยแนะนำให้เสี่ยงนะยังสูงอยู
0: ่ค่ะโอเคได้เลยเพราะนั้นให้เราอ้อมกันดีกว่านะคะ
1: แต่คิดว่าไม่ก็เข้าตรงซอยวัดหลวงพ่อโตครับ
0: โอ้แถวบางพลีก็ทั่วเหมือนกันใช่ไหมคะท่าน
1: ยังไม่ยุบเหมือนกัน
0: ยังไม่ยุบเหมือนกัน
1: ก็โอ้งั้นขออภัยครับบางทีพื้นที่ข้างเคียงผมก็
0: เข้าใจ
1: ไม่ได้ตามเหมือนกัน
0: คือมันทั่วคือมันก็แถวนั้นก็ค่อนข้างที่จะโศกเหมือนกันก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวเห็นที่เขาไลฟ์กันอยู่แถวนั้นก็มันก็ยังท่วมแต่มันก็ลดลงแต่มันไม่ได้ลดลงมาก
1: คร
0: ับ ค่ะอ้าวส่งกำลังใจให้แต่เขามีรถสองแถวมีอะไรไหมคะในละแวก
1: สองแถวยังวิ่งรับส่งอยู่ได้นะครับสองแถวเป็นปิกอัพได้อยู
0: ่เขาเรียกว่าต้องลุยแล้วมาต่อรถสองแถวลำบากมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านรอง
1: ครับครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองร่วมกับจราจรสภ.บางแก้วนะคะพันตำรวจโทสรศิริกิมหงค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่คือบางเส้นทางนะถนนบางเส้นเราก็จะดูว่าเอ๊ะมันจะมีบางช่วงที่ผ่านได้แต่บางช่วงอ่ะระดับน้ำเนี่ยมันยังสูงเพราะฉะนั้นมันก็จะลำบากนะสำหรับคนที่เดินทางเนี่ยอย่างตรงช่วงของเส้นสุขุมวิท77 ตัดกับถนนกาญจนาภิเษกหรือว่าวงแหวนตะวันออกเนี่ยเนี้ยรถเต็มเลยนะคะแล้วก็ถ้าดูพื้นถนนนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังดูเปียกน้ำแต่มันไม่มีน้ำท่วมตรงจุดนี้นะแต่มันท่วมจากตรงอื่นมาใช่ไหมคะเพราะอย่างเส้นทางเนี่ยแถวลาดกระบังเนี่ยลาดกระบังมาเนี่ยยังท่วมยาวๆอยู่เลยนะคะเส้นลาดกระบังแต่พอเข้ามาผ่านทางด้านของอ่อนนุชเนี่ยโอเคนะคะมาได้นะคะอย่างตรงช่วงของล้มเกล้าตัดถนนลาดกระบังนะคะหรือว่าแยกลาดกระบังเนี่ยตรงจุดนี้ก็ยังเห็นถนนมันยังดูแบบมันยังดูเปียกน้ำอยู่เลยอะนะคะแต่มันไม่ได้ท่วมสูงมากนะเวลานั้นณตรงนั้นนะณจุดนั้นนะที่เห็นจากในมุมนะคะไปฝั่งล้มเกล้าแต่พอเลี้ยวเข้ามาทางด้านของลาดกระบังปุ๊บเนี่ยอันนี้ยาวต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องเข้ามากระทั่งเข้ามาอ่อนนุชอะถึงจะมาได้นะคะเพราะลาดกระบังนี้ยังท่วมกันตลอดเส้นทางนี่ขนาดเส้นหลักนะไม่ต้องพูดถึงในส่วนของพวกซอยต่างๆนะคะแล้วก็พอผ่านเข้ามานะคะในช่วงของเส้นสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทเนี่ยพอผ่านตรงช่วงที่ตัดกับถนนศรีนครินทร์อันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้ยาวต่อเนื่องมาออกฝั่งของเส้นทางทางด้านของทางหน้าฝั่งของเส้นสุขุมวิทนะอันนี้ก็แบบยาวๆต่อเนื่องมันไม่มีเรื่องของน้ำท่วมนะแต่ฝั่งของลาดกระบังอ่ะยังท่วมอยู่ในพูดถึงเส้นหลักเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าต้องย้ำว่าเฉพาะในส่วนของทางเส้นทางหลักนะคะแต่ถ้าดูเนี่ยฝั่งของเฉลิมพระเกียรติร.9ที่จะออกมาทางด้านของอ่อนนุชตรงนี้น่าจะยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะแล้วก็แถวทางด้านของสุขาภิบาล2นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะอันนี้จะเป็นช่วงของล้มเกล้าตัดมอเตอร์เวย์หรือว่าตรงช่วงของแยกต่างระดับล้มเกล้าตรงจุดนี้ดูรถเยอะนะคะแต่ถนนแห้งกริบเลยนะถ้าเป็นในช่วงนี้นะคะคือมันต้องดูเป็นช่วงๆจริงๆวันนั้นเข้าใจเลยว่าในเรื่องของคนทำงานคนเดินทางนี่คือลำบากนะคะยังลำบากอยู่นะคะแล้วก็อย่างฝั่งของเส้นถนนหลวงแพ่งนี่ก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งนะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวเราไปที่สวัสดิ์จราจรสน.มีนบุรีค่ะพันตำรวจโทสาครศรีราตรีค่ะสวัสดิ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดิ์จะมีตรงจุดไหนที่ยังท่วมไม่อยู่คะในพื้นที่ของทางสวัสดิ
3: ์ตอนนี้ผมอยู่ที่แยกไปรษณีย์นะครับแยกไปรษณีย์ตอนนี้รถที่มาจากนิมิตใหม่ขาเข้าที่จะเข้าเลี้ยวขวาไปทางแยกมินบุรีหน้าเรือนจำนะครับท่วมทั้งหมดเลยแต่รถเล็กสามารถใช้ได้ทางเลนขวา
0: ที่เกาะกลาง
3: สามารถใช้ได้เลนเดียว
0: ค่ะ
3: ครับแล้วก็ฝั่งกับการแยกมินบุรีถนนสุวินทวงศ์แยกมินบุรีก็ปริมาณน้ำก็เท่ากับขอบฟุตบาทนะฮะท่านที่มาจากถนนศรีไทยขาออก
0: ใกล้
3: แยกมินบุรีก็รถเล็กน่าจะลำบากหน่อยนะครับในฝั่งของถนนสีหาบุรานุกิจมุ่งหน้าแยกมินบุรีก็ระดับน้ำเท่าขอบฟุตบาทนะครับรถเล็กก็ยังสามารถใช้ได้แต่ฝั่งเกาะกลางถนนนะฮะสามารถใช้ได้ในส่วนของถนนสุวินทวงศ์บริเวณแยกราชพฤกษ์ที่ไปจากแยกไฟฟ้านะครับที่จะเลี้ยวซ้ายก็ถนนลาดอุทิศก็ปริมาณน้ำเต็มพื้นที่นะครับรถเล็กก็สามารถใช้ได้เฉพาะช่องด้านขวาสุดที่ตัวกลางครับครับในส่วนของยูเทิร์นหน้าเรือนจำตั้งขาเข้าหรือขาออกขณะนี้ไม่สามารถใช้การได้ฮะรถเล็กรถตู้ใหญ่เนี่ยก็คือไม่สามารถผ่านได้เลย
0: ไม่ผ่านมาได้
3: น้ำสูงประมาณเมตร30ครับ
0: เอ๊ะทางสาวะเท่ากับว่าระดับน้ำมันสูงขึ้นไหมคะหรือมันทรงตัว
3: ทรงตัวครับผม
0: ทรงตัวใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: โอ้โหนี่เรียกว่าทั้งเส้นเลยของเส้นสุวินทวงศ์
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: สุวินอ๋อมันคลองแสนแสบตรงนั้นค่ะ
3: มันเป็นคลองติดกับคลองสามวาคร
0: ับ คลองสามวาคลองสามวาค่ะ
3: ครับผม
0: โอ้โหประชาร่วมใจพวกนี้จะเป็นพื้นที่ของทางสวัสดิ์อยู่ด้วยไหมคะ
3: ประชาร่วมใจ
0: กันใช่ไหมค่ะ
3: ท่วมเฉพาะตรงปากทางที่มานิดใหม่นะฮะแต่ตัวถนนน่ะไม่ท่วมครับสามารถใช้การได
0: ้นี่เรียกว่าทั้งใช้คำว่ามันเป็นถนนที่มันเชื่อมต่อกันหมดเลยสีหบุรานุกิจใช่ไหมคะสุวินทวงศ์ทางด้านนี
3: ้
0: ย่านนั้นมีรถเมล์รถสองแถวอะไรในการช่วยเดินทางของประชาชนไหมคะ
3: ก็จะมีของโรงพยาบาล
0: ค่ะ
3: นวมิน
0: ค่ะ
3: โรงพยาบาลศิริรักษ์นะก็จะมีรถรับส่งพนักงานแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็สามารถ โบกได้เขาจะผ่านบริเวณถนนศรีหาพนานุกิจครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
3: ครับ
0: โอ้โหหนักมากจริงๆให้กำลังใจเลยค่ะแล้วที่สถานีตำรวจล่ะคะยังไงบ้างคะ
3: อ๋อสถานีไม่ท่วมครับ
0: ไม่ท่วมนะคะค่ะ
3: ครับ
0: โอเคค่ะส่งกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสารวัตร
3: ครับยินดี
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: สุวินทวงศ์เฟรีไทยมีนพัฒนานะคะฝั่งแถวทางด้านนี้รามคำแหงช่วงปลายๆนะคะก็ให้กำลังใจค่ะส่งกำลังใจให้นี่ยังต้องตรวจสอบกันเลยนะในเรื่องของเส้นทางนะคะเพราะว่าคือมันเหมือนกับถ้าเราดูท้องฟ้าเป็นหลักนี่ฟ้ามันดูสว่างใสมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคันน้ำบนพื้นถนนเนี่ยอีกหลายๆจุดเลยซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สูงรถเล็กเลี่ยงค่ะใช้คำว่ารถเล็กต้องเลี่ยงเลยนะคะต้องงดออกจากบ้านยังคงต้องงดกันอยู่นะสำหรับในช่วงเวลานี้เส้นถนนรามอินทราเนื่องจากว่าตรงช่วงจะมีเรื่องของน้ำขังน้ำท่วมอยู่ในประมาณแถวๆตรงข้ามกับเซนทันใช่ไหมคะมันก็เลยส่งผลทำให้ฝั่งของเส้นรามอินทราในฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็ท้ายแถวยาวนะคะท้ายแถวยาวแต่ในฝั่งกับการนี้ตามกันได้ตลอดคือถ้าโซนไหนมีรถไฟฟ้าช่วยนี่ก็ถือว่ายังจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคนเดินทางกันได้นะแต่ถ้าหากว่าโซนแถวที่มีน้ำท่วมแล้วไม่มีรถไฟฟ้านี่ลำบากจริงเดี๋ยวเราไปที่คุณบุษบงกันก่อนค่ะเพราะว่าทางด้านของปภ.เขามีการประกาศพื้นที่กทม38เขต118แหวงเข้าเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะคุณบุษบงคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะคุณปุญญนุช
0: คะ
4: ก็ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัสมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้เปิดเผยถึงพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะซึ่งทางด้านของมีการประกาศให้กรุงเทพมหานครนะคะ38เขตเดี๋ยวนะคะสักครู่38เขต118
0: แหวง
4: นะคะเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือนะคะ
0: ค่ะ
4: ก็คือเขตดุสิตค่ะแขวงนครชัยศรีแขวงวชิรพยาบาลหนองจอกนะคะบางเขนพระขนงมีนบุรีลาดกระบังยานาวาห้วยขวางบางขุนเทียนบางขุนทิบางขุนเทียนภาษีเจริญหนองแขมราชบุรณะบางพลับดินแดงบึงกลุ่มบางซื่อจตุจักรแล้วก็ประเวศนะคะคลองเตยก็คือแขวงพระขนงสวนหลวงก็คือแขวงสวนหลวงเขตแขวงพัฒนาการแขวงอ่อนนุชดอนเมืองก็คือแขวงสีกันแขวงสนามบินแขวงดอนเมืองราชเทวีก็คือแขวงถนนเพชรบุรีแขวงถนนพญาไทแขวงทุ่งพญาไทแล้วก็แขวงมักกะสันเพ
0: ื่อ
4: เขตพัฒนาได้แก่แขวงคลองตันเหนือคลองเตยเหนือพระขนงเหนือบางแคก็คือแขวงบางแคแขวงบางแคเหนือแขวงหลักสองแขวงบางไทหลักสี่ก็คือแขวงทุ่งสองห้องและแขวงตลาดบางเขนนะคะสายไหมก็คือแขวงคลองถนนแขวงสายไหมแขวงอเงินคันนายาวก็คือแขวงรามินทาแขวงคันนายาวและเขตสะพานสูงก็คือแขวงราชพัฒนาแขวงทับช้างและแขวงสะพานสูงนะคะส่วนวันทองหลางก็คือแขวงทับปลาแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์แขวงสะพานสองแขวงคลองวังทองหลางคลองสามวาก็คือแขวงสามวาตะวันออกสามวาตะวันตกทรายกองดินทรายกองดินใต้บางชันบางนาคือแขวงบางนาเหนือบางนาใต้ทวีวัฒนาคือแขวงทวีวัฒนาแขวงศาลาธรรมศกเขตทุ่งครุก็คือแขวงทุ่งครุแขวงบางมดเขตบางบอนก็คือแขวงคลองบางบอนคลองบางพลานแขวงบางบอนเหนือแขวงบางบอนใต้เขตตลิ่งชันก็คือแขวงคลองชักพระแขวงฉิมพีแขวงตลิ่งชันแขวงบางเชือกหนังแขวงบางพรมแขวงบางระมาดเขตบางกะปิได้แก่แขวงคลองจันกับแขวงหัวหมากเขตลาดพร้าวแขวงลาดพร้าวแขวงจระเข้บัวและเขตพญาไทคือแขวงพญาไทและแขวงสามเสนในนะคะในการที่การความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจะมีการคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดแต่ต้องไม่เกิน3เดือนนับตั้งแต่วันเกิดภัยนะคะไม่อยากจะพูดเลย3เดือนถ้าหน่วยงานราชการมันสั้นกระชับฉับไวให้3เดือนได้เลยได้ไหมล่ะ
0: เข้าใจ
4: ม
0: ัน
4: ดูความเสียหาย
0: ความเดือดร้อนของคน
4: คือยื่นปุ๊บต้องได้ปั๊บไหมล่ะ
0: ใช่
4: ไม่ใช่ผ่านกระบวนการจนกระทั่งรอไปที่บ้านจนบ้านเน่าไปหมดแล้วตอนนี้
0: หลายขั้นตอนนะคุณบุษบงหลายขั้นตอนมากค่ะ
4: แล้วดิฉันก็แบบโอ้ต้องคือต้องเอาถ่ายภาพถ่ายภาพแล้วยื่นเรื่องแล้วแต่ขั้นตอนในการพิจารณาของเขาว่าเขารอเป็นเดือนนะกว่าเขาที่เขาจะอนุมัติที่เคยมีประสบการณ์ก็คือคราวที่แล้วช่วงปี64ได้ขึ้นแค่ 5,000 เพราะว่ามันท่วมเร็วท่วมแล้วก็ท่วมเร็วนะคะเมื่อได้ 5,000 แต่ว่าในเคสเนี้ยจะได้ยังไงคือจะช่วยเบื้องต้นก่อน 9,000 แล้วไอ้ความเสียหายอื่นที่ไม่เกินเท่าไหร่อ่ะ 89,000 หร
0: อ
4: มันเกินกว่านั้นอยู่แล้ว
0: แล้วก็ครอบคลุมอยู่แล้วใช
4: ่เร็วหน่อยแล้วก็ไม่แค่ไปตัดงบเข้าเหลือ200 300เรียนพูดเลยนะถ้าบ้านฉันเหลือ200 300หรือหลักพันนะด
0: ิ
4: ฉันขออนุญาตจัดการจัดเต็มจัดหนัก
0: พอเห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นมันหนัก
4: เองนะมันไม่ได้ขึ้นตู้เย็นทั้งตู้ไฟหมดกับน้ำมันยกขึ้นไม่ขึ้นอยู่แล้วอ่
0: ะ
4: ตู้เย็นทั้งหมดนะตู้เครื่องซักผ้าอย่างเง
0: ี้
4: ยแล้วน้ำเราบ้านเราพื้นบ้านอย่างเงี้ยเตียงนอนอะไรเงี้ยเสียหายหมดก
0: ็
4: ต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าคือคนร่างกฎหมายไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วเพราะทุกอย่างธรรมชาติทำให้ทั่วถึงหรือเปล่า
0: อันนี้จากใจของผู้ประสบภัยตัวจริง
4: ตัวจริง
0: เสียงจริงที่เจอมาแล้วหลายรอบไม่ใช่เจอรอบเดียวค่ะ
4: คือจริงๆอ่ะเราเจอทุกรอบแหละบ้านเราอ่ะบ้านเรามันเป็นพื้นที่ตะวันออกเป็นพื้นที่ต่ำแต่ว่ามันไม่เคยเป็นแบบนี้อ่ะเพราะว่าทางด้านของสำนักงานเขตอ่ะเขาจะต้องน้ำรอนะแล้วเขาจะมีการสอบกายสายการตามดึงกองซึ่งปีนี้ไม่มีเลยแล้วมันก็มาเข้าจังหวะกับทางด้านของผู้ว่าทางผอ.เขตอ่
0: ะ
4: ก
0: ็
4: เป็นคนใหม่มาจากฝั่งทางด้านของชลบุรีอ่ะเป็นผอ.เขตจากชลบุรีย้ายมาอยู่สะพานสูงซึ่งก็โดนการเมืองภายในด้วยอันนี้พูดกันตรงๆว่ามีการรวมตัวกันจะกดดันให้ลาออกอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไรหรือเปล่าทำให้สะพานสูงถูกกลืนแล้วก็ถูกปล่อยวางแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยทำไมที่ฉันเห็นเขาแต่เวลาเขาถ่ายรูปเนาะว่าเขาไปตรงนั้นไปตรงนี้แต่เราไม่เคยเจอเขาเลยอ่ะก็เลยแปลกใจนะอันนี้พูดจากใจจริงๆนะสำหรับผู้ประสบภัยเองด้วยนะคะคือตอนนี้ชาวบ้านในกรุงเทพพิชาเองในหมู่บ้านนักกีฬาเองอ่ะเขาช่วยเหลือตัวเองนะได้อสสที่เขาเคยเป็นอสสเขาก็มาตั้งโรงครัวได้โรงครัวพระราชทานมีเครื่องไม้เครื่องมือมาพวกเราก็มานั่งขัดมานั่งทำกันเองแต่รอให้คนแจกจ่ายเขาก็มาแจกจ่ายกันเป็นล็อกเป็นรอบๆอย่างเงี้ยคือมันอยู่ในภาวะที่ว่าไม่มีใครช่วยเราก็ต้องปากกัดตีนถีบแล้วค่ะต้องบอกแบบนี้นี่ชีวิตของคนกรุงเทพอย่าคิดว่าเราสบายเราไม่ได้สบายอย่างที่ทุกคนคิดนะคะมันลำบากจริงๆนะคะ
0: ส่งกำลังใจให้ค่ะ
4: เป็นใจอยู่แล้ว
0: ค่ะ
4: เป็นใจ
0: นี้ไปส่งกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้เข้าใจ
4: อัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคือเข้าใจเลยว่าคนที่ต้องเจอเขากับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแล้วเขาเครียดไหนหลายๆคนเชื่อทุกคนเราส่งกำลังใจให้เข้าใจค่ะเข้าใจมากๆจริงๆในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าช่วงทางกรมทางหลวงกันก่อนค่ะ
5: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: ปราจีนบุรีก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งจังหวัดนะที่มีผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมแต่เราไปที่สายของทางผู้บริการแขวงทางหลวงปราจีนบุรีค่ะผู้บริการวิโรจน์เหล่าวงนะคะผอ.คะสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณนิ
0: ค
6: คุณยานุครับ
0: ค่ะพออ.ขามีเส้นทางไหนบ้างตอนนี้ที่แบบผ่านไม่ได้อ่ะค่ะ
6: ครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ค่ะ
6: ก็ในส่วนของสายปราจีนบุรีนะครับที่มีการเดินทางนะครับผ่านเส้นทางหลักๆของปราจีนบุรีหลักๆที่มีการปิดจราจรหรือเส้นทางผ่านจราจรไม่ได้นะครับก็จะมีเส้น304นะครับ
0: ค่ะ
6: เป็นหลักตรงนี้ก็จะมีช่วงแยกกบินบุรีนะครับแล้วก็คลองนางเลงซึ่งตรงนั้นเนี่ยน้ำท่วมสูงประมาณสัก70-80เซนนะครับรถไม่สามารถผ่านได้นะครับ
0: นี่คือเส้นหลักเลยนะคะผอ.
6: เส้นหลักครับเป็นเส้นเลือดเลย
0: ใช่ใช่
6: ใหญ่มากเลยครับ
0: ค่ะแล้วมันมีทางเลี่ยงหรือมีแนะนำยังไงคะตรงนี้นะคะ
6: ทางเลี่ยงครับถ้าในกรณีเดี๋ยวผมจะแจ้งว่าในส่วนของ304นะครับถ้าจะเลี่ยงว่าไม่วิ่งผ่านเส้นนี้นะครับก็ตั้งต้นอยู่ที่โคราชไปแล้วกันนะครับเราวิ่งยาวมานะครับอันนี้มาถึงที่กม187นะครับ187ก็จะถึงประมาณแยกทุ่งโพนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่เขื่อนนฤบดินทร์นะครับเส้นทางเส้นที่จะไปเข้าไปในเขื่อนนะครับเส้นทางนั้นนะก็จะวิ่งยาวไป ไปทะลุจนถึงสากแก้วได้นะครับเส้นนั้น
0: ไม่ท่วมนะคะเส้นนี้
6: เส้นนั้นไม่ท่วมครับเส้นนั้นไม่ท่วมครับพอไปถึงสากแก้วเสร็จเราก็จากสากแก้วเสร็จเราก็จะตัดเส้น359ซึ่งจะเป็น359นี่จะเป็นเส้นที่เชื่อมระหว่างสากแก้วไปเขาหินซ้อน
0: ค่ะ
6: นะครับเขาหินซ้อนก็คือเส้น304นี่แหละครับเพราะฉะนั้นจะวิ่งเส้น359ประมาณ70กิโลไปถึงเขาหินซ้อนนะครับจากตรงนี้เราก็สามารถที่จะเดินทางต่อได้นะครับไปชลบุรีไปฉะเชิงเทราไปสัตหีบได้ครับหรือว่าเข้ากรุงเทพก็ได้ครับเส้นนี้ครับ
0: ค่ะคือต้องอ้อมแล้วอย่างเนี้ย
6: ต้องอ้อมครับ
0: ใช่ถ้า70เซนติเมตรก็เกือบเมตรแล้วอย่างนี้มันแนวโน้มตอนนี้มันเริ่มที่จะลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นหรือมันทรงตัวคะผ
6: อ.มีแนวโน้มจะลดลงนะครับ
0: ค่ะ
6: เมื่อเช้าผมได้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับน่าลดลงประมาณ10เซนแล้วนะครับจากวันก่อนนะครับธนาคารก็จะลดลงเรื่อยๆเนื่องจากมวลน้ำทั้งหมดนะครับตรงกระบินก็จะเป็นต้นทางนะครับปัจจุบันนี้จะวิ่งเข้ามาในตัวเมืองประจีนแล้วก็จะเลื่อนไปที่บ้านสร้างครับก็จะลงไปเรื่อยๆครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีผลกระทบกับเส้นที่ต่อเนื่องกันไหมคะ
6: มีครับเส้นที่ต่อเนื่องแล้วอีกเส้นนึงที่มีผลกระทบหลักๆก็คือเส้น33นะครับ
0: 33
6: เป็นเส้นสุวรรณสอนนะครับเส้นสุวรรณสอนที่เราที่จริงวิ่งจากภาชีนะครับตัวนี้ก็จะไปสักแก้วก็จะมาขาดหรือว่าปิดการจราจรอยู่ช่วงประมาณห้วยขื่อนะครับห้วยขื่อก็คือแถวแถวแยกเข้าประจีนนะครับจนถึงนู่นแล้วครับจนถึงสักแก้วนะครับตรงเนี้ยจะมีการขาดเป็นช่วงนะช่วงเป็นช่วง
0: ค่ะอันนี้ก็สูงใช่ไหมฮะสูงเท่าไหร่คะผอ.
6: ใช่ตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันครับจุดที่ท่วมหนักๆก็ประมาณ70เซนครับ80เซนซึ่งตรงนี้ก็รถผ่านไม่ได้นะครับรถเล็กนะครับผ่านไม่ได้เลย
0: อันนี้มีทางเลี่ยงไหมเพราะระยะทางมันไกลมากเหมือนกันนี่ถ้าฝั่งที่ผอ.บอก
6: ไกลครับตรงเส้นนี้เราก็ตอนนี้อ้อมก็เราอย่างที่ว่าครับตอนนี
0: ้
6: เส้นแขนงที่อยู่ข้างๆทั้งสามนี่ครับก็จะท่วมหมดนะครับเพราะว่าด้วยความที่น้ำหลากมาตลอดแนวนะครับก็จะมีเส้น3649เส้น3452เส้น3078เส้น3079ซึ่งจะเป็นแขนงออกจากเส้น33ทั้งหมดนะครับเส้นนี้ก็จะท่วมไปด้วยนะครับ
0: รถบรรทุกใหญ่ก็ไม่ได้
6: ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้นี่มันเส้นทางสายเศรษฐกิจด้วยนะคะพ่อ
6: ใช่ตอนนี้ที่จะวิ่งได้จริงจริงนะครับก็จะเป็นเส้นที่ถ้ามาจากสุวรรณสอนนะครับมาจากภาชีนะครับวิ่งผ่านนครนายกมาแล้วจะเข้าปัจจีนก็จะวิ่งเส้น33มานะครับก็จะมาตัดเข้าปัจจีนได้ครับ
0: เ
6: ข้าเส้น319นะครับเส้น319เส้นนี้ก็จะวิ่งไปที่โคกปีบนะครับไปโคกปีบไปสัตเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นหลักอยู่แต่ว่าเส้นนี้นะครับมีแนวโน้มนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ยังสัญจรได้แต่ว่าวิ่งสวนกันวิ่งเบี่ยงในทางเดียวนะครับด้านขวาทางนะครับ
0: แนวโน้ม
6: ที่จะทั่วเหมือนกัน
0: ทั่วเหมือนก
6: ันตอนนี้นะครับมีแนวโน้มครับเพราะว่ามวลน้ำที่มาจากกบินบุรีแล้วก็ประจันตคามเนี่ยไม่รู้ว่าจะเพิ่มหรือเปล่าก็ภาวนาย้ายฝนตกเพิ่มนะครับถ้าฝนไม่ตกเพิ่มก็น่าจะส่งตัวได้ครับตอนนี
0: ้โอ้โหถ้าอย่างนี้ต้องเลี่ยงไปใช้ฝั่งพวกถนนมิตรภาพที่เขาจะแบบไปทางด้านนู้นไปเลยไหม
6: ถูกต้องครับถ้าจะออกไปอีสานเดินทางผมแนะนำให้ใช้เส้นทางนู้นดีกว่าครับสะดวกกว่าแล้วก็ไม่ได้เสี่ยงกับน้ำท่วมครับ
0: ถึงแม้มันจะเป็นทางที่เป็นอ้อมไกลกว่าแต่ว่าดีกว่าไปเสี่ยงข้างหน้าเพราะว่าอย่างที่พ่ออ้อมบอกคือแนวโน้มมันอาจจะท่วมขยายพื้นที่มากขึ้น
6: ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของมวลน้ำอย่างที่ผมนำเรียนครับน้ำตรงนี้ตรงบริเวณประจีนนะครับต่อไปสร้างเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำจุดต่อไปนะครับที่ไหลลงมาเพราะนั้นมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นโดยซ้ำไปครับ
0: ปีนี้หนักมากเลยใช่ไหมคะผ
6: อ.ก็เอาการเหมือนกันครับ
0: ค่ะค่ะแล้วที่สำนักงานของทางฝ่ายทางหลวงเองล่ะคะท่วมด้วยไหมคะ
6: ตอนนี้สำนักงานผมท่วมทั้งหมดนะครับบ้านน้ำท่วมหมดแล้ว
0: โอ
6: ้
0: แล้วยังไงคนทำงานอยู่ยังไงคะเนี่ย
6: เจ้าหน้าที่ก็เรื่องความงมครับกรณีที่หนึ่งกรณีสองเจ้าหน้าที่ที่จะต้องออกใช้ภาคสนามนะครับอย่างตำรวจก็ต้องออกครับในเงี้ยน้ำท่วมบ้านก็ต้องออกมาช่วย
0: ก็ต้องออกมาช่วยเข้าใจเลยเนี่ยบ้านตัวเองก็ท่วมแต่ว่างานเนี่ยหน้าที่อันนี้สำคัญกว่า
6: สำคัญครับต้องดูแลประชาชนครับอันนี้ก็ต้องออกครับ
0: ใน
6: บ้านพอก็ท่วมหมดครับท่วมคนทั้งหลังนะครับ
0: ยกข้าวยกของทันไหมคะผอ.
6: ทันครับก็ไปอยู่ชั้นสองครับก็ยัง
0: แต่ก็ลำบากการเดินทางต่างๆก็ลำบากเข้าใจเลยแล้วต้องออกมาดูแลถนนหนทางให้กับประชาชนด้วยส่งกำลังใจให้นะคะผอ.
6: ขอบคุณมากครับก็ฝาก ให้เพื่อนๆประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นกำลังใจเช่นเดียวกันนะครับคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับ
0: สระแก้วยังไปได้ใช่ไหมเนี่ยดูสระแก้วนะสระแก้ว
6: สระแก้วไปได้ครับก็จะไปเส้นอย่างที่ผมนำเรียนครับไปเส้นสามห้าเก้าไปได้ครับแต่เส้นสามสามไปไม่ได้นะครับเป็นเส้นสามห้าเก้าน
0: ี่คือในละว่านี้ทั่วให้หมดเลยนะป่าจีนสระแก้วเนี่ยส่วนแถวทางด้านนี้
6: ใช่ครับก็จะต่อไปก็จะตัดเช้าก็จะเป็นด่านสุดท้ายที่จะต้องรับน้ำ
0: ทั้งหมดรับน้ำลงทะเลค่ะ
6: ครับใช่ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากๆส่งกำลังใจให้นะคะ
6: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ใครจะไปทางภาคอีสานไปโคราชพนันนูนก็เน้นเลยใช้ถนนมิตรภาพหรือไม่ M6 นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
9: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
5: ระ
4: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
6: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open Houseเปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
8: อุ้ย
7: จากสสส
9: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
10: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
9: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
11: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
9: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
12: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
13: พื้นที่ของสำโรงเหนือนะคะในจุดที่มีน้ำท่วมนะคะมีน้ำท่วมขังนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงจากย่านศรีเทพามุ่งหน้าปากน้ำเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1-2 ช่องทางแต่ว่าน้ำก็ลดลงเรื่อยๆนะแต่ในฝั่งขาเข้าอ่ะไม่มีน้ำท่วมขังแล้วก็ฝั่งของเส้นถนนเทพารักษ์ในฝั่งขาเข้ามีน้ำท่วมขังช่วงก่อนขึ้นด่วนนะคะช่วงจากซอยมังกรมาเนี่ยประมาณ 2-3 ช่องทางแล้วก็จากทางด้านของบริษัทซีเกตมุ่งหน้าย่านศรีเทพา1ช่องทางแต่รถเล็กอ่ะผ่านได้นะคะรถเล็กอ่ะผ่านได้นะคะในช่วงเช้าวันนี้จะบอกช่วงเช้าช่วงสายเนี่ยเดี๋ยวช่วง 9:00 น.ในน้ำทะเลหนุนสูงนะคะ จะอยู่ที่ประมาณ3เมตรกว่านะคะเพราะคนที่อยู่ริมแม่น้ำก็เตรียมตัวเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปที่สายของพันตำรวจโทวุฒิพันธ์บุญทองสาวัตรจราจรสน.ลาดกระบังสวัสดีค่ะสาวัตร
5: ครับสวัสดีครับ
13: ค่ะสาวัตรยังหนักอยู่เลยนะคะในพื้นที่เนี่ยค่ะ
5: ยังไม่ลดเลยคร
13: ับ ยังไม่ลดเลยค่ะแล้วตอนนี้ตั้งแต่ช่วงไหนที่แบบดูแล้วแบบรถเล็กผ่านลำบากบ้างค่ะ
5: รถเล็กผ่านลำบากก็ตั้งแต่หน้าสน.ลาดกระบังไปจนถึงแยกกิ่งแก้วครับ
13: ค
5: ่
13: ะ
5: ครับก็แก้ไขครับจนถึงแยกลาดกระบังครับ
13: โอ้ถึงแยกลาดกระบังค
5: ่
13: ะ
5: ก็คือจะเฉพาะรถกระบะนะครับรถสูงเท่านั้นครับรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ก็ให้เลี่ยงครับเพราะรถเสียเยอะเลยครับ
13: เราต้องเกาะเลนกว่าไว้ด้วยใช่ไหมคะสวัสดิ
5: ์อะไรนะครับ
13: ต้องเกาะเลนกว่าด้วยใช่ไหมคะต้องใช้เลนกว่าใช่ไหม
5: ถูกต้องครับถูกต้องครับเลนกลางกับเลนซ้ายน้ำสูงครับ
13: โอ้ระยะทางยาวเลยไม่ต้องพูดถึงในซอยย่อยต่าง
5: ๆครับ
13: นี่ค่ะเส้นหลักก็ยังเหนื่อยเลยนะคะ
5: ซอยน่าจะหนักกว่า
13: ดูแล้วแนวโน้มน่าจะอีกนานเหมือนกันค่ะใช่ไหมสาวัตรในโซนแถวทางด้านนั้น
5: ก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่า 3-5 วันนะครับ
13: โอ้แล้วที่สน.เองนี่คือระดับน้ำสูงเท่าไหร่ได้ค่ะลงบ้างไหม
5: ที่สน.เองก็จะประมาณเลยตะตุ่มมาหน่อยนึงครับก็คือผ่านจักรยานยนต์ผ่านได้แต่ผ่านได้แค่ช่วงสั้นๆนะครับพอไปหน้าเขตนี่เริ่มลึกเลย
13: เอาหน้าเขตลาดกระบังก็ลึกใช่ไหมคะโอ้โหอย่างนี้คนถ้าจะเข้าไปติดต่อทางเขตก็ต้องไม่ไหวเหมือนกันไม่สะดวก
5: ไม่ไหวครับขนาดจอดส่งผู้โดยสารยังเลี้ยวซ้ายเข้าไปจะลำบากเพราะรถตำรวจก็พังไปแล้วหนึ่งคัน
13: เข้าใจค่ะเข้าใจแล้วแถวนั้นมันมีพวกรถสองแถวรถเมล์หรืออะไรยังไงบ้างไหมคะสารวัตร
5: มีครับมีรถกระบะแต่ว่ารู้สึกว่ารอบวิ่งเขา
13: ใช้เวลา
5: ใช่ครับมันไม่ถี่เหมือนแต่ก่อนครับแล้วก็อาจจะมีรถ6ล้อใหญ่เข้ามาเสริมครับ
13: เป็นรถที่เข้ามาช่วย
5: ใช่ครับแต่ตอนนี้ก็ของสถานีตำรวจลักบังเนี่ยก็เอารถของตำรวจเองเนี่ยในการบริการรับส่งผู้โดยสารชั่วโมงเร่งด่วนด้วยครับ
13: อ๋อก็คือเฉพาะช่วงเช้าช่วงเย็นใช่ไหมครับใครเห็นโบกได้เลยค่ะ
5: ใช่ครับ
13: แถวนั้นมันมีทางเลี่ยงมันไม่มันฟังแล้วมันลำบากมันไม่มีทางเลี่ยงเลยใช่ไหมคะเพราะถ้าเลี่ยงไปก็จมน้ำทั้งนั้นเลยเจอน้ำ
5: ใช่ครับใช่ครับ
13: ก็ต้องเส้นหลักอย่างเดียวเท่านั้น
5: ครับก็น้ำเริ่มมีสีดำแล้วสีดำในไหนแล
13: ้วโอ้เข้าใจเพราะว่าส่วนทางด้านนั้นนี่ต้องอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นช่วงท้ายๆด้วยนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลามันเป็นแอ่งด้วยให้กำลังใจค่ะสาวัต
5: รนะคะ
13: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
13: ั
5: สดีครับ
8: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
13: อย่างหนึ่งนะเราจะเห็นภาพของน้ำใจของคนที่อยู่บนท้องถนนเห็นภาพบางคนที่ขับกระบะแล้วเขาก็จะถามว่าคนที่แบบอยู่ข้างทางจะไปไหนยังไงแล้วก็แบบให้นั่งรถมาด้วยอ่ะอันนี้แบบน่ารักมากๆแล้วชื่นชมนะคะชื่นชมแล้วก็หรือแม้แต่ว่าในส่วนของคนที่บางทีเขาเห็นรถจอดเสร็จแล้วเขาก็รีบเข้าไปช่วยนะคะนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ยังคงต้องเลี่ยงนะในพื้นที่ของทางด้านของลาดกระบังแต่ถ้าผ่านเข้ามาฝั่งของเส้นอ่อนนุชอ่อนนุชใช้ได้อ่อนนุชใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาเส้นหลักนะพูดถึงเส้นหลักอ่อนนุชใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องมาออกเส้นทางด้านของสุขุมวิทนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ของสน.คลองตันนะคะสน.คลองตันนี้เขาก็มีการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดบอกว่าตรงช่วงของแยกคลองตันตอนนี้เข้าสู่สภาวะปกติไม่มีน้ำท่วมขังแล้วถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้ามีน้ำท่วมขังประมาณ10เซนติเมตรรถสามารถผ่านได้แล้วค่ะส่วนฝั่งของพัฒนาการในฝั่งขาออกไม่มีน้ำท่วมแล้วนะส่วนเส้นทางในด้านของถนนกำแพงเพชร7ระดับน้ำลดลงนะคะแต่ก็จะมีน้ำขังนะในช่วงที่จะเข้าไปนะคะในช่องทางซ้ายเนี่ยระดับน้ำสูงประมาณ10เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นในพื้นที่เรียกว่าปริมาณน้ำในพื้นที่ค่ะก็คือมีแนวโน้มลดลง ส่วนสวนสยามโอ้โหอันนี้ต้องส่งกำลังใจให้เลยบอกว่าปิดยาวเลย6เดือนนะคะบอกน้ำท่วมรุนแรงมากเสียหายในเบื้องต้นนะเบื้องต้นเนี่ยบอกว่ากว่า100ล้านบาทนี่คือสวนสยามยังมีอีกหลายที่ยิ่งถ้าพวกร้านกระบังล้มกล้าวฝั่งในด้านนั้นเนี่ยมันจะมีพวกคลังสินค้าหรือว่าอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมผลกระทบต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพอหลังจากน้ำลดเนี่ยมาประเมินในเรื่องของผลกระทบนี่ต้องถือว่าแบบต้องส่งกำลังใจให้กันอย่างหนักทีเดียวนะคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำท่วมถนนนะแต่มันเป็นย่านที่มันเป็นในส่วนของการขนส่งหรือว่าในส่วนของพวกคลังสินค้าหรืออะไรต่างๆในล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบกันหนักมากๆจริงๆนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุไฟไหม้รถไฟฟ้าที่จอดทิ้งช่วงน้ำท่วมริมถนนซอยวิภาวดีรังสิต72เสียหายทั้งคันเจ้าหน้าที่เร่งตามหาเจ้าของรถตรวจสอบสาเหตุสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบตองนี้
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เมื่อช่วงเที่ยงคืนได้เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ที่จอดอยู่บนถนนซอยวิภาวดีรังสิต72แขวงสนามบินเขตดอนเมืองโดยจุดเกิดเหตุเป็นถนน3เลนฝั่งมุ่งหน้าตัดถนนพหลโยธินย่านสะพานใหม่เพลิงได้ไหม้ปะทุรุนแรงรถไฟฟ้าสีขาวทะเบียนกทม.ซึ่งจอดอยู่ในช่องจราจรซ้ายสุดเจ้าหน้าที่จึงระดมฉีดน้ำประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันโดยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับรถไฟฟ้าคันดังกล่าวได้ถูกจอดทิ้งไว้ในช่วงน้ำท่วมริมถนนซอยวิภาวดีรังสิต72เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันดังกล่าวทั้งนี้จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าช่วงฝนตกที่ผ่านมาถนนมีน้ำท่วมสูงจึงทำให้รถวิ่งผ่านลำบากและมีรถยนต์จอดเสียหลายคันคาดว่ารถที่เพิงไหม้ถูกจอดทิ้งไว้ช่วงน้ำท่วมโดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบผู้ครอบครองรถเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพิงไหม้ต่อไปสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนรุนแรงซูริแกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเส้นทางของพายุมีความไม่แน่นอนโดยคาดว่าพายุอาจเคลื่อนเข้าใกล้หมู่เกาะอิสุทางใต้ของกรุงโตเกียวในวันพฤหัสที่1ตุลาคมนี้ความชื้นจากพายุอาจไหลมาเสริมแนวประทะอากาศที่พาดผ่านบริเวณชายฝั่งด้านใต้ของเกาะฮอนชูส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่ต่อกันที่ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
5: เริ่มกันที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกโดยไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเดินหน้าทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบต่อไปหรือกลับมาเริ่มการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งต่อกันที่รัฐมนตรีกลาโหมปากีสถานกล่าวว่าปากีสถานพร้อมใช้ทุกวิถีทางที่ทำได้เพื่อปกป้องซาอุดิอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งว่าปากีสถานอาจเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในความขัดแย้งระดับภูมิภาคที่กำลังขยายวงกว้างขึ้นและที่สหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบหารือกับบรรดาผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ทำเนียบขาวเพื่อประชุมเชิงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยของ AI ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการควบคุม AI ที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วปิดท้ายที่สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางฟาติมาซาราเอลมันซูรีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ถือเป็นสตรีคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโมร็อกโกอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
4: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: นี่ต้องบอกว่าเรานับถอยหลังเหลือเพียงแค่11วัน14ชั่วโมง43นาที55วินาทีนะคะสำหรับการประชุมใหญ่ค่ะที่เขาจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะสำหรับในส่วนของพวกเราประชาชนคนทั่วไปนะคะจะมีการตั้งคำถามเหมือนกันใช่ไหมแล้วการประชุมอย่างนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพนะคะอย่างแรกเลยค่ะเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจนะคะธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวค่ะที่จะได้รับอานิสงส์เต็มๆจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพราะว่าผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะอย่างระดับ VIP เนี่ยนะคะที่มาจากทั่วทุกมุมโลกก็คาดว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนค่ะจาก191ประเทศทั่วโลกแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะว่าในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็จะมีการผลักดันให้เกิดการหารือนะคะในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิตอลแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมนะคะภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะโดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่นี่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนค่ะที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันค่ะนะคะยิ้มแบบไทยพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเข้าไปอัปเดตติดตามนะคะในส่วนของช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage AM 2026 Thailand นะคะก็เข้าไปดูได้เพราะเขาก็จะมีการอัปเดตมีนะในส่วนของอย่างในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็เป็นเรื่องเล่าของคนไทยแล้วก็เรื่องของความเป็นมาเป็นไปของการประชุมในครั้งนี้นะต้องบอกเลยว่านี่คือการนับถอยหลังละสู่การเป็นเจ้าภาพของการประชุมครั้งสำคัญนะคะเป็นการประชุมใหญ่นะคะที่จัดขึ้นในประเทศไทยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 9:18 นาทีมากันต่อนะในเรื่องของการเดินทางกันในช่วงเช้าวันนี้หลายเส้นทางนะที่ยังมีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางนะคะเพราะว่าน้ำยังท่วมระดับน้ำนี่ยังสูงนะคะสบในบางเส้นทางนะคะก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio รับแจ้งบอกว่าเส้นรามินทราในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงใต้ทางด่วนค่ะมีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถแท็กซี่ชนเลนซ้ายนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะมีผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะการจราจรก็จะชะลอแต่ว่าทางเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไปแล้วนะคะตรงจุดที่อุบัติเหตุนี้ไม่มีน้ำท่วมนะแล้วก็ในส่วน

0: ของเส้นทางทางด้านของมหายสวรรค์ก่อนหน้าที่บอกว่าตรงช่วงของแยกปู่คาโลค่ะมีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ชนกันในช่องทางขวาแล้วก็จุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางประกอบเก้าแล้วคุณพันนี่บอกว่าใช้เส้นบรมราชชนนีค่ะในฝั่งขาออกนะคะเราก็บอกว่าในส่วนของสะพานข้ามคลองทวีวัฒนาค่ะคือเลยสะพานประมาณสัก300เมตรถนนนะมันจะมีเป็นหลุมนะคะประมาณสัก 2-3 หลุมนะคะก็จะอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนแต่เขามีการเอากลวยยางอ่ะมาวางกั้นเอาไว้นะคะมาวางกั้นเอาไว้แต่ก็ฝากเพื่อนร่วมทางระมัดระวังกันถ้าหากว่าจะต้องผ่านตรงจุดนี้นะคะตอนที่คุณผ่านแจ้งมาก็มีการประสานทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วค่ะแล้วก็มีแจ้งของคุณกรีนนะคะคุณกรีนเนี่ยบอกว่าใช้ถนนพัฒนาการช่วงของซอยพัฒนาการ30ที่จะมุ่งหน้ามาแยกพัฒนาการนะคะทางคุณกรีนก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรบนสะพานข้ามแยกพัฒนาการทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะให้ใช้พื้นราบเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขามีการดำเนินการเคลียร์รถนะคะที่จอดอยู่บนสะพานค่ะในเรื่องของการจราจรเคลื่อนตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพัฒนาการนะคะก็ใช้ด้านล่างใช้พื้นราบนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรทั้งสองฝั่งบนสะพานนะหมายถึงว่าบนสะพานข้ามแยกนี้จะใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาจะมีการเคลียร์รถที่จอดอยู่นี่คือผลจากที่มีน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณเอกเนี่ยใช้เส้นรังสิตนครนายกค่ะช่วงของรังสิตนครนายกเนี่ยนะคะช่วงคลอง6มุ่งหน้าคลอง4ที่จะลัดไปถนนเสมาฟ้าครามนะคะบอกว่ารถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการจราจรในจุดอื่นนะคะเดี๋ยวดูล่าสุดนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของสุขาภิบาล6โอ้ทางเข้าวัดบางพลีใหญ่นะคะวัดบางพลีใหญ่ในหรือวัดหลวงพ่อโตบางพลีระดับน้ำยังไม่ลดเลยค่ะระดับน้ำยังสูงรถเล็กนี่เลี่ยงค่ะยิ่งถ้าเป็นรถโหลดเตี้ยนี่เลี่ยงเลยนะคะเลี่ยงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก1เส้นทางนะที่จะเป็นจุดที่น้ำยังสูงอยู่นะคะน้ำยังสูงอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพื้นที่สน.คลองตันนะคะอันนี้เดี๋ยวบอกว่าคลองตันนี่คือระดับเข้าสู่ปกติแล้วนะคะตรงช่วงของแยกคลองตันเดี๋ยวเราไปที่สางทางร้อยตำรวจเอกเสรีนาสมศรีรองสาวัตรจราจรสน.บางชันสวัสดีค่ะรองสาวัตร
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะรองสาวัตรอัปเดตล่าสุดตรงจุดไหนอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ที
1: ่ขออัปเดตเอาถนนหลักนะครับ3เส้นทางหลักนะครับ
0: ค่ะ
1: ถนนรามคำแหง
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่เขตติดต่อของมินบุรีไปถึงแยกบ้านม้านะครับ
0: ค่ะ
1: สภาพการจราจรรถสามารถเคลื่อนตัวได้ดีถนนแห้งนะครับ
0: รถผ่านได
1: ้สองฝั่งเลยครับ
0: ค่ะ
1: ไม่มีน้ำท่วมขังเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ในซอยถนนพญาสุเรนไม่คิดแก้ไขครับถนนราชพัฒนาในซอยมิตรินนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น้ำยังสูงอยู่แต่ว่าช่วงนี้รถเล็กสามารถผ่านไปได้นะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางร่มเกล้านะครับ
0: ค่ะ
1: แต่พอถึงช่วงแยกแว็กซี่นะครับ
0: ค่ะ
1: ที่จะเลี้ยวไปทางไปร่มเกล้าเนี่ยก็พอไปได้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในส่วนของถนนเสรีไทยเขตติดต่อรอยต่อของสน.บึงกลมกับมินบุรีเนี่ยของในส่วนของบางชันเนี่ยจะมีปัญหาก็คือช่วงตรงจุดกับรถมอนตีที่ยังมีน้ำขึ้นสูงอยู่แต่ว่าร ถจักรยานยนต์รถเล็กเนี่ยสามารถวิ่งได
0: ้อืมคือถึงแม้ว่าจะมีน้ำท่วมสูงแต่ว่ารถผ่านได
1: ้ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในส่วนของถนนสดสยามนะครับ
0: ค่ะ
1: ปริมาณน้ำยังลดลงไปเยอะแล้วครับ
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีบางส่วนที่มันยังสูงแต่ว่าสามารถไปได้นะครับเพราะว่ารถมอจักรยานยนต์เนี่ยก็สามารถไปได้ในส่วนของถนนสวนสยามนะครับในส่วนของถนนรามอินทราทั้งเข้าทั้งออกเน
0: ี
1: ่ยไม่มีน้ำท่วมขังตรงเ
0: ค
1: ยที่เคยเป็นปัญหาหน้าปั๊มปตท.รามอินทราด้านขาออกตรงนี้ไม่มีน้ำท่วมขังนะครับในส่วนของถนนพญาโซเลนตรงรามอินทรา109เนี่ยเม
0: ื
1: ่อเช้าไปเข้าไปตรวจสอบนะครับรถเล็กรถจักรยานยนต์เนี่ยเริ่มใช้การได้แล้วแต่ว่าเลยซอยพญาโซเลน21กับพญาโซเลน30ที่จะมุ่งหน้าไปแยกลำกระโหลกของสน.คันนายาวนะครับปริมาณน้ำยังสูงอยู่นะครับ
0: รถผ่านได้ไหมคะตรงนี
1: ้รถถ้าเกิดว่าเลยจากซอยที่จะมุ่งหน้าไปของลำกระโหลกนะครับรถผ่านได้แต่ว่าถ้ารถเล็กเนี่ยไม่แนะนำครับ
0: อืมค่ะ
1: ครับผมในส่วนของบางชันมีแค่นี้ครับผม
0: ไม่บอกว่าโซนนี้คือหนักใช่ไหมอย่างก่อนอันนี้คือพญาโซเลนสวนสยาม
1: รถผ่านไม่ได้แต่ตอนนี้เริ่มผ่านได้แล้วครับ
0: ผ่านได้แล้วนะคะ
1: ใช่ครับแต่คือถ้าเกิดติดต่อกับของคันยาวเนี่ย
0: ค
1: ือรถเล็กเนี่ยยังไปไม่ได้ครับที่จะไปมุ่งหน้าไปแยกลำกระโหลกนะครับ
0: ยังไม่ได้นะคะค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแปลว่าอย่างในพื้นที่ของทางรองสาวัตรเนี่ยก็คืออาจอย่างเช่นเส้นทางทางด้านของท่าฟังนะรามินทราตอนนี้แปลว่ารามินทรานี้ใช้ได้ยาวๆไปถึงวงเวียนบางเขนแล้วล่ะแต่อาจจะมีน้ำท่วมขังอยู่บางจุดตรงใกล้ๆวงเวียนแค่จุดเดียวอันนี้พูดถึงเส้นหลักนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเส้นทางทางด้านของรามคำแหงก็แปลว่ารามคำแหงก็ต่อเนื่องจากในพื้นที่ของทางรองสาวัตรก็ใช้ได้ยาวๆต่อเข้ามาทางด้านของที่จะมาทางด้านของเพชรบุรีได้แล้วเหมือนกันนะคะถ้าเป็นเส้นทางหลักก็ใช้ได้ยาวๆเสรีไทยก็ถือว่าใช้ได้ทางเส้นเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: เสรีไทยก็ใช้ได้ยาวๆแต่ว่าพอผ่านตรงช่วงที่จะต้องแยกบางกะปิก็ให้ขึ้นสะพานข้ามแยกไป
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็ดีขึ้นแล้วบ้านเรือนประชาชนล่ะคะเป็นไงบ้างรองสาวัตรในละแวกนั้น
1: ในส่วนที่บอกว่าในซอยนะครับทั้งถนนเสรีไทยในส่วนของเสรีทางเข้าทางเข้าสน.บางชันนะครับก็มันจะมีบางช่วงที่มันยังสูงอยู
0: ่
1: แต่ถามว่ารถเป็นรถพวกรถเก๋งเนี่ยบางในบางช่วงเนี่ยผ่านไม่ไปไม่ได้ครับ
0: แล้ว
1: คือพูดง่ายๆมันเกิน30-40อะครับ
0: แล้วอย่าง
1: เป็นรถกระบะได้ครับ
0: ยังได้อยู่ใช่ไหมรถกระบะค่ะแล้วมันมีรถที่จอดยังมีรถจอดอยู่บนถนนหรืออะไรยังไงไหมคะ
1: ในส่วนของถ้าเป็นถนนเสรีไทยเนี่ยจะมีในช่วงของสะพานโรงเรียนทรงวิทย
0: ์กับ
1: คลองคุเขตร้อยต่อกับของเมืองกลุ่มนะครับก็ยังมีรถของประชาชนจอดอยู
0: ่
1: แต่ที่หนักคือในส่วนสยามเนี่ยที่ชื่อเป็น
0: เต็มพื้นที่
1: บนสะพานเนี่ยรถสามารถวิ่งได้แค่หนึ่งช่องทางจากสามเลนนะครับ
0: ค่ะหมอบอกว่าส่วนสยามเสียหายหนัก
1: เพราะว่าน้ำยังไม่ลดข้างๆมันยังไม่ลดนะครับ
0: ยังไม่ลดบอกว่าส่วนสยามเสียหายหนักมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: บอกว่าเสียหายน้ำแบบจมเกือบ 100% เลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหต้องใช้เวลาฟื้นฟูกันนานทีเดียวค่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากมาให้กำลังใจค่ะนะคะรู้เลยว่าช่วงที่ผ่านมานี่หนักกันมากทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะรองสาวัตรบอกว่าอย่างสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของสวนสยามนะคะก็สวนสยามนี่มีความรุนแรงมากนะคะบอกว่าอย่างต่ำนะที่มีการประเมินความเสียหายเฉพาะแค่สวนสยามเองเนี่ยบอกว่าไม่ต่ำกว่า100 ล้านบาทแล้วก็ต้องมีการปิดให้บริการสวนน้ำสวนสนุกถึงประมาณ6 เดือนนี้เป็นผลกระทบส่งกำลังใจให้เหมือนกันคุณชินสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: คุณชินเส้นรังสิตนครนายกนี่ยังไงบ้างคะ
2: โอ้หนักหนาสาหัสมากครับ
0: ช่วงไหนบ้างคะคุณชิน
2: ผมออกมาจากคลอง7นะครับมุ่งหน้าไปส่งลูกค้าแค่คลอง4ตรงเดียวมาเก็ตนั่นแหละคร
0: ับ
2: 2 ชั่วโมงกว่า
0: โอ้โหน้ำสูง
2: ไม่ใช่น้ำสูงว่าครับรถติดผมไม่ทราบว่าน้ำ
0: มีน้ำท่วมไหม
2: หรือเปล่าพวกแรกใช่ แต่ฝั่งวัดเขียนเขตมีน้ำออกมานะครับ
0: อืมค่ะคืออย่างเส้นหลักเส้นหลักไม่เห็นน้ำใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ว่าในซอยถนนเลียบคลองอืม
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี่มัน
2: สองชั่วโมงกว่าด้วยครับผมออกมาจากบ้านคุณลูกค้าย ังไม่เจ็ดโมงดีเลยครับ
0: ค่ะเพิ่งถึงเหรอคะ
2: ใช่เพิ่งถึงครับเพิ่งส่งลูกค้าเสร็จครับ
0: เลยมาส่งที่ไหนคะคุณชิน
2: มาส่งที่เดอะมาร์เก็ตเลยครับผมเดอะมาร์เก็ตคลองสี่ครับ
0: ซึ่งมันไม่ได้ไกลกันมาก
2: ใช่
0: ใช่ไหมแต่ใช้เวลา
2: 10กิโลจากคลองเจ็ดนะครับเริ่มติดตั้งแต่ตรงหน้าโรงเรียนธัญญะ
0: ค่ะ
2: ธัญญรัตน์อะไรนี่แหละครับ
0: ค่ะ
2: ติดยาวไปเลยติดแบบไม่ค่อยขยับเลยขยับก็ขยับนิด
0: หนักมากดูเส้นหน่อยสิ
2: เพื่อนสมาชิกว่าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาดีกว่าครับ
0: นี่ตอนนี้ทายนะถ้าผมมันติดทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งขาเข้าขาออกเลยนะ
2: เอาแต่ผมกลับรถมาจากกลับรถมาเดอะมาร์เก็ตแล้ววิ่งคล่องเลยนะครับวิ่งย้อนไปคลองเจ็ดเลยเนี่ยคล่องตัวเลย
0: มันก็ได้ฝั่งขาออกใช่ไหมฝั่งขาออกที่ใช้ได้แต่ฝั่งขาเข้าก็ท้ายแถวยาวแต่ฝั่งขาออกมันอยู่บางช่วงที่มันถือว่าหนักมากเนี่ยพอเลี้ยวเข้ามาจากเส้นพหลโยธินเนี่ยท้ายแถวยาวๆหมดเลยยาวๆมาจนถึง
2: นี่ผมก็เลยปิดแอปกลับบ้านแล้วไม่ไหวแล้วไม่สู้แล้ว
0: ค่ะโอ้นี่คือ
2: รถแต่แม่แค่ผมมาส่งนะครับจากตรงบ้านเขาบ้านคุณลูกค้ามาแค่เดี๋ยวมาเก็ต10กิโล
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ได้104บาท
0: อันนี้เป็น
2: เวลา2ชั่วโมงกว่า
0: อ๋ออันนี้เรียกรถแบบเหมาเป็นผ่านทางแอปพลิเคชันใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่ครับผม
0: โอ้เข้าใจเข้าใจเหนื่อย
2: เราเลยกลับบ้านดีกว่าน
0: ี่ถ้าอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดเป็นผู้โดยสารนั่งรถแท็กซี่นี่ก็เหนื่อยเครียดเลยเพราะว่ามิเตอร์จะขึ้นปุ๊บรวดเร็วมาก
2: จริงครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: ผมว่าอย่างน้อยๆก็ต้องโดนเกือบ200แน่นอน2ชั่วโมง
0: น่าจะมากกว่า2ชั่วโมงกว่าอย่างเนี้ยค่ะ
2: ครับ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณชินพักผ่อนค่ะ
2: ขอตัวครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่คุณพ่อน้องบีอยู่ฉลองกรุงสวัสดีค่ะ
3: แต่ต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่าหยุด
0: ค่ะ
3: ไม่งั้นก็น้ำเข้าย
0: ังท่วมอยู่นะฉลองกรุงนะคะ
3: ไม่แนะนำ
0: ค่ะ
3: รถเล็กไปได้รถสูง
0: ค่ะ
3: ตามหลังก็ไปนั่นแหละ
0: คุณพ่อน้องพีคุณพ่อน้องพีคะฉลองกรุงยังหนักอยู่ใช่ไหม
3: ใช่ครับฉลองกรุงที่จะตัดต้องเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับยังหนักอยู่ห้ามผ่านรถเล็กที่มาจากเจ้าคุณทหารราชกระบังอ่ะ
0: ค่ะ
3: ครับผมตอนนี้น้ำยังท่วมอยู
0: ่นี่เสียงลุยน้ำเหมือนอยู่ในเรือเลยนะเนี่ย
3: รถเล็กรถผ่านเลยนะครับได้แต่รถยกสูงรถตัวสูงอ่ะครับผม
0: ค่ะ
3: แต่รถเล็กที่เข้ามาแล้วพากันย้อนสอนขึ้นไปอันตรายด้วยตอนนี้ไม่มีเจ้าที่มาดูครับ
0: แปลว่ามีย้อนสอนใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับรถเล็กต้องตัดสินใจย้อนสอน
0: แปลว่าเขาไปไม่ไหวไปไม่ได้ก็เลยย้อน
3: เสียหลายคันเลยหลายคันเลยเนี่ยที่ทำสะพานมอเตอร์เวย์มาแล้วก็จะไปแม่แม่ไปเจ้าคุณน่
0: ะ
3: น้ำจะท่วมอยู่ตรงแถวคณะวิทยาศาสตร์และยาวไปยันทางรถไฟครับ
0: ค่ะ
3: นั่นแหละน้ำสูงครับ
0: ค่ะ
3: รถเก๋งรถโหลดเตี้ยนี่ห้ามเลยตอนเนี้ย
0: แนะนำยังไงดีมันมีทางอื่นทางเลี่ยงหรืออะไรยังไงที่จะ
3: ทางอื่นผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทำนี้ผมว่าอยากให้ออกขึ้นที่ว่าไปร่มเก้าทางนู้นดีกว่านะ
0: สีนครินทร์ร่มเก้ามันจะมี
3: ที่จะไปตัดเส้นวิเทศกิจาตัดใหม่ตัดร่มเก้าคร
0: ับค่ะ
3: นั่นแหละผมว่าอยากให้ไปเลี่ยงใช้เส้นนั้นดีกว่าถ้าจะมาลาดกระบังหรืออะไรผมไม่แนะนำนะรถเล็กอ
0: ่
3: ะ
0: ลาดกระบังยังไม่ได้ยังท่วม
3: โอ้นี่น้ำเข้ารถที่เลยใช่ไหมเนี่ย
0: ค่ะ
3: โอ้นี่น้ำออกจากรถกันอยู
0: ่โอ้รถอะไรรถเก๋งใช่ไหมฮะรถเก๋ง
3: ใช่ครับรถเก๋งไม่แนะนำนะตอนนี้รถเก๋งไม่แนะนำที่จะมาจากวัดสุภาพูดอะไรตรงนั้นนะ
0: ค่ะ
3: นั่นแหละให้กลับรถตรงนั้นเลยถ้าสำคัญขึ้นมา
0: ค่ะอ
3: ย่าเลยมานะครับเลยมาแล้ว
0: มันยิ่งสูงมันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
3: ใช่ถูกต้องยิ่งสูงเรื่อยๆเมื่อกี้โลพอเขาเดินมาเพื่อจะปั่นรถมาเนี่ยเขาบอกว่าประมาณอะไรนะเกือบถึงจะเรียกยังไงถึงกระโพกแล้วอ่ะ
0: ก็คือถ้าฟังในประมาณ50เซนติเมตรถึงแน่นอน
3: ถึงแน่นอนเลยชุดปาดมาอีกเลยลูก
0: ค่ะ
3: ถ้าสมาธิเคยวิ่งอ่ะเห็นไหมไอ้ต้นไม้ตกทางอ่ะครับรถไหมมองไม่เห็นแล้วอ่ะ
0: อืมค่ะโอเคเลี่ยงยังไม่ดียังไม่ดีแล้วนี่เดี๋ยวตอนนี้ถึงตรงจุดไหนแล้วอ่ะคุณพ่ออ่ะคุณพ่อน้องบีแล้วจะไปออกตรงไหนต่อ
3: ตอนนี้ผมอยู่บนสะพานเพราะว่าคอยอำนวยความสะดวกให้บอกรถเล็กอยู่ตอนน
0: ี้
3: ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ไปมาดูสถานการณ์แล้วให้จากรถตั้งแต่ว่ารถเล็กอ่ะไม่ให้เลยมาเลยนะครับ
0: ค่ะ
3: เข้ามาแล้วต้องย้อนสอนตัดสินใจย้อนสอนขึ้นไปไม่คุ้มเหรอคร
0: ับ วัดอะไรคะตรงนั้นวัด
3: ไอ้ตรงนั้นวัดอะไรที่
0: วัดอะไรที่เราต้อง
3: พาโคตรอะไรใช
0: ่
3: ไหม
0: อ๋อหมายถึงว่าถ้าถึงถ้ามาได้แค่วัดนั้นใช่ไหมถ้าเลยมาไม่ได้แล้วถ้าเป็นรถเล็ก
3: ถ้าจะขึ้นสะพานต่างระดับของที่จะมาทางเทคโนโลยีราชบัง
0: ค่ะ
3: มาไม่ได้แล้วจะลงไม่ได้แล้วนะครับ
0: ค่ะ
3: ลงไม่ได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยรถฝรั่งก็ปลอดเสียสองคันแล้ว
0: อืมค่ะค่ะ
3: ฉะนั้นก็ตัดสินใจไปไม่คุ้มเลยนะ
0: อืมเดี๋ยว
3: ผมบอกว่าอย่ามาเลยนะรถที่รถเจ๋งนะ
0: อืม
3: ว่าขยับ
0: รถสุดท้าย
3: รถ
0: สุ
3: ดท้ายนั่นน่ะ
0: ค่ะ
3: เขาตัดสินใจกับรถเนี่ย
0: คือเขาก็จำเป็นใช่ไหมแต่มันจะไปชนกันกับตรงอื่นอ่ะซอยฉลองกรุงห้ามผ่านถนนฉลองกรุงห้ามผ่านค่ะ
3: จะผ่านเทคโนที่ไปทางรถไฟมุ่งหน้าเข้าราชบังห้ามเลยนะ
0: ค่ะ
3: สองฝั่งเลยนะครับสองฝั่งเลย
0: ค่ะ
3: เข้าทางออก
0: ค่ะ
3: รถเล็กห้ามเลยนะตอนนี้รถเล็กห้ามขอเจ้าหน้าที่ดูแลนิดนึง
0: ได้เดี๋ยวประสานขอบคุณมากๆเลยค่ะ
3: ขอบคุณ
0: เป็นพลเมืองดีด้วยช่วยดูจราจรให้กับคนอื่นขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคุณเวทินใช้สะพานพระราม4สวัสดีค่ะฝ
4: ั่
0: งพระรามฝั่งสะพานพระราม4นี่น่าจะไม่มีผลกระทบใดๆใช่ไหมคุณเวทินทางด้านนั้น
4: อ๋อตอนนี้ไม่มีผลกระทบใดๆแล้วครับทั้งแจ้งวัฒนะทั้งแล้วก็แห้ง
0: ค่ะใช้ได้ยาวๆ
4: ถนนเส้นเมนอ่ะนะครับ
0: ค่ะ
4: คือตอนนี้ใช้ยาวๆได้แล้ว
0: ค่ะ
4: แต่ก็อาจจะมีบางตอกบางซอกบางซอยที่ยังมีน้ำขังรอระบายอยู่ประมาณเท่านั้นแหละ
0: ค่ะ
4: ครับแต่ว่าผมผ่านมาเมื่อกี้ครับคุณพยนรประมาณสัก 5-6 นาทีได้แล้วผมไปพบเจอรถบรรทุกอ่ะบรรทุกปูนรถโม้ปูนเนี่ยคุณพยนรแล้วกับรถ10ล้อเขาไม่รู้เขาจอดทำอะไรกันอยู่บนกลางสะพานพระราม4นะ
0: ไม่ได้จอดเสียใช่ไหม
4: ไม่จอดเสียหรือจะเบียดกันหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ดูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าผมใช้ขาออกไง
0: ค่ะ
4: แล้วผมเห็นรถมันติดผมก็เลยชะลอดูนิดๆแต่ว่าคือมองไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ว่าเขาจอดเสียหรือว่าเบียดกัน
0: ค่ะแต่คือทำให้มีปัญหาสำหรับรถในฝั่งขาเข้า
4: ใช่ครับใช่มีท้ายแถวเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ครับ
0: คุณเดี๋ยวเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปดูดีกว่านะคะเป็นรถใหญ่ด้วย
4: ทางด้านนี้ก็ตอนนี้อากาศได้ร้อนแบบร้อนสุดๆแล้วนะคุณบุญยนุชนะ
0: ค่ะ
4: แดด
0: จ้าเลยใช่ไหมค่ะ
4: แดดแรงมากแดดแรงมาก
0: ค่ะ
4: ซึ่งผิดกับเมื่อ 3-4 วันก่อน
0: อืมค่ะฝนผ่านไปนะในช่วงอาทิตย์นี้ค่ะ
4: ครับไม่รู้วันนี้ค่อยกี่เปอร์เซ็นต์นะคุณบุญยนุ
0: ชอะไรนะคะ
4: ฝนมีกี่เปอร์เซ็นต์นะวันนี
0: ้วันนี้ถ้าดูจากในเรดาร์ยังไม่มีกลุ่มฝนนะ
4: ใช
0: ่ใช่
4: น่าจะรอดวันนี้อีกวันหนึ่งเนาะ
0: อืมตอนนี้ต้องรอดละแต่ว่าจะมีเรื่องน้ำหนุนน้ำเหนือนี่แหละนะคะค่ะ
4: แต่ว่าคือจากเมื่อวานนี่คุณผู้ชมต้องขอย้อนหลังนิดนึงคือจากเมื่อวานนี่ผมมีโอกาสได้เดินทางไปจากแถบทางสุพรรณบุรีทางบางปะมาสุพรรณบุรี
0: เป็นยังไงบ้าง
4: ป่าโมก
0: ค่ะ
4: วิเศษชัยชาญโพทองแสวงหาถนน
0: ค่ะ
4: เขาก็ยังไม่มีน้ำนะฮะ
0: อ๋อค่ะ
4: ผมก็แล้วคนนี้ก็คือมาวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกันดูระหว่างที่ฟังข้อมูลจากทางโน้นทางนี้แล้วก็จากแล้วก็ไปดูของจริงๆหรือว่าพื้นที่ที่มันที่ว่าจะรับน้ำได้เยอะๆหรือว่าที่รับน้ำประจำ
0: ค่ะ
4: บางแห่งบางทุ่งบางท่าเขาก็ยังเพิ่งหว่านข้าวก็มีนะคุณบุญยนต
0: ์อ้าว
4: ผมก็ยังว่าเอ๊ะทำไมทางหน่วยงานบางหน่วยงานหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ฝากเตือนมาแล้วมันยังไงกันแน่หรือมันเป็นอะไรที่มันต้องมี
0: เดี๋ยวสิน้ำมันอาจจะมาไม่ถึงเตือนไว้ดีกว่าไม่เตือนค่ะเดี๋ยวพอไม่เตือนถึงปุ๊บแล้วเกิดเหตุขึ้นมาก็จะมาบ่นบอกว่าทำไมไม่เตือนเพราะฉะนั้นเตือนเอาไว้ยกของก่อนถ้าไม่เกิดไม่เป็นไรแต่ดีกว่าถ้ามันเกิดมาแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเตรียมเรื่องหน้าแล้วมันจะเสียหายมาก
4: ใช่แต่ว่าคือเราไปเห็นจากคนที่เขาทำไร่ทำนาเนา
0: ะ
4: เขาก็ยังหวานข้าวก็ยังมีอยู่เพิ่งจะหวานข้าวก็ยังมีอยู
0: ่ค่ะ
4: ไม่รู้ยังไงนะแต่ก็คือ
0: ต้องดูว่าเป็นแนวเส้นทางน้ำด้วยหรือเปล่าคะตรงจุดที่เราเห็นที่เราผ่าน
4: เออแถวแสวงหาโพทองแถวนี้มันผมก็ไม่มีความรู้หรือไม่เชี่ยวชาญด้านพวกนี้นะ
0: เอางี้เดี๋ยวช่วยสังเกตเป็นระยะต่อเนื่องเลยค่ะมาช่วยอัปเดตกัน
4: ครับแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็คืออย่าไปตั้งมั่นไว้ด้วยความประมาทแบบนี้
0: ใช่ถูกต้องค่ะป้องกันไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนนะคะขอบคุณมากเลยคุณเวทินนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณท็อปคะสวัสดีค่ะ
5: คุ
0: ณท
5: ็
0: อปลามินทาอยู่ไหมหรือว่าเลยมาแล้วอะคะ
5: อยู่ครับลามินทายังอยู่ครับ
0: โอ้ช่วง
5: แก้ไขข้อมูลของตวัดเมื่อกี้ที่บอกว่าลามินทาแห้งไม่มีนะครับจากลาดประเขานะครับมุ่งหน้าขาเข้าลามินทานะครับปริมาณตอนนี้เนี่ยปริมาณลดหางแถวเนี่ยสั้นลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลงจากสะพานลอยข้ามแยกลาดประเขาเนี่ยก็ขึ้นตูดช้าๆนะครับเพราะว่ามันมีน้ำท่วมขังตั้งแต่บริเวณสนามมวยลุมพินีนะครับไปเรื่อยเลยนะครับ2เลนบ้างท่วมขัง4เลนบ้างนะครับจนกระทั่งถึงสะพานลอยข้ามแยกอนุสาวรีย์หลัก4นะครับในเลนซ้าย2เลนคู่ขนานด้านในที่จะใช้รามินทามุ่งหน้าอนุสาวรีย์หลัก4ไปผลโยธินก็ตามตรงนั้นท่วม2ช่องทางนะครับแต่ว่ารถเล็กก็ยังผ่านได้อยู
0: ่
5: แต่ต้องไปช้าหน่อยเพราะว่าช
0: ่
5: วงนี้น้ำมันจะท่วมเสมอขอบฟุตปาดมา
0: ทั้งสองฝั่งเลยเหรอคะคุณท็อป
5: เอาฝั่งขาเข้าก่อนนะครับสี่ช่องทางตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้ารามินทา3เนี่ยสี่ช่องทางท่วมหมดแต่ว่าจริงๆอ่ะยังผ่านได้รถที่จะวิ่งเลนซ้ายต้องใช้ความเร็วลดลงนะครับส่วนใหญ่จะเป็น2ช่องขวาที่น้ำท่วมขังปริมาณน้อยนะครับข้ามสะพานลอยยากอนุสาวรีย์4ไปต้นไปรถเคลื่อนตัวใช้การได้ดี
0: ไม่มีท่วมแล้วใช
5: ่มั้ยลงไปตรงช่วงนั้นตรงหน้าราชพัฒน์ก็ไม่มีน้ำท่วมขังนะครับ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: ใช้แจ้งวัฒนะข้ามแยกวิภาวดีลงแจ้งวัฒนะนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรรถน้อยนะครับใช้การได้ดีน้อยแบบผิดคาดจากปกติที่เคยติด
0: แ
5: บบถนนแห้งนะครับในศูนย์ราชการวันก่อนที่ท่วมตอนนี้ก็แห้งแล้วนะครับในฝั่งกับการแจ้งวัฒนะตั้งแต่ศูนย์ราชการนะครับใช้สะพานลอยข้ามแยกวิภาวดีสองเลนซ้ายคู่ขนานนี่ปริมาณรถมากติดขัดนะครับเพราะว่ามันมีน้ำท่วมขังอยู่ตรงบริเวณซอยที่อยู่ตรงเชิงสะพานลอยพอดีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องที่จะใช้วิภาวดีผมไม่แน่ใจว่ามันมีน้ำท่วมขังไหมแต่ว่ามีท้ายแถวนะครับเลยจากสะพานลอยมาก็ประมาณสักเกือบร้อยเมตรนะครับ
0: แบบนิ่งหรือพอจะขยับได้บ้างนิ่งหรือพอจะขยับได้บ้างคะ
5: นิ่งสลับขยับครับเพราะว่าจะมีรถนะจิงโจ้ที่ใช้เลนสามมาแล้วก็จะไปปาดเข้าตรงคอสะพานมันก็จะทำให้รถทางตรงจากวิภาวดีที่จะข้ามสะพานลอยวิภาวดีเนี่ยวิ่งใช้ได้เลนเดียว
0: ค่ะ
5: นะครับแต่ว่าข้ามสะพานมาแล้วลงมาไม่มีปัญหาการจราจรเริ่มมาชะลอตัวนะครับตรงสถานีรถไฟราชพัฒน
0: ์ค่ะ
5: รามินทาขาออกนะครับลงจากสะพานลอยข้ามแยกอนุสาวรีย์หลัก4มาเนี่ยน้ำท่วมตลอดเส้นทางตั้งแต่ลงสะพานมานะครับท่วมที่ซอย5ขาประจำนะครับแล้วก็ข้ามมาเลยมาสัก500เมตรก็จะเริ่มแห้งนะครับแล้วก็แห้งมาเรื่อยๆนะครับจนถึงแยกลาดประเขานะครับแล้วก็พอมาถึงสถานีรถไฟฟ้าลาดประเขาเริ่มมีท้ายแถวนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าตรงที่อยู่ตรงบริเวณซอย37 39น่าจะมีน้ำท่วมขังอยู
0: ่
5: ก็เลยทำให้ปริมาณรถเนี่ยมากและเคลื่อนตัวช้า
0: คือหมายถึงในซอยใช่ไหมหรือว่าเส้นหลัก
5: ในซอยครับถนนใหญ่ก็จะมีท่วมปิ่มปิ่
0: ม
5: อยู่ในเลนซ้ายนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าน้ำมันลงหรือยังแต่เมื่อวานเนี้ยรถจอดคาไว้แค่ไว้2เลนซ้าย
0: เอาวันนี้สิถ้าวันนี้มันใช้ได้ยาวๆแล้วเส้นรามอินทราจะมาติดก็คือตรงเนี้ยตรงแถวหน้าสนามมวยกับตรงแถวหน้าเซ็นทรัลเนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู
5: ่ใช่ครับแล
0: ้
5: วก็ติดอยู่ตรงตั้งแต่ซอยรามอินทราประมาณ25เป็นต้นไปตรงช่วงกลับรถสถานีลาดต
0: ะ
5: เคราเนี่ยปริมาณรถมากขึ้นตัวได้อย่างช้าๆซ
0: ึ
5: ่งไม่เข้าใจว่าด้านหน้าเนี่ยยังมีติดขัดน้ำท่วมขังเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าแต่ถ้าให้ยาวเนี่ยน้ำบางคนยังไม่ลดเพราะว่าช่วงหน้าเซ็นทรัลรามอินทรามันไม่ลดตรงนี้มันก็ไม่น่าจะลด
0: ยังท่วมงั้นเดี๋ยวฝากด้วยฝากด้วยคุณท็อปแต่ถ้าคุณท็อปผ่านหรือโฟล์คอัปเดตมาให้เราด้วยนะคะ
5: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
5: ขอบคุณ
0: แม
5: ่
0: ด
5: ้
0: วยขอบคุณแม่นะคะในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: มาก ก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
2: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
1: อาจจะเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
2: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
1: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
4: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันก่อนค่ะซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยนะคะจัดทำประกันภัยในโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ค่ะถ้าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะได้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์นะคะที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการคือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะถ้าสอบถามสนใจเนี่ยค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยนะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02-150-0888 02-150-0888 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับซึ่งสิทธิ์ที่จะได้เนี่ยแทบจะเหมือนกับประกันภัยประเภท1นะคะก็คือมีสิทธิ์ที่จะรับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ว่าประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแล้วมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยอันนี้คือสิทธิประโยชน์พิเศษที่นอกเหนือมาจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะแล้วก็ผ่อนได้ก็คือ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้เลยนะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-0888 02-150-0888 ค่ะคืออยากจะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้เพราะจริงๆแล้วเป้าหมายก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะช่วยกันในเรื่องของการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนยิ่งพวกเราลดกันได้มากเท่าไหร่ก็ได้ย้อนกลับมาในเรื่องของเงินกองทุนคืนแล้วก็ยังเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุได้ก็ยังถือว่ายังได้ช่วยกันนะคะในการที่จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของการจราจรด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายังไงนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประเภท1หรือว่าประเภท3โทรสอบถามได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-0888 02-150-0888 เพราะว่าเงินกองทุนคืนเนี่ยนะคะได้คืนนะคะได้คืนกันทุกปีเลยนะคะในช่วงที่ผ่านๆมานะคะก็คือชัดเจนแล้วทุกคนเนี่ยช่วยกันมากๆนะคะช่วยกันมากๆจริงๆในความพยายามที่จะช่วยกันนะคะในการที่จะลดนะคะเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการจราจรคุณเขียวได้ใช้อ่อนนุชบอกว่าในฝั่งขาออกนะคะตั้งแต่ซอยอ่อนนุช53ถึง 65ยังมีน้ำท่วมค่ะนะคะแต่ว่าคือรถเนี่ยใช้ได้นะช่องทางขวาเนี่ยรถเล็กรถจักรยานยนต์เนี่ยยังพอจะผ่านได้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะคุณเขียวบอกว่าก็จะมีรถกระบะยกสูงที่ใจร้อนมาขับอยู่ในช่องทางกลางแล้วคือขับเร็วทำให้น้ำอ่ะมันก็เลยแบบมันก็น้ำมันก็จะกระจายใช่ไหมแล้วก็คือสาดเข้าไปที่รถคันอื่นๆที่ขับที่เขาค่อยๆขับตามกันมาในช่องทางขวาอย่างที่บอกตั้งแต่เช้ามาเลยว่าเนี่ยระวังนะคะให้นึกถึงเพื่อนร่วมทางกันด้วยเป็นห่วงอะไรยิ่งแบบถ้าคุณขับมาเร็วแล้วน้ำมันกระเซ็นสูงอ่ะรถจักรยานยนต์เนี่ยอาจจะล้มได้เลยนะคะจักรยานยนต์เนี่ยอาจจะลื่นล้มได้นะคะก็ระวังเนี่ยคุณพันแจ้งมานะบอกว่าเห็นแล้วเป็นห่วงแล้วก็มีเจ้าไม่ใช่คุณพันคุณเขียวแล้วก็มีเจ้าของคุณพันคุณพันเนี่ยตอนนี้ใช้เส้นถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าบอกว่าช่วงของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามุ่งหน้าแยกผ่านพิภพตอนนี้ชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ไม่มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุอะไรเข้ามาคุณโอเนี่ยใช้ถนนเจ้าคุณทหารในฝั่งขาเข้าช่วงของแยกคลังสินค้ามุ่งหน้าแยกเจ้ากรีฑารถจะชะลอเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังยังมีน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเลยเนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยสูงกว่าทางเท้าเล็กน้อยฉะนั้นรถเล็กอย่าเข้าไปเสี่ยงนะคะรถเล็กเนี่ยอย่าเข้าไปเสี่ยงนะคะตอนนี้อย่างที่บอกเลยมันยังมีอีกหลายเส้นทางนะคะที่รถเล็กเนี่ยนะคะอย่าเข้าไปหรือว่ายังมีน้ำท่วมขังซึ่งถือว่ายังสูงเนี่ยแถวลาดกระบังนะคะลาดกระบังล้มแล้วลาดกระบังล้มเกล้านะคะหลวงแพ่งฉลองกรุงนะคะเนี่ยย่านนี้เนี่ยนะคะยังถือว่ายังหนักอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของรถเล็กๆถ้าเข้าไปนี่ก็คือเสี่ยงแหละกับเครื่องจะจอดเสียหรือว่าเครื่องดับนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ให้หลีกเลี่ยงนะคะในส่วนของรถเล็กยังไม่ดีขึ้นนะโซนแถวทางด้านนี้เนี่ยค่ะแล้วก็เส้นถนนเทพรัตน์ก็จะมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งระดับน้ำเนี่ยนะคะซึ่งถือว่ายังค่อนข้างที่จะสูงก็คือประมาณช่วงกิโลเมตรที่13ประมาณ13 14ประมาณนั้นนะคะนะคะซึ่งน้ำยังสูงมากนะคะแล้วมันก็มีผลในเรื่องของการจราจรเพราะว่าคือรถก็จะต้องค่อยๆขับนะคะค่อยๆขับแล้วก็ในส่วนของรถเล็กเนี่ยก็จะใช้ได้แค่1ช่องทางขวาเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นรถเล็กนะคะแล้วคือไม่ได้อยู่ในละแวกนั้นขึ้นทางด่วนขึ้นบุรพาวิถีนะคะถ้าจะเข้ามาในเมืองให้หลีกเลี่ยงเลยให้ใช้บุรพาวิถีทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกส่วนจักรยานยนต์ก็เห็นในคลิปเนี่ยเขาก็ค่อยๆขับแบบช้ามากอรุณมากนะคะวันนั้นก็ฝากย้ำเลยเพื่อนร่วมทางนะคะคือให้นึกถึงคนอื่นๆที่เขาใช้ทางร่วมกันกับเรานะให้ระวังกันนะคะแล้วก็แถวทางด้านของบางพลีเนี่ยแถวซอยสุขาภิบาล5ทางเข้าวัดบางพลีใดก็ยังท่วมนะคะเดี๋ยวใครอยู่ตรงจุดไหนมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลย1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็ลงไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ทาง X ทาง Facebook ค่ะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube แล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 ด้วยแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมพื้นที่หลังคนร้ายก่อเหตุหลายจุดในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพร้อมขอประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ

0: ใจเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใส่อ่ำสูตรที่ตาม
4: มันประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
5: ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาคนร้ายว่าลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณร้านสีสมัยซูเปอร์สโตนริมถนนสาย43บ้านดอนยางตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นพบรถบรรทุก10ล้อจำนวน1คันเกิดเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อทองเข้าดำเนินการดับเพลิงจนสถานการณ์คลี่คลายและสามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยและในเวลาไล่เลี่ยกันคนร้ายได้เผากล้อง CCTV บริเวณ3แยกบ้านไร่และหน้าโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยางบ้านดอนยางตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจำนวนรวมทั้งหมด5ตัวทั้งนี้ได้โรยตะปูเรือใบหน้าป้อมตำรวจทางหลวงในพื้นที่หมู่2บ้านปลังตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและตรวจพิสูจน์ในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนคู่มือสุขภาพวันนี้มีการเตือนภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหลังเดินลุยน้ำเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
6: คู่มือสุขภาพ
7: กรมอนามัยแนะนำให้เช็ค7สัญญาณอันตรายหลังลุยน้ำหากใครมีอาการเข้าข่ายอย่าชะล่าใจซื้อยากินเองหรือรอดูอาการเด็ดขาดให้รีบไปพบแพทย์มีอาการดังต่อไปนี้1มีไข้หนาวสั่น2ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะน่อง3ตาแดงร่วมกับเป็นไข้หรือปวดเมื่อย4อาเจียนหรือท้องเสียมากดื่มน้ำได้น้อย5แผลบวมแดงปวดมากขึ้นหรือมีหนองตาเหลืองตัวเหลืองหรือปัสสาวะน้อยลง 7. หอบหืดซึมหรือสับสนหากมีอาการเหล่านี้ให้ไปห้องฉุกเฉินทันทีพร้อมบอกแพทย์ด้วยว่าเพิ่งลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำมาทั้งนี้อาการอาจเกิดหลังสัมผัสน้ำได้หลายวันให้สังเกตอาการ 1-2 สัปดาห์หากมีอาการให้ไปพบแพทย์เลยเพื่อความไม่ประมาทและสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อไปถึงโรงพยาบาลต้องแจ้งประวัติการลุยน้ำเพื่อให้หมอทราบทุกครั้งเพราะจะทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
5: ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันรวมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
8: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับ

0: ราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการคุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป่าเอาป่าให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้แต่เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันหมดขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เพื่อขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promotes what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดังแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: ในช่วงนี้นะคะ 10:15 ค่ะทางด้านของรฟม.นะคะรฟม.ค่ะเขาจะมีในเรื่องของการทำงานในส่วนของโครงการก่อสร้างนะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะอย่างตรงช่วงของคลองโอ่งอ่างหรือว่าคลองรอบกรุงถึงร้านรุ่งกิจทวีค่ะตรงจุดนี้เขาจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของเส้นทางการเดินรถประจำทางช่วงเชื่อมระหว่างถนนจักรวรรดิแล้วก็ถนนจักรเพชรเป็นการดำเนินงานในการก่อสร้างขาดปล่องระบายอากาศที่4ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูนราชบูรณะนะคะคือก็มีการร่วมมือกันนะระหว่างรฟม.สน.พระราชวังแล้วก็ทางสำนักงานจะสำนักการจราจรและขนส่งแล้วก็ทางขสมก.ด้วยซึ่งการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของเส้นทางการเดินรถจริงๆเขาก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่1กรกฎาคมค่ะถึง31ธันวาคมนะคะก็ในส่วนของรถประจำทางเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะผ่านนะคะไม่สามารถที่จะผ่านได้เลยนะคะตรงช่วงที่มีการปิดเบี่ยงการจราจรตรงช่วงของคลองโอ่งอ่างถึงร้านรุ่งกิจทวีนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของรถประจำทางแล้วก็รถยนต์ส่วนบุคคลก็จะไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะแต่จะเข้าออกได้เฉพาะคนซึ่งพักอาศัยแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่แล้วก็รถฉุกเฉินเท่านั้นโดยผู้สัญจรค่ะสามารถที่จะใช้เส้นทางทดแทนนะคะเส้นทางเลี่ยงสำหรับรถส่วนบุคคลที่ต้องการที่จะสัญจรจากถนนจักรวรรดิมุ่งหน้าถนนจักรเพชรให้รถส่วนบุคคลค่ะใช้ช่องทางซ้ายก่อนขึ้นสะพานพระปกเกล้านะคะไปตามถนนสะพานพุทธแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนบ้านหม้อเลี้ยวขวาที่แยกบ้านหม้อเข้าสู่ถนนพาหุรัตแล้วก็เลี้ยวขวาที่แยกพาหุรัตค่ะเข้าสู่ถนนตรีเพชรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนจักรเพชรส่วนเส้นทางของรถส่วนบุคคลที่ขึ้นมาจากสะพานพระปกเกล้านะคะก็ให้ไปตามถนนประชาธิปกแล้วไปกลับรถที่แยกบ้านแขกค่ะแล้วก็ไปตามถนนประชาธิปกแล้วก็ขึ้นสะพานพระปกเกล้าเข้าสู่ถนนจักรเพชรนะคะส่วนการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถประจำทางก็จะมีสาย53(2)-9นะคะวงกลมเทเวศสนามหลวงวนขวาเขาก็จะใช้เส้นทางเดิมไปจนถึงแยกวัดตึกเราก็จะมีการเปลี่ยนเส้นทางเดินรถค่ะตรงไปตามถนนเยาวราชแล้วก็แยกขวาไปตามถนนมหาชัยแยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุงนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนนบูรพานะคะเลี้ยวขวาไปตามถนนพาหุรัตนะคะแล้วก็ไปตามถนนตรีเพชรค่ะแล้วก็กลับเข้ามาเส้นทางเดิมนะคะส่วนการปรับเปลี่ยนที่หยุดรถประจำทางชั่วคราวก็จะมีการยกเลิกนะคะที่หยุดรถประจำทางบริเวณสำเพ็งฝั่งจักรวรรดิโดยสามารถใช้ที่หยุดรถบริเวณแยกวัดตึกทดแทนชั่วคราวค่ะแล้วก็มีการยกเลิกที่หยุดรถประจำทางตรงช่วงชัยนาเวอร์พาหุรัตนะคะโดยสามารถใช้ที่หยุดรถบริเวณแยกพาหุรัตทดแทนชั่วคราวค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0800651138080-065-1138ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทั้งทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage แล้วก็ทางไลน์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะค่ะคุณธวัชสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเจ
0: นคุณธวัชอยู่สุขาภิบาล5
1: ครับ
0: สุขาภิบาล5
1: ได้ยินเสียงคุณแม่เขาดูเขาเหนื่อยเลยนะสงสารเลยนะตอนที่คุยกับปุญญนุชเนี่ย
0: คุณบุษบง
1: แม่ไหนคุณแม่บุษบง
0: อ๋อค่ะโอ้เจอน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมหนักเลยที่บ้าน
1: เขาท่วมเยอะไหมของคุณบุษ

0: ท่วมอ่ะ
1: ท่วมเยอะค่ะถนนในชั้นในหมู่บ้านนักกีฬา
0: เขาอยู่แถวนั้นหรอ
1: ใช่ต้องให้กำลังใจเลยคุณโซนแถวนั้นเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ดูหนัก
0: ดูน้ำเสียงแกแล้วรู้เลยอ่ะว่าแกแบบแกเหนื่อย
1: ๆนี่คือตัวแทนค่ะตัวแทนของผู้ประสบภัยเลยก็ว่าได้ค่ะ
0: ก็ยังให้กำลังใจ
1: ค
0: ุณบุษบงแก
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้มาจากดอนเมืองนะน้องปุญญนุช
1: ค่ะ
0: ก็วิ่งเส้นที่ลัดออกมาออกเทพรักอ่ะก็ยังเห็นรถคันที่ไฟไหม้ยังจอดอยู่เลย
1: อ๋อเขายังไม่ได้เคลื่อนย้ายเหรอคะ
0: ยัง
1: ค่ะ
0: เขาจอดอยู่คันเดียวเลยนะตอนนี้เขาคันอื่นเขาไม่จอดแล้วตรงที่ไฟไหม้นั่นแหละ
1: ตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมที่ไฟไหม้รถ
0: ใช่แล้วเขาจอดในลักษณะนั่งเขาหันทิศทางด้วยนะเขาทำไมจอดอย่างนั้นก็ไม่รู้พอรถที่มาจะมองเห็นหน้าก่อนไม่เห็นท้ายไงนั่นตั้งแต่ย้อนหลังไปข้ามมาสะพานมาพอลงทางเทพรัตน์เนี่ยน้ำท่วมเลยนะตรงนั้นยังท่วมอยู่นะ
1: ยังท่วมอยู่เหรอคะ
0: ใช่น้ำยังท่วมอยู
1: ่ค่ะ
0: อยู่ประมาณขอบฟุตบาทเลยเนา
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็ขับมาเรื่อยๆก็ตรงยูเทิร์นก็ยังน้ำท่วมอยู่ทุกยูเทิร์นเลย
1: ค่ะ
0: ทั้งสองฝั่งเลย
1: ม
0: าถึงทางที่จะสิ้นสุดของเทพรัตน์ที่จะเลี้ยวเข้าไปสายไหมเนี่ยตรงยูเทิร์นก็ท่วมสองฝั่งเลยที่จะไปขึ้นทางด่วนน่
1: ะ
0: แล้วตรงหน้าทางด่วนก็น้ำท่วมที่ขึ้นเน
1: ี่ยอ๋อช่วงเจอทางขึ้นค่ะทางขึ้นทางลงเลยใช่ไหมคุณธวัชตรงนั้นน่ะ
0: ทางลงไม่ท่วม
1: แล้วไม่ท่วมแล้วใช่ไหมฮะค่ะ
0: ใช่ใช่มาเช้านี่ลงไปน้ำแห้งแล้วแต
1: ่
0: ทางขึ้นเนี่ยต้องขวาสุดเลยเพราะขวาสุดเนี่ยมันจะเป็นช่องอินทิพัททั้ง3ช่องเลยก็ยังพอไปได้อยู่แต่ช่องซ้ายเนี่ยช่องเงินสดเนี่ยรถเล็กไม่สามารถผ่านได้เลยนะ
1: ค่ะ
0: ผ่านไปแต่ถ้าจะไปก็ไปได้นะแต่ต้องเบาสุดเลยค่อยๆแต่ต้องเตียงอ่ะแต่คนเท่าที่จะมีธุระมีอะไรก็น่าจะไปได้อยู
1: ่ค่ะ
0: แต่คนไม่มีธุระก็อย่าเข้า
1: ค่ะเนื่องจากว่าในซอยต่างๆนี่หนักนะคะทางด้านนั้นน่าจะหนัก
0: ใช่ที่บริษัทน้ำบึ้งจะลดเองนั่นน่ะ
1: อ๋อบ้านอยู่ย่านนี้เหรอคะของคุณธวั
0: ชใช่ของผมอยู่ตรงข้ามกับเมกะบางนาแหละ
1: อ๋อเทนเทพครับ
0: ซอยโลตัสกับซอยข้างนึงก็จะเป็นซอยรามคำแหง2
1: ค่ะ
0: โอ้นั่นน่ะแค่เข้าเลยอ่ะครับเข้าบ้านหมดเลยแถวนั้น
1: เพราะแถวพวกโกดังสินค้าหรืออะไรเนี่ยแถวด้านนู้นนี่น่าจะมีผลกระทบน่าจะหนัก
0: โดน
1: น่าจะโดนนะ
0: เพราะว่าน้ำมันมากลางคืนคุณจรุดไม่มีใครเอาทันเลยอ่
1: ะ
0: เพราะว่านอนกันอยู่พักผ่อนกันทั้งนั้นเลยดีวันนั้นน่ะผมมาเข้าไปส่งนายเขาตอนกลางคืนเขาเอจใจเขาเลยเดินไปดูเขาเลยทันบริษัทสิงคโปร์ไม่เสียหายพอดีถ้าไม่กลับหรือวันนั้นน่ะมันสุกอะเรียบร้อยเหมือนกัน
1: ไม่รอดเหมือนกันใช่ไหมคือเก็บของไม่ทันค่ะ
0: ก็เอาไม่ทันนะเพราะว่ามันมาคืนน่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยขนาดรายงานเนี่ยผมขึ้นมาจนถึงทางลงพัฒนาการแล้วรถก็ยังคล่องตัวดีวันนี
1: ้ค่ะ
0: ก็เป้าหมายก็คือตรงบางแก้วนั่นแหละตรงรามคำแหง2กลับเข้าไปออฟฟิศ
1: รามคำแหง2บางแก้วอ๋อ
0: ใช่
1: ค่ะค่ะ
0: วิ่งยาวไปเลยลงอีก20บาท
1: ขึ้นทางด่วนดีกว่าช่วงนี้ค่ะ
0: ช่วงนี้แต่ช่วงที่ทางด่วนเปิดปีก็ไม่ได้ขึ้นเลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรจะต้องไปทำงานก็ไม่ได้น้ำก็ท่วมไม่รู้จะไปยังไง
1: เข้าใจค่ะค่ะอย่างนี้นี่คุณธวัชได้แปลว่าพวกคลังสินค้าโกดังเก็บสินค้านี่แถวลาดกระบังแถวทางด้านนู้นนี่น่าจะมีผลกระทบหนักเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่เห็นเขาบอกมิดเลยแถวนั้น
1: โอ้ค่ะ
0: แล้ววันก่อนดูข่าวของที่แฟดการเกียร์หักนะตรงคลองจันทร์โอ้โห
1: หนัก
0: ปีนี้มาทั้งมาทางนี้ฝั่งนี้น
1: ะ
0: ฝั่งโน้นไม่ไปเลย
1: เดี๋ยวต้องติดตามดูเรื่องของน้ำเหนือน้ำเหนือด้วย
0: เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ
1: ค่ะ
0: ไปผ่านไปด้วยกันด้วยดีต
1: ู
0: ้ตู้เขาบอกไป
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณธวัช
0: สวัสดีครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากที่คิดเห็นที่แถวเคหะล่มเกล้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่คือหนักมากๆแล้วเห็นแบบคือน้ำมันดำแล้วอะนะคะมันหลายวันนะที่ใช้อยู่แล้วอย่างพวกรถต่างๆนะคะที่คือแบบจมน้ำนะคะโอ้โหไม่คือต้องบอกเลยนะความเสียหายครั้งนี้นี่หนักนะให้กำลังใจส่งกำลังใจกันมากๆอีกจุดหนึ่งนะคะที่คงต้องบอกย้ำกันเลยสำหรับเส้นทางทางด้านของแถวอนุสรณ์สถานค่ะย่านพหลโยธินนะคะซึ่งจุดนี้นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่รถเล็กเนี่ยจะต้องเลี่ยงเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเรียนจะพยายามจะดูนะว่าล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงคือเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยโซนแถวทางด้านนี้เนี่ยก็คือจะใช้ได้เฉพาะเพียงแค่แบบเลนขวานะคะคือต้องเกาะเลนขวาเท่านั้นนะณเวลานี้ตอนนี้ก็ไม่ต่างกันค่ะในช่วงนี้ไปที่สายของทางด้านของผอ.แขวงทางหลวงกาญจนบุรีกันก่อนนะคะผอ.พรชัยศิลารมค่ะผอ.คะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณยศคร
1: ับ ผอ.ไปอยู่กาญจนบุรีนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่าสุดสถานการณ์ค่ะผอ.
2: ครับผมก็ต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่พายุฝนเริ่มมาเข้าทางกาญจนบุรีนะครับก็ในภาพรวมต้องใช้คำว่าวันนี้เราเจอปริมาณน้ำเนี่ยถ้าผมฟังจะเข้าเป็นแต่จังหวัดนะครับก็คือปริมาณน้ำที่มาก
1: เพิ่มมากขึ้น
2: ที่สุดละเท่าที่เคยเห็นนะครับ
1: คร
2: ับผมก็จะมีทั้งพอฝนตกสะสมในพื้นที่ด้านบนเนี่ยยาวนานด้วยนะครับก็มีน้ำท่วมไล่มั้งแต่ด้านบนน้ำท่วมถนนที่แบบน้ำหลากผ่านข
1: ้
2: ามผ่านก็จะมีอยู่หลายจุดด้วยกันจากนั้นมาช่วงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยฝนเริ่มหยุดแล้วนะครับอย่างในเมืองเนี่ยไม่มีฝนแล้วนะครับน้ำจากด้านบนเริ่มไหลลงมาสะสมที่ว่าเขื่อนแม่กลองต้องปล่อยน้ำด้วยนะครับแต่นี้ด้านบนของเขื่อนแม่กลองเองเนี่ยทางเขื่อนอื่นๆล้วนน้ำสะสมอื่นก็เริ่มสะสมลงมาเยอะ
1: ค่ะ
2: ถนนเส้นทางที่อยู่ตรงด้านกลางตรงแถวด้านเมืองเนี่ยก็จะเริ่มมีน้ำท่วมสูงขึ้นมาบ้างนะครับเหมือนก็ค่อยไล่ลงมานะครับผม
1: คร
2: ับก็จะมีอยู่ประมาณแบบสักของเราเองสัก23จุดย่อยๆนะครับ
1: คร
2: ับ
1: ยังผ่านได้บ้างไหมหรือว่าไม่ผ่าน
2: อาจจะขออนุญาตแจกแจงนิดนึงว่า
1: ได้ค่ะ
2: ว่าบางทีตรงไหนนะเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีเป็นเส้นทางที่บางทีเป็นนักท่องเที่ยวผู้เดินทางมาหาเรานะครับอย่างผมยกตัวอย่างสายทางแรกเนี่ยท่านจะขึ้นไปเที่ยวศรีสวัสดิ์เนี่ยนะครับอย่างกรณีบนศรีสวัสดิ์เนี่ยเราจะมีน้ำท่วมขังไหลทางเนี่ยเป็นบางช่วงนะครับโดยเฉพาะบริเวณเขื่อนท่าทุ่งนาเนี่ยเรามีอยู่จุดนึงแต่น้ำสูงประมาณสัก15เซน
1: 15เซน
2: ดังนั้นเนี่ยการจราจรยังผ่านได้ครับเรามีตั้งป้ายเตือนก
1: ็
2: คือว่าไม่ถึงกับตัดขาดนะครับท่านยังสามารถเดินทางได้แต่ถ้าเห็นป้ายเตือนน้ำท่วมเนี่ยยังไงชะลอความเร็วนิดนึงบางทีอาจจะมีน้ำขังสะสมอยู่บนผิวจราจรอันนี้ด้านศรีสวัสดิ
1: ์
2: จากนั้นไปด้านไซโยกขึ้นทองผาภูมิเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำที่ไหลข้ามถนนนะครับเขาก็จะเหมือนบ่าข้ามถนนจากด้านไปด้านนี
1: ้
2: ตอนนี้ปริมาณน้ำลดลงเหลือสูงแค่ประมาณสัก15เซนก
1: ็
2: คือผ่านได้เช่นกันนะครับ
1: อย่าง
2: กรณีเมื่อวานเนี่ยเราอาจจะต้องให้เลี่ยงหลบเส้นทางเพราะน้ำหลากแรงมากๆเนี่ยเราห่วงรถเล็กนะครับตอนนี้เริ่มผ่านได้แต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังตอนช่วงที่ผ่านนะครับพอลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะมีทางผมใช้ว่าเป็นถนนเส้น3229นะครับเป็นบ้านเก่าหรือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อยเนี่ยอ
1: ัน
2: นี้ตัดขาดเรามีหนึ่งสายทางตอนนี
1: ้
2: นะครับเส้นนี้ขาดอยู
1: ่
2: เราปิดการจราจรแต่ตรงจุดที่เราปิดเนี่ยก็มีเราบูรณาการกับทางฝ่ายปกครองทางพื้นที่นะครับเป็นเจ้าที่แนะนำอยู่ต้นทางปลายทางเพ
1: ื่
2: อจะได้หลบเลี่ยงกันได้นะคร
1: ับ ค่ะค่ะแต่ว่าจริงๆ
2: ว่าในช่วง
1: โอเคค่ะแต่ถ้าดูแนวโน้มนี่มันน่าจะระดับน้ำมันน่าจะสูงไหมคะหรือมันจะลดลงว่าต้องมีการปล่อยน้ำมาอีกไหมคะ
2: ถ้าเกิดทางด้านบนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไซโยกของภูมิศรีสวัสดิ์ระดับน้ำน่าต่อไปน่าจะลดลงถ้าด้วยปริมาณน้ำฝนที่ไม่มีแล้วนะครับพวกนี้จะเป็นน้ำที่ไหลจากภูเขามานะครับแต่ส่วนด้านล่างเนี่ยด้านล่างก็เป็นน้ำสะสมที่จากด้านบนที่ไหลลงมาแล้วก็จากเขื่อนด้วยเนี่ยผมคิดว่าด้วยอัตราการปล่อยน้ำที่เขาปล่อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำที่ตัดออกมาพอเห็นภาพดูน่าจะนิ่งๆไม่น่า เรียกถ้าสูงกว่านี้ก็อีกประมาณ 5-10 เซนแค่นั้นนะครับน่าจะอยู่ช่วงนิ่งๆแล้วก็จะไปกองสะสมอยู่ร้อยเขื่อนแม่กองระบายนะครับแต่เขื่อนแม่กองก็คงระบายด้วยอาการนี้แหละที่เพราะข้างล่างก็จะมีผลกระทบ
1: คร
2: ับไม่น่าหนาไปกว่านี้ครับผู้ชายกับ
1: ค่ะก็น่าจะอยู่ในระดับทรงๆค่อนไปทางน้อยลง
2: ครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นเอาจริงการจราจรของเราบนเส้นทางโครงข่ายสายหลักเนี่ยวันนี้เองอาจจะมีน้ำขังบ้างแต่เราดูป้ายเตือนย
1: ัง
2: ผ่านได้ผมมีขาดมีตัดขาดไม่ผ่านอยู่แค่เส้นทางเดียวนะสำหรับโครงข่ายทางหลวงเรา
1: แต่ว่าถ้าอย่างเส้นทางที่ตัดขาดเนี่ยมันมีทางอื่นที่จะเลี้ยงได้ใช่ไหมฮะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่
2: สะพานเมื่อสักครู่ที่น้ำเขาน้ำเขาสูงท่วมราวสะพานเลยนะครับเรามีเจ้าที่ประจำอยู่ตรงจุดที่จะปิดถนนแล้วก็จะแนะนำเส้นทางครับว่าให้เลยไปแล้วไปข้ามสะพานอีกตัวนึงที่ตรงไหนอย่างไรจะมีอยู่ครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วควรช่วงนี้ควรต้องงดการท่องเที่ยวไปก่อนดีกว่าไหมคะพอให้มันดูซาซาไปก่อน
2: คือถ้าเกิดหลีกเลี่ยงหรือหยุดชะลอได้เนี่ยอันนี้ก็แนะนำว่าชะลอก่อนแต่บางท่านแบบโอ้ไม่ได้นะตั้งใจผมก็ไม่อยากให้เสียบรรยากาศนะครับก็มันเส้นทางทางสายหลักนะทางสายหลักเรายังมั่นใจว่ายังให้บริการได
1: ้
2: แต่ว่าชะลอไปก่อนนะก็โอเคครับผม
1: แต่มีการเตรียมรับมืออะไรไว้ไหมคะเผื่อว่ามันอาจจะมีน้ำที่มันสูงขึ้นมากกว่านี้เนี่ยค่ะ
2: ครับมีครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือทางจังหวัดกาญจนบุรีเองนะทางผู้ว่ารองผู้ว่าเนี่ยก็ลงมาตรวจพื้นที่ตลอดแล้วก็มีการบูรณาการวางแผนในแต่ละจุดกันไว้นะครับเราเองกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างบางจุดที่เราเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยก็ได้มีการเหมือนก็ได้ซักซ้อมแล้วว่าเรารู้แล้วว่าน้ำมาจากทางไหนแล้วเราจะปิดเบี่ยงหรือป้องกันอย่างไรนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราพยายามประคองคือหนึ่งน้ำที่ต้องข้ามถนนเนี่ยเราจะไม่ให้สูงจนรถผ่านไม่ได้ตอนนี้บางจุดที่รถผ่านไม่ได้จริงๆนะครับผ่านไม่ได้จริงเนี่ยอันนี้เราก็เตรียมมันมีเส้นทางลำเส้นทางสายรองพระประดุจชนเนี่ยก็มีแล้วนะครับก็เราคิดว่ามีแผนสำรองรอทับไปครับ
1: แต่ว่ายังไงถ้ายังไงก็อย่างที่บอกอะชะลอก่อนดีกว่าในช่วงนี
2: ้ใช่ครับ
1: แต่ยังมีฝนอยู่ไหมคะในพื้นที่ค่ะพ
2: อฝนน้อยลงแล้วครับโดยเฉพาะอย่างเมืองเองเนี่ยอย่างเมืองอย่างวันนี้ฟ้าใสเลยคือ
1: ฝนเ
2: น
1: ี่ย
2: ตกน้อยลงแล้วครับ
1: ค่ะเพราะนั้นก็เอาไปว่าแนวโน้มดูสถานการณ์ณเวลานี้ในชั่วโมงนี้มันยังถือว่ายังอยู่ในระดับที่โอเคอยู่
2: ใช่ครับใช่ก็แต่ว่าก็ไม่นับลิฟต์ก็พี่ประชาชนที่เขาอยู่ริมน้ำ
1: อันนี้
2: ก
1: ็อันนั้นหนักเลย
2: น้ำแต่ก็เท่าสูงล้นตลิ่ง
1: เห็นเวลาที่เขามีคนแชร์ภาพแชร์คลิปกันนี่อย่างตรงทางรถไฟตรงเขาเรียกว่าทางรถไฟสายมรณะใช่ไหมโอ้น้ำสูงมากเลยนะคะผอ.
2: ใช่ครับสูงขึ้นมากแล้วก็กลายว่าบ้านเรือนหรือว่ารีสอร์ทที่อยู่ที่ล่างๆที่เป็นท่องเที่ยวก็อันนี้ก็จะ
1: เสียหาย
2: นะ
1: คร
2: ับผม
1: ใช่แล้วเห็น
2: น้ำค่อนข้างแรงนะครับน้ำค่อนข้างแรงแม้กระทั่งอย่างช่วงนี้เรามีบางเคสที
1: ่
2: อย่างแพร่ก็จะมีอาจจะหลุดไหลบ้างนะครับ
1: ค่ะคือเห็นเมื่อคืนเมื่อตอนช่วงเช้ามืดที่เห็นเป็นแพพุ่งชนประตูระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองโอ้โหนี่มาเป็นแพขนาดใหญ่ไม่ใช่แพเล็กๆด้วยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ก็มีตอนนี้มีสักเคส2เคสที่แบบก็จะหลุดมาบ้าง นะครับ
1: ใน
2: ทางจังหวัดเองก็ดูโดยเฉพาะทางท่านเจ้าท่าของที่การก
1: ็
2: ท่านพยายามจะไล่ตรวจสอบกันอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ในทุกส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีก็พร้อมแล้วก็ช่วยกันไล่ดูในทุกส่วนอยู
1: ่แปลว่ามีแผนในเรื่องของการเตรียมรับมือเอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะผ
2: อ.
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมาก
1: ค่ะคืออย่างเมื่อคืนเนี่ยนะคะตอนช่วงมาสักเกือบเที่ยงคืนเชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วล่ะในโซเชียลไปดูได้ใน S แล้วก็ทาง Facebook ของทาง JS Roy Radio มันเป็นแพร้านอาหารนะแล้วก็กระชังปลานะคะที่อยู่ติดแม่น้ำแม่กลองติดเขื่อนแม่กลองนะคะปรากฏว่าคือมันไหลมาตามน้ำอ่ะนะคะมันไหลมาตามน้ำแล้วมันก็ไปชนเข้ากับตรงช่วงของ ประตูอะค่ะนะคะต้องบอกเป็นบริเวณประตูระบายน้ำนะคะซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยเขามีการเคลื่อนย้ายออกไปนะแล้วนะคะโดยส่วนหนึ่งมันก็ยังอาจจะมีเป็นชิ้นส่วนอะไรที่ยังติดอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าเมื่อตอนช่วง6 โมงเช้า6:20 นนี้ก็มีแพเล็กอีก1 ลำหลุดมาตามแม่น้ำแม่กลองก่อนที่จะพุ่งชนประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองนะคะด้วยความแรงของน้ำอันนี้คืออีกเคสนึงนะนี่คือเคสเมื่อตอนช่วงเช้า6 นาฬิกาบอกว่าอันนั้นก็ทำให้น้ำมันวนมันดูดทำให้แพเนี่ยพังเสียหายทั้งหลังแล้วไม่ใช่แพเล็กนะแพใหญ่เลยนะคะที่ไหลมาแล้วมันมาติดอยู่ตรงทางของประตูระบายน้ำติดตามสถานการณ์กันค่ะคุณบัญชาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คุณบัญชาชัยเส้นวงแหวนตะวันตกนะคะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะ
3: กิโลเมตรที่67ครับคุณปุญญาโน
1: ท์ค่ะ
3: ทีนี้จุดสังเกตเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามศูนย์กระจายสินค้าโลตัส
1: คร
3: ับจะเป็นอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกเป็นรถพ่วงอะนะครับ2คันชนกันทีนี้เนี่ยก็จะมีกระบะด้วยอีกคันหนึ่งทั้งหมดเป็น3ครับทีนี้กระบะเนี่ยเสียหายหนักเลยครับ
1: แปลว่าน่าจะมีคนเจ็บใช่ไหมคะ
3: ผมสงสัย
1: ถ้าดูจากสภาพ
3: เดิมที่ขับรถผ่านมาไม่เห็นครับ
1: ไม่เห็น
3: ใช่ทีนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับ
1: เป็นฝั่งขาออก
3: ใช่ครับ
1: ช่วงกิโลเมตรที่67เองก็ได้เป็น3โคก
3: ใช่ก่อนถึงต่างระดับ3โคกครับ
1: ค่ะประสานเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะ
3: ครับทีนี้เนี่ยคนที่ใช้แผนที่การจราจรอาจจะมองไม่เห็นว่าตรงนี้มีจุดรถติดเพราะว่ามันจะเป็นมีปิดถนนด้วยนะฮะ
1: ที่
3: ว
1: ่ากำลังทำมอเตอร์เวย์กันอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ยังไง
1: ต้องขยายต้องขยายท้ายแถวยาวมากพอขยายถึงปุ๊บนี่โอ้โหกี่กิโลเมตรแล้วล่ะเนี่ยจากอุบัติเหตุ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะ
3: น่าจะเพิ่งเกิดได้ไม่นานครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหลืออยู่กี่ช่องจราจรคะตรงนั้นเนี่ยคุณบัญชา
3: ช่องเดียวเลยครับ
1: ช่องเดียว
3: ครับ
1: คือใช้ได้แค่คู่ขนานอย่างเดียว
3: ใช่คือตรงนี้จะเป็นแค่คู่ขนานวิ่งได้อย่างเดียวเพราะว่าทางหลักยังทำตัวมอเตอร์เวย์จนไปครับแล้วก็พอเป็นคู่ขนานก็จะเหลืออยู่ช่องซ้ายช่องเดียวที่จะผ่านได้
1: นี่ไงท้ายแถวถึงได้ยาวเร็ว
3: ครับ
1: มันต้องใช้ระยะเวลาด้วยนะเนี่ยในเรื่องของการเคลื่อนย้ายถ้าฟังที่บอกมาเดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ
3: ครับรถกระบะต้องใช้รถเคลื่อนย้ายครับ
1: คันไหนอยู่คันหลังสุด
3: กระบะจะเป็นคันแรก
1: อ๋อคันแรก
3: ใช่ครับแล้วก็จะด้านหลังก็จะเป็นรถพ่วงนี่ก็คือเหมือนกับว่ากำลังหักเลี้ยวหักเลี้ยวค่อนข้างเหมือนกับเป็นตัววีเลยฮะ
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: แปลว่ารถบรรทุกอยู่หลังสุดเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่รถบรรทุก2คันอยู่หลังด้านหลังกระบะ
1: นะครับอันนี้เหมือนเบรกไม่ทันเบรกเสียหรือเปล่า
3: ใช่ใช่แล้วก็รถพ่วงคันหลังที่มาชนอีกคันนึงก็คือก็จะเบรกไม่ทันแล้วก็จะแถไปโดนแบรีเออร์ด้านขวาครับ
1: โอ
3: ้ครับ
1: เท่ากับว่าก่อนหน้านี้มันน่าจะโล่งอันเนี้ยก็เลยตามกันมาเพราะถ้าว่าตามมาแบบช้าๆไม่น่าจะอยู่ในสภาพแบบนั้น
3: ใช่
1: ค่ะโอ้เดี๋ยวเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ได้ได้ได้เลยมาไม่มีปัญหาอะไรนะคะคุณบัญชา
3: ใช่ครับ
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือแป๊บๆเนี่ยท้ายแถวยาวมากตอนนี้น่าจะมาทั้ง2กิโลเมตรแล้วอะเพราะมันเหลือแค่เลนเดียวด้วยนะคะเป็นเส้นวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกคือต้องขยายนะคะถ้าไม่ขยายจะมองไม่เห็นเลยว่าเนี่ยตอนนี้กำลังมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเพราะมันเป็นอยู่แนวเดียวกับที่เขามีการปิดถนนเพื่อทำการปรับปรุงในเรื่องของการทำถนนอยู่ด้วยนะคะแต่พอขยายปุ๊บโอ้โหติดยาวใครตามหลังคุณบัญชามามีเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุเส้นวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกช่วงประมาณกิโลเมตรที่67นะคะช่วงก่อนถึงต่างระดับปทุมเสนาประมาณสัก2กิโลเมตรค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: แค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ทางศูนย์อำนวยการ ขออภัยค่ะศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองนะคะเขาก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์กันตลอดเวลาในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยนะคะจากเขื่อนอย่างล่าสุดนะคะเมื่อ7นาทีที่แล้วเนี่ยมีการอัปเดตว่าเมื่อตอนช่วง10นาฬิกาค่ะ มีการระบายน้ำท้ายเขื่อนรวม 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็บริเวณตลิ่งขอให้ยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะคะขอให้ยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่มีการสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่เขามีการอัปเดตกันนะคะตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าละเช้าตอนช่วง8นาฬิกา8นาฬิกานี่ก็มีการระบายน้ำที่มีการอัปเดตบอกว่าเมื่อตอนช่วง8นาฬิกาเนี่ยระบายน้ำท้ายเขื่อนรวม 2,154 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เมื่อตอนช่วง10นาฬิกานะคะในช่วง10นาฬิกานี้ก็มีการระบายน้ำระบายท้ายเขื่อนรวม 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็มีการระบายน้ำซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะติดตามในส่วนของสถานการณ์น้ำนะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้ามานะอย่างช่วง6นาฬิกาเนี่ยเขามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,142 แปลว่าสูงขึ้นโดยตลอดทุกชั่วโมงในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางพันตำรวจเอกอดิเรกโพธิปันผู้กำกับสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้กำกับคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะท่านผู้กำกับเห็นบอกว่าเส้นรังสิตนครนายกใช่ไหมคะที่มีรถชาวบ้านมาจอดเราก็เลยทำให้มีปัญหาการจราจรติดขัด
1: ครับผมคืออย่างนี้ครับ
0: ค่ะ
1: เดิมเนี่ยฮะในส่วนของเส้นรังสิตนครนายกอะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็ติดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับก็มีประชาชนเอารถมาจอดตรงไหลทางแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นทางด่วนตรงคลองหนึ่งนะฮ
0: ะ
1: เป็นสองเลนนะครับปกติเนี่ยตรงนั้นจะเป็นสี่เลนนะครับก็เลยทำให้บีบเหลือสองเลนนะครับแล้วก็ผนวกกับที่มันมีข้างทางมีน้ำท่วมขังด้วยนะครับเลยทำให้การจราจรตรงนั้นเป็นอัมพาตเนื่องจากจ
0: ุ
1: ดกลับรถ
0: ครับ
1: เนื่องจากจุดกลับรถใต้สะพานเนี่ยตั้งแต่หน้าเปาโลคลอง2คลอง3นะครับจะต้องกลับได้แต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากน้ำท่วมสูงเราก็เลยต้องปิดเพราะมันรอดอุโมงค์ไม่ได้นะครับก็เลยทำให้มันต้องยูเทิร์นตรงเส้นทางหลักพอยูเทิร์นเส้นทางหลักไม่ได้ มันก็เลยกลายเป็นว่างูกินหางนะครับทั้งขาเข้าขาออกเส้นรังสิตนครนายกเนี่ยเลยทำให้ท้ายแถวเนี่ยจากขาเข้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณคลองเจ็ดคลองแปดแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ขาเข้าเนี่ยก็น่าจะแยกบรรพูนแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรผมประสานงานผมอยู่หน้างานตั้งแต่หกโมงเช้าม
0: ัน
1: ก็แกะไม่ออกนะครับเพราะว่ามันมีชาวบ้านที
0: ่
1: เอารถมาจอดใช่ครับแล้วก็ทีนี้อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับถ้ารถใครที่จอดแถวคลองหนึ่งคลองสองคลองสามเนี่ยถ
0: ้
1: าหารถตัวเองไม่เจอนะครับเดี๋ยวยังไงให้ไปติดต่อให้ไปดูตรงไอ้ลานดินของฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับซ
0: ึ่
1: งผมให้คู่สายเนี่ยยกรถไปที่นู่นไม่อย่างนั้นก็คงผมก็โดนด่ายาวอะครับ
0: เพราะมันมีผลกระทบกับในเรื่องของการจราจรอ๋อแปลว่าอย่างตอนนี้3 4 6ใช่ไหมคะก็มีผลกระทบ3 4 5ก็คือมันพันมาจากทางด้านของรังสิตนครนายก
1: ถูกต้องครับซึ่งสายเรียบคลองรังสิตเนี่ยซึ่งรถเล็กเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผ่าน
0: มัน
1: ผ่านลำบากดีกว่า
0: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยก็เลยต้องมาใช้เส้นรังสิตนครนายกนะครับแล้วก็ฝั่งทางคูคตนะครับก
0: ็
1: จะขยับมาใช้เส้นทางหนึ่งรังสิตนครนายกเนื่องจากทางฝั่งคูคตเนี่ยมันก็มีน้ำท่วมเขาก็ติดเรียงมาใช้เส้นนี้ครับ
0: โอ้ค่ะคือถ้าเกิดว่าตอนนี
1: ้รับอะไรพวกนั้นนะครับ
0: ก็มาหลักสิทธิ์นครนายกกันทั้งหมดเลย
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับตอนนี้ก็ทางสภ.ก็ไม่ใช่นิ่งนอนใจครับผมทั้งจราจรแล้วก็ผมใช้มาช่วยกันโบกรถทั้งหมดนะครับ
0: เพราะว่าอย่างตอนแรกที่ว่าคือตอนแรกนึกว่ารังสิตนครนายกที่เป็นเส้นหลักท่วมเพราะเห็นว่ารถติดหนักมากแต่ไม่ใช่ใช่ไหมคือจะติดที่จะมีน้ำท่วมก็คือเส้นเลียบคลองแต่ว่าที่รังสิตนครเนี่ยเพราะว่ามันมีรถไปจอดเอาไว้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับตรงรังสิตนครนายกที่มันมีปัญหามันก็จะมีปัญหาตรงแค่ตรงหัวโค้งตรงฟิวเจอร์พาร์คประตู4ครับแต่รถมันก็สามารถที่จะผ่านไปได้ครับแต่ทีนี้เนี่ยพอรถมันจะยูเทิร์นตรงคลอง1เนี่ยมันยูเทิร์นไม่ได
0: ้
1: คร
0: ับ
1: มันก็เลยกลายเป็นงูกินหางกันนะครับ
0: โอ้โหเราดูแนวโน้มแล้วมันยังไงคะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยนะท่านผู้กับค่ะ
1: ครับก็ผมว่าทั้งวันนะครับวันนี้ครับ
0: ค่ะแนะนำ
1: ก็พยายามแกะออกอยู่ก็ถ้าประชาชนได้รับฟังนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับถ้าจากคลองหลวงนี่ก็อยากให้ขึ้นทางด่วนเลยตั้งแต่คลองหลวงฝั่งคลองหลวงนะครับแต่กรุงเทพนะฮะขึ้นมาเลยไม่งั้นก็จะมาติดตรงนี้นะครับ
0: คือหมายถึงว่าขึ้นไปใช้บนโทเว
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องโทเวโทเวเฮ้ยเพราะว่าจริงๆคนก็เลี่ยงตรงเส้นพหลโยธินเลี่ยงที่ว่าลำลูกกาตรงนั้นโอ้มันหนักมากมันน้ำมันสูงมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ย
1: คือ
0: หรือมันลด
1: น้ำเดิมมันก็จะสูงขึ้นเป็นนิดนึงครับแต่ทีนี้เนี่ยมันด้วยที่บางอย่างรถไม่กล้าไปด้วยรถเล็กอะไรเงี้ยฮะเขาก็เลยต้องมาใช้เส้นรังสิตนครนายกมันก็เลยพันกันทั้งหมด
0: ค่ะท่านผู้กับแล้วในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถทั้งหมดอ่ะที่จอดขวางการจราจรอยู่เนี่ยคาดว่าใช้เวลานานไหมถ้าจะแบบเอาทั้งหมดไปอยู่ตรงฟิวเจอร์ค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับก็ของผมในส่วนของคู่สายเนี่ยมันมีแค่2คันก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดอะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเอาไปไว้ที่ฟิวเจอร์มันก็จะเป็นแบบกว่าจะมาได้อีกมันก็ต้องวนรถติดอีกอะไรหลายอย่างใช่ครับก็พยายาม
0: ค่ะทั้งหมดประมาณกี่คันได้ที่เขาจอดอยู่บนถนนเนี่ยค่ะท่านผู้กำ
1: กับเฉพาะตรงนั้นก็เกือบ20คันแล้วฮะทีนี้เนี่ยก็พยายามหาเบอร์ติดต่อให้เจ้าของมาขยับรถซึ่งก็เข้าใจฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็
0: น
1: อย
0: ู่
1: ในคลอง1 2 3เท่านั้นนะครับที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม
0: ค่ะน้ำท่วมเราออกมาไม่ได้เพราะนั้นจุดที่ปลอดภัยที่สุดก็คือบนถนนแต่พอบนถนนปุ๊บวันนี้เป็นวันทำงานก็มันก็เลยมีผลกระทบในเรื่องของการจราจร
1: ใช่ครับคือในส่วนของจราจรสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับว่าให้ไปจอดที่ฟิวเจอร์แต่ทีนี้เนี่ยคือพอตำรวจไม่ได้ยืนตรงเส้นรังสิตนครนายกเนี่ยพอดึกๆก็จะมีคนแอบมาจอดแถว2แถว3นะครับพอมันมาแถว2แถว3เสร็จเนี่ยมันก็ทำให้กีดขวางการจราจร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ครับโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงเนี่ยท่านผู้กำกับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้เป็นระยะเลยค่ะนะคะ
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวยังไงทางรบกวนทางชสร้อยนะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์
0: ได้ได้เลยได้ค่ะ
1: ในส่วนจุดนี้หนักหนาจริงๆครับ
0: ค่ะด้วยความยินดีถ้าอย่างเนี้ยคาดว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงไหมคะกว่าจะผ่านมาจาก3 4 5 3 4 6มาเข้ารังสิตนครนายกแล้วผ่านตรงจุดที่รถติดมากๆไปเนี่ยค่ะ
1: ผมว่าต้องมี2ชั่วโมงครับ
0: 2ชั่วโมง
1: โอ้อ่ะเวลามันทันกันหมดอะครับ
0: ค่ะพอถ้าจะให้เขาเลี้ยวออกไปใช้เส้นพหลโยธินเขาก็ไม่ต้องไปเจอน้ำท่วมไอ้ตรงช่วงแถวสนามทูปเตมีตรงแถวอนุสรณ์สถานตรงจุดนั้น
1: ก็ไม่ไปครับ
0: ก็ไม่ไป
1: เพราะตรงนั้นก็ท่วมใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ต้องมาเข้ารังสิตนครนายกอย่างเดียวเพื่อจะมาขึ้นวงแหวนตะวันออก
1: ใช่ครับ
0: ทำไม่แต่ทางวัดธรรมกายไปได้แต่คนละพื้นที่กับของทางสวัสดิ์ของท่านผู้กำกับแล้วใช่ไหมคะคลองหลวง
1: ใช่ครับเป็นของคลองหลวงครับ
0: แต่แถวนั้นก็น่าจะท่วมเหมือนกันนะคะดูแล้วเพราะฉะนั้นก็รังสิตนครนายกในหลักที่
1: เยอะครับของผมท่วมไม่เยอะแต่ว่าพอรถทางฝั่ง
0: ค
1: ูคตลำลูกกามาแห่มาใช้ทางนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้มันการจราจรมันเลยปกติมันก็ติดอยู่แล้วอ่ะช่วงเช้าม
0: ันเป็นที่พึ่งค่ะตอนนี้รังสิตนครนายกเป็นที่พึ่งแล้วค่ะท่านผู้กับไม่รู้จะไปทางไหนว่าถ้าไปมันก็ไม่ไหวไม่รอดยกเว้นว่าจะต้องยอมขึ้นโทเวใช่เพื่อจะออกด้านนู้นเลยนะคะไปลงแล้วไปทางที่มันจะเลยตรงจุดที่นำท่วมไปค่ะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะ
1: ได้ครับขอบคุณด้วยนะครับ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณ

ค่ะบอกจะให้ไปใช้วงแหวนตะวันตกวงแหวนตะวันตกนี่ก็มีอุบัติเหตุซึ่งตอนนี้วงแหวนตะวันตกเองก็ท้ายแถวยาวมากนะจากกรณีของอุบัติเหตุที่คุณบัญชาแจ้งเอาไว้เนี่ยอันนี้ก็เลยยากละสำหรับในส่วนของคนที่อยู่ย่านนี้นะคะก็เผื่อถ้าต้องใช้จริงๆนะสำหรับเส้นรังสิตนครนายกเผื่อเวลาไว้ประมาณ2ชั่วโมงไปอย่างต่ำนะคะอย่างที่มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งไงที่ไปส่งผู้โดยสารใช่ไหมเราใช้เวลาประมาณเกือบ2เกือบ3ชั่วโมงอ่ะในระยะทางประมาณแค่10กิโลเมตรนี่เลยค่ะคือเป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากกรณีของรถที่เขาจอดอยู่ด้วยนะคะตรงริมถนนเพราะว่ามันน้ำท่วมเข้าใจล่ะเข้าใจนะคะแต่ว่ามันก็จะมีผลในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางด้วยเผื่อเวลานะถ้าจำเป็นจะต้องไปจริงๆเนี่ยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะด่วนกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแจ้งเตือน 11 จังหวัดรับมือระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมชลประทานออกหนังสือเตือนฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้น 20 ถึง 30 เซนติเมตรคุณวรชนฟักขาวรายงานค่ะ
5: กรมชลประทานประกาศแจ้งเตือนฉบับที่6ถึง11จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทานในอีก5วันข้างหน้าโดยในวันที่2ตุลาคม2569ที่สถานีวัดน้ำที่2อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก 20-30 เซนติเมตรบริเวณพื้นที่นุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประชาชนฟักขาวรายงานครับ
4: และล่าสุดกรมชลประทานแจ้งด่วนตั้งแต่เที่ยงวันนี้จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมแจ้งเตือน11จังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งยกของขึ้นที่สูงจากสถานการณ์อุทกภัยที่ขยายวงกว้างกองทัพบกพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนจัดชุดเสนารักษ์ช่วยกลุ่มเปราะบางในจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: พลตรีชนมากรพิบาลชนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่17รดจิตอาสากำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่9และภาคประชาชนในพื้นที่ลงพื้นที่ตำบลโคกครามและตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวน10ครอบครัวในการนี้ได้จัดชุดเสนารักษ์เคลื่อนที่เข้าตรวจสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นแก่ประชาชนพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นตลอดจนมอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจะยังคงอยู่เคียงข้างประชาชนติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุ กวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ในช่วงนี้นะคะ 11:12 นาทีค่ะเดี๋ยวต้องถามคุณผู้ฟังว่าบ้านไหนมีสมาชิกตัวน้อยเพิ่งลืมตาดูโลกกันบ้างคะแล้วคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จแล้วต้องป้อนน้ำล้างปากไหมวันนี้ค่ะทางสสส.อยากจะชวนทุกคนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันนะคะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยที่ไม่ต้องป้อนน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักค่ะหลายคนที่อาจจะกังวลนะคะว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมกินแล้วเนี่ยจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้ต้องบอกได้เลยว่าสบายใจได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอและแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันนะคะว่าในนมแม่มีน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกค่ะแถมในนมแม่นะคะยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดค่ะโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆนะคะนี่เปรียบเสมือนกับเป็นวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรจะป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมใน6เดือนแรกนะคะก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยเนี่ยยังเล็กนิดเดียวค่ะถ้าว่าเราป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมเร็วเกินไปก็จะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกเนี่ยแน่นท้องจนไม่อยากที่จะกินนมแม่แล้วก็อาจจะทำให้ลูกเนี่ยได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนแล้วก็ที่น่าห่วงนะคะก็คือว่าอาจจะเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้อีกด้วยค่ะร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ค่ะนะคะนี่เรียกว่าเป็นการทำความเข้าใจให้ความเข้าใจและเป็นข้อมูลนะคะในส่วนของคุณแม่นะคะหรือว่าในครอบครัวที่มีสมาชิกตัวน้อยหรือว่ากำลังที่จะมีสมาชิกตัวน้อยนะคะหรือว่าเพิ่งคลอดเนี่ยค่ะนะคะได้ทราบกันช่วงนี้มาเดินทางกันต่อนะคะนี่เป็นห่วงนะสำหรับเส้นทางที่ยังมีเรื่องของน้ำท่วมคือถ้าเราดูจากอากาศเนี่ยคิดว่ามันน่าจะลดลงแล้วนะในแต่ละจุดแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะบางนาตราประมาณกิโลเมตรที่13-14นะคะน้ำนี่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะแถวทางด้านของลาดกระบังนะคะอันนี้ก็จะมีน้ำอยู่ในหลายเส้นทางนะลาดกระบังนะคะหลวงแพ่งนะคะทางด้านของฉลองกรุงเนี่ยย่านนี้เนี่ยนะคะที่ระดับน้ำเนี่ยยังถือว่ายังสูงนะคะในช่วงนี้แล้วก็เส้นทางทางด้านของพหลโยธินเนี่ยแถวอนุสรณ์สถานนะคะก็ตะกี้นี้ดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.นะคะคือจากเมื่อตอนช่วงเช้าอะรถเนี่ยจะใช้ได้ที่เห็นนะคือเขาก็จะพยายามที่จะเกาะเลนขวานะคะแต่พอมาถึงช่วงเวลานี้เนี่ยจะเห็นว่ารถเนี่ยเขาจะเริ่มที่จะใช้แบบประมาณ2 ช่องทางจากทางด้านขวานะคะก็คือเหมือนกับว่ามีพื้นที่มีช่องจราจรเนี่ยที่เพิ่มขึ้นแปลว่าระดับน้ำเนี่ยเห็นว่ารถเนี่ยเขาจะเริ่มที่จะใช้แบบประมาณ2 ช่องทางจากทางด้านขวานะคะก็คือเหมือนกับว่ามีพื้นที่มีช่องจราจรเนี่ยที่เพิ่มขึ้นแปลว่า

B6 นะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของเส้นพหลแล้วจะมุ่งหน้าต่อวนเข้าไปทางด้านของเส้นรังสิตนครนายกแต่นี่คือถือว่าเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดแล้วละในย่านนี้นะคะแต่ว่าตรงไปที่จะไปใช้ฝั่งของเส้นพหลโยธินแถวอนุสรณ์สถานตรงจุดนั้นก็มีน้ำท่วมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเดินทางกันอยู่ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการจราจรกันได้เลย1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 นะคะทางจังหวัดเองก็ต้องติดตามอย่าง304เนี่ยในพื้นที่ของปราจีนบุรีอันนี้รถผ่านไม่ได้เลยนะคะแล้วถือว่าเป็นถนนเส้นเศรษฐกิจด้วยถ้าหากว่าใครที่จะไปอีสานนู่นเลยค่ะจะต้องไปใช้ฝั่งของทางถนนมิตรภาพหรือไม่ใช่ไหมต้องเวทางด้านนู้นเนี่ยจะสะดวกมากกว่าเพราะว่าเป็นพื้นที่ระยะทางซึ่งค่อนข้างที่จะหลายกิโลเมตรเหมือนกันนะที่ต้องมีการปิดการจราจรสำหรับทางหลวงหมายเลข304ในพื้นที่ของปราจีนบุรีนะคะนี่ก็ต้องเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ต้องมีการจับตามองกันนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของราชบุรีราชบุรีนะเวลานี้ตอนนี้ต้องติดตามกันในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะที่เขามีการปล่อยน้ำจากทางด้านของเขื่อนนะคะเขื่อนแม่กลองนะคะก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าคือเมื่อวานต่อเนื่องมาถึงนะคะในช่วงเช้าวันนี้ก็มีการปล่อยน้ำระบายน้ำออกมานะคะอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะอยู่ที่ 2,000 กว่ามาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่เขามีการแจ้งเตือนเลยให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะย้ำเลยว่าให้มีการยกของขึ้นที่สูงสำหรับใครที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะแล้วก็บริเวณตลิ่งให้ยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะคะยกไว้ก่อนค่ะนะคะดีกว่าถ้าไม่ยกแล้วมันมีความเสียหายอะไรต่างๆตามมาคือยกแล้วปรากฏไม่ท่วมก็โอเคนะคะแต่ถ้าว่าเกิดว่าไม่ได้ยกแล้วปรากฏว่าท่วมอันนี้มันจะมีความเสียหายตามมานะคะนี่เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ต้องติดตามแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของเขื่อนทางด้านของกาญจนบุรีเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการระบายน้ำออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องมีการติดตามกันนะคะสำหรับในช่วงนี้แล้วก็มีรับแจ้งค่ะในเรื่องของอุบัติเหตุเส้นวิภาวดีในฝั่งขาเข้านะคะช่วงก่อนถึงบริษัทยาคูเล็กน้อยมีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ทราบคู่กรณีนะคะจะอยู่ในช่องทางกลางของช่องทางด่วนซึ่งจุดนี้มีคนเจ็บถึง2คนนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมทราบว่าจักรยานยนต์คันนี้มีคู่กรณีเป็นรถตู้นะคะชนกับรถตู้แล้วก็จุดนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของวงแหวนตะวันตกอะค่ะที่คุณบัญชาแจ้งเมื่อตอนช่วง 10:31 นาทีคือต้องบอกว่าจุดนี้มันมีผลกระทบหนักนะในเรื่องของการจราจรของเส้นวงแหวนตะวันตกนะคะประมาณกิโลเมตรที่67นะคะที่ชนกันหมด3คันแล้วสภาพของรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียหายหนักนะคะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันในเรื่องของการดำเนินการการเคลื่อนย้ายแต่ที่แน่ๆตอนนี้ท้ายแถวยาวมากขึ้นใครที่ใช้เส้นวงแหวนตะวันตกแล้วชะลอนะคะอาจจะสงสัยว่ามันเกิดจากอะไรไม่ได้มีน้ำท่วมนะแต่ว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะมันเป็นช่วงที่มันการแนวก่อสร้างด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เหลือเพียงแค่1ช่องจราจรเท่านั้นนะคะเหลือเพียงแค่1ช่องจราจรเท่านั้นค่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมให้นะคะในส่วนของเส้นทางต่างๆนะคะแล้วก็ทางหลวงหมายเลข305ก็คือรังสิตนครนายกแต่เป็นช่วงของ3แยกองครักษ์นะคะสามแยกองครักษ์มุ่งหน้าจุดกับรถปั๊มเศรษฐวุฒินะคะตรงจุดนี้ประมาณกิโลเมตรที่47+800นะคะอันนี้ก็มีระดับน้ำในคลองซึ่งเขาบอกว่าน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นมาล้นตลิ่งนะคะบนผิวการจราจรบนถนนนะคะนี่ก็ค่อนข้าง
ที่จะโอเคว่าถ้าดูรถยังสามารถที่จะผ่านได้แต่ก็ต้องชะลอกันตรงจุดนี้เนี่ยค่ะก็มีเจ้าหน้าที่จะเป็นของทางกรมทางหลวงนะคะก็เหมือนกับกำลังพยายามที่จะเร่งอ่ะในการที่จะสร้างแบบเป็นตัวกั้นน้ำนะคะแล้วก็มีการระบายน้ำออก

0: นอกพื้นที่แต่น้ำในคลองมันก็สูงนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เรียกว่าระดับสถานการณ์น้ำมันยังไม่นิ่งนะคะแล้วก็ย้ำอย่างตรงช่วงของพื้นที่ของทางสภอบางแก้วนะคะถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะคะขั้วหนาทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกช่วงบางกิโลเมตรที่13ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็ใช้ได้เพียงแค่1ช่องทางในด้านขวานะคะแต่ว่าการจราจรตอนนี้ดูดีขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงเช้านะคะดูดีขึ้นนะแต่นะคะจะสะดวกมากกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งอันนี้ก็ต่อเนื่องมาหลายวันเหมือนกันตรงจุดนี้เดี๋ยวเราไปที่คุณชัยรัตน์คุณชัยรัตน์เนี่ยใช้เส้นรามอินทรานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปุญญนุชสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ผู้ฟังยอดสร้อยทุกท่านเลยครับผม
0: อยู่ช่วงไหนคะคุณชัยรัตน
1: ์ก็จะคู่ย้อนหลังไปนิดหนึ่งผมก็ออกมาจากบ้านพักแถวราชเท้า71นะครับ
0: ค่ะ
1: ได้ประดิษฐ์มนุษย์ทำขาออกฝั่งนี้การจราจรไม่มีปัญหาใช้การได้ดีนะครับผมรามอินทราขาเข้าก็รถน้อยคล่องตัววิ่งพอดีผมมาส่งผู้โดยสารที่นี่ก็จะไปรับหลานที่เพิ่มสินแถววัด
0: อ
1: องเงินก็น่าจะน้ำแห้งแล้วแหละแล
0: ้
1: วก็ทีนี้ผมก็ไปยูเทิร์นตรงก่อนถึงกม.2 อ่ะครับผมทีนี้ฝั่งขาออกนี่รถติดขัดมากสาเหตุก็คือตรงกม.4 ไอ้ของไอ้เสร็จของการเคหะครับผมไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าก็ขออภัยด้วยน่าจะเป็นเสร็จเขตการเคหะที่จะอยู่เลยรามอินทรา39มานิดนึง
0: ค่ะ
1: น้ำก็ยังท่วมอยู่ครับผม
0: คือมันท่วมออกมาบนถนนเลยใช่ไหมคุณชัยรัตน์
1: ตรงนี้บนถนนใหญ่นี่แห้งแล้วครับ
0: แต่ว่ามันอยู่ข้างในไม่เดี๋ยวว่าอยู่นอกถนน
1: เขายังลุยน้ำกันอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็ถนนใหญ่แห้งแต่ที่นี่ปัญหาชาวบ้านที่เขาเอารถหนีน้ำท่วมเนี่ยมาจอดบนถนนตลาดกม .4 นี่คือจอดเลนเดียวพอเลยตลาดมาที่จะเข้าทางเสร็จเคหะนี่จอดกันสองเลน
0: ค่ะ
1: สองเลนแล้วเหลือมาเลนที่สามเพราะว่ารถบางคันเนี่ยคือเขาหนีน้ำมาแล้วทีนี้เวลาเขาจอดเนี่ยมันเข้าไม่ได้เขาก็เลยทิ่มหัวเข้าไป
0: ค่ะ
1: เลนที่สองทิ่มหัวเข้าไปทีนี้ก้นมันจะโผล่ออกมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นบางคันก็เหมือนจะกินไปสองเลนครึ่งบางจุดนะ
0: โอ้อันนี้ก็ทำให้ติดใช่ไหม
1: เลยทำให้ติดในจุดที่จอดสองเลนก็คือยาวมาถึงสถานีไมยราบเลยแต่ถ้าเลยสถานีไมยราบมุ่งหน้าที่จะมาทางด่วนรามอินทรานี่เหลือนิดหนึ่งต้องจราจรจนถึงกองบินตำรวจในกองน้ำก็ยังท่วมอยู
0: ่
1: พอไปน่าจะเกิน10เซน
0: คร
1: ับผมตอนนี้ผมมาขึ้นทางด่วนแล้วก็จะไปลงสุขาภิบาล5
0: ค่ะ
1: ทีนี้การจราจรมันก็เลยทำให้ติดขัดแต่ผมไม่รู้ว่าหางแถวอยู่ที่ตรงไหนแต่ว่าผมไปยูเทิร์นตรงก่อนถึงกม2ก็ติดตรงนั้นเลยครับผม
0: แล้วในซอยที่คุณจะเข้าไปมันลดลงแล้วเหรออันนี้มั่นใจใช่ไหม
1: จริงๆผมไม่แน่ใจว่ายังจะเอารถไปจอดได้หรือเปล่าทีนี้มันเขากลัวมันมาละรอบสองก็อาจจะจอดทิ้งไว้บนถนนใหญ่ก่อน
0: ค่ะ
1: ก็จำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนน่าเห็นใจประชาชน
0: ค่ะ
1: ถ้าโอ้เขาโอ้เราเพราะว่าถ้าไปจอดในที่จอดของการเคหะหรือที่ต่ำๆอันนี้มันจะท่วมแน่นอนจะเป็นเหมือนแถวเคหะร่มเก้าประมาณนั้น
0: ค่ะ
1: ครับก็น่าเห็นใจเพราะผมก็จอดไปสามวันผมก็ไปได้ที่จอดเซเว่นซึ่งพื้นที่สูงมาก
0: แล้วคุณอยู่แถวไหนของคุณชัยรัตน์เนี่ย
1: ทุ่งอยู่ลาดพร้าว71
0: อ๋อลาดพร้าว71ค่ะ
1: สมบูรณ์น้ำไม่เคยขาดครับผมเจ
0: ้
1: าหน
0: ้
1: า
0: น้ำไม่เคยขาดค่ะ
1: น้ำไม่เคยขาดแต่ว่าแห้งเร็วฮะสองวันแห้ง
0: ค่ะ
1: สนิทครับผมไปดูในข้อก็เหลือประมาณลงไปเป็นฟุตแล้วก็มาใช้ได
0: ้
1: นะครับผมแต่เมื่อวานนี้ออกรถวันแรกก็ไปดำน้ำอยู่ลาดกระบัง
0: โอ้มันยังสูงอยู่วันนี้ก็ยังท่วมอยู่นี่ยังท่วมอยู
1: ่ท่วมครับท่วม
0: ค่ะ
1: กลับก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าบางทีผู้โดยสารเรียกเขาก็อยากกลับบ้านเขาก็บอกว่าไม่ท่วมโชเฟอร์แต่ก็ออกมาจากสนามบินลงไปตลาดนี่ก็โอ้โหถึงเข่าเลยครับผมบางจุดนะครับผม
0: ถือว่าช่วยเขา
1: ใช่
0: ช่วงนี้เป็นการได้ช่วยกันใช่
1: มีรถเริ่มกระตุกแล้วครับผม
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ก็น่าเห็นใจตอนนี้ผมก็จะลงสุขาภิบาล5เดี๋ยวผมไปถึงแถวเลยวัดอ่องเงินเข้าไปมีอะไรคืบหน
0: ้
1: า
0: ได้ยังไงอัปเดตมาให้หน่อยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนี่จริงนะช่วงเนี้ยคนที่ขับรถสาธารณะนะต้องบอกเลยว่าเป็นการทำบุญมากๆเป็นการช่วยคนอื่นๆจริงๆนะคะเพราะว่าโหเห็นเลยคนก็เดือดร้อนเนี่ยแล้วมันไม่มีทางที่จะเข้าไปได้เลยในบางเส้น

0: หรือบางจุดนะคะอย่างมากก็อาจไปส่งถึงจุดเดินต่อไปได้หรืออะไรนะนะเราก็จะเห็นอย่างที่บอกน้ำใจของคนที่อยู่บนท้องถนนพวกที่มีรถกระบะอะไรต่างๆเขาก็แบบไปด้วยกันไหมแล้วก็ให้ขึ้นท้ายรถกระบะแล้วก็พาไปส่งเอาแบบจุดที่แบบผ่านทางผ่านหรือว่าอะไรก็ถือว่าแบบได้ช่วยแบบในการเดินทางแล้วว่านะคะเห็นเลยว่าคนที่แบบจำเป็นจะต้องออกมาข้างนอกอ่ะต้องออกมาทำงานนี่ยังมีนะยังมีแล้วก็ยังอยู่ในโซนที่แบบน้ำท่วมนะคะโหเห็นบางคนที่เขาทำเป็นคลิปอ่ะแล้วเห็นการเดินทางของแต่ละคนโหมันทรหดมากอ่ะมันยาวนานมากนะคะเราต้องมีการติดรถคนอื่นเขามาซึ่งไอ้รถคนอื่นที่ขึ้นมาในบางคันเป็นรถมันรถหกล้อรถของทางเจ้าหน้าที่อ่ะของตำรวจหรือว่าในสองทางกรมทางหลวงนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยที่เขาผ่านนะคะหรือว่าจะเป็นพวกรถสองแถวหรืออะไรต่างๆมาแล้วพอมาถึงปุ๊บมันไม่ได้ถึงจุดหมายปลายทางเพราะว่าก็คือลงในระหว่างทางแล้วบางคนก็ต้องแบบเดินลุยน้ำต่อนะคะเพื่อที่จะแบบไปหาทางที่จะแบบไปถึงที่ทำงานหรือว่าจุดหมายปลายทางให้มันแบบสะดวกหรืออะไรต่างๆไปต่อรถหาทางอย่างเงี้ยก็ต้องแบบต้องเดินลุยกันนะคะก็โหกำให้กำลังใจจริงๆคือเป็นอะไรที่มันแบบมันหนักมากนะสำหรับสถานการณ์ในครั้งนี้นะคะแล้วอย่างในบางพื้นที่คือเขาก็ออกมาไหนออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะคือมันจมน้ำจริงๆเนี่ยอย่างแถวทางแฟลตคลองจันทร์นะคะหรือว่าแถวทางด้านของล่มกล้าวแล้วตอนนี้น้ำมันก็แบบดำแล้วนะมันมืดแล้วนะอย่างมันดำเพราะมันแช่อยู่นานเนี่ยอย่างฝั่งของแถวลาดกระบังเนี่ยต้องอัปเดตให้นะคะเพราะว่าอย่างทางสน.จระเข้น้อยคือบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็ท่วมบ้านเขาก็ท่วมสถานีตำรวจก็ท่วมเดี๋ยวต้องออกมาทำงานนี่ต้องบอกว่าเขาต้องขอบคุณมากๆจริงๆแล้วพวกสำนักงานเขตคือหลายๆคนที่เราจะเห็นในทุกๆคนที่ทำงานอยู่แล้วอยู่ในพื้นที่โดยส่วนมากเชื่อเหอะบ้านเขาเองก็ท่วมนะคะแต่ว่าหน้าที่คือสำคัญมากที่ต้องออกมาทำงานบางคนที่กลับไปถึงบ้านแบบโอ้ไม่นึกว่าบ้านตัวเองจะท่วมหนักขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆอาสาต่างๆด้วยนะคะน่ารักมากๆจะเห็นถึงน้ำใจเลยพอถึงสถานการณ์แบบนี้น้ำใจของคนไทยเราน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ทางด้านของสน.จระเข้น้อยค่ะก็มีการอัปเดตเส้นทางนะคะในพื้นที่ของทางสน.จระเข้น้อยนะที่ยังมีน้ำท่วมถนนลาดกระบังทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกอย่างตรงช่วงของแยกสนามบินนะคะตรงนี้ระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ50เซนติเมตรตรงช่วงของแยกลาดกระบัง54นะคะตรงนี้ระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ30เซนติเมตรถนนหลวงแพ่งนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกอย่างตรงช่วงของแยกวัดพลมณีตรงนี้น้ำลึกมีคุณผู้ฟังบอกด้วยใช่ไหมเมื่อตอนช่วงเช้าจำได้บอกว่าตรงนี้60เซนติเมตรนะแต่รถเล็กก็บอกเลยไม่สามารถจะผ่านได้ช่วงของแยกมอเตอร์เวย์ตรงนี้ก็ยังมีน้ำสูงนะคะแต่ว่าอย่างในส่วนของตรงแยกวัดราชโกษาตรงนี้ก็น้ำสูงประมาณ60เซนติเมตรนะคะรถเล็กไม่สามารถที่จะผ่านได้ถนนฉลองกรุงอย่างที่บอกก็ยังมีน้ำท่วมนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะแยกทางรถไฟเทคโนในประมาณ30เซนติเมตรรถเล็กไม่ควรที่จะผ่านเลยนะคะนี่เป็นอัปเดตนะจากทางด้านของสน.จระเข้น้อยคือไม่ใช่แค่ในส่วนของดูการจราจรยังต้องมาช่วยเข็นรถที่จอดเสียมาช่วยแก้มาช่วยขนอะไรต่างๆนะในการเคลื่อนย้ายรถด้วยนะคะก็เรียกว่าลุยน้ำแล้วนี่ตอนนี้วันนี้อากาศนะคะแสงแดดมาเนี่ยต้องดูเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะและอย่างว่าตอนช่วงเช้าที่เราให้ฟังที่บอกผู้ว่าชัดชาติเนี่ยลงพื้นที่นะตรงแถวแฟลตคลองจันเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงตีห้ากว่าๆนะคะซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเขาก็มีการใช้เป็นไอ้ตัวสูบน้ำที่เป็นใช้คำว่าเป็นตัวเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มากว่าสั่งตรงมาจากต่างจังหวัดนะคะส่งตรงมาจากทางด้านของปราจีนบุรีอะนะคะที่มาจากปราจีนบุรีแล้วก็จะมีประสิทธิภาพเนี่ยในการที่จะสูบน้ำเนี่ยสูงมากนะคะจะเห็นภาพเลยว่าอย่างเขาสูบน้ำมาจากในแฟลตคลองจันแล้วก็ผ่านตรงช่วงของถนนเสรีไทยตรงหน้านิด้านะคะเพื่อไปลงคลองนะคะซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งของทางนิด้านะคะก็เป็นการช่วยสูบน้ำนะคะแล้วก็เปิดลดระดับน้ำในแฟลตคลองจัน นะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้เรือด้วยนะคะมีการใช้เรือแรงดันน้ำเนี่ยสู่ทางด้านของทางพระโขนงนะคะเขามีการวางเรือผลักดันน้ำตามแนวคลองด้วยนะคะก็เป็นการเพิ่มความเร็วนะคะในการไหลของน้ำนะคะแล้วก็มีการระดมท่อซิ่งจะใช้ว่าท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เสริมกำลังนะคะมาเสริมกำลังซึ่งก็เป็นท่อขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งปกติแล้วไอ้ท่อพวกนี้เนี่ยเขาจะใช้สูบน้ำกันในการเกษตรนะคะก็จะเป็นตัวสำคัญเลยที่ช่วยสูบน้ำปริมาณมากในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ต่ำนะคะก็เดี๋ยวดูสถานการณ์มันน่าจะดูดีขึ้นเพราะเห็นบอกว่าในแฟลตคลองจันเองเนี่ยระดับน้ำมันก็ดูลดลงแต่มันยังเต็มนะคะอันนี้แฟลตคลองจันแล้วหลังจากนั้นบอกก็คือจะต้องไปที่นู่นเลยค่ะแถวทางด้านของร่มกล้าวกันต่อนะคะว่าไประดมโยกเครื่องสูบน้ำไปช่วยฝั่งของลาดกระบังนะคะหลังจากที่ทางคลองจันเนี่ยคลี่คลายนะคะก็ต้องมีการไปนู่นเลยทยอยไปเสริมกำลังไปลดระดับน้ำแถวทางด้านของพวกคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อช่วยในเรื่องของฝั่งลาดกระบังพัฒนาการแล้วก็พื้นที่เชื่อมต่อแล้วก็ผู้ว่าบอกว่าต้องมีการจับตามองฝั่งของสายใหม่เมื่อคืนนี้ท่านนายกเองก็ลงสายใหม่นะคะก็จะต้องดูว่าตรงแถวทางด้านนี้มันจะมีมวลน้ำนะคะมันเป็นพื้นที่รอยต่อของทางด้านของปทุมธานีนะคะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เขาก็ต้องมีการจับตามองแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนประชาชนว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางด้านของผู้ว่าที่ลงพื้นที่ตั้งแต่เช้ามากนะไปเดินอยู่คนเดียวค่ะแล้วก็เดินแล้วก็คุยนะกับในส่วนของคนที่เขามาช่วยกันอย่าไอ้ท่อขนาดใหญ่เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าคือต้องขอบคุณเลยนะเพราะเขามาจากต่างจังหวัดนะคะมาจากทางต่างจังหวัดเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ระดมมาเพื่อที่จะมาช่วยในขณะที่ต่างจังหวัดเองตอนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้นะเพราะต่างจังหวัดเองก็ท่วมเหมือนกันนะคะก็ท่วมหนักเหมือนกันนะสำหรับในบางพื้นที่แล้วก็ย้ำเลยว่าต้องมีการจับตามองและตอนนี้ก็คือฝั่งของทางด้านของราชบุรีเนี่ยสถานการณ์น้ำของทางเขื่อนแม่กลองนะคะที่ก็มีการระบายน้ำกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะนี่จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เรียกว่าต้องมีการติดตามนะคะในส่วนของสถานการณ์เพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ฝนก็จะตกหนักแถวทางด้านของโซนทางด้านของตะวันตกนะคะทางภาคตะวันตกนะคะเนี่ยตั้งแต่เช้ารวมเมื่อวานนี้ก็มีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเช้าวันนี้ก็มีการระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของเขื่อนแม่กลองนะคะเขื่อนแม่กลองนะคะแล้วก็ในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาเองนะคะนี่ก็จะเป็นอีก1เขื่อนซึ่งมีการระบายน้ำเพิ่มนะคะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างอัปเดตล่าสุดนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของการติดตามนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำในรุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะก็ในเขื่อนเจ้าพระยาบอกว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มอีก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะแล้วก็เตือน11จังหวัดนะคะแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยเตรียมรับมือนะคะในเรื่องของการระบายน้ำมาฝากกันให้ทราบใครที่อยู่ในโซนริมแม่น้ำนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ในคลองย่อยต่างๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในแนวฝั่งหลอนะคะยกของขึ้นที่สูงคือตอนนี้จะรู้แล้วบางพื้นที่เนี่ยเขาก็มีการยกของขึ้นที่สูงนะคะค่ายกของขึ้นที่สูงนะถ้ามีผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงอ่ะถ้าย้ายมาข้างนอกได้ย้ายก่อนดีกว่านะคะดีกว่าที่จะแบบมันเราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะมาสูงมากขนาดไหนหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็คือถ้ายังอยู่ในสถานการณ์ที่มันออกมาได้ย้ายออกมาได้นะคะก็ย้ายออกมาแล้วก็ในส่วนของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะนี่เขาก็มีการส่ง CBS แจ้งเตือนน้ำท่วมนะคะในพื้นที่ของบางพลีบางบ่อบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการค่ะเนื่องจากว่ามีการระบายน้ำบางส่วนจากพื้นที่ ที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครเพื่อลงทะเลทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ทรงตัวหรือว่าลดลงเล็กน้อยก็ให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าช็อตด้วยพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เป็นห่วงมากๆจริงๆเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีผู้เสียชีวิตนะจากการที่ถูกไฟดูดนะคะอัปเดตล่าสุดเนี่ยในสองทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะที่เขามีการโพสต์เมื่อ7นาทีที่ผ่านมาค่ะแจ้งเตือนนะคะในเรื่องของการระบายน้ำบางส่วนจากพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครเพื่อลงทะเลที่จังหวัดสุพรรณบุรีทำให้สถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่ของบางพลีบางบ่อบางสอทงยังคงทรงตัวหรือว่าลดลงเล็กน้อยประมาณ 7-10 วันขอให้ประชาชนเนี่ยระวังอันตรายจากน้ำท่วมแล้วก็ไฟฟ้าช็อตแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้เปราะบางนะคะไปยังที่ปลอดภัยถ้าหากต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะอันนี้ก็มีการแจ้งเตือนเมื่อสักครู่นี้เองค่ะนะคะเมื่อตอนช่วง 11:20 น.ที่พยานคนที่ในพื้นที่คงจะได้รับไปแล้วล่ะนะคะนี่ก็อัปเดตให้นะจากในส่วนของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแถวทางด้านของระยองทางด้านนู้นก็ยังคงต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำกันด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
6: ดูนี
5: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โอ้เร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
8: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
7: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
10: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
11: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
12: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
13: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Shan Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
14: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
15: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
16: ่
15: ะ
16: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
15: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
17: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
15: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
16: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
18: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
19: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
0: ในช่วงนี้ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางวิริยะประกันภัยค่ะร่วมกับทางจสร้อยนะคะจะทำโครงการนี้เป็นประกันภัยรถยนต์มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ค่ะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะแล้วก็ในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088021500888ค่ะผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% ค่ะ6เดือนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งก็ทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะก็เช่นเดียวกันนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะก็มีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยผ่อนได้ค่ะ 0% 3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150888 02150888คือทั้งประกันประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3นี้โทรสอบถามได้ที่หมายเลขเดียวกันเลยนะคะที่วิริยะประกันภัย02150888หมายเลขโทรศัพท์จำง่ายมากนะคะจำง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะมาสรุปในเรื่องของอุบัติเหตุที่เราได้ทราบกันคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับท
0: ่
20: านผู้ชมหลายท่าน
0: ครับ
20: เมื่อวานนี้ก่อนสองสัปดาห์มานี้หลายคนก็ย่ำแย่นะ
0: คือ
20: รถเพราะไอ้น้ำมันมาจากไม่ได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเลย
0: ค่ะ
20: แล้วก็ยังลำบากกันอีกอยู่หลายบ้านเลย
0: แต่บ้านคุณหมอไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะ
20: ตัวบ้านปลอดภัยครับแต่ข้างหน้าก็มีบ้านไม่งั้นเดี๋ยวจะปกคนเขา
0: ค่ะ
20: แต่ว่าไม่ได้ลำบากมากเหมือนกับในหลายๆบ้านนะครับแต่ที่บ้านผมไม่ได้แต่ที่มูลนิธิเลยครับท่วมเข้าไปในมูลนิธิเลยทำงานไม่ได้เลยน้ำนองประมาณคืบเลยนะทั้งหนึ่ง
0: นะครับ
20: ก็อยู่ในที่ต่ำมากฮะแถวนนทบุรีตรงนั้นนะครับก็ต่ำตอนนี้ก็ยังและตอนนี้มันเริ่มเน่าแล้วด้วยอ
0: ่
20: ะรถก็ลำบากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าไม่ตกอีกแล้วก็สูบน้ำออกมันก็คงจะดีขึ้นแต่ก
0: ็
20: คงต้องทำความสะอาดกันหน้ามืดแต่ไปยังไงก็แล้วแต่มันไม่ถึงกับชีวิตครับแต่ที่เราจะพูดกันวันนี้นี่ถึงในชีวิตนะมันซ่อมไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรไม่ได้เลยนะครับไปแล้วไปเลยนะเมื่อวานเนี่ย27ชีวิตนะครับบนท้องถนนทั่วประเทศชีวิตคนในประเทศไทยประเทศเดียวนะ27ชีวิตทำให้29วันเนี่ยครับบุญรุ่งเราสูญเสียไปแล้ว835อันนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าที่มันน้อยกว่าปกติเยอะเลย835เพราะปกติเนี่ยมาจนสิ้นเดือนเล็กวันเนี่ยมันจะจนพันแล้วล่ะแล้วพอหมดเดือนมันก็จะประมาณพันอย่างปีที่แล้วก็อย่างเดือนที่แล้วก็1,022รายนะครับเสียชีวิตแต่ตอนนี้835แล้วเลยอีกวันเดียว
0: น้ำท่วมมีผลไหมคะน้ำท่วม
20: มันอาจจะเป็นข้อฝนเนก็ได้เพราะเลยทำให้คนไม่ได้ออกมาใช้รถใช้ถนนนะ
0: เ
20: พราะว่าโอเห็นเขาบอกว่าถนนโล่งเลยใช่ไหมคุณปุญญรุต
0: คือคนฝ่าน้ำมาไม่ได้
20: ใ
0: เมื่อวานฉันหยุดฉันหยุดจันทร์อังคารค่ะวันนี้แต่วันนี้บางเส้นทางบางคนออกมาทำงานกันแล้วรถก็เลยจะ
20: เอาแล้ว
0: ใ
20: ช่เอาแล้ว
0: ค่ะนะครับแต่คนมาทำงาน
20: ผมก็ค่ะรถน้องสาวผมนี่ต้องไปเข้าอู่เลยนะเพราะทำไมลมไปหมดเลยครับน้ำเข้ามาในรถโอ้โหแฉะแล้วก็เขาต้องเลื่อนมาหมดเลย
0: เนี่ยหลังจากนี้การฟื้นฟูเนี่ยคุณหมอหนักเลยนะ
20: หนักครับอันนี้หนัก
0: ใช่
20: เพราะบางแห่งยังจมน้ำอยู่เลยนะคุณนุชทางภาคราชการต้องเร่งช่วยเหลือ
0: ใช่ค่ะ
20: มันสูบน้ำออกไม่ได้ก็ต้องเอาอาหารเอาน้ำเอาอะไรไปให้เขาประทังชีวิตให้มีชีวิตรอดอยู่ก่อน
0: ค
20: ่ะนี่งั้นเราจะเนี่ยบนท้องถนนเนี่ยมันไม่รู้จะทำยังไงเพราะรัฐบาลยังไม่ออกนโยบายเรื่องนี้มาอย่างจริงจังซะดีคุณน
0: ุ
20: ชก็ครอบครัวนะถึงแม้จะดีขึ้นนิดหนึ่งของปีนี้แต่ว่ามันก็ยังหนักกว่าปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ประมาณ298ถึงเกือบ9เดือนนะ 9,200 ก็นี่เป็นชีวิตคนในเมืองไทยน
0: ะ
20: เทียบกับปีที่แล้วก็ 9,000 แต่ 9,025 ชีวิตแปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว273ชีวิตครับช่วงนี
0: ้
20: ล
0: ดลง
20: จากปีก่อนนั้น300กว่านิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยัง273เมื่อวานในกรุงเทพก็หนึ่งชีวิตนะครับเนี่ยคุณยูดูนะเฉพาะในกรุงเทพจังหวัดเดียวเนี่ยนะตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวานเนี่ย567ชีวิตนะเฉลี่ยวันละสองนะ
0: คุณยู
20: ดูในกรุงเทพสองคนออกจากบ้านไปนี่ไม่มีโอกาสได้กลับนะอันนี้ซีเรียสนะซีเรียสนะครับเพราะว่าน้ำท่วมยังไงเราก็ยังได้กลับบ้านหน่อยช้านิดช้าหน่อยนะคุณยูดูแต่บนถนนเนี่ยรถชนไปแล้วเสียชีวิตไม่กลับเลยอันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้า
0: ใช้ความเร็วกันสูงมากด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
20: ใช่ครับ
0: ค่ะ
20: ก็ต้องฝากรัฐบาลไว้นะนะครับว่าช่วงนี้ก็ต้องเอาน้ำท่วมไว้ก่อนนะคุณบุญรุ่งแต่ว่าพอหมดแล้วเนี่ยให้เขาช่วยออกนโยบายเพื่อให้เราเดินทางด้วยความปลอดภัยเพราะเดี๋ยวพอน้ำลดปุ๊บคนก็ออกมาเดินทางเหมือนเดิมนะ
0: ค
20: นก็ขับรถเร็วเมาแล้วก็ยังไปขับครับแล้วก็อะไรอ่ะไม่ได้ใส่ใจสังคมไม่ได้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมคนที่มาขับรถร่วมกับเราอ่ะอยากจะขับยังไงก็ขับแล้วมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอ่ะ
0: ค่ะค่ะ
20: แล้วบางทีเดือดร้อนไม่ใช่เดือดร้อนแค่อะไรหัวเสียอะไรเฉยนะเดือดร้อนถึงชีวิต
0: อ่าใช่
20: แล้วบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวยังไม่เคยคิดเรื่องนี้นะว่าครอบครัวเขาจะไม่ใช่แค่ตายแค่ในกอคนเดียวบางทีครอบครัวก็ตายไปด้วยเลยอ่ะ
0: หรือบางคนกำลังเป็นอะไรเครื่องเป็นทรัพยากรมันที่มีคุณค่า
20: ใช่คุณดูนะทรัพยากรอะไรที่มีค่ามากที่สุด
0: มนุษย์ค่ะมนุษย
20: ์ฮะแล้วทำไมเราปล่อยให้มนุษย์ในประเทศไทยเนี่ยตายวันละ35คนที่เราไม่ออกนโยบายอะไรมาป้องกันเลยนะครับ
0: ค่ะ
20: อันนี้รู้ฝากให้เป็นโจทย
0: ์
20: รัฐบาลด้วยนะ
0: ค่ะ
20: ประมาณ35คนต่อวันในกรุงเทพ2คนต่อวัน
0: ค่ะ
20: เรื่องนี้ไว้กับรัฐบาลดีครับขอบพระคุณครับ
0: เราต้องทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้ค่ะคุณหมอ
20: มันก็ดีขึ้นนะที่เราพูดเนี่ยก็อยากให้มันดีข
0: ึ้
20: น
0: จริงตอนแรกกูสาดีใจว่าปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ
20: โอ้อันนี้เสียใจด้วย
0: ใช่ค่ะ
20: แต่ลุกเล็กสักสี่เดือนใช่ไหมดูเชื่อมันจะตื้นขึ้นได้ขนาดไหน
0: ค่ะ
20: ให้มันเท่ากันก็ยังดี
0: ค่ะ
20: มากกว่าเลยครับ
0: ค่ะ
20: นะฝากไปเลยครับขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากคือเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะเรื่องของกรณีของอุบัติเหตุท้องถนนแต่ว่าตอนนี้อีกเรื่องนึงน่าเป็นห่วงคือเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเวลาที่เดินลุยน้ำระวังกันมากมากพื้นที่ไหนอะที่มีน้ำท่วมอยู่นะในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะให้ระวังนะคะในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เพราะว่าอย่างที่ทางกรมชลประทานเองที่มีการอัปเดตล่าสุดนะคะในเรื่องของการระบายน้ำตั้งแต่ในช่วงเช้ามานะคะอย่างตรงช่วงของในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะเมื่อตอนช่วงเช้า ตรงสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์ในปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็ตรงสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาตรงจุดนี้ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็จากผลจากการที่มีฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาในขณะนี้ก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าหากว่าระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งก็จะแจ้งให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะคะให้ทราบกันเป็นระยะกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่นะคะพื้นที่ที่เรียกว่าจะต้องมีการติดตามต้องมีการเฝ้าระวังกันเนี่ยค่ะก็คืออยู่ในโซนที่อยู่ตรงช่วงของตามแนวของริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าตามคลองต่างๆนะคะนี่ก็อัปเดตให้นะจากทาง Facebook ของทางกรมชลประทานแล้วก็เมื่อตอนช่วงเช้าที่ทางด้านของท่านนายกก็มีการประชุมบก.ปภ.ชาติในประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็การป้องกันน้ำเหนือไหลเข้ากทม.นะคะก็คือมีการให้ทางกรมชลประทานบริหารปริมาณน้ำระบายแล้วก็ระดับน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้สัมพันธ์กับความสามารถในการรองรับของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลองสาขาโดยพยายามให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนสองฝั่งน้ำให้น้อยที่สุดแล้วก็ให้มีการจัดระบบการจราจรน้ำการผันน้ำไปทางฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกแล้วก็การผันน้ำเข้าทุ่งนะคะในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละวันนะคะแล้วก็ให้ทางอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็อธิบดีปภ.ร่วมกันนะคะในการบริหารจัดการน้ำเหนือนอกจากสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วให้กำหนดเป้าหมายการผันน้ำการเบี่ยงน้ำต้องไม่ให้เข้ามาซ้ำเติมพื้นที่กทม.นะคะนี่ก็ไปชุมกันแต่เช้าเลยในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งถกน้ำท่วมทุกเช้าแก้ปัญหาเต็มที่ขอทุกหน่วยงานรับเสียงวิจารณ์ขณะที่กรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีสั่งระดมกำลังแก้น้ำท่วมเต็มที่เน้นประชุมทุกเช้าบูรณาการข้อมูลทั่วประเทศเพื่ออุดรอยรั่วการทำงานคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งนายกระบุว่าการประชุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการที่จะรับมือภัยที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากน้ำท่วมในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากและน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศด้วยโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การแก้ไขปัญหาในกรุงเทพเท่านั้นแต่เป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจุดหมายสำคัญคือการอุดรอยรั่วและการเติมภารกิจต่างๆให้สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิและคำกล่าวว่าของประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องน้อมรับและในสถานการณ์เช่นนี้เสียงสะท้อนเหล่านี้คือความต้องการของประชาชนที่ส่งออกมาเพื่อให้ภาครัฐนำไปสู่การแก้ไขและการปฏิบัติจริงอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าจะนำสิ่งเหล่านี้มาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไม่ให้เกิดข้อติดขัดให้มากที่สุดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: กรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดูแลทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนคุณประวินาสมคิดรายงานค่ะ
6: กรุงเทพมหานครเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมดูแลทั้งที่พักอาหารและการอพยพและการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยสรุปความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครณวันที่29กันยายน2569เปิดศูนย์พักพิง215แห่งมีประชาชนเข้าพัก 6,744 รายช่วยอพยพกลุ่มเปราะบางพร้อมให้การช่วยเหลือทางการแพทย์53รายและอพยพออกนอกพื้นที่จำนวน711รายจัดเตรียมอาหารปรุงสุก 243,000 กล่องต่อวันนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการเคลื่อนย้ายรถออกจากถนนจำนวน377คันในส่วนของถนนสายหลักที่ได้รับผลกระทบหลายจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติขอให้ผู้ประสบภัยเก็บหลักฐานเตรียมยื่นขอรับการเยียวยาที่สำนักงานเขตซึ่งทางกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์และประสานทุกหน่วยงานเพื่อเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาปภ.ส่งเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมอำเภอบางพีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการมีการระบายน้ำบางส่วนจากพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครเพื่อลงทะเลทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อยขอให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมและไฟฟ้าช็อตและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความอาลัยต่อการจากไปของพลอากาศเอกคงศักดิ์วันธนาอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลทักษิณชินวัตรที่ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่29กันยายน2569โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569เวลา16นาฬิกาและเวลา17นาฬิกามีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพณศาลาทักษิณาประดิษฐ์วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนพลอากาศเอกคงศักดิ์วันธนาเกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคม2488และถึงอนิจกรรมวันที่29กันยายน2569สิริอายุ81ปี
7: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุขคนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ประชากรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันประชากรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
9: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: ไงมาโอ้โห
0: เก่งจังเลยเก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ
0: ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองและกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: เอามาแต่ข้าวเหนียว

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ก็ยังโอ๊ยไม่ต้องเจอน้ำท่วมใช่ไหมระหว่างทางที่มา
2: ไม่เจอครับ
1: เส้นทางนั้นไม่มีน้ำท่วมนะก็ยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะก็ยังอยู่หลายเส้นทางย่านลาดกระบังนะคะย่านลาดกระบังแล้วก็เส้นพหลโยธินตรงช่วงของอนุสรณ์สถานนะคะนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ตั้งแต่เช้ามานี่นั่งสังเกตคือช่วงเช้าอะรถเขาจะต้องแบบเกาะเลนขวาแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นนะก็คือเขาจะเริ่มเกาะใน 2-3 เลนแล
2: ้
1: วแปลว่าระดับน้ำนี่มันน่าจะลดลงนะคะแต่วันนี้มันเนื่องจากว่าเป็นวันที่มีคนออกมาทำงานกันแล้วนะในบางส่วนแต่บางคนก็จะ work from home ก็เลยทำให้ในเรื่องของรถที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยก็จะมาแล้วก็คือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าบางจุดเนี่ยน้ำยังท่วมก็จะเห็นในเรื่องของการเดินทางที่ก็ต้องมีหลากหลายวิธีการนะคะนั่งรถหรือไม่มาโบกรถออกมาหรือว่ารถยกสูงมานั่งต่อในส่วนของรถไฟฟ้านะคะก็ให้กำลังใจกันทุกๆคนยังต้องตรวจสอบกันนะในเรื่องของเส้นทางแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะที่ต้องติดตามก็คือในเรื่องของน้ำจากเขื่อนต่างๆนะอย่างเขื่อนแม่กลองนะคะเขาก็มีการระบายน้ำออกมาอย่างต่อเนื่องนะประมาณอยู่ที่ 2,000 กว่าโดยตลอดทุกชั่วโมงที่เขามีการอัปเดตเพราะฉะนั้นก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่แถวทางด้านของราชบุ
2: ร
1: ีสมุทรสงครามนะคะก็ให้ติดตามนะคะยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ในส่วนของทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาเองก็มีการระบายน้ำนะคะที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยามันก็จะมีผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะต้องสูงขึ้นด้วยก็พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็ในพื้นที่ป่าโมกวิเศษชัยชาอำเภอเมืองอ่างทองชัยโยนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็มาแต่ในส่วนของทางกรุงเทพปทุมธานีทางด้านนี้แล้วก็นนทบุรีที่อยู่นอกคันกั้นน้ำใช่ไหมตอนพื้นที่ของแนวฟันหล่อนี่ก็ให้ยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะคะระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบนะคะเพราะนั้นก็ส่งกำลังใจให้โอ้โหอันนี้สิงห์บุรีนี่เขาเรียกว่าเริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะในหลายพื้นที่บางจุดนี่คือบอกว่าระดับเอวเลยอะนะน้ำที่มันสูงมากขึ้นก็ให้กำลังใจส่งกำลังใจให้มากๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงคนที่อยู่ทางด้านของแฟลตคลองจันทน์แล้วก็ในส่วนของแถวทางด้านของร่มเกล้าใช่ไหมที่มีเรื่องของน้ำท่วมนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ลักษณะคือพื้นที่มันเป็นพื้นที่ต่ำแล้วมันก็จะเป็นอ่างแล้วก็ทำให้น้ำขังอยู่อย่างเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยในโซนของแฟลตคลองจันทน์นี่เขาก็เอาเขาเรียกใช้ว่าเป็นเครื่องสูบน้ำอะนะคะเป็นเครื่องสูบน้ำพลังคือต้องใช้เขามันมีความประสิทธิภาพในการสูบน้ำซึ่งสูงนะคะเรียกว่าเป็นตัวช่วยที่ต้องขอบคุณมากๆเลยจากทางด้านของปราจีนบุรีค่ะนะคะที่เขาก็ส่งมาช่วยเห็นผู้ว่าลงพื้นที่ตั้งแต่ในช่วงเช้าก็เป็นการสูบน้ำจากในแฟลตคลองจันทน์ลงมาทางด้านของด้านถนนเสรีไทยต้องข้ามฝั่งมาลงคลองใช่ไหมที่อยู่ฝั่งทางด้านของนิด้านะคะก็อันเนี้ยก็จะเป็นอีกเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งที่มาช่วยแล้วก็รวมไปถึงในพวกของเรือผักน้ำหรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตให้แต่ว่ายังไงก็ตามต้องเรียกว่าส่งกำลังใจให้เนี่ยเขาบอกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะแล้วเดี๋ยวเนี่ยไอ้เครื่องสูบน้ำเครื่องนี้เนี่ยนะคะเขาก็ปกติเขาจะใช้ในส่วนของพวกเกษตรกรรมเกษตรกรนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตให้แต่ว่ายังไงก็ตามต้องเรียกว่าส่งกำลังใจให้เนี่ยเขาบอกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะแล้วเดี๋ยวเนี่ยไอ้เครื่องสูบน้ำเครื่องนี้เนี่ยนะคะเขาก็ปกติเขาจะใช้ในส่วนของพวกเกษตรกรรมเกษตรกรนะคะที่เขาจะแบบไปย้ายไปอยู่แถวทางด้านของ

304ปราจีนบุรีตรงจุดนั้นก็น้ำท่วมสูงเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเป็นเส้นทางหลักเส้นทางสายสำคัญนะคะเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางด้านของผู้บริการปางทางหลวงของปราจีนบุรีนะแนะนำเลยบอกว่าก็คือต้องไปใช้ถนนมิตรภาพกันก่อนคือต้องอ้อมหน่อยนะมิตรภาพหรือไม่ก็ M6 ถ้าใครจะไปแถวทางด้านของโคราชบุรีรัมย์ทางด้านนู้นเนี่ยค่ะนะคะเพราะถ้าว่าตรงไปในด้านของ304คือไปไม่ได้นะจากว่าน้ำท่วมสูงนะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของสาย33ด้วยเหมือนกันที่จะมามุ่งหน้ามาตัดกับตรงช่วงของทางหลวงหมายเลข304นะคะระยองก็ต้องติดตามสถานการณ์เพราะว่ามันก็ยังไม่นิ่งเหมือนกันนะเรียกว่าตอนนี้นี่เรียกว่าคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแต่ฝนน่ะน้อยลงแล้วล่ะแต่ประเด็นก็คือมันมีน้ำที่ปล่อยมาจากในส่วนของทางเขื่อนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำทั้งภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ในช่วงเช้ามางั้นเดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาคครับเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ช่องทางการติดต่อ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับกับคุณวัฒนพรวัฒนปุรภากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ค่ะ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงครึ่งวันเช้ากันนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีค่ะประชุมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมค่ะโดยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการรับมือรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพและก็จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากและก็น้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศโดยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแก้ไขปัญหาเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่เป็นการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจุดมุ่งหมายสำคัญคือการอุดรอยรั่วนะคะแล้วก็เติมเต็มภารกิจต่างๆให้สมบูรณ์โดยเฉพาะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะรวมถึงจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลประชาชนส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปในระดับที่เห็นได้จากการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆเข้าพื้นที่เพื่อที่จะช่วยกันดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นะคะนายกยังได้พูดถึงว่าจากการลงพื้นที่ได้เห็นสภาพความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้ประสานการทำงานกับทุกหน่วยงานโดยยอมรับว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงตำหนิและคำกล่าวว่าจากประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องน้อมรับเพราะในสถานการณ์เช่นนี้เสียงเหล่านี้ก็คือเสียงสะท้อนก็คือความต้องการของประชาชนที่ส่งออกมาเพื่อให้ภาครัฐนำไปหาวิธีการแก้ไขและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกแต่ว่าจากนี้จะมีการประชุมในลักษณะเดียวกันทุกวันเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถประสานข้อมูลและติดตามสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามหากหัวหน้าหน่วยงานมีภารกิจจำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องยกเลิกงานเดิมสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้การประสานข้อมูลเป็นระบบและต่อเนื่องไม่ต้องกังวลว่าหน่วยงานหนึ่งจะดำเนินการอย่างไรแล้วอีกฝ่ายไม่รับทราบหากเราไม่เชื่อมโยงการทำงานเข้าด้วยกันกรุงเทพมหานครเร่งสูบน้ำทุกวันขณะที่กรมชลประทานดำเนินการระบายน้ำหากต่างฝ่ายต่างทำโดยไม่มีการประสานงานกันก็อาจจะทำให้ทรัพยากรที่ใช้ไปไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ
0: ครับ
2: อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพูดถึงเรื่องของเงินเยียวยานะคะสำหรับเรื่องของเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะกล่าวถึงเรื่องนี้บอกว่ายึดหลักตามปภ.นะคะที่มีอยู่ 7-8 รายการนะคะแต่มี5รายการเป็นเงินในส่วนของที่รัฐบาลช่วยค่าซ่อมแซมบ้านที่จะต้องเป็นไปตามสภาพจริงส่วนกทม.มีจ่ายเพิ่มให้2รายการคือค่าเช่าบ้านที่กทม.ออกเองก็ต้องไปดูว่าถ้าหากไม่มีก็ต้องขอจากทางสภากทม.มาจ่ายนะคะซึ่งไม่ได้เหมารายหัวแต่ว่าเป็นการจ่ายตามจริงที่ต้องมีการยื่นหลักฐานซึ่งตอนนี้ก็มีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถยื่นออนไลน์ได้นะคะเพื่อสะดวกกับประชาชนในการถ่ายรูปนะคะหลักฐานต่างๆส่งมาทางออนไลน์โดยล่าสุดเนี่ยที่ได้รับการชดเชยจากบพ.เมื่อปี2565ในเหตุน้ำท่วมที่ลาดกระบัง200กว่าล้านบาทซึ่งตอนนั้นบพ.เป็นผู้เบิกให้ที่เป็นงบเรื่องสาธารณภัยโดยมีระเบียบรองรับอยู่นะคะ
0: yeah.
2: ถามว่าตอนนี้มีตัวเลขที่จะต้องจ่ายแล้วหรือยังนะคะทางผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มียอดยังอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลที่จะต้องดูความเป็นจริงต้องมีรูปถ่ายว่าจะต้องซ่อมแซมเท่าไหร่นะคะแล้วทางกทม.ก็จะต้องยื่นเอกสารเหล่านี้ไปให้ทางปภ. พื่อจะพิจารณาต่อไปนะคะส่วนเงินเยียวยาจะได้จากหลายส่วนหรือไม่ทางผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าตามความเสียหายเหมือนที่นายกพูดว่าเราไม่ได้ให้กับทุกคนนะคะสมมุติคนเสียหายเยอะกับได้รับเงิน 9,000 บาทเนี่ยมองว่าควรจะให้ตามรายละเอียดที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่ใช่หลักเกณฑ์เก่านะคะไม่ใช่อันใหม่ส่วนหลังน้ำลดจะใช้ระยะเวลาแค่ไหนเงินถึงจะถึงมือประชาชนทางผู้ว่ากทม.ก็ยอมรับว่านะคะไม่ได้เร็วเพราะว่ามีขั้นตอนในการตรวจสอบต้องให้เกิดความรอบคอบเพราะว่าเป็นเงินงบประมาณซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะถามว่าเงิน 9,000 บาทรัฐบาลให้เป็นเงินเยียวยาจิตใจแต่เงินซ่อมแซมของกทม.เป็นอีกก้อนหนึ่งหรือใช่หรือไม่นะคะทางผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าตอนนี้เงินมี2ส่วนคือเงินค่าเสียหายตามหลักที่มีระเบียบปภ.อยู่เช่นเงินค่าซ่อมแซมบ้านแต่ว่าส่วนรัฐบาลจะให้เพิ่มก็เป็นอีกหลักเกณฑ์นึงที่รัฐบาลจะให้เพิ่มคล้ายกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายอันนั้นเรียกเป็นค่าล้างบ้านคนละหมวดกันนะคะกับหมวดเดิมที่มีอยู่เพราะถ้าเป็นหมวดเดียวกันจะเบิกซ้ำกันไม่ได้ฉะนั้นถ้าจะให้เพิ่มนะคะต้องขีดว่าถ้ารัฐบาลจะให้เพิ่มต้องไม่ตรงกับหมวดที่ปภ.เคยประกาศออกมาแล้ว อันนี้ก็แล้วแต่รัฐบาลจะมองแต่ว่าในส่วนของกทม.ก็มีงบจำกัดนะคะก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนถ้ารัฐบาลให้จะให้เราไปช่วยเงินในส่วนก้อนแรกก็มีระเบียบของปภ.เราก็กทม.ก็จะเสริมบางส่วนนะคะอันนี้ก็พูดชัดเจนนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะคะเมื่อช่วงประมาณเที่ยงคืน10นาทีของวันนี้นะคะ30กันยายนค่ะพันตำรวจเอกอดุลเงาะนะคะผู้กำกับของสภ.หนองจิกค่ะได้รับแจ้งเหตุเกิดว่าเกิดเหตุระเบิดแล้วก็เผารถบรรทุกภายในบริเวณร้านสีสมัยซูเปอร์สโตร์นะคะที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็คนร้ายยังลอบเผากล้องวงจรปิดอีก2จุดด้วยนะคะรวมถึงโรยตะปูเรือใบที่อำเภอหนองจิกนะคะแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะภายหลังจากการได้รับแจ้งเจ้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้เข้าตรวจสอบแล้วก็ประสานให้เจ้าที่ดับเพลิงเข้ามาฉีดน้ำดับไฟจนควบคุมเพลิงไว้ได้ก่อนที่เจ้าที่จะนำเชือกมาปิดกั้นพื้นที่ไว้เพื่อรอตรวจสอบเหตุนะคะอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้าแล้วก็ล่าสุดนะคะทางเช้าวันนี้ทางเจ้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบวัตถุระเบิดพร้อมด้วยเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดนะคะโดยประตูโกดังสินค้าได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดแล้วก็ยังพบชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่โดยรอบนะคะเจ้าที่จึงได้เก็บรวบรวมเพื่อส่งตรวจพิสูจน์แล้วก็ใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นเป็นระเบิดแสวงเครื่องนะคะน้ำหนักราวประมาณ10กิโลขณะเดียวกันบริเวณประตูรถทางเข้าก็พบนะคะพบว่ารถบรรทุกช่วงของห้องโดยสารเนี่ยถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะทั้งหมด
0: ครับ
2: เบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีกลุ่มบุคคลประมาณ 6-7 คนพร้อมด้วยอาวุธปืนเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์หลายคันมาที่บริเวณโกดังดังกล่าวนี้นะก่อนที่จะทำการข่มขู่ไล่นะคะคนขับรถบรรทุกสินค้าและพนักงานออกจากจุดเกิดเหตุนะคะและจากนั้นคนร้ายก็แบ่งกำลังเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกค่ะนำระเบิดแสวงเครื่องไปวางนะคะไว้ที่ประตูนะครับแล้วก็กลุ่มที่2นำน้ำมันไปราดที่รถค่ะแล้วก็จุดไฟเผาแล้วก็กลุ่มที่3ก็ดูคุมเชิงอยู่โดยรอบนะคะหลังก่อเหตุคนร้ายก็ได้หลบหนีไปนะคะไม่นานก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นส่งผลให้ประชาชนแล้วก็ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเกิดความตื่นตกใจนะคะก่อนที่จะมีการแจ้งให้เจ้าที่เข้าตรวจสอบแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ค่ะนอกจากนั้นคนร้ายยังรอบเผากล้องวงจรปิดบริเวณริมถนนทางเข้าบ้านคลองขุดหมู่1ตำบลขางเขาอำเภอหนิงจิกนะคะแล้วก็บอกว่าบริเวณแล้วก็ที่หนึ่งก็คือบริเวณหน้าโรงเรียนค่ะขออภัยทางตำบลขางขาวอำเภอหนองจิกแล้วก็บริเวณหน้าโรงเรียนกองทัพบกหมู่4ตำบลบางขาวอำเภอหนองจิกนะคะก็ได้รับความเสียหาย2จุดนะคะอีกทั้งคนร้ายก็ยังโรยตะปูเรือใบ บนถนนสาย43นะคะบ้านเกาะหม้อแกงอำเภอหนองจิกด้วยนะคะก็เรียกว่าโรยตะปูเรือใบเพื่อที่จะไม่ให้ทางเจ้าที่ได้ติดตามนะคะ
0: ครับ
2: อย่างไรก็ตามค่ะเจ้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบนะคะสภาพแล้วก็กล้องวงจรปิดนะคะโดยรอบตลอดจนตรวจหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือแฝงจากวัตถุเพื่อใช้หาความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งเจ้าที่เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบนะคะในพื้นที่นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนของวันนี้ค่ะ
0: ครับ
2: มาดูเรื่องของราคาทองคำนะคะคุณเสมาราคาทองคำในบ้านเรานะคะในประเทศนะคะช่วงเช้าเนี่ยเปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยปรับบวกไป300บาทนะคะในการเปิดตลาดครั้งแรกหลังจากนั้นนะคะครึ่งวันเช้าจนถึงเวลานี้ปรับไปทั้งหมดแล้ว7ครั้งค่ะโดยเป็นการปรับบวกนะคะปรับบวก5ครั้งแล้วก็ปรับลบไป2ครั้งนะคะ
0: ครับ
2: ครึ่งวันเช้าตอนนี้ทองในประเทศบวกอยู่350บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้อนะคะอยู่ที่บาททองคำละ 66,150 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,350 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,824.16 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,150 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,174 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.58 บาทค่ะหุ้นเซ็งเฮงเขาก็วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำบอกว่าทองโลกมีการฟื้นตัวนะคะจากการที่ราคาทองคำมีการรีบาวด์ทางเทคนิคหลังจากที่มีการปรับตัวลงแรงในขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์กับเวสเท็กซัสมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านคาดว่าอิหร่านจะได้รับคำตอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนะคะซึ่งว่าหากการเจรจามีความคืบหน้าไปในเชิงบวกนะคะก็อาจจะหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็ตามตลาดก็คงจับตาดูตัวเลขดัชนีต่างๆที่จะมีการประกาศในคืนนี้นะคะอย่างเช่นตัวเลขเรื่องของดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะคะก่อนหน้านี้ทางเฟดนะคะก็มีนายเควินวอชประธานเฟดก็ได้มีการวิเคราะห์ตัวเลขนะคะว่า PCE ในเดือนสิงหาคมบอกว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 3.6% จากที่เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 3.7% ขณะที่เรื่องของหมวดอาหารและพลังงานเนี่ยนะคะอยู่ที่ระดับ 3.2% จากที่เดือนกันยายนอยู่ที่ 3.3% ซึ่งถ้าตัวเลขคืนนี้ออกมาเป็นไปตามที่เฟดคาดการจริงก็อาจจะให้หนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเนื่องจากว่าตลาดจะคลายความกังวลจากเรื่องของภาวะเงินเฟ้อไปได้บางส่วนนะคะทางด้านของกองทุน SPDR ขายทองคำค่ะขายไปอีก 1.43 ตันนะคะตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,057.41 ตันค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: มาดูราคาเรื่องของน้ำมันนะคะตลาดโลกค่ะเวสเท็กซัสค่ะปรับขึ้นเลยนะคะขึ้นไปอีก32เซนต์ราคาขายตอนนี้อยู่ที่ 89.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์ก็ปรับขึ้นอีก84เซนต์ราคาขายของเบรนท์อยู่ที่ 103.43 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้านะคะตอนนี้นะคะปิดที่นะคะครึ่งวันเช้าปิดที่ 1,562.83 จุดนะคะลดลงถึง 31.47 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 68,489.36 ล้านบาทค่ะนะคะโอ้หุ้นเราตกไป31จุดนะคะตอนนี้จะต้องจับตาดูเรื่องนี้ด้วยนะคะมาที่ข่าวต่างประเทศค่ะกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลกว่า100คนรวมตัวกันค่ะก่อเหตุโจมตีหมู่บ้านจารุตนะคะ ของชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงค์ที่ถูกยึดครองและพยายามที่จะขัดขวางครอบครัวชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ค่ะคือไม่ให้พวกเขากลับเข้าบ้านนะคะที่ถูกผู้ตั้งถิ่นฐานยึดครองไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนบ้าน2หลังในหมู่บ้านจารุตถูกเผาเสียหายในเหตุโจมตีเมื่อคืนวันจันทร์และกองกำลัง IDF ก็ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานด้วยซึ่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนชี้ว่าอิสราเอลล้มเหลวในการต่อต้านความรุนแรงจากกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานเมื่อต้นเดือนนี้นะคะศาลสูงอิสราเอลมีคำสั่งให้ครอบครัวอัลทูบาซีนะคะกลับบ้านของพวกเขาในหมู่บ้านจารุตภายใต้การคุ้มครองของ IDF ซึ่งหลังจากที่พวกเขาถูกกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานคุกคามโจมตีจนต้องอพยพออกจากบ้านแต่จากการขัดขวางของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานในครั้งนี้ทำให้ IDF ต้องนำครอบครัวอัลบาทูซีนะคะอัลทูบาซีออกจากบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะแถลงการของ IDF ระบุว่ามีผู้ก่อจลาจลชาวอิสราเอลมากกว่า100คนอยู่ในหมู่บ้านปิดกั้นถนนแล้วก็จุดไฟเผายางรถยนต์คว้างปาก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำให้เจ้าที่ตำรวจ3นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยรถยนต์ของหน่วยรักษาความปลอดภัยได้รับความเสียหายและชี้ว่าครอบครัวอัลทูบาซีเป็นเหยื่อของอาชญากรรมจากลัทธิชาตินิยมและยอมรับว่าเนื่องจากความรุนแรงภารกิจที่พาครอบครัวนี้กลับบ้านก็เลยไม่สำเร็จค่ะคุณเสมาส่วนตำรวจอิสราเอลก็เพิ่มเติมว่าพวกเขาจับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน3คนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีในครั้งนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวประณามการโจมตีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างรุนแรงและก็เรียกร้องให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อจลาจลค่ะก็สรุปว่าถึงแม้ศาลสั่งให้กลับเข้าบ้านก็ยังกลับไม่ได
0: ้
2: เหมือนเดิมนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: คุณเศรษฐวุฒิสวัสดีครับคุณเศรษฐวุฒิเห็นบอกว่ามีฝนลงมาแล้วนะครับแถวรามคำแหง2นะครับตรวจสอบจากข้อมูลสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับก็มีกลุ่มฝนครับตรวจพบกลุ่มฝนนะครับจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครพบกลุ่มฝนเป็นฝนเล็กน้อยครับอยู่ที่เขตประเวศเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่เขตประเวศลาดกระบังสวนหลวงเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือนะครับแนวโน้มคงที่ฝนรวม15นาทีอยู่ที่เขตประเวศนะครับ 3.5 มิลลิเมตรนะฮะก่อนหน้านี้นะครับกรณีของคุณวันที่บอกว่าขอความช่วยเหลือแทนคุณติ๋มมานะครับเมื่อวานนี้นะที่บอกว่าอยู่บ้านกัน5ท่านมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงมีทั้งผู้พิการเดินไม่ได้แล้วก็มีทั้งผู้สูงอายุอีก2ท่านแล้วก็มีเด็กผู้หญิงนะอายุ9ขวบอีก1คนนะฮะทั้งหมดนี่5คนนะอยู่กันที่บ้านก็ขอความช่วยเหลือเข้ามาบอกว่ายังไม่ได้ทานอะไรเลยแล้วก็เสบียงล่อยหล่อลงแล้วเห็นเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเรียงตามคิวนะครับที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือเขาก็แจ้งกลับมานะก็บอกว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับคุณวันกันคุณวันเป็นคนที่แจ้งแทนคุณติ๋มมานะฮะตอนแรกคุณวันสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ครับคุณวันตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่บ้านของคุณติ๋มนะครับ
1: ก็ตอนนี้น้ำลดลงนะคะแล้วก็เมื่อวานมีพี่ทหารเอาของเข้าไปให้
0: อ๋อมาเมื่อวานแล้วใช่ไหมต้องช่วงเย็นเหรอครับหรือว่าช่วงไหน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้พี่เขาบอกว่าเขาต้องมีข้างนอกกว่าจะเข้ามาก็ใช้เวลานิดนึงเพราะรถทหารก็ใหญ่แล้วก็แถวนั้นก็เดือดร้อนเยอะค่ะต่อย
0: แล้วตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับ5ท่านนั้นที่ยังอยู่ในบ้านเนี่ยฮะ
1: ตอนนี้ก็คือเห็นแกบอกว่าที่นั่นก็คือน้ำมันเริ่มลดลงแล้วค่ะแล้วก็เหลือแค่ต้องเก็บบ้านเก็บอะไรงี้กันหมดเลยเพราะว่าที่พื้นมันเป็นดินร่วนเลยค่ะเหลวเลยอะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ระดับน้ำอยู่ประมาณสักแค่ไหนได้แล้วครับบ้านของคุณติ๋ม
1: ตอนนี้ประมาณตาตุ่มค่ะ
0: ตาตุ่มแล้วใช่ไหม
1: ตาตุ่ม
0: โอเคโอเคโอ้นะแล้วนอกเหนือจากเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำดื่มแล้วยังต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรอีกไหมฮะ
1: ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะพี
0: ่
1: ก็ได้รับจากพี่เขามาเมื่อวานเยอะแล้วพี่เขาเข้าไปช่วย
0: ผู้สูงอายุผู้ป่วยแล้วก็น้องอายุ9ขวบเป็นยังไงบ้างครับพอจะทราบไหมฮะ
1: ก็ดีขึ้นค่ะไม่มีอะไรแล้วน้องไม่ค่อยได้ลงมาข้างล่างก็อึดถ่ายกันข้างบน
0: อ๋อแล้วน้ำไฟนี่เป็นยังไงบ้างครับยังมีใช้กันไหมครับ
1: มีค่ะไฟนี่ใช้ได้เพราะว่าที่บ้านเขาเหมือนเขาทำไฟระดับสูงๆอะค่ะ
0: อ๋อเอ๊ะคุณวันนี่ตอนแรกทราบเรื่องได้ยังไงครับเห็นบอกว่าแจ้งแทนคุณติ๋มมาใช่ไหมท่านแรกที่แจ้งมาก่อน
1: ค่ะก็หนูเนี่ยค่ะเป็นคนเอาของเข้าสาน้ำเข้าไปให้เขาที่บ้านวันแรกที่ว่าน้ำท่วมเลยค่ะ
0: อ๋อเป็นญาติเป็นหลานเหรอฮะหรือว่า
1: หนูเป็นหลานสะใภ้ค่ะ
0: อ๋อที่คุณติ๋มพูดถึงก็คือคุณวันที่บอกว่าเอา
1: ข้
0: าว
1: อ๋อ
0: เอาแล้วตอนนั้นคิดยังไงถึงแจ้งมากับทางจสร้อยอะคุณวัน
1: คือหนูว่าไปไม่ได้เพราะหนูว่าอยู่เส้นแถวสวนหลวงอะค่ะแถวสวนหลวงแถวประเวศอะค่ะ
0: ตัวเองก็โดน
1: มันล้อมรอบหนูหมดแล้วหนูก็ไม่สามารถไปหาเขาได
0: ้อ๋อแล้วคือครั้งที่เราเอาเสบียงไปให้เขาครั้งสุดท้ายคือตอนไหนอะ
1: ครั้งสุดท้าย
0: ก่อนที่จะบอกว่าน้ำมันสูงมากแล้วเราต้องแบบเข้าไปไม่ได้แล้วถึงติดต่อมาทางจสร้อยให้เราช่วยต่อเนี่ยมันคือวันไหนหรอ
1: เดี๋ยวนะคะพี่เมื่อวันจันทร์ค่ะ
0: วันจันทร์ใช่ไหม
1: ใช่หนูว่าติดต่อไปทาง1เบอร์โทร1แล้วก็53ตัวค่ะตอนแรกก็ไม่มีใครรับเลยเพิ่งมีรับเมื่อวานรับเมื่อวานช่วงเช้า
0: ครับ
1: แล้วเขาก็เลยให้เบอร์ทางพี่มาหนูก็เลยโทรไปขอความช่วยเหลือ
0: ก็คือแจ้งไปทาง155
1: ใช่เพราะไม่มีข้าวไม่มีอะไรค่ะที่นั่นมีแต่มาม่าอย่างเดียวเลยมาม่าเราก็หาซื้อแถวบ้านเราอ่ะได้น้อยมากเพราะว่าเขาก็กว้านซื้อไปหมดแล้ว
0: แล้วที่บ้านเราเป็นยังไงบ้างอ่ะบ้านคุณวันเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนนี้รอบข้างของหนูพวกสวนหลวงอ่อนนุชอะไรพวกนี้ค่ะน้ำก็ลดลงแล้วค่ะแต่ก็ยังมีท่วมอยู
0: ่แล้วที่บ้านล่ะมันเข้าบ้านไหมของเราเนี่ย
1: ของหนูเข้าค่ะแต่ว่ามีของหนูเช่าบ้านเขาก็มีสูบน้ำออกอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: อือหือ
1: มีค่ะได้อยู่ค่ะ
0: โอเค ยังไงต้องขอบคุณมากๆนะที่
1: ค่ะต้องขอบคุณพวกพี่มากๆค่ะที่ประสานงานไวมาก
0: ยินดีครับยินดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะทั้งตัวบ้านบ
1: ้
0: านของคุณวันด้วยแล้วก็ทางคุณติ๋มด้วยนะที่บอกเป็นญาติกันเนาะเอาใจช่วยขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับก็เจ้าหน้าที่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารด้วยนะครับแล้วก็ทางเขตด้วยนะฮะสำนักงานเขตบางกะปิใช่ไหมที่เราแจ้งไปด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารด้วยนะฮะพอดีมีการประสานงานไปเนื่องจากว่ามีทั้งผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีเด็กนะฮะที่บอกว่าเป็นน้องผู้หญิงอายุ9ขวบยังไม่ได้ทานอะไรกันเลยนะฮะแล้วก็เสบียงก็เริ่มหมดก็เลยแจ้งมากับทางเราก็รีบประสานงานให้นะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในช่วงนี้นะครับทักทายใน YouTube ด้วยนะคุณปลั๊กนะฮะคุณพัดคุณกระปุกแดงพี่พันอยู่สมเด็จเจ้าพยานะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าชะลอตัวสัญญาณไฟนะครับแล้วก็มาทางด้านของเจริญนครนะฮะคุณละพีคุณกระปุกแดงเขาบอกว่าวันนี้มีแดดนะเทพารักษ์สมุทรปราการแต่ว่ามีกลุ่มฝนนะครับเมื่อสักครู่ที่บอกไปเนี่ยประเวศราชกระบังสนหลวงเนี่ยอันนี้มีกลุ่มฝนนะฮะแล้วก็พี่พัชนีสวัสดีนะครับพี่พัชนีพี่สกอตหน้าห้างเซ็นทรัลระยองและปั๊มPTT station ที่เกาะลอยท่านที่เกาะกลอยนะฮะมีเจ้าหน้าที่บริษัทมาแจกเข้ากล่องนะมารับได้นะครับใครที่เดือดร้อนอยู่บ้านพี่ตู่เองก็เป็นยังไงบ้างครับที่ทับมานะฮะเอาใจช่วยนะคุณสกลนะพี่พัชนีบอกว่าอยู่รัตนาธิเบศรเคลื่อนตัวช้าอยู่แถวเซ็นทรัลอีสต์วิวขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่คุณละพีเหรอเดินทางมารับรางวัลเหรอดีใจด้วยนะฮะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยคุณเศรษฐวุฒิสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับพี่เศรษฐวุฒิอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: ตอนนี้อยู่ลามต่อครับผม
0: อ๋อเป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกฝนตกแล้วก่อนหน้านี
2: ้ตรงนี้มันยังคลุมฟ้าคลุมฝนนะครับแต่มองไปข้างหน้ามันน่าจะเป็นแถวศรีนครินทร์นะครับแถวลาดกระบังหรือเปล่าน่าจะ
0: ใช่ใช่
2: แถวนั้นนะคร
0: ับใช่เขาบอกแถวลาดกระบังแถวสวนหลวงแถวประเวศมีกลุ่มฝนนะ
2: ใช่ครับผมมองไปพอดีผมจะไปแถวศรีนครินทร์เนี้ยศรีข้อนผมก็เลยโทรถามว่าเป็นไงบ้างนะ
0: แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดใช่ไหม
2: ตอนนี้ยังได้อยู่ครับวิ่งผมวิ่งเดี๋ยวผมจะวิ่งออกทะลุไอ้ซอย28เฉลิมพระเกียรติ28ไปครับแต่ตอนนี้รถยังโล่งอยู่ครับวิ่งได้น้ำไม่มีเลยครับ
0: ฝนก็เป็นเหมือนเป็นแค่ละอองเฉยๆเน
2: า
0: ะโปรย
2: ๆละอองครับละอองมันยังมาไม่ถึงตรงนี้ครับแต่ข้างหน้ามันรู้สึกมันจะต้อนใหญ่อยู่เมื่อนั้นมันมืดไปหมดแล้วคุมไปหมดแล้ว
0: ยังไงเดินทางปลอดภัยคุณเศรษฐวุฒิขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมคร
0: ับ
2: คร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเศรษฐวุฒินะฮะก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่สายหลุดไปนะเราบอกว่าอยู่รามคำแหง2ฝนตกปล่อยๆแต่ว่ามองไปทางลาดกระบังฝนตกกลุ่มค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งก็เป็น

นเล็กน้อยถึงปานกลางที่ทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับแจ้งว่าเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่เขตประเวศราชกระบังสวนหลวงเคลื่อนตัวทางทิศเหนือแล้วก็แนวโน้มเนี่ยคงที่นะครับพัฒนาการฝนตกแล้วขอบคุณคุณบุษบงด้วยนะครับบอกว่าพัฒนาการฝนตกแล้วก็มีหลายพื้นที่นะครับเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาแล้วคุณธวัชสวัสดีพี่ธวัชด้วยนะครับพี่ธวัชบอกว่าอยู่คลองพระอุดมมีทั้งแดดทั้งเมฆพี่จิรทีพขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยครับพระราม9ครึ้มๆตอนนี้ยังไม่ตกแล้วก็คุณอภิชาติสวัสดีด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลสั่งเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ศูนย์แถลงข่าวอุทกภัยเผยน้ำท่วมแฟลตคลองจันลดลงภาพรวมทั่วประเทศฝนลดแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนละลอกใหม่คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยแถลงว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างทั้งนี้ช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจจะส่งผลถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครสำหรับในกรุงเทพเองระดับน้ำในคลองส่งน้ำลดลงอย่างมากหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งในฝั่งตะวันออกส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณแฟลตคลองจันทน์ลดลง30เซนติเมตรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีหารือกับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work From Home ต่ออีกระยะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้วในวันนี้และกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันนี้ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาขนาดนี้ยังใช้ระบบงบกลางและงบภัยพิบัติเป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและระยะยาวรัฐบาลเดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงขยายวงกว้างหลังเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม12อำเภอ156ตำบล881หมู่บ้าน39ชุมชนรวม 34,803 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาบางประอินบางปะหันลาดบัวหลวงนครหลวงวังน้อยท่าเรือและอุทัยโดยมีการรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายในพื้นที่อำเภอเสนาโดยที่ชุมชนหมู่7ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนสูงกว่า2เมตรชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักบ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำท่วมจนต้องนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดไว้บนถนนด้านนอกล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยช่วงแรกเริ่มจากภาคเหนือและภาคอีสานก่อนจากนั้นภาคอีสานจะมีอากาศเย็นลงช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนด้วยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับมีข้อมูลจากทางด้านของทางธนาคารออมสินมาฝากกันครับในช่วงนี้สินเชื่อออมสินสร้างอาชีพครับข้อมูลจากทางธนาคารออมสินครับข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือเป็นเงินทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้และมีความสามารถในการจ่ายชำระคืนธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องหรือต่อยอดกิจการด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพครับวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ flat rate ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก effective rate ร้อยละ 16.20 ต่อปีผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสมัครง่ายๆได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันไมโมสะดวกรวดเร็วโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ www.gsb.or.thเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณข้อมูลจากทางธนาคารออมสินด้วยนะครับมีข้อมูลมาทางหลังไมค์ครับเมื่อสักครู่คุณโจอี้นะบอกว่าพัฒนาการ53ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะสูงประมาณครึ่งฟุตบาทวิทย์ครับขอบคุณข้อมูลจากทางธนาคารออมสินด้วยนะครับมีข้อมูลมาทางหลังไมค์ครับเมื่อสักครู่

0: สวัสดีครับอันนี้เดินทางมาช่วยตั้งแต่กี่โมงวันไหนยังไงครับเนี่ย
1: มาเมื่อคืนนี้ครับเข้ามาถึงตอนประมาณ2 ทุ่มครับผมก
0: ็
1: เริ่มติดตั้งเครื่องสูบเดินทางมาถึงประมาณตีสองเนาะก็ติดตั้งก็เริ่มดูตอนนี้สอบถามที่เมืองเบื้องต้นก็ยุบไปประมาณคืบหนึ่ง
0: โอ้ครับครับมีฝนลงมาเติมไหมฮะเนี่ยในพื้นที่เนี่ยฮะตอนนี้
1: ยังไม่มีครับ
0: หรอประสิทธิภาพในการทำงานนี่มันถือว่ามากน้อยแค่ไหนฮะสำหรับพื้นที่ลักษณะอย่างเงี้ยฮะ
1: คือในเบื้องต้นพื้นที่ตรงนี้ที่สอบถามมาเป็นพื้นที่ประมาณตัวบึงเนี่ยประมาณ200 ไร่ส่วนตัวแฟดเนี่ยประมาณ300 ไร่นะครับก็น้ำกระจายเต็มพื้นที่ครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะเพิ่มท่อสูบเข้าไปอีก2 ตัวครับในช่วงบ่ายๆเนี่ยครับ
0: อ๋อเป็นทั้งหมดกี่ตัวได้แล้วครับคุณทรงพลทั้งหมดเลย
1: ตอนนี้2 ตัวครับกำลังขนย้ายมาอีก2 ตัวครับ
0: ก็เป็น 4 ตัวทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: ใช่คร
0: ับดูแนวโน้มสถานการณ์นี่ถ้าจะเกิดว่าให้แห้งเลยนี่ต้องใช้เวลานานสักแค่ไหนได้ครับ
1: ถ้าไม่มีฝนเติมผมว่าไม่เกิน2 วันนะครับก็ในเฟสแรกเนี่ยคือมันจะถูกบล็อกเป็นทั้งหมดประมาณ3 เฟสในเฟสแรกเนี่ยผมคาดว่าน่าจะประมาณ2 วันครับถ้าไม่มีฝนเติม
0: สถานการณ์หน้างานนี่ถือว่าเป็นยังไงบ้างครับเลวร้ายมากน้อยแค่ไหนมีอะไรเป็นอุปสรรคหรือว่าน่ากังวลใจเรื่องไหนไหมครับ
1: ตอนนี้ตอนที่พี่สูบอยู่หน้างานยังไม่มีอุปสรรคอะไรฮะเนื่องจากทางกทม.ก็อำนวยความสะดวกเรื่องรถแมคโครที่จะขุดเพื่อให้ท่อเนี่ยเวลาเราดูดไปเนี่ยน้ำมันเริ่มลงครับเราก็ต้องเอาแมคโครมาขุดให้ท่อมันต่ำลงครับก็ไม่เบื้องต้นหน้างานยังไม่มีอุปสรรคอะไรครับ
0: ครับครับก็ประเมินแล้วคร่าวๆถ้าไม่มีฝนลงมาเติมน่าจะ2 วันคือ2 วันน่าจะแห้งเลยใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับ2 วันน่าจะแห้งครับ
0: เอ๊ะเมื่อวานนี้ใครเป็นคนติดต่อไปฮะคุณทรงพล
1: ท่านผู้ว่าชัดชาติครับผม
0: ท่านว่ายังไงบ้างคุณทรงพลตอนที่ติดต่อไป
1: ก็แกโทรไปก็บอกว่าประมาณเดียให้เข้ามาช่วยดูที่คลองจันหน่อยว่ามันเอาท่อซิ่งมาสูบว่ามันจะตั้งยังไงได้ผมก็เลยบอกว่าครับเดี๋ยวจะเดินทางเข้าไปดูให้ครับ
0: ก็เลยมากันตั้งแต่เมื่อคืนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้เอ๊ะปกตินี่ท่อซิ่งนี่เอาไปช่วยเรื่องของเกษตรกรรมเหรอฮะหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับเอาไว้สูบบ่อกุ้งครับพวกบ่อกุ้งพวกสวนทุเรียนพวกนี้ครับ
0: ในแหล่งน้ำอ๋อแต่พอเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มันก็สามารถช่วยได้เหมือนกัน
1: ช่วยได้ครับเพราะมันเป็นท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ครับ
0: อีก2 ตัวที่กำลังเดินทางมานี่จะถึงประมาณสักวันไหนกี่โมงได้ฮะ
1: ถึงวันนี้ครับน่าจะประมาณช่วงบ่ายๆฮะเดี๋ยวกำลังเช็คอยู่ครับ
0: อ๋อฮะตรงนี้จุดที่เราติดตั้งคือตรงไหนยังไงอะครับ
1: ติดตั้งที่ตรง4 แยกนิด้าครับ
0: แยกนิด้าเลยทั้งหมด4 ตัวเลยนะจะอยู่ตรงนั้นหมดเลยเหรอ
1: ใช่อยู่ตรงนั้นหมดเลยครับ
0: อันนี้มาจากที่จังหวัดอะไรครับชุดเนี้ยฮะสำหรับท่อซิ่งชุดเนี้ย
1: มาจากอยุธยามาจากสมุทรปราการมาจากปราจีนบุรีครับ
0: อู้หลายที่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็รวมๆกันมาในกลุ่มเพื่อนๆนี้ครับ
0: โอ้ไอจุดที่เราดูดนี่เห็นบอกว่าตรงแยกนี้ได้ใช่ไหมแล้วมันเป็นลงตรงไหนตรงคลองหรือว่าลงอะไรตรงนั้นนะฮะ
1: ก็ดูดข้ามถนนไปแล้วก็จะมีท่อของส่วนของกทม.ครับเขาที่เขาติดตั้งอยู่แล้วดึงออกจากคลองแสนแสบไปครับผม
0: คือดูดลงท่อของทางกรุงเทพมหานครอีกทีนึงอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่ใช่ครับดูดลงท่อไปครับ
0: แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวพอมาเติมอีก2 ตัวแล้วแผนการจะเป็นยังไงต่อครับคุณทรงพล
1: ก็ถ้ามาเติมอีก2 ตัวผมว่ามันก็น่าจะแห้งไวขึ้นคือ2 ตัวเนี่ยเราจะเอามาเร่งช่วยดูดก่อนให้มันจบประมาณ2 วันนี้ถ้ามันจบใช่ไหมครับถ้าข้างในมันตรงที่มันเป็นส่วนที่น้ำมันไม่เชื่อมกันเราก็จะเอาไอ้2 ตัวเนี้ยไปส่งน้ำออกมาให้2 ตัวนี้ครับ2 ตัวที่สูบอยู
0: ่คือ2 ตัวที่สูบอยู่เนี่ยคือด้านนอก
1: ใช่มันต้องสูบบ่อนี้ให้แห้งก่อนครับแฝดเศษหนึ่งเนี่ยให้แห้งก่อนเราถึงจะเข้าไปดูแล้วไปทำข้างในต่อได้ครับ
0: อ๋อเหมือนเป็นการช่วยดึงน้ำที่มันขังอยู่มันไม่สามารถระบายคือเขาก็ดูดต่อกันไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ใช้คนในการทำภารกิจนี้ประมาณสักกี่คนได้ครับในพื้นที
1: ่เครื่องหนึ่งคนหนึ่งครับไม่ได้ใช้คนเยอะอะไร
0: อ๋อเครื่องละคนในการควบคุมเหรออย่างนี้เราต้องเปิดเครื่องตลอดเลย

0: ป่ะ24 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
1: ก็เปิด24 ชั่วโมงครับ
0: โอ้แต่เครื่องมันไม่ร้อนมันไม่อะไรเนาะมันก็ทำงานของม
1: ัน ไม่ครับมันก็ทำงานของม
0: ัน มันสามารถทำงานติดต่อกันได้นานที่สุดนี่ประมาณกี่ชั่วโมงหรือกี่วันนะครับ
1: ก็จริงๆแล้วใน1 วัน24 ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะพักเติมน้ำมันอะไรก็ไม่เกิน2 ชั่วโมงครับก็ดำเนินการติดต่อเลย
0: โอ้เอออย่างนี้ค่าใช้จ่ายแพงไหมอ่ะถ้าครั้งหนึ่งอย่าง
1: นี้ก็ไม่มีอะไรครับมีแค่ค่าน้ำมันทางกทม.เป็นคนดำเนินการอยู่แล้วครับ
0: เอาแล้วพวกค่าขนส่งค่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่เป็นไรครับเราเข้ามาช่วยเฉยๆครับ
0: เอาเหรอคือกทม.ออกค่าน้ำมันอย่างเดียวแต่ค่าขนส่งติดตั้งอะไรค่าลงค่าแรงอะไรคือเราไม่เอาเขาเลย
1: ไม่ได้เอาครับเรามาช่วยท่านผู้ว่าครับช่วยชาวกทม.ครับ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยคุณทรงพล
1: ครับ
0: ตอนนี้สถานการณ์หน้างานเป็นยังไงบ้างครับเผื่อใครที่ติดตามในจุดนั้นอยู
1: ่ก็ตอนนี้น้ำเริ่มยุบไปอย่างที่ผมบอกแล้วก็ประมาณฝ่ามือหนึ่งครับคืบหนึ่งใช่ครับ
0: ทุกอย่าง
1: ก็ถือว่าเป็นผลที่ดีเลยครับ
0: ยังดำเนินการไปตามแผน
1: ตามแผนครับตอนนี้ก็ดำเนินการตามแผนแต่ยังคงใช้เครื่องต่อเนื่อง
0: ขออย่าฝนอย่าเติมลงมาแล้วกัน
1: ใช่ครับขออย่างเดียวฝนอย่าเติมลงมาซ้ำแค่นั้นเอง
0: แล้วระดับน้ำในคลองในอะไรอย่างนี้ที่ทางกทม.เขาต่อไปลงนี่มันเป็นยังไงบ้างอ่ะอันนี้เราต้องไปดูไหมหรือว่ายังไง
1: อันนั้นผมไม่ได้ข้ามไปดูในส่วนของกทม.ครับผมดูแค่ส่วนที่สูบน้ำออกให้ที่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้ครับผม
0: แล้วหลังจากเสร็จตรงคลองจันทน์แล้วเรามีต้องไปที่ไหนยังไงอีกไหมครับ
1: ก็เดี๋ยวรอท่านผู้ว่าประสานมาว่าจะเอาไปตรงส่วนไหนเราก็ยินดีช่วยเหลือครับ
0: ยังไงขอบคุณมาก
1: ถ้าจะเอาเครื่องเข้ามาเสริมให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นก็ยินดีครับก็จะส่งเครื่องเข้ามาช่วยเพิ่มครับ
0: ทั้งหมดนี่เรามีทั้งหมดกี่เครื่องอะครับ
1: ก็ตอนนี้ในกลุ่มเราก็เตรียมไว้ประมาณ10 กว่าเครื่องครับ
0: 10 กว่าเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้อ้าวได้ครับยังไงขอบคุณมากมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสร้อยที่ติดตามอยู่ในขณะนี้เชิญได้เลยนะครับคุณทรงพล
1: ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับขอให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปโดยเร็ววันนะครับ
0: ได้ครับเอาใจช่วยทีมงานแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับทางทีมงานคุณทรงพลนะฮะขอบคุณครับ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณทรงพลสุขสมบูรณ์นะครับก็นำท่อซิ่งนะฮะมาช่วยระบายน้ำในชุมชนแฟลตของจันทร์นะก็คาดว่าถ้าฝนกรณีที่ฝนไม่ลงมาเติมซ้ำคือตอนนี้มีอยู่2 เครื่องละนะท่อซิ่งเนี่ย2 เครื่องละเดี๋ยวกำลังเข้ามาก็น่าจะถึงช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยแหละนะภายในวันนี้แหละอีก2 เครื่องนะก็จะเป็นทั้งหมด4 เครื่องนะครับก็จะเข้ามาช่วยสูบน้ำจากด้านในชุมชนแฟลตของจันทร์เนี่ยออกมานะคิดว่าถ้าฝนไม่ลงมาซ้ำนะไม่เกิน2 วันน่าจะแห้งหมดนะครับที่อยู่บริเวณจุดดังกล่าวขอบคุณมากนะครับคุณทรงพลสุขสมบูรณ์ฮะช่วงนี้ไปติดตามแม่ประนอมกันเป็นประจำทุกวันพุธนะครับกับแม่ประนอมคู่ครัวตัวจริงแม่ประนอมถึงเครื่องไข่คู่ครัวโลกครับ
2: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไข่คู่ครัวโลก
0: กิจกรรมแม่ประนอมครับถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกครับวันนี้ถ้าจำเป็นจะต้องไปซื้อสินค้าของแบรนด์แม่ประนอมหรือแม้แต่ถ้าไม่จำเป็นแต่อยากจะทานติดใจในรสชาติแหมมันต้องมีนะของอร่อยต้องอยู่คู่กับครัวไทยนะฮะอย่างแม่ประนอมเนี่ยนะจะไปซื้ออะไรผลิตภัณฑ์อะไรจากแม่ประนอมที่ถ้าคุณไปซื้อวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยคุณคิดถึงเป็นอย่างแรกเลยและไปซื้อที่ไหนก็ไก่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อขอไข่ร้านค้าส่งร้านขายของชำตลาดใกล้บ้านคอควายออนไลน์ครับผ่าน Shopee Lazada TikTok ไม่มีถูกไม่มีผิดนะฮะเป็นการร่วมสนุกเน้นเรื่องของการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเสียมากกว่านะครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับหมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าสะดวกตอบใน YouTube คอมเมนต์จส100ก็ได้เช่นเดียวกันช่วงท้ายรายการจับฉลากผู้โชคดีมา2 ท่านนะครับเป็นประจำทุกวันพุธ หลังบ่ายโมงแบบนี้หลังจากจับฉลากจะมีการประกาศรายชื่อเลยครับช่วงท้ายรายการ2ท่านที่เป็นผู้โชคดีจะต้องเดินทางมารับของรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์ชุดกิฟต์เซตจากแม่ประนอมที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเรานะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อไปหาท่านได้เลยกรณีที่ผู้โชคดีมาจากทาง YouTubeให้คุณแอดไลน์จสร้อยด้วยถ้าประกาศรายชื่อมาแล้วปรากฏว่าคนจากใน YouTube ได้คุณจะต้องแอดไลน์จสร้อยแล้วก็พิมพ์กลับมาบอกทางเจ้าหน้าที่ใน LINE แอดของเราเพิ่มเพื่อน @js100 พิมพ์กลับมาบอกว่าชื่อจริงอะไรนามสกุลอะไรพร้อมกับทิ้งเบอร์ติดต่อกลับทาง LINE @js100 ให้เราด้วยและเดี๋ยวจะมีทางทีมงานของเราติดต่อกลับไปหาท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ต้องเดินทางมารับของรางวัลชุดกิฟต์เซตจากแม่ประนอมที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเราใน YouTube หลายท่านเริ่มตอบกันเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็หน้าใหม่ตอนนี้มาแล้วสายจากคุณสมคิดสวัสดีครับพี่สมคิด
3: สวัสดีครับผม
0: โอ้เป็นยังไงบ้างพี่สมคิดที่บ้านยังโอเคอยู่มั้ย
3: ยังโอเคอยู่ครับ
0: ยังโอเคอยู่นะ
3: ครับรอแต่น้ำหนุนอย่างเดียวแล้วตอนนี
0: ้ต้องเฝ้าระวังเด้อพี่สมคิดนี่อยู่โซนไหนนะ
3: สมุทรเจดีคร
0: ับ สมุทรเจดีใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
0: ยังไงเป็นกำลังใจให้นะพี่สมคิดวันนี้มาตอบคำถามนิดนึงฮะถ้าจำเป็นจะต้องไปซื้อของแม่ประนอมเนี่ยอยากจะทานอะไรจะซื้ออะไรซื้อที่ไหน
3: อ๋ออยากจะทานผัดไทยครับผมซื้อที่ร้านสะดวกซ
0: ื้ออ๋อเหมือนเป็นซอสผัดไทยใช่ป่ะ
3: ครับผมใช่ขอซอสผัดไทยพร้อมเส้น
0: ทำไมถึงชอบ
3: เส้นข้าวกล้องอ่ะ
0: ทำไมถึงชอบอ่ะทำไมถึงชอบตัวนี้
3: อ๋อมันน้ำผัดไทยมันเข้มข้นดีแล้วก็เส้นมันนุ่มดีครับผม
0: แสดงว่าเคยทานแล้วติดใจในรสชาติ
3: ใช่ใช่ใช
0: ่มีน้ำปรุงรสผัดไทยด้วย
3: ใช่ใช่เส้นข้าวกล้องด้วยครับผม
0: ใช่ใช่เดี๋ยวนี้เขาสำเร็จรูปเนอะทำง่ายสะดวกเน
3: า
0: ะ
3: ทำง่ายสะดวกเลยลวกเส้นเสร็จแล้วก็เอาผัดลงไปแล้วก็น้ำผัดไทยผัดรวมเข้าไปก็ทานได้แล้วคร
0: ับ ใช่ของที่พี่สมคิดพูดเนี่ยเขาจะมาเป็นเซตเลยนะน้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุงอันนี้มาเป็นชุดเลยสะดวกมาก
3: ใช่คร
0: ับ
3: ผม
0: สะดวกครับผมไปซื้อที่ไหนนะ
3: เซเว่นดิฉันเป็น
0: ใกล้บ้านไหม
3: ก็ใกล้ครับอยู่หน้าปากซอยบ้าน
0: กี่ก้าวถึง
3: หมู่บ้านประมาณ100ถึง200เมตรได้ล่ะ
0: โอ้โหอะไรจะสะดวกปานนั้นนะฮะตอนนี้ฝนตก
3: มีหลายร้านด้วยนะ
0: หลายร้าน
3: หน้าปากซอย
0: ได
3: ้ได้ครับ
0: ตอนนี้ฝนตกไหมฮะที่บ้านฝนตกไหม
3: ตอนนี้ผมอยู่ตรงสี่แยกรัชโยธินฝนตกครับตอนนี
0: ้หนักไหมฮะ
3: ใช้น้ำปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่ง
0: พี่สมคิดนี่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมมานานแค่ไหนแล้วฮะ
3: ประมาณ10ปีขึ้นนะมั้ง
0: 10ปีกว่านะ10ถึง15เลยนะโอ้โหเพราะอะไรทำให้เราติดใจแม่ประนอม
3: ติดตู้เย็นไว้ตลอดนะเพราะรับพริกเผาพวกน้ำพริกสำเร็จรูปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันสะดวกดีครับผม
0: นอกจากสะดวกแล้วเขายังไม่ใส่สีไม่ใส่วัตถุกันเสีย
3: แล้วก็หาซื้อง่ายด้วย
0: ถูกปากนะรสชาติถูก
3: ใช่ใช่ครับผม
0: ได้ได้ขอบคุณมากพี่สมคิดเดี๋ยวรอลุ้นครับ
3: ได้ครับขอบคุณคร
0: ับ เด็กๆสบายดีนะ
3: สบายดีครับผมไปโรงเรียนแล้วหยุด2วัน
0: อ๋อเหรอยังไม่ปิดเทอมอีกเหรอ
3: ยังครับยังไม่ได้สอบเลย
0: อ๋อเหรอชั้นไหนละชั้นไหนละ
3: ชั้นป.4ครับผม
0: ป.4เนาะกำลังวัยรุ่นแล้วนะคุณพ่อปวดหัวแน่นอน
3: ปวดหัวแน่นอนเลย
0: ขอบคุณครับพี่สมคิด
3: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมคิดนะฮะก็นึกถึงเป็นซอสผัดไทยด้วยแล้วก็เป็นตัวเป็นเซตเลยนะที่คุณสมคิดเขาพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นชุดนะฮะเป็นชุดพิเศษเลยที่สำหรับทำผัดไทยพร้อมกับเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุงเนี่ยมาเป็นชุดเลยนะครับก็สามารถเติมเนื้อสัตว์เติมผักได้ตามใจชอบนะฮะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอร่อยได้ง่ายๆไม่ต้องปรุงเพิ่มด้วยนะครับท่านใดยังไม่เคยลองแนะนำให้ไปหาซื้อมาลิ้มลองได้หรือว่าโทรเข้ามาร่วมสนุกไม่แน่นะเพราะว่าในชุดกิฟต์เซตที่เราจะแจกให้เนี่ย1ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด9ผลิตภัณฑ์รวมกับกระเป๋าถืออีก1ใบจะเป็นทั้งหมด10รายการพอดีในชุดกิฟต์เซตเนี่ยจะมีน้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุงให้ด้วย1ชุดใครที่อยากลองโทรเข้ามาได้เผื่อจะเป็นผู้โชคดีจะได้ลองเอาไปทำรับประทานไปชิมกันก่อนได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณวิรัตคุณรพีคุณพักเกอินคุณชรินนะครับตอบกันเข้ามาละคุณกระปุกแดง ตอบกันเข้ามาแล้วก่อนหน้านี้คุณณรงค์บอกว่าเดินนายพระราม9ฝนตกอยู่นะครับขอบคุณคุณณรงค์ด้วยนะฮะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยนะอย่างคุณปักกิอินบอกว่าซื้อที่ Shopee นะอันนี้ออนไลน์นะสะดวกสบายสั่งอย่างเดียวไม่ต้องออกไปไหนด้วยนะฮะน้ำปลาหวานก็น่าทานเหมือนกันคุณลพีบอกว่าที่โลตัสนะฮะแถวบ้านเลยไปซื้อน้ำพริกเผาแม่ประนอมกับน้ำพริกคั่วอบกรอบรสลาบนี่ต้องเป็นรสลาบด้วยนะนะฮะคุณชรินบอกว่าซื้อที่ 7-Eleven ไปซื้อน้ำพริกมาทำต้มยำครับได้เลยแล้วแต่ชอบเลยนะฮะคุณกระปุกแดงบอกว่าไปซื้อที่ 7-Eleven เหมือนกันนะครับไปซื้อผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเป็นน้ำพริกเผานะแล้วก็คุณพระเกอินบอกว่ารับประทานทีไรก็ถูกปากทุกอย่างเลยของแม่ประนอมนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยอร่อยนะคู่ครัวไทยมาอย่างยาวนานมากๆเลยนะครับสำหรับชุดกิฟต์เซตที่ผู้โชคดีทั้ง2ท่านจะได้นะครับมีทั้งหมดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์แม่ประนอม9รายการแล้วก็บวกกับกระเป๋าผ้าอีก1ใบนะครับก็เป็นทั้งหมดเนี่ย10รายการพอดี1ครับผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่1หลอดขนาด95กรัม2น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด260กรัม3น้ำพริกเผาไทย1หลอดขนาด95กรัม4น้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด114กรัม5น้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุง1ชุดขนาด133กรัม6น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้ง1ชุดขนาด133กรัม7น้ำพริกคั่วกรอบรสดั้งเดิม1ซองขนาด20กรัม8น้ำพริกคั่วกรอบรสเผ็ด1ซองขนาด20กรัม9น้ำพริกคั่วกรอบรสลาบ1ซองขนาด20กรัมและ10กระเป๋าถือของแม่ประนอมอีก1ใบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผู้โชคดีจะได้รับก็จะถูกบรรจุไว้ในกระเป๋าถือนะครับก็สะดวกง่ายต่อการเดินทางกลับนะฮะจะได้ไม่พลุงพลังกันนะครับแต่ว่าต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ต้องเดินทางมารับผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมนะครับที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเรานะฮะจริงๆผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยมีทั้งหมดกี่รายการทราบไหม84รายการครับ84รายการครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มไก่อาจจะพอลำพังน้ำจิ้มไก่เนี่ยเขาก็มีหลายสูตรนะน้ำจิ้มไก่ออริจินัลน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลน้ำจิ้มไก่ฉลากสีทองน้ำจิ้มไก่สูตรน้ำผึ้งเห็นไหมมีเยอะมากน้ำจิ้มไก่โชยุผสมน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยน้ำพริกเผาล่ะลำพังน้ำพริกเผานี่ก็มีโอ้โหน้ำพริกเผาไทยอันนี้ชอบมากรสดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมหลายๆท่านบอกว่าติดปากมากๆถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของแม่ประนอมเลยก็ว่าได้น้ำพริกเผาไทยนอกเหนือจากสูตรดั้งเดิมยังมีน้ำพริกเผาไทยสูตรเจน้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาลน้ำพริกเผาไทยผสมน้ำมันมะกอกน้ำพริกเผาไทยสูตรผสมต้มยำน้ำพริกเผาไทยชนิดผสมต้มยำฉลากสีเหลืองเห็นไหมลำพังน้ำพริกเผาไทยกับน้ำจิ้มไก่นี่ก็ไปเกือบจะ10กว่า20รายการแล้วมีหลายสูตรมากนะครับนอกเหนือจากตัวน้ำพริกเผาแล้วยังมีน้ำพริกไทยแท้น้ำพริกสวรรค์น้ำพริกตาแดงน้ำพริกแมงดาน้ำพริกกุ้งนางป่นน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแจ่วบองน้ำพริกตาแดงอบกรอบน้ำพริกเผาไทยอบกรอบก็มีน้ำพริกนรกอบกรอบก็มาน้ำพริกมันกุ้งก็มีน้ำพริกมะขามผสมน้ำมันเมล็ดชาก็มีน้ำพริกกะปิก็มาเหมือนกันเยอะมากนะครับน้ำจิ้มปอเปี๊ยะนี่ก็มีนะครับน้ำจิ้มอาหารทะเลพวกซีฟู้ดก็มีเช่นเดียวกันน้ำบ๊วยเจี๋ยก็ได้นะครับหลายท่านก็นำไปทำเป็นเครื่องดื่มผสมโซดาใส่น้ำแข็งเย็นๆสดชื่นสดชื่นนะครับนอกเหนือจากนี้ครับยังมีน้ำพริกคั่วกรอบรสดั้งเดิมน้ำพริกคั่วกรอบรสลาบน้ำพริกคั่วกรอบรสเผ็ดน้ำพริกแกงเขียวหวานน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกแกงกะหรี่น้ำพริกแกงมัสมั่นน้ำพริกแกงพะแนงน้ำพริกแกงส้มน้ำพริกแกงผัดพริกขิงน้ำพริกแกงเจน้ำพริกแกงเขียวหวานเจน้ำพริกแกงกะหรี่เจน้ำพริกแกงมัสมั่นน้ำพริกแกงพะแนงเจเยอะมากเลยใช่ไหมครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะฮะไปต่อกันด้วยน้ำปรุงรสผัดไทยเครื่องต้มยำเครื่องต ้มข่ากึ่งสำเร็จซอสพริกไทยดำเครื่องปรุงผัดกะเพรากึ่งสำเร็จรูปจะสะดวกสบายไปไหนน้ำราดพริก3รสก็มีน้ำราดไข่ลูกเขยก็มาน้ำปรุงรสส้มตำไทยก็มีเช่นเดียวกันน้ำปรุงรสส้มตำปลาร้าอร่อยเข้มข้นถูกใจเป็นอย่างมากยังมีน้ำปลาร้าเข้มข้นด้วยนะครับกะปิผัดน้ำมันเมล็ดชาเครื่องต้มยำพร้อมเครื่องเทศอบแห้งเครื่องต้มข่าพร้อมเครื่องเทศอบแห้งเครื่องผัดกระเพราพร้อมเครื่องเทศอบแห้งเครื่องแกงเขียวหวานก็มีนะครับพร้อมกับกะทิผงก็ให้มาด้วยนะครับแล้วก็เครื่องเทศอบแห้งนี่อยู่ในซองหมดเลยเครื่องแกงเผ็ดพร้อมกะทิผงแล้วก็เครื่องเทศอบแห้งเครื่องแกงมัสมั่นพร้อมกะทิผงและเครื่องเทศอบแห้งเครื่องแกงพะแนงพร้อมกะทิผงและเครื่องเทศอบแห้งชุดทำส้มตำไทยชุดทำส้มตำปลาร้าชุดทำสเต๊ะก็มีนะใครที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะเนื้อสเต๊ะไก่สเต๊ะได้เลยนะเขามีชุดทำสเต๊ะด้วยชุดทำข้าวมันไก่โอ้โหว้าวมากเลยซอสหอยทอดพร้อมแป้งทอดกรอบน้ำปรุงรสลาบพร้อมเครื่องเทศอบแห้งซอสหมักปิ้งย่างพร้อมน้ำจิ้มแจ่วน้ำยำพร้อมวุ้นเส้นและเครื่องเทศอบแห้งน้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้งซอสเย็นตาโฟพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้งน้ำแกงเขียวหวานน้ำแกงมัสมั่นน้ำแกงเผ็ดเยอะมากเลยยังไม่หมดนะฮะที่พูดไปเนี่ยกะปิก็มีนะน้ำมันน้ำพริกเผาไทยก็มีเช่นเดียวกันปลาป่นอบสำเร็จใช้คลุกกับข้าวสวยร้อนๆโรยบนข้าวหน่อยก็อร่อยอย่าบอกใครเชียวปลาร้าป่นอบสำเร็จอันนี้น่าลองมากทานกับผักสดโอ้โหอร่อยอร่อยกุ้งป่นอบสำเร็จด้วยพริกขี้หนูสวนป่นอบสำเร็จก็มีใช้ผสมอาหารได้ทุกชนิดเลยเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติของอาหารและบวยดอกไม่ว่าจะทำแกงจืดไม่ว่าจะทำน้ำบวยโซดาไม่ว่าจะผสมปลานึ่งบวยชงในน้ำตาลผสมโซดาอย่างที่บอกมันก็ดื่มได้นะทั้งร้อนทั้งเย็นก็แล้วแต่ชอบก็แล้วกันนะฮะสรุปว่าผลิตภัณฑ์ของเขาวันนี้เราเก็บครบเลยนะ84รายการครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมนะฮะอ่ะช่วงนี้สำหรับท่านใดที่ติดค้างอยู่ทางด้านหลังไมค์นะฮะเดี๋ยวเคลียร์สายเลยนะครับ1137และดอกจัน1808เวลาไม่พอแล้วนะเวลาไม่ทันละเดี๋ยวยังไงรอติดตามสำหรับใครที่พลาดไปนะครับในช่วงวันนี้นะก็ไม่เป็นไรแม่ประนอมยังอยู่กับจสร้อยไปอย่างอีกยาวนานนะครับสามารถติดตามกิจกรรมสนุกๆของแม่ประนอมเป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเตรียมถ้าหลังไมค์ยังเหลือสายตอบอยู่นะครับก็เตรียมตัวนะฮะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจละสำหรับท่านใดที่ตอบเข้ามาใน YouTube นะฮะก็เดี๋ยวให้ทางทีมงานใส่ชื่อแล้วก็จับฉลากสำหรับใน YouTube แต่ว่าข้อแม้ใน YouTube เนี่ยบอกนิดนึงนะฮะว่าถ้าประกาศแล้วผู้โชคดีมาจากใน YouTube เนี่ยท่านจะต้องแอดไลน์ของจสร้อยเพิ่มเพื่อน assign js100 หลังจากประกาศไปถ้ามีผู้โชคดีจากทางใน YouTube ท่านจะต้องบอกชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับผ่านช่องทาง LINE @ของทาง js100 ของเราต้องพิมพ์กลับมาบอกทางทีมงานนะครับทางช่องทาง LINE @ของทางจสร้อยของเราด้วยนะครับส่วนถ้าประกาศรายชื่อไปและเป็นผู้โชคดีที่โทรเข้ามาไม่ว่าจะตอบหน้าไมค์หลังไมค์นะครับถ้าเจ้าหน้าที่ได้สอบถามเบอร์ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางหลังไมค์ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานติดต่อกลับไปตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ทางหลังไมค์นะฮะสำหรับใครที่โทรเข้ามาไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะส่วนใหญ่จะมีทาง YouTube เนี่ยแหละนะครับที่เวลาบอกให้แจ้งกลับมาว่าชื่อจริงนามสกุลแล้วก็พิมพ์เบอร์ติดต่อกลับมาด้วยเนี่ยจะมีปัญหาตรงผู้โชคดีจากใน YouTube เนี่ยแหละนะส่วนใหญ่คนที่โทรเข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะวางสายเขาก็จะถามชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะอ้าวนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ทันนะครับ ไม่ทันวันนี้ไม่เป็นไรนะครับด้านนอกแรนดอมเลยนะฮะหาผู้โชคดีมา2ท่านนะครับว่า2ท่านเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับเวลาไม่ทันแล้วใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเราปิดจิงเกิลไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเรากลับมาบอกรายชื่อผู้โชคดีกันดีกว่าช่วงนี้ต้องขอบคุณก่อนนะครับแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะฮะติดตามกิจกรรมสนุกๆกับแม่ประนอมได้ใหม่เป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปขอบคุณแม่ประนอมครับ
2: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
1: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
0: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ

0: ข้อมูลจากทางกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินโคราชเตรียมเปิดทุกวันปลายปี2569กรมทางหลวงเดินหน้าเตรียมความพร้อมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M6 บางปะอินนครราชสีมาระยะทางรวม196กิโลเมตรทั้ง2ทิศทางตลอด24ชั่วโมงครับโดยไม่มีค่าธรรมเนียมผ่านทางปลายปี2569นี้ครับสำหรับเส้นทางและช่วงเวลาในให้บริการในปัจจุบันก็ประกอบด้วยช่วงบางปะอินปักช่องระยะทาง110กิโลเมตรเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีทุกสัปดาห์วันศุกร์เที่ยงวันถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนยาวต่อเนื่องถึงเทศกาลปีใหม่2570ช่วงปากช่องนครราชสีมาเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงโดยขาออกมุ่งหน้านครราชสีมาเปิดให้เข้าออกได้ตลอดเส้นทางยกเว้นด่านวังน้อยและด่านสระบุรีส่วนขาเข้ากรุงเทพจากปากช่องให้ใช้ถนนธนรัตน์และถนนมิตรภาพเพื่อไปเข้าด่านมกเหล็กเข้าสู่ M6 มุ่งหน้ากรุงเทพยกเว้นด่านวังน้อยและด่านสระบุรีทั้งนี้อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีจุดพักรถชั่วคราวให้บริการที่หลักกิโลเมตรที่65ทับกวางทั้งขาเข้าและขาออกมีห้องน้ำและที่จอดพักแต่ไม่มีปั๊มน้ำมันจุดชาร์จ EV ร้านค้าหรือร้านอาหารในส่วนของความคืบหน้าโครงการงานโยธาช่วงมกเหล็กปักช่องและสะพานกับรถด่านสระบุรีมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2569งานระบบติดตั้งด่านเก็บค่าธรรมเนียมครบทั้ง9ด่านเรียบร้อยแล้วส่วนงานระบบอื่นๆมีคืบหน้ากว่า 90% การทดสอบระบบอยู่ระหว่างทดสอบป้ายจราจรกล้อง CCTV ระบบ M-Flow เงินสดและระบบด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเพื่อเตรียมเปิดบริการเต็มรูปแบบรองรับรถบรรทุกในเดือนเมษายน2570สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์ M6 ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด6ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับกรมทางหลวงเดินหน้าเตรียมความพร้อมเปิดให้ทดลองบริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M6 บางปะอินนครราชสีมานะครับทั้ง2ทิศทางตลอด24ชั่วโมงระยะทางรวมก็196กิโลเมตรโดยไม่มีค่าธรรมเนียมนะผ่านทางปลายปี2569นี้นะครับมีทางคุณณรงค์บอกว่าแยกผังเมืองฝนตกนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้กิจกรรมแม่ประนอมนี่ทำให้คุณชัยรินนี่บอกว่าหิวข้าวเลยครับนะฮะอาหารอะไรทานก่อนนะแล้วก็พี่พันธ์บอกว่าดอนเมืองฝนตกแล้วนะฮะขอบคุณสำหรับทุกข้อความทุกข้อมูลเลยนะครับอ่ะรายชื่อผู้โชคดีนะผู้โชคดีทั้ง2ท่านประจำวันนี้นะครับไม่ว่าจะโทรมาหน้าไมค์ไม่ว่าจะโทรมาหลังไมค์ไม่ว่าจะตอบใน YouTube ช่องทางไหนก็ได้ตอนนี้สุ่มมาได้แล้วสำหรับผู้โชคดีทั้ง2ท่านประจำวันนี้นะครับได้แก่คุณท่านแรกครับคุณพิมพ์พลอยหมัดป้องตัวครับดีใจกับคุณพิมพ์พลอยด้วยนะฮะผู้โชคดีท่านที่2ครับได้แก่คุณบุญทันผิวพิมพ์ดีครับดีใจกับคุณพิมพ์พลอยและคุณบุญทันด้วยเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเจ้าหน้าที่เราติดต่อกลับไปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องเดินทางมารับผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมที่ตึกไทยจสร้อยของเรานะครับสำหรับท่านใดที่พลาดไปไม่เป็นไรนะฮะคุณสามารถติดตามกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลจากทางแม่ประนอมได้ใหม่เป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปขอบคุณแม่ประนอมครับข้อมูลทางหลังใหม่ครับก่อนหน้านี้คุณสุภัทราครับบอกว่าพระราม9เป็นฝั่งขาออกนะครับตั้งแต่ช่วงตัดรามมีเจ้าหน้าที่เหมือนทำเป็นซ่อมผิวเหมือนถนนเป็นหลุมอะนะอยู่เลนซ้ายกับเลนกลางผ่านได้1เลนขวาคุณสุภัทราบอกว่าการจราจรก็เคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นไปก็ดีขึ้นฝั่งกลับกันยังใช้ได้คุณตีบางมดบอกว่าพหลโยธินน้ำยังท่วมอยู่นะ 20-30 เซนติเมตรประมาณแถวช่วงอนุสรณ์สถานที่จะมุ่งหน้าไปลำลูกกาการจราจรเคลื่อนตัวช้าคุณโจอี้พัฒนาการครับบอกว่ายังมีน้ำท่วมประมาณ 5-10 เซนติเมตรแล้วก็มีฝนตกระดับ 1-2 บริเวณช่วงแถวสำนักงานเขตสวนหลวงไปจนถึงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีน้ำท่วมขังคุณเศรษฐวุฒิรามคำแหง2นะครับบอกว่าฝนตกปล่อยๆแต่ว่าการจราจรเนี่ยไม่มีปัญหานะคุณต้นบอกว่างามวงวานเป็นฝั่งขาออกบนสะพานข้ามแยกแครายมีชนกันอยู่4คันอยู่เลนขวานะส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชากรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสรท่านครับ
0: มีการทำงานเหรอครับ
1: หน้าด่านบางนากม6มีการตู้เงินสดประมาณ2ตู้ครับใช้ได้3ตู้ครับคุณเสมาครับ
0: อ๋อจะทำถึงเมื่อไหร่ยังไงบ้างครับ
1: เบื้องต้นนะครับเขาทำการทดสอบก่อนว่าเปิดแค่3ตู้จะมีการพอไหมในการรับรถนะครับตอนนี้
0: อืมครับแต่ว่ายังไม่ทราบกำหนดเหรอฮะว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่หรือยังไง
1: ครับยังไม่ทราบกำหนดเลยครับคุณเสมาแต่ว่าตอนนี้แถวๆประมาณอยู่แถวๆไม่กะประมาณ2กิโลครับ
0: อ๋อเป็นขาเข้าหรือขาออกนะครับเนี่ย
1: ขาเข้าก็สงสัยมาตรงที่ว่าตู้ที่1ถึง4เนี่ยจะลงไปบางนาใช่ไหมฮะตู้1ถึง4ลงบางนาแต่ว่า5ถึง14เนี่ยจะมุ่งหน้าไปรามอินทราแต่ว่าใช้เงินสดได้แค่ตู้7 8 9ครับคุณเสมาครับที่เหลือเป็นอีที่พักหมดเลยครับ
0: ครับ
1: ทำไม่มีท่าทางสะสมครับผมตรงจุดนี
0: ้แล้วฝั่งขาออกมีไหมครับมีท้ายมีอะไรสัก
1: ขาออกไม่มีท้ายครับคุณเสมา
0: ไม่เกี่ยวกันเน
1: า
0: ะ
1: ตัวใช่ครับ
0: ท้ายประมาณแค่ไหนได้นะคุณพิชากรเมื่อสักครู่ที่บอก
1: แถวไม่กะครับ
0: ไม่กะเลยเหรอ
1: ใช่ครับประมาณ2กิโลครับ
0: พอสมควรเนาะ
1: ครับพอสมควรครับ
0: ครับครับหลังอันนี้เริ่มปิดมานานหรือยังครับเนี่ย
1: เมื่อเช้าครับคุณเลยมาครับ
0: เมื่อเช้า
1: ใช่ครับประมาณ9โมง10โมงครับเพิ่งเริ่มครับ
0: อ๋อครับครับเดี๋ยวถ้ามีกำหนดการว่าจะเปิดเมื่อไหร่ยังไงหรือว่ามีความคืบหน้าก็ต้องรบกวนด้วยนะครับคุณพิชากร
1: ได้ครับเดี๋ยวมีกำหนดเดี๋ยวแจ้งให้ทราบครับ
0: ถ้าจะเลี่ยงนี่แนะนำยังไงดีครับสำหรับสายทางนี
1: ้สายทางนี้ก็ต้องถ้าจะไปรามอินทราก็ต้องมาทางนี้ครับคุณสิมา
0: ครับ
1: ก็ต้องชะลอรถชะลอ
0: มีฝนมีอะไรไหมครับแถวนู้น
1: แถวหน้าบางนากม6ยังไม่มีนะครับ
0: อ๋อยังไม่มีเนาะได้ครับขอบคุณนะครับคุณวิชากรที่ช่วยโทรมาเพิ่มเติมให้
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณวิชากรเศรษฐกิจนะฮะศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก็เพิ่มเติมบริเวณทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับช่วงแถวกม6ด้านด่านฝั่งขาเข้านะครับมีปิดช่องทางนะครับเงินสดเหลือ2ตู้นะฮะอีซีพาสยังคงเดิมก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันติดแล้วก็มีท้ายแถวสะสมบริเวณจุดดังกล่าวนะครับคุณณัฐวุฒิบอกว่าราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าติดเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะฮะเขาบอกว่าก็เลยยังส่งผลกระทบเรื่องการจราจรอยู่นะครับก็จะเป็นอุบัติเหตุคุณสมเกียรติที่แจ้งเข้ามาใกล้เคียงกับต่างระดับตรงเพชรเกษมราชพฤกษ์ฝั่งขาออกจักรยานยนต์ชนกับเก๋งแล้วก็กระบะทั้งหมดใน3คันอยู่เลนซ้ายนะครับเราประสานงานไปท้องที่สน.ภาษีเจริญรับทราบแล้วแต่ว่าการจราจรเนี่ยยังติดสะสมกันอยู่ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสมคิดพหลโยธินฝั่งขาเข้าก่อนถึงเสียรังสิต100เมตรรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางหลักนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับการคุณสมคิดบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงนี้ไปติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงพร้อมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนในช่วง14 นาฬิกาครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีชี้แจงแจกเงินประชาชนช่วยน้ำท่วมเพราะถุงยางชีพหมดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: นายกรัฐมนตรีชี้แจงเงินแจกประชาชนช่วยน้ำท่วมสะอาดเพราะถุงยังชีพหมดส่วนกลับไอรัชนกอย่าดึงประชาชนเป็นตัวประกันทางการเมืองยังน้อมรับคำด่าถือว่าให้ได้ระบายคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในการที่ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมโดยระบุว่าไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้อย่าไปสนใจพอพูดแบบนี้ก็ว่าตนไม่สนใจเดี๋ยวก็หาว่าไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกแต่นายกบอกว่าวันนี้ต้องทำงานอย่างเดียวใครจะดุจะด่ากล่าวว่าก็จะน้อมรับใครกล่าวคำแรงๆมากก็ถือว่าเขาได้ระบายนึกสภาพว่าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้แต่เมื่อปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ก็ไม่เป็นไรซึ่งเราเป็นรัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่นายกมอบเงินให้กับชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยนายกระบุเพียงว่าถุงยังชีพที่นำไปแจกหมดเมื่อสอบถามถึงกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ตั้งคำถามว่าเงินที่ให้สะอาดหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าอย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองวันนี้เป็นเวลาในการช่วยเหลือต่างคนต่างถามก็ยิ่งทำให้แตกแยกกันไปใหญ่ต้องสมัครสมานสามัคคีกันมุ่งไปที่การช่วยเหลือประชาชนเงินตนเองสะอาดแน่นอนเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเลยและที่ให้ประชาชนไปเพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปหมดพอดีและประชาชนก็เดินมาไกลตนจึงไม่รู้จะตอบแทนอะไรจึงอยากมอบในสิ่งที่ติดตัวไปก็เท่านั้นเป็นความตั้งใจของตนเองทำอะไรได้ก็จะทำไม่คิดว่าเป็นเรื่องของการเมืองเลยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าคำถามที่ถามว่าต้องไม่เอามาตรฐานตนเองมาเปรียบเทียบกับคนอื่นผู้สื่อข่าวถามย้ำว่านางสาวรักชนกใช่หรือไม่นายกตอบกลับทันทีว่าใช่ก่อนจะพูดว่าพ่อแม่ของตนสั่งสอนมาดีให้ดูแลพี่น้องประชาชนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำรับมือระลอกใหม่ยอมรับต้องปรับแผนร่วมปภ.พัฒนาระบบเตือนภัยเซลล์บรอดแคสต์คุณวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงภาพรวมการจัดการน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าปัจจุบันนี้ระดับน้ำในคลองหลัก3แห่งทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันพรุ่งนี้แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังและเขตสายไหมที่ยังคงมีปริมาณน้ำที่สูงและอาจมีน้ำเหนือไหลเข้ามาสมทบรวมถึงบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่กรุงเทพมหานครจะต้องเร่งเสริมคันกั้นน้ำและอุดจุดฟันหลออย่างใกล้ชิดและเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงกว่าระดับน้ำในคลองกรุงเทพมหานครจึงไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำได้โดยตรงแต่ว่าต้องใช้วิธีเร่งสูบน้ำข้ามคันกั้นน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมทั้งดึงเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้ามาเร่งดูดน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังอาทิเช่นแฟลตคลองจันทร์ซึ่งสามารถดึงน้ำลดลงได้15เซนติเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังเร่งพร่องน้ำในแก้มลิงเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำเหนือระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในส่วนของระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอดแคสต์ทางผู้ว่ากทม.ยอมรับว่ายังคงเป็นเรื่องใหม่จึงต้องเร่งปรับกระบวนการทำงานร่วมกับปภ.เพื่อวางขั้นตอนและการส่งข้อความแจ้งเตือนให้มีความแม่นยำตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความตื่นตระหนกมากจนเกินไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จ็บก็ได
1: ้ให้ออกมาพี่ออกมาพี่จ้า
0: หมอชุบฉับ
2: เ
0: นี่ยใหญ
2: ่กอยเตอร์มาด้วยกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอรอไม่ขอเป็นเย็นสิบน้องกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เราสมไม่มีโรงพยาบาลค่าเก่าอย่างเรามีที่ผ่าตัดแม่แน่ออก
3: มีรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
4: ามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดขนาดพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
1: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ใช้ไปรักษาบันทึกไว้ด้วย
1: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: ติดตามจอสร้อนกันต่อนะครับหลัง14นาฬิกานะครับก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับก่อนถึงเซียรังสิต100เมตรคุณสมคิดแจ้งว่าเป็นพหลโยธินฝั่งขาเข้ากระบะชนกับจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับกรณีอุบัติเหตุของคุณสมเกียรติราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกบริเวณช่วงต่างระดับเพชรเกษมจักรยานยนต์รถเก๋งแล้วก็รถกระบะทั้งหมด3คันนะฮะอยู่เลนซ้ายครับจุดนี้เราประสานงานสน.ภาษีเจริญให้แล้วนะครับการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณอารักษ์บอกว่าพบเห็นผู้ชายไปนั่งอยู่ก่อนถึงโรงเรียนเลิศล่า500เมตรการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกเป็นฝั่งขาเข้านะครับลักษณะการแต่งกายเขาบอกว่าใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีเขียวกางเกงขาสั้นแล้วก็สวมหมวกสีแดงนั่งอยู่บนพื้นถนนเลยนะครับอยู่ช่องทางหลักเลนขวาฝากระวังด้วยนะครับเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่ามาตรงนี้ได้ยังไงแต่มันอันตรายมากเลยไปนั่งอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาเลยนะครับก่อนถึงโรงเรียนเลิศล่า500เมตรการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกขาเข้าช่องทางหลักด้านขวามีผู้ชายใส่หมวกสีแดงไปนั่งอยู่ในช่องจราจรเลยนะฮะส่วนการจราจรเนี่ยคุณอารักษ์บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งคุณณัฐวุฒิบอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาออกรถติดเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุตรงต่างระดับเพชรเกษมการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเทพฤทธิ์คุณพันธ์แจ้งเข้ามาจุดเดียวกันนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมุ่งหน้าไปมหาสวรรค์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรทั้งสองฝั่งอากาศร้อนเขาบอกว่า32องศาคุณเบียร์อยู่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดตรงข้ามมาร์เก็ตวิลเลจมีน้ำท่วมขังอยู่เลนซ้ายช่องทางคู่ขนานระดับความสูงของน้ำเนี่ยประมาณ 15-20 เซนติเมตรนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ขึ้นสะพานกับรถไปฝั่งขาเข้ารถก็ติดเหมือนกันขอบคุณคุณเบียร์ด้วยนะฮะคุณบุษบงบุษบาวนิชครับมีรายงานกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มสูบครับคุณบุษบงสวัสดีครับคุณบุษบงครับสายหลุดแล้วสายหลุดนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับมีการรายงานเรื่องของการระบายน้ำทางโซนฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับเขาบอกว่าก็เร่งระบายกันอย่างเต็มที่เลยนะก็มีการคาดการณ์ว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยที่คลองจันเนี่ยสถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีข้อมูลเรื่องของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะคุณบุษบงก็จะมาสรุปเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วม31จังหวัดด้วยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันนะฮะสักครู่หนึ่งรอติดตามสักครู่หนึ่งนะครับคุณศรีวิชัยบอกว่านวมินเป็นฝั่งขาเข้าน้ำยังไม่ลดดีนะพี่ศรีวิชัยขอบคุณพี่ศรีวิชัยด้วยนะครับก็บอกว่านวมินฝั่งขาเข้าน้ำยังไม่ลดดีอยู่แถวแฮปปี้แลนด์อยู่แถวสำนักงานที่ดินตรงบางกะปินะฮะก็บอกว่าการจราจรก็ไปได้ช้าแล้วก็ระดับน้ำยังมีอยู่นะอ่ะคุณบุษบงกลับมาใหม่คุณบุษบงสวัสดีครับ
3: รู้สึกว่าน้ำมันจะกั้นนะไปกั้นและเทินไม่เจอกัน
2: มาแล้วโอเคชัดเจน
3: มาครับมาก็มาดูทางสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครว่าตอนนี้ต้องบอกว่านายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำนะคะว่ากทม.สามารถบริหารจัดการน้ำได้นะคะแม้ว่ากรมชลประทานจะเพิ่มการระบายน้ำลงมาแต่ก็มีแนวคันกั้นน้ำและระบบป้องกันริมแม่น้ำเจ้าพระยารองรับโดยน้ำเจ้าพระยาประมาณ2เมตร10เซนติเมตรยังต่ำกว่าที่ระดับป้องกันสามารถรองรับได้มากกว่า3เมตรนะคะจึงไม่กระทบต่อสถานการณ์โดยรวมขอให้ประชาชนที่อยู่แนวนอกแนวคันกั้นน้ำหรือว่าพื้นที่เสี่ยงน้ำรั่วซึมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะส่วนการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกค่ะรองผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าตอนนี้หลายจุดดีขึ้นหลังคลองแสนแสบสามารถระบายน้ำได้มากขึ้นทำให้พื้นที่ที่ระบายน้ำตรงคลองแสนแสบทยอยคลี่คลายโดยถนนรามคำแหงสามารถเปิดการจราจรได้เกือบตลอดเส้นทางลาดพร้าวยังมีน้ำท่วมขังบางช่วงบริเวณลาดพร้าว101นะคะบางกะปิซึ่งกรุงเทพมหานครก็อยู่ระหว่างการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะโดยจะเริ่มการไล่น้ำจากถนนสายหลักไปก่อน นะคะค่อยๆไล่น้ำจากถนนสายหลักแล้วก็เข้าซอยแล้วก็เป็นชุมชนหากระดับน้ำคลองแสนแสบลดลงตามที่คาดไว้จะสามารถเร่งสูบน้ำในพื้นที่แสนคลองจันได้มากขึ้นคาดว่าสถานการณ์จะชัดเจนดีขึ้นในคืนนี้ค่ะ
2: ครับ
3: โดยพื้นที่คลองจันเป็นพื้นที่ลุ่มนะคะมีข้อจำกัดเรื่องระบบการระบายน้ำแต่มีการระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายทั้งผ่านระบบท่อและบนผิวถนนโดยมีเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองแสนแสบรวมถึงสถานีสูบน้ำบริเวณลำพังพวยนะซึ่งผลักดันน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประเมินปริมาณน้ำที่ต้องเร่งระบายในพื้นที่คลองจันซึ่งน้ำลึกประมาณ1เมตร50เซนติเมตรหรือมีน้ำมากกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะมาดูทางบ้านดิฉันบ้างนะคะบ้านกระบังศรีนครินทร์คลองประเวศต้องใช้เวลาระบายน้ำมากกว่าพื้นที่คลองแสนแสบเนื่องจากเส้นทางน้ำและระบบการระบายน้ำแตกต่างกันกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการเร่งระบายเช่นเดียวกันพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเฉพาะพื้นที่รอยต่อจังหวัดนะคะระหว่างสมุทรปราการฉะเชิงเทราเพื่อบริหารจัดการน้ำร่วมกันค่ะขณะเดียวกันทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตางพิไลล่าอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้โพสต์ข้อความเมื่อตอน 10:40 นาทีอัปเดตข้อมูลฝนและน้ำท่วมโดยบอกว่าในวันนี้นะคะที่หนักที่สุดจะเป็นที่แม่น้ำแม่กลองนะคะไล่ลงมาตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐมที่รับน้ำจากแม่กลองโดยในเที่ยงวันนี้เขื่อนแม่กลองจะระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจารย์ก็เตือนว่ามันมีสถานการณ์ที่หนักพอๆกับน้ำปี 2,525 ก็สามารถเลือกได้ว่าจะยกจะย้ายจะยกอพยพนะคะก็เลือกได้เองแม่กลองจะระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจารย์ก็เตือนว่ามันมีสถานการณ์ที่หนักพอๆกับน้ำปี 2,525 ก็สามารถเลือกได้ว่าจะยกจะย้ายจะยกอพยพ

0: ตามลงหน้าอีกครั้งขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการแล้วก็อย่าตื่นตระหนกกับข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันด้วยนะคะ
1: ค
0: เช่นเดียวกับทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองนะคะก็ออกมาประกาศว่าในส่วนของประเทศไทยขณะนี้มี31จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนักหนักนะคะโดยก็31จังหวัดประกอบด้วยตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีและนนทบุรีรวมไปถึงนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์นครราชสีมาและสุรินทร์รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยรวมทั้งหมด195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,246 หมู่บ้านและคิดเป็น 1,411,307 ครัวเรือนมีประชากรประมาณ 2,932,661 คนนะคะซึ่งก็คงต้องเตรียมรับมือกันอย่างให้อย่างใกล้ชิดเลยโดยภาคเหนือจังหวัดตากจะมีน้ำท่วม2อำเภอคืออำเภอบ้านตากแม่สอดนะคะแล้วก็ประชาชนได้รับผลกระทบ561ครัวเรือนที่จังหวัดเพชรบุรีขออภัยค่ะเพชรบูรณ์มีน้ำท่วม6อำเภอกำแพงเพชรน้ำท่วม8อำเภอนครสวรรค์น้ำท่วม11อำเภอภาคกลางน้ำท่วมในจังหวัดอุทัยธานี8อำเภอค่ะที่ลพบุรี5อำเภอชัยนาท6อำเภอสิงห์บุรี3อำเภอแล้วก็ทำให้ได้รับผลกระทบประมาณ309ครัวเรือนระดับน้ำเพิ่มขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดน้ำท่วม9อำเภอคืออำเภอบางปะม้า2พี่น้องดอนเจดีศรีประจันอำเภอเมืองอำเภอสามชุกอำเภอเดิมบางนางบวชอำเภออู่ทองอำเภอด่านช้างรวม92ตำบล667หมู่บ้านที่กาญจนบุรีมีน้ำท่วม13อำเภอนะคะไล่ลงไปตั้งแต่ไซโยกเราขวัญห้วยกระเจ้าหนองปลือพนมทวนด่านมะขามเตี้ยท่าม่วงท่ามะกาบ่อพลอยศรีสวัสดิ์ทองผาภูมิอำเภอเมืองอำเภอสังขละบุรี9ตำบล884หมู่บ้านที่อ่างทองน้ำท่วม3อำเภอที่ป่าโมกชัยโยและวิเศษชัยชาญสระบุรีน้ำท่วม13อำเภอค่ะที่หนองแซงโมกเหล็กอำเภอเมืองอำเภอพุทธบาทอำเภอแก่งคอยอำเภอหนองแคอำเภอวังม่วงอำเภอหนองโดนอำเภอวิหารแดงอำเภอบ้านหม้ออำเภอดอนพุทธอำเภอเสาไห้อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะที่อยุธยาน้ำก็ท่วมแล้ว11อำเภอก็คือเสนาบางบานผักไห่บางไทรบางปะอินพระนครศรีอยุธยาบางปะหันบัวหลวงนครหลวงวังน้อยอุทัยนะคะสมุทรปราการน้ำท่วม6อำเภอเมืองบางเสาธงบางพลีบางบ่อพระประแดงและพระสมุทรเจดีย์ปทุมธานีน้ำท่วม7อำเภอคืออำเภอธัญบุรีอำเภอเมืองสามโคกคลองหลวงลำลูกกาหนองเสือล้านหลุมแก้วนนทบุรีน้ำท่วม3อำเภอคืออำเภอเมืองบางกรวยและปากเกร็ดนครปฐม7อำเภอนะคะตั้งแต่อำเภอเมืองไล่ลงไปพุทธมณฑลกำแพงแสนศรีสะนครชัยศรีสัมพลานบางเลนดอนตูมราชบุรีน้ำท่วม4อำเภอโพธารามบางแคอำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอเมืองส่วนภาคตะวันออกมีน้ำท่วมในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีน้ำท่วมที่บุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาและจังหวัดสุรินทร์ส่วนกรุงเทพมหานครนะคะมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 329,000 ครัวเรือนเสียชีวิต4รายนะคะระดับน้ำจนถึงปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครยังทรงตัวค่ะก็มาอัปเดตสถานการณ์น้ำกันในช่วงนี้นะคะ
1: ครับ
0: คุณเต๋อมาค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณบุษบง
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับสวัสดีครับขอบคุณคุณบุษบงบุษบาพันธิตด้วยนะครับมาอัปเดตสถานการณ์ความคืบหน้านะครับตามจุดต่างๆนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะอีกหนึ่งเรื่องครับกับเรื่องราวการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับประโยชน์แห่งอนาคตสิ่งที่คนไทยและประเทศจะได้รับนะครับกับงานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ระหว่างวันที่12ถึง18ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนั้น สำหรับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหาร

0: การเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือโอกาสในระยะยาวเพราะการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilient Year โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนครับว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดเรื่องของการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook am2026thailand ครับข้อมูลจากทางหลังใหม่นะครับมีรับแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรเขาบอกว่าทางยกระดับอุตราภิมุขหรือว่าดอนเมืองโชเวจากคุณฝนนะคุณฝนแจ้งบอกว่าฝนตกแต่การจราจรตั้งแต่ช่วงขึ้นมาจากดินแดนที่จะมุ่งหน้าไปสุทธิศาลเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งคุณพันธ์บอกว่าสีลมฝนก็ตกเหมือนกันฝนตกปล่อยๆนะครับก่อนหน้านี้มาเหตุศักดิ์ที่จะมุ่งหน้าไปแยกนราธิวาสแยกนราลมการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านนะครับแต่ว่าพี่พันธ์บอกว่ามีฝนตกนะแต่การจราจรยังไม่ติดนะทั้ง2ฝั่งคุณบอยสาย2อยู่มอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้าคุณบอยบอกว่าช่วงบางบ่อที่จะมุ่งหน้าไปลาดกระบังการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้ช่วงกม6หน้าด่านมีปรับปรุงช่องเก็บเงินสดนะฮะก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยหนาแน่นนะสำหรับฝั่งขาเข้านะส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยไม่ติดนะไม่มีปัญหาคุณพรพัฒน์อยู่มิตรภาพนะครับเขาบอกว่ารถติดจังเลยตรงข้ามกับโรงงานปูนซีเมนต์นครหลวงเขาบอกว่าเลยตรงนี้มานิดเดียวนะรถติดมากเลยนะอยากให้ช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าทางทีมงานหลังไมค์ก็เลยแจ้งไปที่ท้องที่สภ.แก่งคอยนะขอบคุณข้อมูลจากทางสภ.แก่งคอยด้วยนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีกรณีรถบรรทุกไปจอดเสียนะครับที่บอกว่าเลยโรงงานปูนซีเมนต์นครหลวงมาเล็กน้อยเนี่ยมีรถบรรทุกไปจอดเสียนะฮะแต่ว่าได้ทำการเคลื่อนย้ายแล้วได้ทำการเคลื่อนย้ายแล้วการจราจรเนี่ยยังคงติดขัดสะสมอยู่นะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปสภ.แก่งคอยแจ้งว่าดีขึ้นนะส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณทางสภ.แก่งคอยด้วยนะฮะเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางด้านของท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทรนถวายกันนะครับเห็นบอกว่ามีการลงพื้นที่ช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมด้วยนะฮะคุณจิรทิติพันมณีท่านนายกสมาคมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่
1: เกียรติมานะคร
0: ับ สวัสดีครับใช่ครับใช่ครับ ตรงนี้เห็นบอกว่าได้นำน้องๆนักศึกษาจากอุเทรนถวายมีการลงพื้นที่ช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมอันนี้ตั้งแต่วันไหนและรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับท่านนายกสมาคมเรียนเชิญหน่อยครับ
1: ครับเราเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาครับวันจันทร์ก็ลงพื้นที่โซนที่เป็นทางแถวจตุโชตนวลจันทร์พวกนั้นนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีบาร์ลาเท้าบางส่วนนะครับพอวันอังคารเนี่ยก็ได้รับประสานมาจากทางผู้นำชุมชนนะครับที
0: ่
1: อยู่ตรงลาดพร้าว140ครับว่ามีรถแบบเขาจมน้ำอยู่แล้วก็เขาพยายามจะเอาเครื่องสูบน้ำออกหรือเข้าด้านในอย่างเงี้ยนะครับแล้วรถมันขวางอยู
0: ่
1: เราก็เลยจัดทีมเข้าไปที่ลาดพร้าว101/40ครับ
0: ครับนี่รวมน้องๆแล้วนี่ประมาณสักกี่คนได้ครับในที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือกันเนี่ย
1: น้องๆรวมแล้วประมาณเกือบ200คนครับรวมศิษย์เก่าด้วยนะครับ
0: ครับโอ้
1: ครับมีศิษย์เก่าด้วยครับ
0: พวกนี้
1: แล้วก็จะมีของของทางมทรตะวันออกนะครับก็มาช่วยกันครับมีของวิทยาเขตบางพระวิทยาเขตจักรพงศ์แล้วก็วิทยาเขตจันทบุรีครับก็ส่งน้องๆมาช่วยกันครับ
0: นี่คือเขาสมัครใจกันมาเองเหรอฮะ
1: ใช่ครับสมัครใจทั้งหมดเลยครับ
0: แล้วอย่างนี้เราแบ่งการช่วยเหลือของน้องๆยังไงบ้างแบ่งงานกันทำยังไงบ้าง
1: อันดับแรกก็คือเรามีอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่านะครับ
0: ครับ
1: คุณสุประชัยนะครับด้วยความที่แกมีช่องทางการประสานงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นของทางเขตต่างๆกทมครับ
0: ครับ
1: ก็จะได้รับการประสานมาว่าตรงนี้มีเหตุตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาดูว่าโอเคเมื่อวานนี้เราก็จัดน้องว่าโอเคน้องที่ไปทำความสะอาดตัวนึงก็อาจจะเลือกน้องผู้หญิงไปนะครับแต่น้องที่ไปบุกตรงลาดพร้าว101เนี่ยก็เอาน้องผู้ชายไปครับไปถึงก็ไปลงน้ำกันลุยน้ำเอารถออกมาก็โอ้หนักหนาพอสมควรครับเราเข้าไปยังไม่ถึงครึ่งซอยเลยครับน้ำจะมิดหัวแล้วครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: แล้วน้องๆนี่มีใครบาดเจ็บมีใครอะไรเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มีบ้างครับเวลาน้องลงไปก็อาจจะแบบไปเหยียบเศษแก้วเศษอะไรที่อยู่ด้านล่างครับมีบ้างครับมีครับ
0: โอ้
1: ครับแต่ว่าเราก็มีทีมปฐมพยาบาลไปด้วยครับก็ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็พาน้องไปหาหมอกันครับ
0: วันหนึ่งนี่เราอยู่ในพื้นที่กันคนละกี่ชั่วโมงครับเนี่ยท่านนายกสมาคม
1: เราเริ่มเมื่อวานเรารวมตัวกันที่อุเทนถวายตั้งแต่9โมงเช้าแล้วก็ออกปฏิบัติงานแรกเนี่ย10โมง
0: ครับ
1: แล้วก็ลากไปจนถึงประมาณเกือบ5โมงเย็นครับ
0: โอ้โห
1: น้องก็เปียกปอนกันหมดครับก็เสื้อผ้าก็ต้องเปลี่ยนกันอาบน้ำกัน
0: ไปส่วนใหญ่นี่เราไปลุยที่ไหนกันบ้างคะเนี่ยเมื่อวานนี้
1: เราออกสามพื้นที่ครับหลักๆเลยก็จะเป็นลาดพร้าว101/40ประมาณนี้นะครับอันนี้หลักๆที่ไปกู้รถขึ้นมาจากน้ำ
0: 101นี่ก็ยังสูงอยู่นะฮะใช่ไหมฮะ
1: ยังสูงอยู่ครับโอ้พี่เสมาครับ
0: ครับ
1: ซอย101แล้วมันจะมีซอยย่อยอะพี่เสมา
0: ใช่ใช่
1: ทุกซอยนั่นคือมีหัวหมดนะครับ
0: หู
1: ถ้าเจอพี่ที่เป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงในซอยอะครับ
0: ครับ
1: ผมเดินผมส่งน้องเข้าไปประมาณสักไม่ถึง100เมตรอะหลอกน้ำมีหัวละแต่เขาบอกซอยเนี้ยมันไกลกว่านั้นครับประมาณ200เมตรได้ครับไปถึงริมคลองเนี้ยตรงท้ายเนี่ยประมาณ2เมตรนะครับน้ำอ่ะ
0: เขาบอกว่าซอยมันลึกและยิ่งช่วงท้ายๆที่มันใกล้ๆกับริมคลองมันจะยิ่งลึกขึ้นเลย
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: เอาแล้วอย่างนี้น้องๆเข้าไปยังไงอ่ะเวลาเข้าไปกันเนี
1: ่ยเราเข้าเนี่ยเราเข้าได้เฉพาะว่าเอาเต็มที่ครับถ้าเห็นตามภาพเขาเราได้แค่ว่าเราสั่งน้องว่าถ้าน้ำเราขอประชาชนนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าน้ำเลยคอน้องผมขออนุญาตไม่ให้น้องเข้าอันตราย
0: ใช่
1: ครับเราก็ไปได้แค่นั้นครับก็ไปเอารถออกมาได้ประมาณ10กว่าคันรถยนต์นะครับแล้วก็ประมาณมอเตอร์ไซค์อีกประมาณ10กว่าคัน
0: อย่างนี้เรามีเรื่องเรามีเรื่องของเซฟตี้มีเรื่องของอะไรไหมท่านนายกสมาคมน้องๆ
1: มีอยู่ครับน้องก็มีรองเท้าบูทมีอะไรใส่กันครับแต่มีบ้างครับมันเหยียบแฉลบไปก็โดนก็มีครับบางทีน้องไม่ถนัดบูทน้องก็เอาลุยรองเท้าที่เป็นรองเท้าเหมือนรองเท้าหุ้มส้นเนี่ยครับน้องก็เดินลงไปลุยก็คันหนึ่งก็ต้องใช้คนประมาณเกือบ20คนนะครับถ
0: ึ
1: งจะลากขึ้นมาได้ครับ
0: แล้วนอกเหนือจากลาดพร้าว101แล้วมีตรงไหนอีกไหมฮะที่เมื่อวาน
1: เราเรียนช่วงเช้าเมื่อวานทีมที่2ก็จะไปที่ตรงซอยนานานะครับส
0: ุ
1: ขุมวิทซอย3ครับตรงนี้ก็จะได้รับการประสานมาจากทางกทม.ทั้งเขตนะครับ
0: ครับ
1: ว่าเขาจะทำความสะอาดหลังจากที่มีน้ำท่ว
0: ม
1: ก็ไปทำความสะอาดแล้วก็ไปกวาดขยะก็ไปเอาพวกขยะออกจากช่องระบายน้ำอย่างเงี้ยครับอันนี้คือจุดที่1นะครับ
0: ครับ
1: อีกจุดนึงก็เป็นซอยปีดีพนมยงค์26ครับก็ทําลักษณะเดียวกันทําความสะอาด
0: ครับ
1: ถนนเมนของซอยนะครับตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยเลยก็ประมาณสัก 4-500 เมตรครับ
0: ครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะวันนี้ให้น้องๆพักหรอหรือว่าวันนี้ก็ลุยกันต่อ
1: วันนี้น้องๆครับวันนี้น้องๆต้องพัก
0: ก่อนนะ
1: ครับพักก่อนครับแล้วก็แต่วันนี้ทางศูนย์ที่เรารับเปิดรับบริจาคเนี่ยเรายังรับบริจาคอยู่ที่วิทยาเขตอุทัยถวายนะครับเราเปิดรับตลอดเลยนะครับ
0: 24ชั่วโมงเลยไหมครับหรือว่ามีเวลาไหมกี่โมง
1: เป็นช่วงเวลาครับเป็นช่วงเวลาราชการครับตั้งแต่ประมาณ8โมงครึ่ง9โมงไปจนถึงประมาณ4โมงครึ่งประมาณนี้ครับ
0: 8โมง
1: แล้วเราก็จะเก็บสะสมของไว้ครับผม
0: รับพวกอะไรบ้างครับท่านนายกสมาคม
1: ที่ได้รับประสานมาตอนนี้นะครับผมตอนนี้เราประสานทางเขตลาดกระบังอยู่นะครับ
0: ครับ
1: เขตลาดกระบังบอกว่าตอนนี้แพมเพิร์สครับ
0: แพมเพิร์สผู้ใหญ่เหรอฮะหรือว่าของเด็ก
1: แพมเพิร์สผู้ใหญ่นี่
0: ผู้ใหญ่นะโอเคแพมเพิร์สผู้ใหญ่
1: ครับแล้วก็อาหารแห้งครับ
0: แพมเพิร์สผู้ใหญ่อาหารแห้ง
1: อาหารแห้งครับเพราะว่าตรงลาดกระบังเนี่ยยังมีหลายจุดมากๆเลยที่เราต้องใช้เรือเข้าไปส่งครับแล้วก็เราประสานทางศูนย์ช่วยเหลือของทางเขตลาดกระบังแล้วตอนนี้เขาไปตั้งอยู่ที่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับผม
0: พอจะมีเบอร์หรือมีอะไรให้ติดต่อไหมเผื่อว่าใครฟังอยู่เขาอยากจะช่วยด้วยตรงนี้ฮะจะสามารถติดต่อได้ยังไงที่ไหนดีฮะ
1: เบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมส่งให้ทางรายการเพิ่มเติมได้ไหมคร
0: ับ ได้ครับ
1: เรามีเบอร์หลายเบอร์อยู่เหมือนกันครับ
0: แต่ว่าถ้าใครประสงค์จะร่วมด้วยจะช่วยด้วยก็สามารถ8โมงครึ่ง9โมงจนถึง4โมงครึ่งของทุกวันไหมฮะช่วงนี้ทุกวันไหม
1: ใช่ครับตอนนี้เราเปิดรับบริจาคก่อนนะครับเป็นวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับ
0: สองวันก่อนนะ
1: ครับใช่ครับเราเปิดรับบริจาคก่อน2วันเพื่อระดมของบริจาคนะครับเพราะว่าเราตั้งใจว่าตอนนี้แนวโน้มเราจะเข้าลาดกระบังวันศุกร์นี้ครับ
0: อ๋อครับ
1: เพราะว่าที่ผมประสานงานไปที่ผู้อำนวยการเขตลาดกระบังเนี่ยคือมีหลายพื้นที่ที่คนยังเดินเข้าไม่ได
0: ้ครับ
1: ยังต้องใช้เรืออยู่เราก็มองว่าภายใน2วันนี้น้ำน่าจะลดแล้วที่สำคัญเนี่ยเรามองว่ารถของประชาชนเนี่ยครับที่จมอยู่น้ำเนี่ยจมมิดก็คล้ายๆกับตรงตาพาว101นะครับถ้าน้ำลดลงได้บ้างเราก็จะไปเอาทีมเนี่ยครับไปกู้รถของทางประชาชนออกมาครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้ก็อาจจะรอน้ำลดนิดนึงแล้วคือเพราะเราไม่มีเครื่องมือเลยครับ
0: เอ้าเหรอฮะ
1: ตอนนี้เราไม่มีเครื่องมือเราใช้น้องใช้คนเพื่อถึงมีเครื่องมือก็ทำงานไม่ได้ครับต้องใช้คนลุยเข้าไปในการเอาไปคู่รถขึ้นมาคร
0: ับ ครับครับอ๋อพอดีผมเห็นในเพจสมาคมศิษย์เก่าอุเทรนถวายละเขามีเบอร์ให้นะแล้วเขาก็มีชื่อผู้ติดต่อ
1: ใช่ใช่ครับเบอร์นั้นได้เลยคร
0: ับสามารถติดต่อใครที่มีความประสงค์นะฮะเข้าไปดูได้ทางแฟนเพจ Facebook สมาคมศิษย์เก่าอุเทรนถวายได้เลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เขามีรายละเอียดอยู่นะท่านนายกสมาคมใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องเลยครับ
0: ระบุไว้ชัดเจนอ่ะโอเคจุดรับบริจาคอะไรอย่างงี้เขาระบุไว้หมดเลย
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ได้เลยให้ติดตามทางเพจสมาคมเอาใจช่วยทีมงานเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งตัวท่านนายกสมาคมทั้งตัวน้องๆเองนะที่อาสามาช่วยเหลือกันในครั้งนี้นะ
1: ครับท่านนายกครับบ้านเราครับต้องช่วยกันครับมีภัยก็พวกเราก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งครับอุทิศสมัยก็ทำอะไรได้เราก็ทำครับครับผม
0: ฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก่อนที่จะถึงวันศุกร์ที่บอกจะไปเข้าไปที่ลาดกระบังเอาของไปให้ด้วยระหว่างนั้นนี่มีภารกิจอะไรยังไงตรงไหนไหมฮะ
1: ระหว่างนี้ก็เมื่อเช้าเนี้ยมีประชาชนแล้วก็น้องๆหรือก็มีศิษย์เก่าเอาอาหารที่เป็นอาหารกล่องนะครับ
0: ครับ
1: เข้ามาบริจาคที่ตรงที่โรงเรียนนะครับเราก็ทางทีมอาจารย์ทีมคณะก็ตอนนี้กำลังจะแจกของอยู่น่าจะเป็นแถวรามคำแหงครับ
0: ตอนนี้ก็ลงพื้นที่กันอยู่แถวรามนะตอนนี้นะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้ขอบคุณมากครับนี่หลายท่านนี่ฟังที่ผมคุยกับท่านนายกสมาคมอยู่นี่เขาเป็นกำลังใจให้นะแล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางน้องๆทีมงานทุกท่านด้วยนะฮะหลายท่านก็พิมพ์เข้ามา
1: ครับขอบคุณพี่ขอบคุณพี่เสมาครับขอบคุณประชาชนทุกท่านครับ
0: โอ้ยินดีเลยครับยินดีเลยครับ ยังไงขอบคุณมาก
1: กำลังใจนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณเทวายเต็มที่ครับไม่ต้องกังวลครับ
0: ได้ครับเอาใจช่วยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทรนถวายด้วยนะครับคุณจิรทิติพันมณีนะฮะท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทรนถวายแล้วก็ขอบคุณน้องเห็นบอกว่ารวมตัวกันอาสาสมัครมาช่วยเหลือกัน200กว่าคนนะน้องๆเด็กๆอุเทรนถวายมาช่วยกันนะครับเขาลงพื้นที่กันไปนะเมื่อวานนี้ก็โอ้บาดเจ็บตัวกันคนละเล็กคนละน้อยนะขนาดเขามีเซฟตี้ใส่อุปกรณ์พวกป้องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ก็นะฮะอุบัติเหตุนะยังไงเอาใจช่วยด้วยนะเป็นกำลังใจให้นะฮะใครที่มีความประสงค์นะเมื่อสักครู่ที่ท่านนายกสมาคมบอกนะฮะ ว่าแพมเพิร์สผู้ใหญ่ตอนนี้จำเป็นมากแพมเพิร์สผู้ใหญ่อาหารแห้งนะฮะเขาก็มีการประสานงานกับทางเขตและกระบังและเดี๋ยววันศุกร์นี้นะเขาจะเดินทางไปนะครับก็เปิดรับ2วันนะวันนี้พรุ่งนี้นะฮะพุธพฤหัสนะ31 กันยา1ตุลาถ้าในเพจเนี่ยเขาจะระบุเวลาว่า 8:30 น.ถึง 5:00 น.นะก็สามารถเข้าไปดูได้นะทางแฟนเพจ Facebook สมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายนะเขามีเบอร์มีชื่อนะผู้ติดต่ออะไรเรียบร้อยแล้วมีสิ่งของก็เป็นพวกอาหารแห้งน้ำดื่มของใช้จำเป็นนะสบู่ยาสีฟันผ้าอนามัยผ้าอ้อมยารักษาโรคนะฮะรวมไปถึงพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะไม้กวาดยาน้ำยาฆ่าเชื้อถุงขยะนะแปรงขัดอะไรอย่างเงี้ยถุงมืออะไรอย่างเงี้ยนะสามารถเข้าไปดูได้อ้าวทีมงานเอาขึ้นให้ละนะครับใครที่สะดวกดูตอนนี้ก็สามารถชมผ่านช่องทาง YouTube ทางจสร้อยทีมงานขึ้นให้ละนะก็สามารถแคปเก็บไว้ดูได้เลยนะเขาจะมีเบอร์มีชื่อผู้ประสานงานก็ติดต่อเขาได้นะฮะ2วันนะ 8:30 น.ถึง 5:00 น.วันนี้พรุ่งนี้นะแล้วเดี๋ยววันศุกร์เขาจะนำไปส่งมอบให้นะฮะพร้อมด้วยกับทีมงานของน้องๆอุเทนถวายที่จะไปช่วยด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการลงพื้นที่ทั้งเรื่องของทำความสะอาดไม่ว่าเป็นที่นานาเป็นที่ปีดีพนมยงค์26นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปเคลื่อนย้ายพวกรถนะที่เกิดความเสียหายจากอุทกภัยที่ลาดพร้าว101/40นะโอ้โหระดับน้ำนี่ฟังจากท่านนายกสมาคมเล่าแล้วก็บอกว่าบางจุดนี่ถึงคอนะแล้วเขาเข้าไปลึกกว่านี้นี่เขาบอกว่าเกือบ2เมตรนะโอ้โหนะฮะนี่ชื่นชมนะน้องๆแล้วก็ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าด้วยนะร่วมมือกันนะครับขอใหปลอดภัยทุกๆ ท่านนะส่งกำลังใจให้หลายๆท่านเลยนะที่กำลังประสบพบเจอกับปัญหาอยู่ในเวลานี้นะคุณเอกชัยบอกว่ารามินทาฝั่งขาออกรถติดมากแล้วก็มีฝนลงมาด้วยนะครับคุณระพีคุณกระปุกแดงพี่ปะเกอินขอบคุณทุกข้อมูลช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ค่ะเทวดา

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

มคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82

0: ครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับสามารถผ่อนชำระได้นะครับประเภทที่1 0% นาน6เดือนครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ครับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับท่านร้อยตำรวจเอกยศศวินธนาโชติวรณัฐพักนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.คูคตท่านรองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผมผู้กองยักษ์ครับผม
0: ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผู้กองในพื้นที่ครับสถานการณ์น้ำ
1: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ทุกจุดน้ำยังท่วมขังเท่าเดิมครับผม
0: โอ้โห
1: ที่อนุสรณ์สถานเมื่อสักครู่ฝนตกลงมาตู้ใหญ
0: ่หนักเลย
1: ตกลงมาขึ้นไปน่าจะเติมน้ำขึ้นไปอีกนะครับเมื่อกี้ตกมาประมาณตั้งแต่เท่าไหร่ไป
0: ครับ
1: 45นาทีตกมา45นาทีเลย
0: โอ้เอาแล้วตอนนี้ซาหรือยังครับในพื้นที
1: ่ตอนนี้ซาแล้วครับแดดออกพอดีเลยที่พอเจ้าขอไว้โทรมาฝนหยุดแล้วก็แดดออกพอดีเลย
0: โอ้แล้วตอนนี้แต่ละจุดในพื้นที่เราเป็นยังไงบ้างครับประชาสัมพันธ์เส้นทางนิดนึงครับผู้กอง
1: ครับผมถ้าประชาสัมพันธ์นะครับผมแนะนำเลยให้ใช้เส้นคลองหลวงนู่นเลยครับถ้าอ้อมไปทางไหนได้อ้อมไกลขนาดไหนก็ต้องอ้อมดีกว่านะครับตอนนี้วิภาวดีขาเข้าก็เต็มตลอดถึงสะสมเข้าไปถึงเขตประตูน้ำจุฬาตรงสะพานแก้วนั่นนะครับ
0: โอ้โห
1: ทั้งหมดเลยเพราะรถพอคือเลี้ยวซ้ายตรงเบี่ยงเสียรังสิตนี่เลี้ยวซ้ายมาเข้าพหลหน้าอุตสาหกรรมน้ำท่วมสูง
0: ครับ
1: จะแม้ละรถก็ตรงหน้าสนามตู้ป่าเจมีนี่น้ำท่วมสูงทางป่าทางลูกกาก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปไม่ได
0: ้โอ้โห
1: ห้ามไม่รถทุกชนิดเลี้ยวเข้าไม่ได
0: ้
1: ก็ต้องตรงขึ้นสะพานไปคอปอออย่างเดียว
0: โอ้
1: แต่ถ้าขึ้นสะพานได้แล้วไปคอปอออก็ไปเลี้ยวซ้ายจะใช้ลำลูกกาก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าประตูกรุงเทพก็โอเคไม่มีปัญหานะครับแต่มันมีปัญหาตรงปากทางมันเข้าไม่ได
0: ้
1: มันออกลำลูกกาไม่ได้ก็เลยต้องตรงเข้าไปทางคอปอถ้าเลยไปทางคอปอทางด้านนู้นเพื่อมีปัญหาถ้าผู้มาจากสะพานใหม่ก็เช่นกันให้เลี้ยวซ้ายตรงคอปอมาออกวิภาวดีแล้วยูเทิร์นตรงวิภาวดีหน้าฐานทัพแต่เมื่อก็ประสานทางหน้าฐานทัพก็น้ำท่วมตรงหน้าฐานทัพอีกเลยวิภาวดีก็เลยขาดวิภาวดีเข้าไปนี่ก็ติดตรงหน้าฐานทัพและเป็นคอขวดด้วยแล้วก็น้ำท่วมไปตรงจุดนั้นก็เลยไปไม่ได้ก็ยังทำให้ถ้าหนขาเข้าตอนนี้สะสมไปถึงสะพานแก้วเขตประตูน้ำจุฬานะครับกะนะครับกะระยะประมาณนั้นนะครับ
0: ครับ
1: จนจะเยอะกว่านั้นยังไม่มั่นใจแล้วก็ทางด้านขาออกมาจากวิภาจะวนขึ้นสะพานเราก็ไม่ให้รถเล็กวนขึ้นมามีตำรวจความประชาสัมพันธ์ให้ตรงไปกับสะพานแก้วรถเข้าไปสะสมคือทุกคนหนีกันประมวลแล้วก็ไปพันกันนะครับรังสิตนครนายกก็ยูเทิร์นไม่ได้ตามใต้สะพานใต้คลองก็ต้องยูเทิร์นไม่ได้นึ่งน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องยูเทิร์นข้างบนก็ทำให้รังสิตนครนายกก็ติดไปด้วยทั้งขาเข้าขาออกตอนนี้พิธาวดีก็ขาเข้าติดครับ
0: ครับ
1: ผมสะพานแก้วส่วนตรงอนุสรณ์สถานนี่น้ำท่วมสูง40-80เซนติเมตรอยู่ช่วงนี้นะครับ70-80อย่างนี้ครับ
0: โ
1: อ้ก็คือเมื่อสักครู่ก็มีรถเก๋งโดนขึ้นรถใหญ่ซัดลอยไปหน้าอนุสรณ์สถานคนไม่เป็นไรเขาคนออกมาจากรถได้แล้วตอนนี้นำรถยกไปยกกำลังยกดำเนินการอยู่
0: อันนี้ที่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยใช่ไหมฮะเนี่ยคือภาพนี้เลยใช่ไหมโอ้โห
1: ใช่ใช่ที่ผมส่งไปแหละคร
0: ับ
1: ภาพนั้นแหละตอนนี้รถกำลังยกขึ้นมากำลังลากเธอขึ้นมาอยู่นะครับยังไม่ขึ้นยังลอยคือลอยตุ๊บป่องเลย
0: โอ้โหแล้วคนออกมาปลอดภัยดีไหมฮะ
1: ปลอดภัยดีครับผู้ชาย1ผู้หญิง2ไม่มีคนไม่ได้เป็นอะไรครับแล้วเสร็จก็เอารถยกไปยกแล้วรถกระตังอยู่ตอนนี้ผมกำลังมองหาอยู่ว่ายกคนหรือยังก็เลยให้ทำทางด้านขาเข้ามาก็สะสมแล้วสะสมทุกด้านรถพันกันไปหมดนะครับส่วนมีดีอย่างเดียวคือวิภาวดีขาออกเคลื่อนตัวได้ดีไปดังฟิวเจอร์ครับผม
0: ครับครับยังไงเอาใจช่วยในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: ครับผมก็อาจจะเสียงดังนิดนึงเพราะอยู่กลางถนนอยู่ตรงน้ำเลยตอนนี้ครับผมคร
0: ับ ได้ครับแต่ตอนนี้มีแดดแล้วใช่ไหมฝนไม่ลงแล้วเนาะ
1: หยุดแล้วครับมีแดดแล้วครับหยุดแล้วตอนนี้ครับผมก็ถือว่าโชคดีหน่อยเลยไม่นานพอสมควร45นาทีก็ดับ
0: โอ้เอาใจช่วยครับผู้กอง
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกยศศวินธนโชติวรนัทพักนะฮะท่านรองสารวัตรจราจรสภ.คูคตนะฮะอันนี้เป็นภาพที่เมื่อสักครู่นะครับเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยเมื่อสักครู่ที่ผู้กองเล่าให้ฟังเนี่ยแหละคันนี้แหละที่บอกว่าโดนน้ำซัดนะช่วงจังหวะที่ฝนเทลงมาหนักๆเนี่ยประมาณบ่ายนะฮะปรากฏว่าเขาโดนคลื่นน้ำเนี่ยซัดแล้วก็ฝนตกหนักด้วยตอนนั้นอ่ะแล้วก็ลอยมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับช่วงบริเวณแถวต่างระดับอนุสรณ์สถานเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยกันเลยครับไปช่วยนำคนเนี่ยออกมาจากรถก่อนนะฮะคือดูภาพแล้วนี่คือถนนนะครับนี่คือบนถนนนะอันเนี้ยภาพเนี้ยเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ไปล้อมแล้วก็ไปช่วยนำคนขับนะเห็นบอกเป็นผู้ชาย1ผู้หญิง2แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยปลอดภัยดีรถนี่เกือบถึงกระจกหน้านะฮะคือโหระดับน้ำค่อนข้างสูงเลยนะฮะเมื่อสักครู่เห็นท่านรองบอกว่าบางจุดนี่ประมาณ80 90เซนติเมตรนี่ก็มีเหมือนกันนะในพื้นที่ของสภ.คูคตนะฮะหลีกเลี่ยงเลยนะต่างระดับอนุสรณ์สถานบริเวณใกล้เคียงจุดดังกล่าวโดยรอบเลยนะครับด้านของฝั่งพหลด้านของเซียนะฮะแล้วก็ทางฝั่งวิภานี่ก็ติดไปด้วยนะครับเห็นบอกว่าท้ายแถวค่อนข้างยาวเลยบริเวณจุดดังกล่าวนอกจากพหลวิภาก็จะมีรังสิตปทุมนะที่ยังแน่นกันอยู่มาทางด้านของหน้าฟิวเจอร์หน้าห้างนะฮะที่ยังมีปัญหากันอยู่นะครับอ้าวยังไงตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางนะ1137ครับหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายโทรมาให้ทางทีมงานหลังไมค์เราเช็คให้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าให้ทางทีมงานหลังไมค์เราช่วยตรวจสอบให้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับกับทางจส.ร้อยของเราดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณธีรานนท์คุณกระปุกแดงคุณปะเกอินคุณระพีนะฮะคุณอภิชาตินี่เพิ่มเติมมาให้บอกว่ามีฝนเข้ามาอีกแล้วนะเพิ่งจะผ่านพ้นไปนะก่อนหน้านี้ทางโซนแถวฝั่งตะวันออกก็มีฝนหนักเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่บอกว่าหลายพื้นที่นี่เริ่มซาและเริ่มเบาแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยช่วง 14:45 ที่ผ่านมาตรวจสอบข้อมูลจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำนะก็บอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่เขตดอนเมืองแนวโน้มเนี่ยไปทางทิศเหนือแต่เขาบอกว่าแนวโน้มเนี่ยลดลงนะฝนรวมอยู่ที่เขตพญาไท 20.5 มิลลิเมตรนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรถร่วมบริการหยุดเดินรถ5เส้นทางเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมและรองผู้ว่ากทม.ชี้แจงข้อมูลกรณีข่าวลือคันกั้นน้ำสายไม้แตกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันคันกั้นน้ำสายไหมไม่ได้แตกเป็นเพียงน้ำล้นคันกั้นน้ำเท่านั้นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: รองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครชี้แจงข้อมูลกรณีข่าวลือคันกั้นน้ำสายไหมแตกโดยยืนยันว่าเป็นเพียงน้ำล้นคันกั้นน้ำซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีสถานีสูบน้ำพระโขนงถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำงานล่าช้ายืนยันว่ามีการเดินเครื่องเต็มกำลังเนื่องจากคลองประเวศบุรีลมมีลักษณะคดเคี้ยวแบบไส้ไก่ทำให้น้ำเดินทางถึงสถานีได้ช้าโดยทางกทมเตรียมก่อสร้างอุโมงค์รับน้ำบริเวณวัดมหาบุตรเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวแล้วสำหรับสถานการณ์เหนือและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างคงควบคุมได้แต่ขอให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำและจุดที่มีรอยเลือดซึมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับภาพรวมการระบายน้ำในทรงต่างๆขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบปรับตัวได้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตอย่างเคหะคลองจันทน์มีน้ำค้างสะสมกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตรเจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับแผนการสูบน้ำขึ้นผิวถนนเพื่อให้น้ำลงท่อระบายน้ำหลักจนสามารถลดระดับได้ถึง50เซนติเมตรภายในเวลา2ชั่วโมงขณะที่โซนสายใหม่และสะพานใหม่ได้ประสานเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนขึ้น10เซนติเมตรเพื่อประคองสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดใกล้เคียงคงเหลือเพียงโซนลาดกระบังและศรีนครินทร์ที่ยังหนักเนื่องจากไม่มีอุโมงค์ระบายน้ำเหมือนคลองแสนแสบสถานการณ์เลี่ยมทองรายงาน
4: บริษัทขนส่งจำกัดอัปเดตรถร่วมหยุดเดินรถ5เส้นทางจากสถานการณ์น้ำท่วมคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและประเมินการเดินทางโดยรถโดยสารของบริษัทและรถร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารโดยปัจจุบันผู้ประกอบการรถร่วมที่ให้บริการรถตู้โดยสารและรถมินิบัสแจ้งหยุดการเดินรถชั่วคราวใน5เส้นทางได้แก่สาย56กรุงเทพเอกมัยพนมสารคามสาย914กรุงเทพเอกมัยจันทบุรีสาย917กรุงเทพเอกมัยแหลมงอบสาย21กรุงเทพจตุจักรปักธงชัยสาย9920กรุงเทพจตุจักรบ้านสร้างปราจีนบุรีทางนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการรถร่วมคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญหากสถานการณ์คลี่คลายและเส้นทางสามารถสัญจรได้มีความปลอดภัยให้กลับมาให้บริการเดินรถตามปกติและภาพผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
4: พลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวถึงการเตรียมเรือผลักดันน้ำสนับสนุนการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยว่ายืนยันว่าในขณะนี้มีความพร้อมอยู่ที่จะมีการประสานเข้ามาโดยภาพรวมในขณะนี้กองทัพเรือมีเรือผลักดันน้ำกว่า100ลำโดยขณะนี้แบ่งไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร43ลำและนครนายกส่วนภาคใต้เตรียมไว้10ลำและพร้อมที่จะนำไปยังพื้นที่ต่างๆอีก46ลำพลเรือเอกธาดาวุฒิยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะนำเรือผลักดันน้ำย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆและกำลังพลนั้นมีเพียงพอโดยบูรณาการบุคลากรจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที
7: ่เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากรฟม.กันนะครับรฟม.ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณแยกราชเทวีถึงบริเวณโมโฮเทลเพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีราชเทวีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2569เวลา22นาฬิกาถึงวันที่10ตุลาคม2569เวลา24นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงรฟม.ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณแยกราชเทวีถึงบริเวณโมโฮเทลเพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีราชเทวีครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2569เวลา22นาฬิกาครับถึงวันที่10ตุลาคม2569เวลา24นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์และฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรครับโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยครับมีผู้ใช้เส้นทางนะครับเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรมาทางหลังใหม่นะครับเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับมีอุบัติเหตุด้วยรับแจ้งเข้ามาจากทางด้านของผู้ใช้เส้นทางจรัญสนิทวงศ์เห็นบอกว่าเป็นฝั่งขาเข้าใต้สถานีรถไฟฟ้าตรงบางยี่ขันเป็นรถจักรยานยนต์แต่ว่าไม่ทราบคู่กรณีนะครับก็บอกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ส่งผลให้การจราจรชะลอตัวมีรับแจ้งเหตุคนตกเรือนะครับจมน้ำในพื้นที่ของบางบ่อเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับสภ.บางบ่อนะครับเจ้าหน้าที่สายตรวจจากสิบตำรวจธนาทิพย์บุญมีสายตรวจสภ.บางบ่อสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผมครับ
2: ครับ
3: ผมจ่าสิบตำรวจธนาทิพย์บุญมีครับ
2: ครับรับแจ้งที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับตอนนี
3: ้เป็นชุมชนที่อยู่ในคลองครับผมก็จากเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือคนผู้เสียชีวิตเนี่ยได้พายเรือออกมาขายปลาแล้วมีเหมือนได้ดื่มสุราด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้พัดตกเรือในคลองครับมีคนเห็นพอดีมีคนนั่งตกปลาตรงนั้นเห็นพอดีครับก็เลยได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้ามากับมูลนิธิครับเพราะว่าต้องใช้เรือเข้ามาครับเพราะว่ารถไม่สามารถเข้าไปได้ครับผม
2: อายุประมาณเท่าไหร่ได้ครับ
3: อายุผู้เสียชีวิตอายุ47ปีครับผมครับเป็นคนในชุมชนนะครับ
2: อ๋อแต่คือเขาสติดีใช่ไหมครับ
3: สติดีครับสติดีครับ
2: อ๋อไม่ใช่เหมือนลักษณะเป็นแบบเล่ร่อนอะไรอย่างนี้นะฮะ
3: ไม่ครับมีบ้านเป็นหลักแหล่งครับมีญาติพี่น้องครับก็คือพายเรือก็คือเป็นประกอบอาชีพเหมือนขายปลาหาปลาในคลองแล้วก็ใช้การพายเรือขายครับตอนช่วงน้ำท่วมครับพายออกมาข้างนอกมาขายครับ
2: เอ๊ปกติเขาก็พายเรืออยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ทำไมวันนี้ถึงพลาดได้ครับเมาเหรอฮะหรือว่าอะไร
3: น่าก็เห็นรับแจ้งจากญาติว่ามีน่าได้ดื่มสุราด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็น่าจะมีผลอยู่ครับผม
2: ตรงนั้น
3: ก็ผสมกับอากาศร้อนด้วยครับ
2: ตรงนั้นเขาเรียกชุมชนหรือว่ามีชื่อหมู่บ้านอะไรไหมครับ
3: เป็นชุมชนคลองหลุมลึกครับ
2: คลองหลุมลึก
3: ใช่ครับ
2: อ๋อชุมชนคลองหลุมลึก
3: ครับผมครับ
2: ฮะแล้วทางญาติตอนนี้ก็ทราบเรื่องแล้วใช่ไหม
3: ญาติก็มาอยู่ที่เกิดเหตุด้วยครับแล้วก็ ได้จุดธูปจุดอะไรขอเจ้าที่เจ้าทางให้ได้พบศพครับแล้วก็พบศพผู้เสียชีวิตครับแล้วก
2: ็เรื่องแล้วใช่ไหม
3: ญาติก็มาอยู่ที่เกิดเหตุด้วยครับแล้วก็ได้จุดธูปจุดอะไรขอเจ้าที่เจ้าทางให้ได้พบศพครับแล้วก็พบศพผู้เสียชีวิตครับแล้วก็ตอนนี้มูลนิธิได้นำ

0: ็ทางญาติก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะที่เบื้องต้นสอบถามทางญาติก็บอกว่าว่ายน้ำเป็นอาจจะเกี่ยวกับอากาศมันร้อนด้วยหรืออะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยยืนคุย
1: เขามีโรค
0: แต่ก็
1: เขามีโรคประจำตัวอะไรไหมครับจ่า
0: สินใจครับ
1: เขามีโรคประจำตัวอะไร
0: น
1: ะครับ
0: เบื้องต้นสอบถามโรคประจำตัวบอกว่าไม่มีนะครับไม
1: ่
0: มีโรคประจำตัวครับครับ
1: แต่ว่าออกมาคนเดียว
0: ใช่ครับพายเรือคนเดียวครับไปขายปลาอย่างเงี้ยครับแต่ก็ที่สอบถามญาติก็คือเป็นพี่ชายอย่างเงี้ยครับ
1: ห่างจากบ้าน
0: ก็ให
1: ้จุดเกิดเหตุกับบ้านเขานี่ห่างกันเยอะไหมครับ
0: น่าจะเพราะบ้านผู้เสียชีวิตนี่จะอยู่ในคลองเข้าไปอีกน่าจะห่างประมาณ200 เมตรได้มั้งครับ200 เมตรถึง300 เมตรครับ
1: ครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะรับแจ้งตอนกี่โมงได้ครับจ่าครับเพจนี
0: ้ประมาณตอนเที่ยงครับประมาณตอนเที่ยงพอดีครับผม
1: อ๋อเที่ยงเนาะ
0: ครับประมาณตอนเที่ยงกว่าด้วยประมาณนะครับใช้ต้องใช้คำว่าโดยประมาณเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูนาฬิกาที่ชัดเจนครับพอแจ้งเพื่อนผมก็ออกมาเลยครับ
1: ครับอ่ะยังไงขอบคุณมากครับจ่าธนาทิพย์ครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณจ่าสิบตำรวจธนาทิพย์บุญมีนะครับเจ้าหน้าที่สายตรวจสพบางบ่อเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะฮะโดยประมาณนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยบอกว่าจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้าสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยนะมีเจ้าหน้าที่เหมือนทำงานอยู่เลนซ้ายนะก็เลยส่งผลให้รถเนี่ยชะลอตัวขอบคุณพี่น้อยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้อยมิเตอร์ด้วยนะครับบอกว่าชะลอตัวเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยนะอยู่เลนซ้ายนะการจราจรก็เลยเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันคุณน้อยมิเตอร์บอกว่าเคลื่อนตัวได้ครับคุณพัชระอยู่เพชรบุรีเป็นฝั่งขาเข้าครับพร้อมพงไปอโศกแยกอโศกมีรถเก๋งจอดเสียอยู่เลนขวาครับคุณพัชระบอกว่าก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวนะเป็นรถเก๋งไปจอดเสียอยู่ตรงแยกอโศกเลยอโศกเพชรนะเป็นฝั่งขาเข้าด้านของเพชรบุรีฝั่งขาเข้านะตรงแยกอโศกเพชรมีเก๋งจอดเสียอยู่เลนขวาการจราจรก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้าครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199มีเหตุเพลิงไหม้หญ้านะครับไฟไหม้หญ้าอยู่ที่ซอย20 มิถุนาแยก11นะฮะก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยเนี่ยไปที่เกิดเหตุนะผู้ภัยห้วยขวางเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาบอกว่าหลังจากไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ปรากฏว่าเพลิงได้สงบแล้วนะแล้วก็มีการประสานงานต่อทางการไฟฟ้านครหลวงรับดำเนินการแก้ไขเพราะว่ามันมีจุดเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าด้วยนะฮะขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199นะครับมีคุณทวัตพี่ทวัตบอกว่าอยู่ทางยกระดับอุตราพิมุขหรือว่าดอนเมืองโทเวเป็นฝั่งขาออกนะครับเมื่อสักครู่ฝนตกหนักนะเมื่อสักครู่ฝนตกหนักเขาบอกใช้ที่ปัดเบอร์2แต่ว่าการจราจรบนโทเวเนี่ยไม่ติดอ่ะใช้ได้นะฮะคุณหน่อยมิเตอร์อยู่สาทรใต้นะครับก่อนถึงแยกนรินทรประมาณ100 เมตรนะสาทรใต้มีน้ำมัน6นะฮะเขาบอกอยู่เลนที่2จากซ้ายนะฝากระวังด้วยนะครับสาทรใต้ก่อนถึงแยกนรินทรตัดนราธิวาสราชนครินทร์ประมาณ100 เมตรนะจะมีคราบน้ำมัน6อยู่ช่องทางที่2จากซ้ายนะครับก่อนถึงแยกนรินทรสาทรใต้นะฝากระวังด้วยนะครับการจราจรเนี่ยก็ชะลอตัวนะต้องเบี่ยงหลบกันเป็นคราบน้ำมันนะส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะฝั่งสาทรเหนือไม่มีปัญหาจะมีปัญหาด้านของสาทรใต้ฝากระวังคราบน้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวจะลื่นกันนะอยู่เลนที่2จากซ้ายนะฮะจุดเนี้ยคุณแอปเปิ้ลรามกำแหงเป็นฝั่งขาออกครับบริเวณช่วงแยกรามกำแหงตัดสุวินทวงศ์ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะฮะอันนี้ไปไกลเลยนะไปอยู่แถวสุวินทวงศ์ออกไปทางด้านนู้นเลยนะรามกำแหงขาออกนะช่วงตัดสุวินทวงศ์มีน้ำท่วมขังอยู่คุณแอปเปิลบอกว่าการจราจรก็ยังสะสมอยู่บริเวณจุดดังกล่าวนะครับมีข้อมูลมาเพิ่มเติมจากทางด้านของสำนักงานเขตลาดกระบังนะครับเขาบอกว่ามีการผนึกกำลังสำนักสิ่งแวดล้อมเคลียร์ขยะครับในพื้นที่น้ำท่วมชุมชนเคหะล่ม9นะฮะวันนี้ครับ30 กันยายน 2569ทางสำนักงานเขตลาดกระบังร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครครับได้มีการดำเนินการเข้าจัดเก็บขยะตกค้างพื้นที่น้ำท่วมขังณชุมชนเคหะล่ม9ครับในการนี้สำนักสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เข้าร่วมภารกิจ

0: กอบด้วยเรือไฟเบอร์กลาสขนาด2คูณ8เมตรจำนวน2ลำลงพื้นที่ชุมชนเคหะล่ม9เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บขยะโดยเปิดให้ประชาชนนำขยะมาฝากทิ้งกับเรือเพื่อลดการตกค้างของขยะในพื้นที่ครับพนักงานเก็บขยะจำนวน50คนเข้าดำเนินการจัดเก็บขยะนะครับบริเวณศูนย์อพยพโรงเรียนรัตนโกสินทร์ลาดกระบังและโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังคลองลำอ้อตันรถบรรทุกเทท้าย6ล้อจำนวน1คันมีการสนับสนุนรับส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตลาดกระบังเพื่อเข้าปฏิบัติงานจัดเก็บขยะทางด้านของท่านผู้อำนวยการเขตลาดกระบังแล้วก็หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดนะครับก็มีการประชุมวางแผนและก็มีการมอบหมายภารกิจให้กับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเพื่อเป็นการเร่งดำเนินการจัดเก็บและก็เคลียร์ขยะในพื้นที่ที่ชุมชนเคหะล่ม9ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปพูดคุยเรื่องราวดังกล่าวกันกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์กำจัดมูลฝอยสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะครับท่านผอ.พานุวัฒน์อ่อนเทศสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านผอ.เห็นบอกว่าวันนี้มีการลงพื้นที่เคลียร์ขยะกันนะครับในพื้นที่เคหะล่ม9รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับท่านผอ.
1: ครับในส่วนของเคหะล่ม9เนี่ยตอนนี้น้ำยังสูงอยู่นะครับก็เลยเรือของเราที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยน่าจะลงได้ก็เลยวันนี้เอาไปทดลองนำล่อง2ลำครับวันนี้ก็จะเก็บได้เฉพาะโซนที่น้ำลึกครับประมาณ1เมตรครึ่งประมาณนี้ครับอาจจะได้ช่วงถนนหลักๆครับก็ตอนนี้ดำเนินการเก็บอยู่ครับ
0: ออกมากันตั้งแต่กี่โมงครับ
1: โอ้ไปตั้งแต่เช้าครับเพราะว่ามันต้องเอาเรือขึ้นรถเคนไปเนาะมันต้องใช้เวลานิดนึงถึงประมาณช่วงบ่ายๆนะครับ
0: ขยะเยอะมากน้อยแค่ไหนครับท่านผอ.ในพื้นที่
1: โอ้เยอะครับเยอะไประหว่างทางนี่ก็ประชาชนก็โยนขยะลงเรือกันเต็มเลยยังไม่ถึงจุดหมายนะครับก็ต้องถอยเรือไอ้ขยะออกมาก่อนนะครับตอนนี้ก็กลับเข้าไปอีกครับก็เนี่ยครับวันนี้ก็เก็บกันจนถึงค่ำแล้วครับ
0: ส่วนมากนี่จะเป็นขยะประเภทใดอะครับ
1: โอ้ทุกอย่างเลยครับขยะที่อยู่ในบ้านเนาะมีทั้งขวดน้ำมีกล่องข้าวมีพวกอะไรพวกนี้ครับที่เขาทานอาหารแล้วครับเขาก็จะเอาทิ้งมาให้เราครับ
0: เรื่องของน้ำที่พอมันขังอยู่เป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วมันเริ่มมีกลิ่นเริ่มน้ำเน่าเสียอะไรเงี้ยตรงนี้เราต้องมีการบริหารจัดการยังไงเพิ่มเติมด้วยไหมครับท่านผอ.สำหรับในพื้นที่ของเราอะครับ
1: ไม่ถึงในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังปกตินะครับที่เราเคยทำตอนปี54เราก็จะแนะนำให้มีการทำน้ำหมักชีวภาพเนาะถ้ามีเศษอาหารเนี่ยใส่พวกกากน้ำตาลไปแล้วก็มันเป็นน้ำหมักเราก็จะบำบัดน้ำเสียได้แต่ตอนนี้เนี่ยกำลังขอบริจาคผู้มีจิตศรัทธาอยู่นะครับถ้ามีพวกหัวเชื้อบำบัดน้ำเสียแล้วพวกนี้ครับก็กำลังประกาศขอรับบริจาคอยู่แล้วก็จะได้เอาไปเข้าไปช่วยบรรเทาน้ำเน่าเสียได้ครับ
0: ตอนนี้มันเริ่มมีกลิ่นมีอะไรหรือยังครับสำหรับ
1: พื้นที่ใช่ไหมครับเริ่มมีบางที่แล้วครับเริ่มมีร้องเรียนเข้ามาแล้วครับ
0: แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการดำเนินการยังไงต่อครับสำหรับแผนที่วางไว้ของเรานะครับ
1: ก็แผนที่วางไว้ก็จะต้องช่วยถ้าสามารถเอาเรือเก็บขยะได้อีกบางจุดนะครับเราก็จะเอาเรือไปเพิ่มให้นะครับแล้วก็ในส่วนของรถเนี่ยเราก็เติมรถกระบะเข้าไปรถกระบะเทท้ายเนาะที่เข้าพื้นที่ได้แล้วก็ตอนนี้ก็จับคู่ให้เขตที่ปัญหาทุเราเบาบางลงแล้วเนี่ยก็ตัวเองก็ช่วยตัวเองด้วยแล้วก็ไปช่วยเพื่อนด้วยตอนนี้จับคู่กันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าไปช่วยกันเมื่อวานก็ไปช่วยกันที่เขตหลักสี่เขตห้วยขวางอะไรพวกนี้ครับแล้วทุกคนก็ไปช่วยกันนะครับก็ทำให้รีบเอาขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนกองอยู่มันไว้เนี่ยเอาไปกำจัดไม่ให้มันกองไว้นานนะครับตอนนี้รายเขตก็ทำไปได้เยอะแล้วครับ
0: ครับระดับน้ำนี่มันเริ่มลดลงบ้างไหมครับ
1: ลดลงในเขตลดลงหลายเขตแล้วครับก็เหลือน้ำหนักอยู่10กว่าเขตนะครับตอนนี้เท่าที่เราจับคู่ให้เนี่ยประมาณ16เขตที่ยังหนักอยู่นะครับโดยเฉพาะส่วนเขตในโชตะวันออกเนี่ยเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็เดินเขตทั้งฝั่งเขตชั้นในเขตป้อมปราบเขตสัมพันธวงศ์เขตทางฝั่งทนนี่มาช่วยกันหมดเลยครับก็มาฝั่งนี้หมดเลยนะครับ
0: มีสอ
1: นพรุ่งนี้ก็จะไปที่บางทองหลางนะครับก็จะไปช่วยกัน ก็บขยะที่บางท่อนหลังประสานเขตบางขุนเทียนนะครับแล้วก็ทางทีมของสำนักสิ่งแวดล้อมก็จะไปช่วยกันครับ
0: มีสอบถามมาครับเขาบอกว่าแฟดคลองจันนี่ได้รับแจ้งน้ำเน่ามาหรือยังครับ
1: แฟดคลองจันก็ได้ข่าวมาบ้างแล้วครับก็ทางระบายน้ำก็เห็นประสานทางผมมาว่าจะมีน้ำหมักชีวภาพไหมก็กำลังหาน้ำหมักชีวภาพช่วยกันอยู่ครับ
0: รอบนึงที่เราลงไปขนขยะออกมานี่เยอะไหมครับถือว่าเยอะไหมคร
1: ับเยอะถ้าเรือลำของผมนี่มันทุกได้1ตัน
0: เต็มไหมฮะหนึ่งตันนี้เต็มเลยไหม
1: เต็มเต็มครับเต็มล้นเลยครับ
0: โอ้โหอย่างนี้เราวันหนึ่งเราต้องเข้าไปกี่รอบอ่ะท่านผอครับ
1: หลายรอบครับวันก็มันต้องใช้เรือมันได้ระยะสั้นๆนะเนาะพอไปเอามาเสร็จปุ๊บก็เอามาขึ้นรถต่อไปรถก็มารอรับที่ชายฝั่งครับเขาก็มาขนต่อกันไปครับ
0: โอ้โหนะฮะรอบ
1: รถห้าตันไอ้พวกนี้เราก็ทำงานกันเต็มที่นะรถห้าตันเราก็ส่งลงพื้นที่ตอนนี้อัดขยะกันเต็มที่เลย
0: โอ้โห
1: รถที่วิ่งในพื้นที่ได้ตอนนี้ลงทั่วเลยครับ
0: นี่ยังไม่นับพวกขยะที่มันลอยตามน้ำอะไรอย่างงี้เนาะที่ต้องเก็บกัน
1: เนี่ยลอยตามน้ำเนี่ยเราจะเป็นเน้นใช้เรือเราเนี่ยไปตัดขยะที่ลอยในน้ำอยู
0: ่
1: ที่เริ่มก้าวเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แต่พอดีประชาชนอยากทิ้งก็ทิ้งมาด้วยที่ท่านยังอยู่ที่บ้านกันครับ
0: วันนึงนี่ประมาณกี่ตันที่เราเอาออกมาได้ทั้งหมดอ่ะเคยนับกันไหมท่านผอ
1: วันหนึ่งนี่น่าจะหลายร้อยตันนะครับ
0: โ
1: หเพราะมากันทุกเขตนะครับ
0: อ๋อคือรวมกันทุกเขต
1: ใช่ใช่รวมทุกเขตครับ
0: อ๋อเป็นหลายร้อยตันเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: นี่ก็ต้องจะดำเนินการเข้าออกนี่ให้ทิ้งขยะนี่จนถึงกี่โมงฮะเรามีจำกัดรอบจำกัดเวลาไหมฮะเนี่ยในรอบแต่ละวันอย่างเงี้ย
1: ก็คงจนถึงพบค่ำนะครับทำงานไม่ได้แสงสว่างไม่มีก็ต้องหยุดแล้วครับก็ต้องรอเริ่มวันใหม่เช้าวันใหม่เงี้ยครับ
0: แล้วถ้าช่วงเช้านี่เราเข้ากันตั้งแต่กี่โมงครับเข้าพื้นที
1: ่ก็ประมาณ8-9 โมงก็เริ่มมาถึงเพราะว่าทีมงานของผมก็จะมาจากดาวคะนองที่จะมาช่วยเนาะเพราะว่าเรือผมจอดที่ดาวคะนองแต่ว่าเรือเนี่ยผมก็จะจอดไว้ที่นี่เลยทางลักกระบังเขามีคนขับเขาก็อาจจะทำงานก่อนได
0: ้ครับครับครับฝนนิดลงมาเพิ่มบ้างไหมฮะเนี่ยวันนี้ทั้งวันในพื้นที่ฮะ
1: วันนี้เห็นมาหน่อยนึงนะ
0: ใช่ เป็นไงบ้างในพื้นที่มันถือว่าเพิ่มปริมาณน้ำไหมฮะหรือว่าก็ไม่ได้กระทบมากนักหรือยังไง
1: เท่าที่ฟังข่าวว่ายังทรงๆอยู่ครับมีแนวโน้มลดลงครับฝนมาไม่เยอะครับ
0: ครับมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องราวดังกล่าวอยู่เชิญได้เลยนะท่านผอ.ครับ
1: ครับครับผมก็คือฝากประชาชนนะเนาะตอนนี้ขยะที่จะทิ้งอ่ะก็อยากให้แยกของที่ว่ามันแห้งๆสะอาดอยู่ในแยกไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบโยนมาทิ้งข้างทางหมดเนาะเพราะว่ามันจะทำให้ปริมาณขยะอยู่ที่กองถนนเยอะเอาขยะที่ต้องการทิ้งจริงๆเช่นขยะเปียกหรือขยะอะไรเงี้ยใส่ถุงแล้วก็วางไว้ที่สูงนิดนึงหรือก็แขวนไว้ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ขยะชิ้นใหญ่เนี่ยจะให้นัดหมายไปไว้ที่จุดรวมกันเช่นตามมุมใดมุมหนึ่งของชุมชนหรือถนนอะไรเงี้ยเนาะนัดรวมกันแล้วก็เอาไปไว้ที่นั่นนะครับก็เดี๋ยวทางเขตก็จะเข้าไปเก็บซึ่งทางเขตก็จะแจ้งให้ทราบครับว่าจะให้เอาไว้ตรงไหนบ้างครับ
0: ได้ครับอ่ะยังไงเอาใจช่วยครับแล้วก็ขอบคุณมากครับท่านผอ.ที่มาเพิ่มเติมกับทางกระทรวงนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์กำจัดมูลฝอยสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะครับคุณพานุวัฒน์อ่อนเทศนะฮะก็มาเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวให้ได้รับทราบกันนะครับมีหนึ่งเรื่องครับก่อนที่เราจะไปพักนะฮะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับทางด้านของ PEA ครับหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับทาง PEA มีการเตือนเรื่องของการลักลอบใช้ไฟไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ครับเตือนลักลอบใช้ไฟไม่ใช่เรื่องไกลตัวการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองดิจิทัลสร้างความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของประชาชนทั้งไฟตกไฟดับระบบไฟฟ้าเสียหายและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยลักลอบใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และทางอาญา PEA ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันสอดส่องหากพบการลักลอบใช้ไฟฟ้าหรือสิ่งผิดปกติโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง1129ครับ PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับมีสักครู่นะครับรับแจ้งมาทางหลังไมค์ว่ามอเตอร์เวย์สาย7นะขาเข้าการจราจรเคลื่อนตัวช้าตั้งแต่บางปะกงมาทางด้านของบางบ่อนะจากผู้ใช้เส้นทางนะเขาบอกว่าฝั่งขาเข้าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันขาออกสาย7ยังเคลื่อนตัวได้คุณสุพัชราแจ้งว่าลืมถุงผ้าสีแดงข้างในมีของใช้ส่วนตัวคนขับชื่อนายชวริตสีทองกุลรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่1681กทม.นะครับขึ้นมาจากหมู่บ้านสุภาลัยคลองถนนไปลงที่ MRT คลองบางไผ่บ่ายโมงของวันนี้นะฮะคุณธัญรัตน์ฝากประชาสัมพันธ์ลืมกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงสีดำข้างในมีเงินสดนะมีลอตเตอรี่แล้วก็มีเอกสารส่วนตัวลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากสวนจตุจักรมาลงที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกวันนี้ตอนประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองคุณสิริกุลบอกว่าลืมเป็นเสื้อแล้วก็แว่นตากันแดดด้วยแล้วก็มีแว่นสายตาด้วยอยู่ในเสื้อด้วยนะฮะเขาบอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากสุขาภิบาล1นะครับแล้วก็จะไปที่รามินทา65ตอนบ่ายสองครึ่งของวันนี้คุณสุกัญญาลืมกล่องสีส้มนะฮะเป็นของร้านทองออโรร่าข้างในเนี่ยมีจี้พระนะ1องค์แล้วก็มีทองคำนะครับหนักประมาณ3บาทนะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากแยกหมอศรีมาลงที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่ตอนบ่าย2ของวันนี้นะครับรบกวนพี่ๆที่ขับรถสาธารณะหากว่าเก็บของผู้โดยสารได้หรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นต่อนะครับเก็บของผู้โดยสารคนก่อนหน้าได้ก็สามารถแจ้งติดต่อกลับทางจสร้อยของเราได้ครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้กรุงเทพไม่มีฝนแล้วนะฮะหลังจาก15นาฬิกามาก็บอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยไม่พบกลุ่มฝนแล้วจะเป็นลักษณะฝนกระจายตัวอยู่ทางด้านของบางบัวทองนนทบุรีฝนกลุ่มใหญ่จะอยู่ทางด้านของปักท่อบ้านคาราชบุรีแล้วก็อีกกลุ่มนึงอยู่แถวศรีราชาอยู่แถวบ้านบึงชลบุรีมีอีกกลุ่มนึงอยู่แถวบ่อพลอยไปทางด้านของห้วยกระเจ้าที่กาญจนบุรีแล้วก็มีทางด้านของเราขวัญที่กาญจนบุรีด้วยนะครับปทุมธานียังคงมีฝนอยู่นะครับอำเภอเมืองลำลูกกาธัญญะคลองหลวงเป็นลักษณะกลุ่มฝนกระจายตัวนะนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
5: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
9: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
10: คิดถึงนะคะ
8: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
9: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
8: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: สวัสดีคุณสกอร์เปียนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะพี่สกอร์เปียนบอกว่าติวานนท์ปักเกร็ดแดดร่มมีเมฆครึ้มกระจายเป็นหย่อมๆไม่มีฝนขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับมีทางสพลำลูกกานะครับแจ้งปิดจุดกลับรถชั่วคราวนะหน้าโฮมโปรแล้วก็มีการปิดจุดกลับรถตรงบริเวณแยกประชุมราษฎรเนื่องจากว่าบริเวณช่วงแยกวัดประชุมราษฎรเนี่ยมีน้ำท่วมขังนะครับส่งผลให้การจราจรชะลอตัวก็เลยจำเป็นต้องปิดจุดกลับรถชั่วคราวเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนแล้วก็มีการเปิดจุดกลับรถหน้าโฮมโปรลำลูกกาชั่วคราวนะรถที่มาจากทางฝั่งคูคตเนี่ยกับรถบริเวณหน้าโฮมโปรลำลูกกานะส่วนรถที่มาจากถนนบึงคำพร้อยอันนี้ก็แนะนำให้ไปใช้ด้านของซอยอนามัยเนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีน้ำท่วมนะยังสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังก็คือซอยวัดประชุมราษฎร์ด้วยนะครับรวมไปถึงด้านของซอยวัดแจ้งลำหินแล้วก็วงเวียนใต้สะพานคลอง5อันนี้ปิดการจราจรนะครับข้อมูลจากทางสพลำลูกกาเนี่ยข้อมูลจากทางด้านของสนหัวหมากนะครับรามคำแหงเข้าออกถ้าเป็นในพื้นที่ของหัวหมากเนี่ยใช้ได้นะเป็นปกติพระราม9เข้าออกก็สัญจรได้ทั้ง2ฝั่งศรีนครินทร์นี่เป็นพื้นที่สนหัวหมากนะเข้าออกสัญจรได้นะแล้วก็หัวหมากซอยรามคำแหง24เข้าออกก็บอกว่าสัญจรได้ตามปกติร่มเก้าศรีนครินทร์เข้าออกอันนี้ก็สัญจรได้ปกติรามคำแหง26ยังมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยแต่ว่ารถยังเคลื่อนตัวได้ปกติจากลำสาลีไปสำแยกบางกะปิอันนี้พื้นที่ของลาดพร้าวนะสน.ลาดพร้าวยังมีน้ำท่วมนะอันนี้รถเล็กหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็สนไปสี่แยกบางกะปิอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของสน.ลาดพร้าวยังมีน้ำท่วมอยู่รถเล็กก็ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นกันรถที่จอดหนีน้ำท่วมบนทางยกระดับรามคำแหงรวมไปถึงสะพานข้ามแยกลำสาลีรถที่จอดเสียจมน้ำกีดขวางช่องทางการจราจรก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการระดมรถยกมาทำการเคลื่อนย้ายนะแล้วรถที่จอดอยู่บนทางยกระดับด้วยก็มีการประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของรถให้มาเคลื่อนย้ายรถนะฮะก็มีประชาชนทยอยกันเข้ามาเพื่อเคลื่อนย้ายรถเป็นบางส่วนก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางสน.หัวหมากนะครับตรงต่างระดับอนุสรณ์สถานยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับสพ.คูคตก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีฝนเทลงมาช่วงบ่ายเหมือนกันหนักพอสมควรนะบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่นะระดับน้ำค่อนข้างสูงนะรถเล็กก็แนะนำหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็มีทางด้านของข้อมูลการจราจรเพิ่มเติมมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจากคุณต้อมจอมทองให้ข้อมูลเส้นเพชรเกษมแล้วก็พระราม2เอาไว้นะฮะทางหลังใหม่เพชรเกษมเนี่ยจะเป็นช่วงแถวท่ายางช่วงแถวเขาย้อยต่อเนื่องมาวังมะนาวการจราจรนี่ไม่มีปัญหานะครับคุณต้อมจอมทองบอกว่าการจราจรนี่ใช้ได้นะ2ด้านเลย2ฝั่งเลยไม่ติดแล้วก็แดดแรงด้วยนะฮะแดดแรงด้วยไม่มีฝนนะโซนนู้นไม่มีฝนเข้ามาทางด้านของพระราม2จะเจอน้ำท่วมขังฮะคุณต้อมบอกว่าพระราม2ฝั่งขาเข้าประมาณช่วงหลักกิโลเมตรที่46ถึง45ลักษณะเหมือนเป็นน้ำมันท่วมอยู่ในช่องทางหลักนะครับแต่ว่าน้อยกว่าช่วงเช้านะการจราจรก็ชะลอตัวนิดหน่อยหลักกิโลเมตรที่46ถึง45นะครับแม่กลองบ้านแพ้วการจราจรก็ชะลอตัวพระราม2ฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันขาออกเนี่ยเห็นคุณต้อมบอกว่าไม่มีปัญหานะใช้การได้ดีกว่านะฝั่งขาเข้าก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังเนี่ยแหละหลักกิโลเมตรที่46ถึง45นะครับมีน้ำมันล้นขึ้นมาอยู่ในช่องทางหลักแต่ว่าดูแล้วระดับเนี่ยมันน้อยกว่าเมื่อเช้านะเมื่อเช้าเขาผ่านมาจุดเดียวกันก็บอกมันเยอะกว่านี้นะการจราจรก็ชะลอตัวการผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวนะก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหาเรื่องของการจราจรคุณอริสราบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือเลดมีสีบรอนซ์ขึ้นมาจากที่ศรีนครินทร์แล้วก็มาลงที่เมกะบางนาเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่25นะฮะวันศุกร์นะ25กันยายนเวลา 11:00 น.รถแท็กซี่เนี่ยจำสีจำทะเบียนไม่ได้นะฮะแต่ว่าคนขับเนี่ยบอกว่าชื่อคุณอนันต์แซ่พุ่นนะฮะคุณอนันต์แซ่พุ่น ถ้าหากว่าฟังอยู่นะครับก็รบกวนติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับมีผู้โดยสารเขาลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถของท่านนะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับช่วงนี้ไม่มีฝนแล้วนะครับก่อนหน้านี้ช่วงบ่ายเนี่ยมีตกลงมานะครับเป็นทางด้านของฝั่งตะวันออกแล้วก็ขึ้นไปทางด้านปทุมไปทางด้านของนนตอนนี้ก็ลักษณะเป็นฝนอยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีกระจายตัวปักเกร็ดนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีแถวปทุมธานีนะกาญจนบุรีกาญจนบุรีนี่หลายพื้นที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ราชบุรีนี่ก็เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรอีกกลุ่มนึงจะอยู่ทางด้านของชลบุรีแล้วก็ทางฝั่งของฉะเชิงเทราใกล้เคียงกรุงเทพที่สุดนอกเหนือจากทางนนท์กับปทุมแล้วก็จะมีทางด้านของสมุทรปราการอำเภอเมืองนะฮะเป็นลักษณะฝนกระจายตัวกันอยู่นะครับฝนเบาบางนะคุณธีรศักดิ์ขอความช่วยเหลือมานะฮะคุณธีรศักดิ์เนี่ยเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่ท่านพันตำรวจโทไตรเพศรัฐมนตรีนะครับท่านสารวัตรปราบปรามดูแลงานจราจรที่สภ.ลำลูกกาสวัสดีครับท่านสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านสารวัตรเห็นบอกว่ามีการเปิดจุดกลับรถแล้วก็มีการปิดจุดกลับรถด้วยในพื้นที่รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับคือที่เปิดเนี่ยเปิดจุดกลับรถใหม่ก็คือเป็นเปิดฉุกเฉินครับเปิดชั่วคราวเนื่องจากว่าตรงจุดกลับรถเก่าเนี่ยมันน้ำท่วมขังเวลากลับรถอ่ะมันช้ามันเคลื่อนตัวช้าครับแล้วก็น้ำท่วมขังมันทำให้รถมันกลับช้าแล้วก็ทำให้รถสะสมมีท้ายแถวเขาเลยต้องเปิดจุดกลับรถใหม่ตรงก่อนที่จะถึงจุดกลับรถเก่าประมาณสัก200เมตรนะครับ
0: ครับครับ
1: ตรงนั้นมันแห้งครับมันแห้งมันกลับรถมันก็จะโฟกว่าจะคล่องตัวกว่าครับจะระบายรถได้เยอะกว่าครับ
0: ครับผมในพื้นที่มีจุดไหนที่ยังมีปัญหาอยู่ไหมครับเห็นบอกว่ามีหลายจุดเหมือนกันเนาะในพื้นที่เรา
1: คือของลำลูกกาก็มีจุดกลับรถตรงแยกพระประชุมราชเป็นน้ำท่วมขัง
0: ครับ
1: รถกลับเชิญจุดได้ช้าทำให้รถมีสะสมมีท้ายแถวแล้วก็จุดกับรถใต้สะพานคลอง5เนี่ยตอนนั้นคือปิดแล้วครับเพราะน้ำมันท่วมไม่สามารถสัญจรได้รถไม่สามารถผ่านได้ครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้การจราจรถือว่ามีปัญหาไหมครับในช่วงใกล้จะเร่งด่วนเย็นแล้วอย่างนี
1: ้ก็ผมก็จัดเจ้าที่จราจรอำนวยการจราจรตลอดเวลานะครับช่วงเร่งด่วนนะครับ
0: มีฝนลงมาบ้างไหมครับท่านสาวัตรในพื้นที
1: ่คือตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าตอนเย็นๆก็ยังไม่แน่ครับ
0: ครับยังไงเอาใจช่วยในพื้นที่ด้วยนะครับไม่มีรับแจ้งอุบัติเหตุแล้วก็รถจอดเสียมานะฮะในช่วงนี
1: ้ยังครับยังไม่มีครับยังไม่มีครับ
0: ได้
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับท่านสารวัตร
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านสารวัตรปราบปรามดูแลงานด้านจราจรด้วยนะฮะจากสภ.ลำลูกกานะครับท่านพันตำรวจโทไตรเพศรัฐมนตรีนะฮะท่านสารวัตรก็ฝากประชาสัมพันธ์มามีการทั้งปิดจุดกับรถแล้วก็เปิดจุดกับรถเป็นการชั่วคราวบริเวณช่วงหน้าโฮมโปรนะฮะเนื่องจากว่าจุดกับรถเดิมที่ต้องปิดไปเนี่ยมันมีน้ำท่วมมันก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวไปออกันอยู่บริเวณจุดดังกล่าวและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางนะก็จำเป็นต้องปิดจุดกับรถดังกล่าวไปแล้วก็ไปเปิดจุดกับรถชั่วคราวหน้าโฮมโปรส่วนจุดกับรถที่ปิดก็คือตรงแยกประชุมราษฎร์นะครับบริเวณช่วงแยกวัดประชุมราษฎร์ที่บอกว่ามีน้ำท่วมขังก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวนะครับก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรก็เลยต้องปิดจุดนั้นแล้วก็มาเปิดจุดใหม่ตรงหน้าโฮมโปรลำลูกกาเป็นการชั่วคราวเพื่อทดแทนไปก่อนนะฮะรถก็จะใช้การได้สะดวกขึ้นนะยังไม่มีเรื่องของฝนลงมาในพื้นที่แล้วก็ลงไปถึงรถจอดเสียอุบัติเหตุก็ยังไม่รับแจ้งมานะคราวนี้รถที่มาจากทางฝั่งคูคตเนี่ยก็ให้ไปกับรถบริเวณหน้าโฮมโปรลำลูกกานะส่วนรถที่มาจากบึงคำพ้อยเนี่ยให้ไปใช้ซอยอนามัยนะเขาบอกว่าซอยเนี่ยไม่มีน้ำท่วมนะสามารถเคลื่อนตัวได้สัญจรได้ปกตินะครับส่วนบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็คือตรงซอยวัดประชุมราษฎร์ซอยวัดแจ้งลำหินแล้วก็จุดกับรถตรงวงเวียนใต้สะพานคลอง5อันนี้เขาปิดนะเขาปิดการจราจรนะเป็นในพื้นที่ของสภ.ลำลูกกานะฮะก็ฝากข้อมูลประชาสัมพันธ์กันสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่นะครับคุณธีรศักดิ์นะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าขอความช่วยเหลือมานะอยู่ในซอยลาดกระบัง 42/2 เขาบอกว่าตอนเนี้ยข้าวนะมีข้าวทานแต่ว่าไม่มีน้ำฮะน้ำดื่มเนี่ยแหละฮะอยากได้น้ำดื่มนะฮะตอนเนี้ยในบ้านเนี่ยอยู่กันเนี่ยมีผู้ใหญ่4คนแล้วก็มีเด็กเล็ก1คนระดับน้ำยังสูงประมาณหัวเข่าอยู่เลยนะก็เลยขอความช่วยเหลือมาเราก็เลยประสานงานไปทางเขตลาดกระบังด้วยแจ้งไปทางกองการฐานสื่อสารที่12ให้ด้วยนะฮะยังไงเป็นกำลังใจให้นะเอาใจช่วยนะคุณธีรศักดิ์นะฮะก็บอกว่าอยากจะได้น้ำดื่มนะครับไม่มีน้ำดื่มรับประทานแล้วนะที่บ้านนะฮะ มีผู้ใหญ่4เด็ก1ด้วยเด็กเล็กด้วยนะเห็นบอกว่าเป็นเด็กเล็กด้วยนะระดับน้ำยังหัวเข่าอยู่เลยนะบริเวณจุดดังกล่าวก็ประสานให้แล้วนะแจ้งไปทางเขตลาดกระบังแล้วก็แจ้งไปทางกองพันทหารสื่อสารที่12ให้แล้วนะครับขอบคุณทั้งเขตลาดกระบังแล้วก็ขอบคุณทั้งกองพันทหารสื่อสารที่12ด้วยนะครับที่ทางทีมงานหลังไมค์เราได้มีการติดต่อไปนะครับคุณพระเกอินคุณรพีนะเห็นแจ้งบอกว่าบางขุนนนมีแสงแดดร้อนแรงแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมีฝนตกลงมานิดหน่อยนะในพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาพะขนนะแถวต่างระดับอนุสรณ์สถานรังสิตปทุมนะที่จะมุ่งหน้าไปพะขนต่างระดับรังสิตอันนี้ก็ยังคงมีปัญหาการจราจรนะหลีกเลี่ยงก่อนนะหลีกเลี่ยงก่อนสะพานใหม่ยิ่งเจริญนะครับเข้าออกนะฮะเขาบอกว่ามันก็ยังมีน้ำอยู่นะบริเวณจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็วงเวียนบางเขนรามอินทานะฮะนี่ก็ยังคงมีระดับน้ำอยู่นะครับปากซอยรามอินทา5นะก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะในซอยนะเขาบอกว่ารถเล็กนี่ต้องใช้ความระมัดระวังเลยนะเขาโปรดใช้ความระมัดระวังเลยนะแล้วก็หน้าสนามมวยลุมพินี BTS รามอินทา3แล้วก็ปากซอยรามอินทา2อันนี้ก็ยังมีระดับน้ำอยู่นะรถเล็กเนี่ยให้ชิดขวาอย่างเดียวเลยนะครับต้องใช้ความระมัดระวังกันอยู่นะบริเวณจุดดังกล่าวส่วนต่างระดับอนุสรณ์สถานเนี่ยอันนี้เลี่ยงเลยนะฮะไม่ควรไปเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงบ่ายนี่มีรถเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นฝนตกหนักด้วยแล้วก็รถเนี่ยโดนกระแสน้ำพัดไปนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยเหลือกันก็ยังเคราะห์ดีที่ช่วยกันออกมาได้ไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะก็บอกว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิง2คนก็ช่วยกันออกมาได้แล้วนะฮะในพื้นที่ของคูคดนะเมื่อสักครู่ที่ได้เพิ่มเติมกันช่วงบ่ายเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับก่อนที่จะกลับมาหลัง16นาฬิกาก็เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพบกเตรียมรับมวลน้ำในพื้นที่เสี่ยง7อำเภอจังหวัดราชบุรีท้ายเขื่อนแม่กลองและทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินในศึกเอเชียนเกม2026สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล SSH

0: ID Cell S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กองทัพบกเตรียมรับมวลน้ำในพื้นที่เสี่ยง7อำเภอจังหวัดราชบุรีท้ายเขื่อนแม่กลองเร่งวางกระสอบทรายและอพยพประชาชนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
5: หลังมวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลมาสมทบในพื้นที่เขื่อนแม่กลองอย่างต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานได้ประกาศแจ้งเตือนภัยระดับสูงสุดพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างกองพลพัฒนาที่1และมณฑลทหารบกที่16ได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เตรียมรับสถานการณ์ใน7อำเภอของจังหวัดราชบุรีได้แก่อำเภอบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อโดยเจ้าที่ได้เร่งกอกและวางกระสอบทรายตามจุดเสี่ยงอพยพกลุ่มเปราะบางสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพออำนวยความสะดวกด้านการสัญจรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายวิริยะจันทรารายงาน
4: เทศบาลเมืองราชบุรีประกาศเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเขื่อนแม่กลองประกาศมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลืออพยพหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปพ.1784ขณะที่กรมชลประทานย้ำว่าขณะปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่ใช่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและหากมีการปรับเปลี่ยนการระบายจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าปิดท้ายที่วันนี้ทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินในศึกเอเชียนเกม2026จากอัชราพรนักกีฬาเรือพายสาวไทยในประเภทเรือแคนูสลาลอมหญิงคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเรือแคนูสลาลอมหญิงรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาน้องใหม่อัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือพายหญิงทีมชาติไทยเร่งพายเรือฝ่าแก่งน้ำเชี่ยวอย่างเต็มที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนทำเวลาดีที่สุด 114.84 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานทำเวลาได้127.32 วินาทีทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมี12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงรั้งอันดับที่5ของตารางเหรียญรางวัลเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: หลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
4: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของยายไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำ

0: นี้ไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
1: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
2: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู่
0: ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นไหมจะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาติดตามจอดสอร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับหลัง16นาฬิกาก็เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรควบคู่กันไปครับกับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับล่าสุดตอนนี้ก็มีข้อมูลจากทางด้านของเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องน้ำหนุนนะครับแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำเหนือด้วยนะครับเป็นช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงนะครับตั้งแต่ช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569ในเขตของจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้เนี่ยจะมีช่วงตั้งแต่บ่ายโมงที่ผ่านมาแล้วนะแล้วก็ที่น้ำทะเลจะหนุนสูงอีกทีก็จะเป็นช่วง3ทุ่มไปจนถึงช่วงเที่ยงคืนนะครับค่ำคืนนี้ส่วนวันที่1ตุลาคมวันพรุ่งนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วง11นาฬิกานะครับไปจนถึงช่วง15นาฬิกานี่ก็1รอบแล้วนะช่วงสายจนถึงบ่ายอีกรอบนึงจะเป็นช่วงกลางคืนนะช่วง2ทุ่มไปจนถึงช่วงเที่ยงคืนนะครับในเขตจังหวัดปทุมธานีนะครับวันที่2นี่จะเป็นเวลาช่วงบ่ายโมงถึงประมาณสัก4โมงนะแล้วก็อีกช่วงนึงจะเป็นช่วง2ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่3ตุลาคมนะ2569จะเป็นช่วงตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็วันที่4ตุลาคม2569ตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับหลังจากวันที่4ตุลาคม2569เนี่ยแม่น้ำทะเลจะหนุนน้อยลงแต่ก็ยังคงจะมีน้ำหนุนอยู่นะและก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำเหนือด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามควบคู่กันไปนะพร้อมกับเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้ด้วยนะครับมีทางคุณอัมพรคุณอัมพรบอกว่าแยกบางพูนแล้วก็หน้าเสียน้ำแห้งหรือยังโอ้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะฮะหน้าเสียต่างระดับอนุสรณ์สถานฟิวเจอร์อะไรโซนนู้นเนี่ยพอขนอะไรโซนนู้นเนี่ยยังไม่ดีนะพี่อัมพรนะแล้วก็สวัสดีด้วยนะคุณอุทัยสวัสดีพี่อุทัยด้วยนะครับก็บอกว่าในมอราม2ซอยทุ่งเศรษฐียังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นะครับรถเล็กไม่ควรเข้าไปนะฮะขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะฮะพี่เหมียวสวัสดีด้วยนะครับพี่เหมียวแล้วก็คุณอัมพรบอกว่าแถวรังสิตปทุมนะฮะโอ้รังสิตปทุมนี่ยังไม่ค่อยดีนะฮะที่จะมาทางด้านของพหลโยธินตรงต่างระดับรังสิตเนี่ยตรงหน้าห้างเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงบริเวณช่วงใกล้เคียงกันด้วยนะครับแถวเซียสี่มุมเมืองแถวทูปะแถวต่างระดับตรงอนุสรณ์สถานนี่ยังไม่ดีนะครับยังไม่ดีนะครับบริเวณจุดดังกล่าวนะฮะเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะแล้วก็ด้านของรังสิตนครนายกโดยเฉพาะบริเวณจุดกับรถต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับทางฝั่งของลำลูกกาเองด้วยนะครับที่เมื่อสักครู่ได้เพิ่มเติมกับทางสภ.ลำลูกกาด้วยแม้ว่าจะเป็นช่วงวงเวียนใต้สะพานคลอง5ที่มีการปิดการจราจรแล้วก็ทางด้านของวัดประชุมราษฎร์วัดแจ้งลำหินในซอยนะฮะทางฝั่งของโฮมโปรที่มีการเปิดจุดกับรถชั่วคราวแล้วก็ไปปิดจุดกับรถบริเวณช่วงแยกประชุมราษฎร์ด้วยอันนี้ก็เป็นในพื้นที่ที่ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำนะฮะแล้วก็รามินทา5คือปากทางถนนใหญ่เนี่ยพอวิ่งได้แต่ต้องระวังนะแต่ว่าในซอยเนี่ยยังไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าถ้าจะวิ่งเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเลยในซอยเนี่ยยังท่วมสูงอยู่นะครับแล้วก็บริเวณซอย3ซอย2รถเล็กเขาบอกว่าให้โปรดชิดขวาไว้เลยนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของสะพานใหม่ยิ่งเจริญนะครับบริเวณจุดดังกล่าวด้านของพหลโยธินด้านของผู้เป็นบางเขนด้วยนะแจ้งวัฒนะที่มาจากหลัก4ด้วยนะอันนี้ก็ยังต้องระวังอยู่นะส่วนทางฝั่งลาดกระบังนะลาดกระบังก็ยังกระทบอยู่นะครับตั้งแต่วัดลานบุญไป2ฝั่งไปกลับอันนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับสำหรับรถเล็กก็ไม่แนะนำนะไม่แนะนำนะบริเวณจุดดังกล่าวด้านของรามกำแหงถ้าเป็นในพื้นที่ของหัวหมากเนี่ยใช้ได้แต่ถ้าเป็นโซนแถวลาดพร้าวถ้าพื้นที่ของสน.ลาดพร้าวอันนี้ยังไม่ได้นะตรงแถวบางกะปิตรงแถวหน้าห้างตรงนู้นอ่ะยังไม่ได้นะรวมไปถึงด้านของนิด้าเสรีไทยอะไรช่วงนู้นด้วย นะครับก็สอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับกับทางจสร้อยของเรานะ113แต่ถ้าเป็นโซนแถวลาดพร้าวถ้าพื้นที่ของสนลาดพร้าวอันนี้ยังไม่ได้นะตรงแถวบางกะปิตรงแถวหน้าห้างตรงนู้นน่ะยังไม่ได้นะรวมไปถึงด้านของนิด้าเสรีไทยอะไรช่วงนู้นด้วยนะครับก็สอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับกับทางจสร้อยของเรานะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่าย

0: ก็ดำเนินการเพื่อเคลียร์รถที่จอดซ้อนคันหมดแล้วนะยังเหลือรถที่จอดอยู่ข้างทางแต่ว่าเขาชิดขอบทางอยู่อ่ะขอบคุณท่านรองผู้กำกับด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นี่ก็เป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับทางด้านของสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะท่านก็ดูแลงานด้านจราจรด้วยมีอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์นะฮะคุณสุภัทราสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเขมาค่ะแล้วก็สวัสดีน้องหลังไมล์แล้วก็เพื่อนรับฟังที่เป็นแนวหน้าให้นะคะมาจากบางนาจะเข้าไปสนามบินก็มองดูด้านขวามีบ้านพระรามสองเหลืออยู่ไหนท้ายอยู่ไหนก็ไม่รู้ค่ะคุณเขมาเต็มเลยนะ
2: ฮะ
1: แล้วก็จะผ่านด่านมาใช่ไหมจ่ายค่าผ่านด่านก็มาเจอรถชนกัน3คันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ที่รถที่เจอมีทางยาวซ้ายที่จะเข้าหัวสนามบินลาดใต้สะพานนี่จะกลับไปบางนาหรือว่าไปชลบุรีตรงนี้ติดมากเลย
2: ครับ
1: นะฮะพ้นตรงนั้นมาก็โอเคนะฮะไม่ติดละค่ะ
2: ครับผม
1: แต่แดดโอเคแดดมีแดดแล้วนะ
2: ไม่มีฝ
1: นแล้วนะ
2: ไม่มีแล้ว
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ ก็กราบขอบพระคุณทางด่วนที่ให้ใช้ฟรี
2: คร
1: ับแล้วกราบขอบพระคุณที่พี่น้องและช่วยกันเห็นแล้วน้ำตาจะไหล
2: คร
1: ับ เราไม่ทิ้งกันเนี่ยคุณเคมา
2: คร
1: ับ เราไม่มีจินโคเข้ามาจะ200ก็ได้
2: ใช่
1: นะคะ
2: คร
1: ับ ช่วยได้ทุกเรื่องค่ะวันนี้จะพูดอะไรตื่นตันฟังดูแล้วมันตื่นตันจริงเลย
2: ครับ
1: ขอบพระคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณครับเป็นสวัสดีเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณสุภัทรานะครับเมื่อสักครู่ก็เพิ่มเติมเรื่องของอุบัติเหตุไว้ให้นะฮะทั้งหมดใน3คันนะกม16นะฮะหลักกิโลเมตรที่16ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับเป็นฝั่งขาเข้านะกม16รถกระบะรถตู้นะฮะรวมๆแล้วก็ประมาณ3คันนะตอนนี้ก็ย้ายเข้าไหลทางฝั่งซ้ายละแต่ว่าอยู่ในช่องทางหลักแล้วฝากระวังด้วยนะครับกม16ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้านะครับกม16ถ้าสุวรรณภูมินี่ประมาณกม15นะอันนี้กม16นะฮะก็เราประสานงานสภ.บางแก้วให้แล้วนะครับการจราจรก็ยังชะลอตัวกันอยู่เนื่องจากว่าอยู่ในช่องทางหลักนะถึงแม้ว่าจะอยู่ไหลทางซ้ายแต่ว่าเขาอยู่ในช่องทางหลักนะครับก็ฝากระวังด้วยนะการจราจรชะลอตัวกันถ้าผ่านพ้นไปก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมีแดดนะยังไม่เจอฝนนะครับในส่วนของคุณสุภัทรานะฝนตอนนี้ก็ไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะครับตั้งแต่ช่วง16นาฬิกาเป็นต้นมาเนี่ยตรวจสอบจากทางข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศก็บอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่ไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะก็จะมีกลุ่มฝนแถวราชบุรีนี่เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีชลบุรีนี่ก็เบาบางลงนะครับแล้วก็ด้านของนนทบุรีกับปทุมธานีที่เมื่อช่วงบ่ายมีฝนนะตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะก็จะมีกาญจนบุรีอีกที่หนึ่งนะฮะที่เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนนะครับส่วนเรื่องของสภาพการจราจรนะครับวันนี้ก็หลายๆท่านก็เริ่มทยอยกลับมาทำงานกันแล้วนะวันนี้ก็ดูจะหนาตากว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมานะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านของสุขุมวิทแถวอโศกด้านของพระราม4นะ3ย่านพญาไทเพลินจิตพระราม1เพชรบุรีราชเทวีนะครับลาดย่าเข้าวงเวียนใหญ่ประชาธิปกนะฮะบ้านแขกวงเวียนใหญ่นี่ก็เริ่มชะลอตัวเหมือนกันคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเฉยมา
1: สวัสดีครับพี่น้อยเชิญเลยครับ
2: ไม่ได้คุยกัน7ถึง10วันเนาะ
1: โอ้โหคิดถึงอ่ะสิ
2: คิดถึงจริง
1: ๆขอบคุณครับคิดถึงพี่น้อยเหมือนกันครับ
2: ผมอยู่พระราม3นะ
1: ครับ
2: พระราม3ขึ้นสะพานภูมิพล1นะมาลงสุขสวัสดิ์เนี่ย
1: ครับ
2: เลี้ยวซ้ายมาทางสุขสวัสดิ์ขาออกบนสะพานภูมิพลรถว่างนะเคลื่อนตัวได้ดี
1: ครับ
2: รถไม่เยอะเลยแสงแดดจ้าเลยคุณเจมา
1: แดดเปรี้ยงเลยเน
2: า
1: ะ
2: เปรี้ยงเลยวันนี้เจอฝนก็เจออยู่แถวปิ่นเกล้าช่วงบ่าย
1: ๆโอ้หนักไหมครับปิ่นเกล้า
2: ขึ้นหนักแต่หนักแป๊บเดียวแป๊บเดียวพอถนนเปียกเนี่ยแล้วก็หยุดไป
1: ครับผม
2: นะครับขณะนี้ผมผ่านสามแยกพระประแดง
1: ครับ
2: มุ่งหน้าไปทางทุ่งครุเนี่ยจะไปนู่นประชาอุทิศ90นะครับเคลื่อนตัวได้ดีคุณเจมา
1: ครับ
2: โอ้อากาศแจ่มใสเลยคือว่าฝนเนี่ยถูกพาไปหมดแล้วล่ะ
1: ครับ
2: เนาะ
1: ครับ
2: ก็

0: อยากจะขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบภัยด้วยนะฮะก็ขอให้น้ำแห้งเร็วๆ
1: ใช่แล้วของพี่น้อยเองไม่ได้กระทบใช่ไหมฮะโดนไหม
0: ครับเราอยู่ฝั่งทนนี่โชคดีหน่อยนึงโชคดีว่าฝั่งทนเนี่ยไม่มีกระทบนะครับแถวตลาดภูบางยี่เรือรวมไปถึงบางบอนก็ไม่ท่วมมั้ง
1: ครับเป็นบางจุดเป็นบางจุด
0: อ๋อบางบอนมีเป็นบางจุด
1: เป็นบางจุดครับใช่
0: อ๋อครับครับก็ปลอดภัยดีคนฝั่งทน
1: ครับผม
0: ก็เป็นห่วงทางฝั่งนู้นนะเนาะทางเมืองกลุ่มทางนู้น
1: ทางนู้นหนักเลยทางโซนตะวันออกใช่ทางโซนตะวันออกนี่หนักเลย
0: ส่วนที่บ้านผมก็หนักนะที่บ้านเกิดนครนายกอ่ะ
1: อ๋อใช่
0: พี่เคยไปบ้านนะกลับมาไม่ได
1: ้อ้าวแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
0: คือเขาท่วมอยู่ในเมืองอ่ะนะบ้านผมอยู่ทางเขื่อนขุนด่านปราการนู่นอยู่ติดภูเขามันสูงนะ
1: ครับ
0: ทางบ้านน่ะไม่ท่วมหรอกแต่ว่าเข้ามาในเมืองไม่ได้แถวหน้าโรงพยาบาลนครนายกตอนเขาถ่ายภาพมาให้ดูมันถึงหัวเข่าอ่ะ
1: ตอนนี้ก็ยังไม่ลงอ่ะพี่น้อย
0: ยังนะครับ
1: ยังใช่ไหมมัน
0: ยัง
1: ต้องแต่วันไหนเนี่ยต้องแต่วันไหนเนี่ย
0: อ๋อพี่เคยเข้าไปตั้งแต่วันที่24นะ
1: โอ้24อ๋อนี่ก็จะสัปดาห์นึงอยู่แล้วนะ
0: ก็เขาไลน์มาให้ดูเขากลับบ้านไม่ได้ครับเข้ากรุงเทพไม่ได้แล้วช่วงนี้ก็ยังถนนรังสิตนครนายกก็ยังท่วมอยู่ถ้าจะกลับมาก็ไม่น่าจะมาได้ต้องมาทางบ้านนาทางหินกองทางโน้นน่าจะได้อยู
1: ่มันจะมีเป็นบางจุดบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณของจุดกับรถต่างๆเนี่ยพี่น้อยต้องเช็คเส้นทางด้วยนะก่อนที่เขาจะเดินทางกลับอ่ะให้เขาเช็คเส้นทางก่อนนะ
0: เลยยังไม่ได้ติดต่อยังไม่ถามดูว่ามาหรือยัง
1: ครับ
0: ผม
1: ยังไงเอาใจช่วยครับพี่น้อยครับ
0: ครับขอบคุณคุณได้มากขอบคุณครับ
1: ยินดีครับขอบคุณมากครับพี่น้อย
0: ครับ
1: พี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะครับพี่ธันวรินทร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ราชพฤกษ์ขาออกสว
1: ั
2: สดีพี่น้อยด้วย
1: ครับผม
2: อุบัติเหตุบนสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ตัวเก่า
1: ขาออกเหรอ
2: รถเก๋งใช่
1: ครับผม
2: รถเก๋งเฉี่ยวชนกับมอเตอร์ไซค์แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บนะน่าจะรอประกันกันอยู
1: ่อ๋ออยู่เลนไหนครับพี่ดังเลน
2: อยู่ในช่องเลนซ้าย
1: เลนซ้ายอ่าฮะโอเค
2: ก็พอรถขึ้นมาได้สักประมาณ100 เมตรอ่ะก็เจอเลยรถก็ต้องเบี่ยงออกเลนขวาเลนกลาง
1: ครับ
2: แล้วรถก็เริ่มเยอะแล้วแหละช่วงจะขึ้นน่ะ
1: ได้ๆเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดูให
2: ้แล้วตอนนี้ตรงนี้ก็โหแดดจัดมากเลย
1: วันนี้ไม่เจอฝนเลยเหรอครับ
2: ไม่เจอแต่เห็นหลานโทรมาบอกว่าแถวพนังก้าฝนแรง
1: ใช่
2: เมื่อช่วงบ่าย
1: ใช่ช่วงบ่ายแรงหลายที่เหมือนกันนะ
2: เห็นหลานโทรมาบอกว่าช่วงบ่ายฝนแรง
1: แต่ตอนนี้ไปหมดแล้วครับไม่มีแล้ว
2: ในเมืองยังไม่ได้เจอเลย
1: ครับ
2: ไปเที่ยวไหนมา
1: ไม่สบายพี
2: ่เฮ้ย
1: จริงอันนี้เรื่องจริงเลยไม่สบายดูเสียงดิยังไม่หายเลยนะนี่อดทนนะนี่ต้องกัดฟันสู้นะ จริงๆไม่สบายจริง
2: โดนฝนน้อยไปไงถ้าโดนเต็มๆมันก็ไม่เป็นไร
1: อ๋อเหรอแล้วเป็นไงราชพฤกษ์ขาเข้าไม่ติดนะวันนี้เนาะใช้ได้เนาะ
2: ใช้ได้วันนี้รถก็ยังทั้งขาทั้งตอนเช้าที่ออกจากบ้านอะไรรถก็ยังไม่ค่อยเยอะเนาะ
1: ครับ
2: เพราะว่าโรงเรียนก็ปิดด้วยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่บางที่เขาสั่งปิดแล้วก็เขายังกลับมาไม่เต็มแบบร้อยไงเพราะว่าก็หยุดไป2 วันแล้วก็บางท่านเขายังติดเรื่อง
2: ใช่เพราะเรื่องของเพื่อนอยู่ทางอะไรนะทางบางนาทางรูทก็ยังเข้ามาไม่ได้เพราะเขาอยู่ในซอยยังน้ำท่วมอยู่
1: ใช่บางที่เขาก็ work from home
2: เพื่อนส่งกันมา
1: อืมครับผมขอบคุณมากพี่ธันวรินทร
2: ์ได้ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พี่พันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เสมา
1: เชิญเลยครับพี่พันธ์
2: ผมหายไปก็คิดถึงครับผม FC ถามหากันเยอะแยะเลย
1: คิดถึงเหมือนกันครับขอบคุณครับ
2: พอดีมันมีสายตรงอยู่ครับไม่อะไรก็บอกไม่สบาย
1: ใช่ป่วยครับป่วย
2: สบายดีกันหมดแล้วใช่ไหม
1: ก็
2: สบายดีกันหมดแล้วใช่ไหม
1: ก็สบายดีดีขึ้นดีขึ้น
2: เอ็นบอกไม่สบายทั้งครอบครัวเลย
1: ใช่ครับใช่
2: ใช่วัดใหญ่พี่เดมาเอาไปติดอ
1: ่
2: ะ
1: ฮะ
2: ก็พี่เดมาเอาไปติด
1: ไม่ได้อยากติดเลยอยู่ไหนเนี่ยพี่พาน
2: ตอนนี้อยู่อารุณอมรินทร์ครับผมแยกอารุณอมรินทร์มุ่งหน้าแยกศรีราชครับผม
1: เป็นไงบ้างครับ
2: มีปัญหาตรงไฟแดงครับนานหน่อยครับ
1: อ๋อ
2: ตอนนี้หลุดมาอยู่วัดอรุณอมรินทร์แล้วครับวัดอรุณนะครับผม
1: ครับ
2: วัดอรุณแล้วก็ไม่มีปัญหาครับแดดแรงครับผม
1: อ๋อใช้ได้เนาะมีแค่ชะลอตัวตรงแยกสัญญาณไฟตรงแยกศิริราชใช่ไหมพอเข้าอรุณก็ใช้ได้ใช่ไหม
2: ถ
1: ู
2: กต้องครับ
1: ทั้งสองฝั่ง
2: นานหน่อยครับผม
1: ครับผม
2: แต่คนฝั่งทนเนี่ยแข็งแรงอยู่แล้วครับผมโดยเฉพาะฝั่งทนเนี่ยแล้วก็อะไรทนนนทบุรี
1: อ๋อ
2: เมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่จะไปอะไรป้าประแดงหนึ่งเก้าสิบพี่น้อย
1: แซวไปแซวพี่น้อยกันขอบคุณมากพี่พาน
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับพี่พานสวัสดีครับคุณเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับคุณวัฒนากับพี่ธวัชรอแป๊บหนึ่งนะท่านร้อยตำรวจตีพิชัยอ่ำทองนะท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บางแก้วท่านรองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ท่านรองเห็นบอกว่ามีเรื่องของน้ำยังสูงอยู่เหรอฮะในพื้นที
3: ่น้ำในคลองก็ไม่ลดนะมีแต่คือมันจะหนุนขึ้นมามันจะล้นขึ้นมาอีกครับน้ำในคลองไม่ไปไหนเลย
1: รถเล็กยังไงดีอะท่านรอง
3: คลองลาดกระบังคลองบางขวางเรื่อยนี่ฮะบางขวาง
1: แนะนำยังไงดีสำหรับรถเล็กนะฮะท่านรองฮะ
3: รถเล็กรถมอเตอร์ไซค์หรือรถอะไรฮะ
1: รถยนต์สี่ล้อเนี่ยฮะรถเก๋งเนี่ยฮะ
3: ขวาได้ฮะวิ่งขวาได้อยู่
1: วิ่งขวานะขวาสุด
3: นะครับผม
1: อันนี้ประมาณกมเท่าไหร่ถนนเทพรัตน์ฮะเนี่ย
3: เทพรัตน์กม13ฮะ
1: อ้าว
3: 3จุดกับรถแล้วก็กม15
1: จุดเดียวกับเมื่อวานเลย
3: ครับจุดเดียวกันครับ
1: โอ้มันยังไม่ลดเลยฮะ
3: ไม่ลดเลย
1: ตั้งแต่เมื่อวาน
3: ครับ
1: โอ้โห
3: เพราะคลองมันเต็มครับไม่รู้น้ำจะไปไหน
1: ระดับน้ำนี่สูงประมาณแค่ไหนได้ท่านรองฮะ
3: ประมาณเกือบหัวเข่าอะฮะ
1: รถเล็กลำบากเนาะชิดขวาสุดไว้อย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ย
3: ใช่ครับช่องด่วนก็ชิดขวาสองช่องช
1: ่
3: องคู่ขนานก็ชิดขวาเพราะน้ำข้างๆก็คือเขาวางท่อด้วยฮะ
1: ครับมีรถจอดเสียรถจอดตายไปไม่ได้ไหมฮะเนี่ยในพื้นที่ตอนนี้ฮะ
3: ก็พอมีฮะแล้วก็เราก็เราก็ต้องอำนวยความสะดวกฮะมีรถยกมีรถ60ว
1: ิ
3: ่งตรวจอยู่ฮะ
1: อันนี้เฉพาะขาเข้าฝั่งเดียวไหมถ้าลองขาออกด้วยไหมเน
3: ี่ยขาออกด้วยครับ
1: ออกด้วย
3: ขาออกด้วยครับ
1: สองฝั่งเลยนะเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยแล้วในพื้นที่นอกจากกม13กม15แล้วมีจุดอื่นอีกไหมฮะ
3: นอกนั้นผ่านมาก็ไม่มีอะไรนะฮะ
1: โอเคจะเป็น2จุดนี้นะกม13กับ15นี่นะ
3: แล้วก็มีกม11ขาเข้า
1: 11
3: น้ำครับผมตรงทางขึ้นนะ
1: ขาเข้า
3: น้ำมันอยู่ด้านซ้ายน้ำเหมือนกันครับ
1: สายทางเนาะอันนั้นสูงไหมฮะ
3: ก็พอสมควรครับไม่ถึงหัวเข่า
1: ไม่ถึงหัวเข่า
3: ครับผม
1: ครับโอ้ยังไงเอาใจช่วยในพื้นที่มีฝนลงมาเติมไหมฮะเนี่ยช่วงบ่ายช่วงเย็น
3: น
1: ี้ผ่านมา
3: ไม่มีครับตอนนี้แดดออกครับผมท้องฟ้าแจ่มใส
1: ครับอ่ะยังไงขอบคุณมากเลยครับท่านรองที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะฮะ
3: ครับ
1: ในพื้นที่นะขอบคุณนะครับท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจตีพิชัยอ่ำทองนะท่านรองสารวัตรจราจรสภ.บางแก้วเป็นจุดเดียวกับเมื่อวานนะฮะยังไม่ลดเลยอ่ะก็บอกว่ายังทรงตัวกันอยู่เลยนะเนื่องจากว่าในคลองตรงนั้นระบายไปไม่ได้เพราะคลองมันน้ำมันก็เต็มนะฮะกม13กม15กม11กม13กับ15เนี่ยจะอยู่ในช่องทางคู่ขนานอันนี้วิ่งได้ขวาสุด1เลนรถเล็กส่วนในช่องทางหลักให้ชิด2เลนขวาเอาไว้ทั้ง2ฝั่งทั้งเข้าและออกกม13ถึง15 แล้วก็กม11อันนี้จะเป็นเฉพาะฝั่งขาเข้าถนนเทพรัตน์นะฮะหรือว่าบางนาตราดกม11เฉพาะฝั่งขาเข้าอันนี้จะอยู่ซ้ายทางอ่ะก็ฝากระวังด้วยนะฮะเป็นพื้นที่ของสภบางแก้วคุณวัฒนาสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับพี่วัฒนา
4: ครับรบกวนนิดนึงนะครับรายงานสภาพการจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาออกนะครับ
1: ครับ
4: ครับตั้งแต่แยกไฟแดงคลอง4นะฮะแยกที่จะไปถนนสวัยประชาราษฎร์ช่วงนั้นมีน้ำท่วมขังนะครับผมรถเล็กผ่านได้นะครับ
1: ครับ
4: แล้วก็ผ่านมาอีกจุดนึงจะมีหนักหน่อยที่ก่อนขึ้นสะพานคลอง6นะครับ
1: ครับ
4: ก่อนขึ้นสะพานคลอง6ตอนนั้นรู้สึกว่าน้ำจะท่วมขังสูงแนะนำรถเล็กชิดซ้ายนะครับเพราะน้ำท่วมเอ่อมาจากทางคลองที่อยู่ขวามือนะครับรถเล็กชิดซ้ายก็ผ่านได้อยู่เหมือนกันครับครับก็มีจุดหลักๆ2จุดที่ผมผ่านมาแล้วมีน้ำท่วมขังครับ
1: โอ้ได้ครับแต่ไม่มีฝนลงมาเพิ่มนะพี่วัฒนาม
4: ีฝนตกช่วงประมาณบ่ายสองสักคู่นึงแล้วก็ตอนนี้ฟ้าโล่งครับแดดออกแล้วถือว่าโชคดีไปตอนแรกน่าตกใจเหมือนกันโอ้โหเพราะว่าตอนนี้น้ำแถวนี้เอ่อมากเลยฮะไม่มีแนวโน้มลดลงเลยแต่ว่าถ้าฝนตกหนักๆขึ้นมาอีกน่ากลัวมากแต่ว่าฝนโล่งก็ดีใจอะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ลำบากกันทั่วๆกันทุกคนแหละครับผม
1: ครับผมเดี๋ยวทำปทุมนี่ต้องระวังเรื่องน้ำหนุนเลยนะ
4: ใช่ใช่ฮะตอนนี้ผมก็ดูน้ำทางคลองรังสิตตรงแถวๆสะพานแดงก็แจ้งว่าไม่มีแนวโน้มจะลดลงเลยมีสูงขึ้นแต่ว่าสูงขึ้นอย่างไม่มีนัยยะนะฮะสูงขึ้นแบบเออนิดหน่อยครับผม
1: ครับยังไงเป็นกำลังใจ
4: ที่ไม่มีฝนเติมนะครับ
1: ถ้า
4: ฝนเติมมาน่ากลัวเลยถ้าฝนเติมมาเพราะน้ำก็ไม่มีทางจะไปแล้วอ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไงเอาใจช่วยด้วยครับคุณวัฒนา
4: ครับครับเดินทางปลอดภัยกันทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณวัฒนานะฮะคุณธวัชสวัสดีครับพี่ธวัช
5: สวัสดีครับรอเล
1: สเชิญเลยครับพี่ธวัช
5: หายตาไปไหนมาเน
1: ี่
5: ย
1: ไม่สบายครับป่วยฮะ
5: การเมืองหรือเปล่า
1: ป่วยจริงเนี่ยไข้หวัดใหญ่สายพันเอเนี่ยแหละฮะป่วยครับพี
5: ่เอาหนักเลยนะเนี่ย
1: หนักเลยครับ
5: ร้อนย้อนหลังนิดนึงอยู่รังสิต
1: ครับ
5: พิจิตรป้ารังสิต
1: ครับ
5: มาอนุสรณ์สถานเนี่ยครึ่งชั่วโมงช้าสลับจุดนิ่ง
1: ไม่น้ำท่วมไง
5: น้ำมันท่วมอยู
1: ่ใช่
5: ขึ้นในนี้ไม่ทันไงโอ้ ชีวิตเปลี่ยนเลยเนี่ยน้ำมันก็เหลืองวิบปุ๊บปั๊บปั๊บ
1: พี่จะไปไหนเนี่ยพี่จะไปไหนเนี่ย
5: กำลังจะเข้าดอนเมืองไง
1: อ๋อโอ้ยได้ขึ้นโทเวมาก็จบแล้วมั้ง
5: ก็มันขึ้นไม่ทันไงชีวิตเปลี่ยนเลย
1: ยาวๆเลยพี่ข้างหน้า
5: วันนี้หลุดมาแล้วหลุดอนุสรณ์สถานได้เนี่ย
1: ลงแล้วใช่ไหม
5: ตอนนี้อยู่หน้าสถานประกาศแล้ว
1: อ๋อโอเค
5: ตรงสถานประกาศเนี่ยก็ยังมีท่วมอยู่หน่อยหนึ่งตรงทางออกมาเข้ากับวิภาวดีเนี่ยตรงทางขึ้นเนี่ยยังท่วมอยู
1: ่ครับครับ
5: รถเล็กไม่น่าจะผ่านนะมอเตอร์ไซค์ไม่น่าผ่าน
1: ครับ
5: ทางนี้จะขึ้นกับรถไปฝั่งรังสิตอ่ะ
1: ครับ
5: ขนาดรายงานเนี่ยถึงการบินไทยแล้วต้องโอเคแล้วโล่งเลยอ
1: ่ะไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยใช่ไหมตรงนั้นอ่ะ
5: โอ้โหแดดจ้าค่ะ
1: อ๋อครับผม
5: แล้วน้องสุภชัยผมเป็นยังไงบ้างเนี่ย
1: สุภชัยก็ไม่ได้รับสายพี่เหรอสุภชัยอ
5: ่
1: ะ
5: ไม่เจอเลยเนี่ยมาคิดถึงน้องมากเลยเนี่ย
1: อยู่หลังไมค์เขาทำงานอยู่หลังไมค์
5: ไม่ใช่เขาสบายดีไหมเขาเป็นองค์เป็นไข้อะไรบ้างไหม
1: เขาไม่ได้ป่วยแต่ว่าบ้านเขาก็เจอปัญหาเดียวกันนั่นแหละก็เรื่องของน้ำเหมือนกัน
5: ก็มาเช้านี่ก็เสียงคุณแม่ก็อ่อยๆเลยนะสงสาร
1: ด้วยคุณแม่ก็โดนเหมือนกันแหละ
5: ใช่กรุงเทพปีทาเห
1: ็
5: นรายงานข่าวมาเมื่อเช้านะ
1: ใช่ใช่
5: คุณจะรู้เลยว่าแกหน่อยเลย
1: ต้องส่งกำลังใจให้นะฮะ
5: เสียงแกจะแบบจะมี power ไงแต่เสียงแกแบบค่อยๆประชาชนดูรู้เลยว่าคนแบบ
1: เอาใจช่วยครับไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่พนักงานเราหรอกเอาใจช่วยทุกท่านเลยนะ
5: โอ้โหเนี่ยยิ่งของเราถือว่าดีนะสนามบินเนี่ยยิ่งหนักแล้วพนักงานไปทำงานไม่ได้อะ
1: ครับผมขอบคุณมากพี่ธวัช
5: ครับผมตอนนี้ขนาดรายงานเนี่ยติดแล้วนะอยู่หน้าอาคารหนึ่งแล้วเทอร์มินอล1
1: ครับครับ
5: เริ่มติดรถเริ่มเยอะ
1: ได้ครับขอบคุณครับพี่ธวัชสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณบอยสาย2สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกจอ200ทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: มาครับผม
1: สวัสดีครับวันนี้ไปไกลเลยนะ
2: ไปไกลครับวันนี้เดี๋ยวจะไปโคราชต่อครับเนี่ย
1: อ๋อเอาแล้วลาดกระบังเป็นยังไงอ่ะรถยังเนี่ย
2: โอ้ไม่รถเลยครับ
1: อยู่ช่วงไหนพี่บอยอยู่ช่วงไหน
2: อยู่ตรงช่วงตลาด100ปีเข้าไปถึงนู่นเลยครับผมข้ามไปเค้าเรียกวัดอะไรวัดปิงอ่ะ
1: อ้าวแล้วพี่ไปยังไงอ่ะ
2: ผมก็ลุยไปเลยนะครับ
1: รถอะไรเนี่ย
2: ผมรถวีโก้ครับ
1: ยก
2: ลีโก้
1: ยกสูงเปล่า
2: ไม่ยกครับผม
1: อ๋อแต่ไปได้เหรอ
2: ไปได้ครับ
1: อ๋อ
2: แต่ต้องค่อยๆไปแต่ผมเห็นเพื่อนสมาชิกขับโอ้ยยังกับทะเล202เมตรเลยครับผมสูงความสูงของขึ้น
1: โอ้แล้วมันยาวแค่ไหนอ่ะระยะทาง
2: ระยะทาง
1: ครับ
2: ก็ประมาณเกือบ3กิโลได้ครับหนักอยู่ครับผม
1: แล้วมีรถแบบไปจอดเสียไหมเนี่ยระหว่างทางเจอไหมฮะ
2: ก็มีเจอแล้วก็มีรถจอดข้างทางนะครับที่เขาจอดได้บนฟุตบาท
1: คือถ้าเก่งนี่ไปได้ไหมถ้าเก่งธรรมดาเนี่ย
2: ไม่ได้ครับไม่ได
1: ้เก่งไม่ได้นะ
2: ใช่คร
1: ับ อ่า
2: ผมแนะนำว่าเพื่อนสมาชิกที่เอากระบะไปหรือว่ารถไม่สูงอ่ะแนะนำเปิดกระจกปิดแอร์ที่พิ่งดีกว่าครับผม
1: อันล่าสุดถึงไหนแล้วครับเนี่ยคุณบอย
2: อ๋อตัวนี้ผมขึ้นกาญจนาผมไอ้นี่ครับกาญจนาตะวันออกครับผม
1: อ๋อสาย9เนาะ
2: ใช่สาย9ครับ
1: โอเค
2: ต้องตัวครับทั้งไปทั้งกลับเลยครับ
1: ครับผมเจอฝนไหมครับเนี่ยวันนี้
2: ไม่เจอเลยครับ
1: ไม่เจอ
2: น้ำ
1: เ
2: ลยครับ
1: อ่ะยังไงเดินทางปลอดภัยครับคุณบอยขอบคุณมาก
2: ครับผมเฮ้ยแถวโคราชนี่มีน้ำท่วมไหมครับ
1: ยังไม่มีรับแจ้งนะครับเส้นพอขนต่อเนื่องมิตรภาพนี่ยังโอเคอยู่นะพี
2: ่ยังโอเคใช่ไหมคร
1: ับ ใช
2: ่ผมก็เปิดอย่างว่าวันนี้เนาะ
1: ครับถ้าเจอจุดไหนก็แจ้งเข้ามาได้นะฮะ
2: ได้ครับผมครับเดี๋ยวผมเติมเพื่อนสมาชิกครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณบอย
2: ครับด้วยสุขภาพด้วยนะครับ
1: เช่นกันครับเช่นกันขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณบอยสาย2ด้วยนะครับช่วงนี้เราไปเพิ่มเติมข้อมูลกันครับในช่วงข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวงครับ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงเดินหน้าลุยซ่อมผิวทางอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ทางนะครับคุณสุวิทย์รอดภัยท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเร่งระดมเจ้าหน้าที่ทีมงานและเครื่องจักรเข้าแก้ไขผิวจราจรที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7หรือว่า M7 นะฮะแล้วก็ด้านของหมายเลข9หรือว่า M9 อย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรผู้ใช้เส้นทางให้กับพี่น้องประชาชนครับพร้อมได้กำชับให้กับทางเจ้าหน้าที่ทีมงานปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบมีการติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟให้ชัดเจนขนาดปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและก็เน้นย้ำครับเรื่องของให้เฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงหากพบความเสียหายเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่รีบเข้าดำเนินการแก้ไขทันทีและสั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยตรวจสอบสภาพเส้นทางตลอด24ชั่วโมงครับนี่คือข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
5: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
6: นั่งสาย
7: น้ำพริก

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open House เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 202628กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีเหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
6: ข้อมูลจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับแจ้งมาบอกว่าทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาออกบริเวณช่วงทางขึ้นบางปะกง2นะครับหรือว่าหลักกิโลเมตรที่48บวก500 A มุ่งหน้าไปชลบุรีครับก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถยนต์เขาบอกว่าเกิดเพลิงลุกไหม้นะฮะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการในที่เกิดเหตุขอบคุณข้อมูลจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวไปเพิ่มเติมด้านบนสายทางพิเศษกันต่อเนื่องเลยนะครับกับคุณวิชยาภักดีโชติครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพี่วิชยาสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีฟังจะสร้อยทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับด้านบนสายทางแล้วก็รบกวนช่วยเพิ่มเติมกรณีรถเหตุเพลิงไหม้ด้วยได้ไหมครับพี่วิชยาเชิญเลยครับ
2: ได้เลยครับผมเสมาก็เป็นกรณีสายบุรพาวิถีนะครับกิโลเมตรที่48ด้านเขาออกช่วงทางขึ้นด่วนบางประกงเขาออกไปนะครับก่อนถึงด่านเก็บข้ามทางชลบุรีจะเป็นรถไฟไหม้รถยนต์นะครับ
1: ตอ
2: นนี้รถน้ำถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็เพลิงสงบแล้วนะครับแล้วก็วิ่งได้1เลนขวาเลนเดียวนะครับแต่ก็รอการเคลื่อนย้ายช่องทางกลางกับซ้ายนี่เจ้าที่ก็วางกระยางแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อที่จะยกให้พ้นไกลกว่านะครับแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับจุดนี้แล้วก็ปัญหาการจราจรช่วงเขาออกไปชลบุรีก็จะไปกันได้เรื่อยๆนะครับสะสมเล็กๆน้อยนะครับการกระโดดก็ถือว่ายังไม่ถือว่าติดขัดนะครับคุณเสมาครับผม
1: ครับผม
2: ครับผม
1: แล้วเรื่องของทางลงบางแก้วที่ก่อนหน้านี้แจ้งว่ามีน้ำท่วมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่วิชัย
2: ครับช่วงนี้ก็ยังลงก็ได้ช้าอยู่นะครับคุณเชมาก็ยังเป็นปัญหาสำหรับทางลงไม่ว่าจะเป็นท้ายแถวนี้ก็ยังอยู่ตั้งแต่กิโลเมตรที่29มาเลยนะครับก็ยังมากันได้เรื่อยๆมากันช้าๆนะครับเนื่องจากช่วงทางลงก็ยังลงก็ได้ช้าอยู่นะครับครับในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงบางแก้วเนี่ยหรือว่าที่มุ่งหน้ามาทางด้านของเหนือ S1 เนี่ยก็ยังมากันได้ช้าอยู่นะครับผม
1: ครับ
2: ก็ต้องขอไปในความไม่สะดวกด้วยก็ตอนนี้เจ้าที่ก็พยายามเร่งระบายการจอดในจุดนี้อยู่นะครับผมครับ
1: ครับจุดอื่นๆเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับพี่วิชยา
2: ครับผมครับในส่วนของทางพิเศษสายอื่นนะครับโดดดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปที่บางนานะครับเริ่มมีสะสมกันในช่วงของบริเวณขึ้นด่วนพระราม4ไปนะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงอนารงค์นะครับรถม้าอย่างเดียวนะครับก็ไปกันได้ช้าๆสักนิดนะครับผ่านจุดนี้แล้วเนี่ยออกไปที่บางนาก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของดินแดงชนิดก็ถือว่าไปกันได้ดีเลยนะครับท่าเรือไปที่สะพานพระราม9นะครับในช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9เริ่มมีรถม้านะครับผ่านกลางสะพานออกไปทางด้านของสุขสวัสดิ์ไปด้านของน้องก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษศิรัตนะครับจากศรีนครินทร์นะครับมาที่ด่านเก็บข้ามทางอโศกศิริแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของสถานรับเรือไทยนะครับมีประตูบ้านนะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนอโศก1ตรงมักกะสันนะครับมักกะสันเข้าเรือไทยในรถม้าอย่างเดียวนะครับผ่านเรือไทยออกไปทางด้านของแจ้งวัฒนะนะครับเหนือคลองประปาตอนไปเป็น1กับไปเป็น2ในช่วงนี้จะมีรถม้าอย่างเดียวนะครับผ่านพ้นช่วงทางลงราชดาออกไปที่ประชาชื่นมุ่งหน้าไปทางแจ้งวัฒนะก็ไปกันได้ดีเลยนะครับส่วนฝากกับการนะครับเรือไทยมาที่มักกะสันไปด่านเก็บข้ามทางอโศก3ในช่วงของมักกะสันไปที่ทางหลวงพระราม9สมทมีรถม้าอย่างเดียวนะครับผ่านบนช่วงด่านเก็บข้ามทางอโศก3แล้วก็ไปกันได้ดีนะครับจุดถึงทางเชื่อมศรีนครินทร์ออกไปนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับตั้งแต่อนารงค์ประชาธิปไตยออกไปทางนั้นของทางหลวงเจริญโชติในช่วงนี้ไปกันได้ดีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับในช่วงของบริเวณด่านเก็บข้ามทางสุขาภิบาล5ที่จะเข้ามาที่ขาเข้าเมืองนะครับก็มีน้ำท่วมขังอยู่ในช่วงก่อนถึงด่านนะครับก็จะสามารถวิ่งได้เลนขวาเลนเดียวนะครับสำหรับท่านที่ใช้สถานีก็ใช้ความระมัดระวังนะครับก็ขอไปในความไม่สะดวกตรงนี้เจ้าที่ก็เร่งระบายน้ำจุดจุดนี้อยู่นะครับในส่วนของด้านขาออกตรงสุขาภิบาลขาออกไปก็ยังไปกันได้ดีอยู่นะครับผม
1: ครับ
2: ในส่วนของทางพิเศษกัญจนานะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนบางครูนะครับข้ามสะพานกัญจนามาร่วมปู่ช้าช่วงนี้มีรถม้าอย่างเดียวนะครับผ่านบนช่วงทางขึ้นปากน้ำมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้ามทางบางแก้วหรือว่าออกไปทางนั้นของถนนบางนาตราดในช่วงนี้สะสมก่อนถึงด่านนี้ประมาณสัก500เมตรได้นะครับช่วงนี้ก็ยังออกกันได้ช้าอยู่นะครับฟังกับกันนะครับบางแก้วไปที่สะพานกัญจนาออกไปที่ด่านเก็บข้ามทางบางขุนเทียนในช่วงนี้ช่วงของบริเวณด่านเก็บข้ามผ่านทางบางขุนเทียนทางออกที่4ที่จะเชื่อมไปทาง M82 ในช่วงนี้สะสมก่อนถึงด่านประมาณสัก800เมตรได้นะครับช่วงนี้ก็ยังออกกันได้ช้าท่านใช้สถานีก็จะเย็นสักนิดนึงนะครับก็ในส่วนของทางพิเศษร้อนที่ยาประจิมวัฒนาในภาพรวมยังดีอยู่นะครับทั้งไปและกลับไม่มีปัญหานะครับในส่วนของทางลง เมืองทองซึ่งก่อนนั้นก็จะมีน้ำท่วมขังตอนนี้ก็ปกติแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ยังลงได้ปกตินะครับผมก็ฝากไปแล้วบ้านกรณีรถจะเสียนะครับให้นั่งรอในรถครับการเก็บขันนิรภัยเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543หรือไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณเสมาครับผมก็ฝากคุณเสมาเดินทางปลอดภัยนะครับ
1: เช่นกันครับขอบคุณมากครับพี่วิชยา
2: ครับผมยินดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับกทพแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบริเวณด่านชั่งน้ำหนักดาวคะนองขาเข้ากรุงเทพเพื่อติดตั้งคานขวางของโครงการพระราม3สัญญาที่3ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพกระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ITD VCB ประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทฟิจิตพันธ์ก่อสร้างจำกัดเป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณด่านดาวคะนองขาเข้ากรุงเทพเพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการดังนี้ครับ 1. ปิดและเบี่ยงจราจรด้านซ้ายทางจำนวน1ช่องทางตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30พฤศจิกายน2569ตลอด24ชั่วโมงครับ 2. ปิดและเบี่ยงจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางที่4และที่5จำนวน2ช่องทางตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1มกราคม2570ตลอด24ชั่วโมงครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้และขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดสังเกตป้ายเตือนและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านครับข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับคุณวัฒนานะครับเมื่อสักครู่บอกว่าลำลูกกายังมีน้ำท่วมขังคลอง4คลอง6น้ำค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ารถเล็กเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวผ่านกันไปได้แต่ว่ารถติดนะคุณรุ่งรัตน์จรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้ามาจากสะพานพระราม7ติดนะก็บอกว่าท้ายแถวอยู่บนสะพานพระราม7เลยด้านที่จะข้ามมาจรัญสนิทวงศ์ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณพรับบอกว่ารามินทราเป็นฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงสนามกอล์ฟทบไปทางด้านของสถานีรถไฟฟ้ารามินทรา3ยังมีน้ำท่วมขังระดับทางเท้าทุกช่องทางแต่รถเล็กเห็นคุณพรับบอกว่ายังผ่านได้ครับส่วนการจราจรเนี่ยติดนะฮะสำหรับในพื้นที่ทั้ง2ด้านคุณวัดบอกว่ามีรถจอดเสียวงสว่างเป็นฝั่งขาออกครับเชิงทางขึ้นสะพานพระราม7มีรถ SUV เป็น Volvo นะครับจอดเสียอยู่เลนซ้ายส่งผลให้การจราจรคุณวัดบอกว่าเคลื่อนตัวช้าครับเราก็เลยช่วยประสานงานไปยังพื้นที่สน.ประชาชื่นให้อีกแรงหนึ่งส่วนฝั่งกลับกันคุณวัดให้ข้อมูลไว้หลังไมค์การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับสวัสดีพี่เมียวคุณอัมพรพี่อุทัยพี่ลูกเฉพาะเฮงเจียด้วยคุณนรวิทย์นะฮะบอกว่าพระราม7เข้าจรัญติดนะฮะคือคุณพินโยสวัสดีนะครับมอเตอร์เวย์สาย7เขาบอกว่าท้ายแถวเต็มตรงด่านลาดกระบังตอนนี้อยู่กม38โอ้โหค่อนข้างยาวนะคุณพินโยนะฮะขอบคุณนะฮะคุณสุวรรณทองนะครับสวัสดีด้วยนะฮะบอกว่าภาษีเจริญแดดร้อนนะครับอ่ะขอบคุณทุกข้อมูลครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำ
8: จาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
11: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
11: ๆสอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: เลอา
6: สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
6: จาวรส
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อุตุเตือนเตรียมรับมือฝนหนักช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้เริ่มจากภาคเหนือและอีสานก่อนอากาศเย็นลงขณะวันนี้ทุกภาคฝนลดลงเหลือ 30% ของพื้นที่จับตานครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมกรมชลประทานปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือน11จังหวัดกรุงเทพมหานครเร่งยกของขึ้นที่สูงด้านท่าน้ำนนทบุรีเตรียมพร้อมรับมือน้ำเหนือวางแนวกระสอบทรายยาว10กิโลเมตรขณะเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มช่วงเที่ยงจาก 2,300 เป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนท้ายเขื่อนอพยพขนของขึ้นที่สูงมวลน้ำไหลผ่าน4จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครก่อนลงสู่อ่าวไทยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เปิดประตูระบายน้ำครบทั้ง7บานหลังปริมาณน้ำเกินความจุเนื่องจากยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องและต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วง 3-6 ตุลาคมนี้เตือนประชาชนท้ายน้ำติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดด้านนภินทรเผยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำ 90% คาดลุ่มแม่กลองกระทบแค่พื้นที่ริมตลิ่งยันประชาชนเตรียมพร้อมและมีศูนย์พักพิงรองรับแล้วสระแก้วยังหนักสรวงนำทีมส่งน้ำอาหารต่อเนื่องวันที่5เข้าถึงพื้นที่รถทั่วไปผ่านไม่ได้ชี้อุปสรรคบางจุดมีน้ำลึกจนมองไม่เห็นสภาพถนนและสิ่งกีดขวางใต้น้ำสิตางพิไลล่าอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผยสถานการณ์น้ำวันนี้แม่กลองหนักสุดให้อพยพและยกของปราจีนบุรีน้ำจะสูงเพิ่มครึ่งเมตรเตือนเขื่อนหลายจุดใกล้เต็มความจุเตือนจังหวัดเสี่ยงพื้นที่รับน้ำเลือกยกย้ายอพยพชัดชาติชี้เงินช่วยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครยึดหลักปภ.พร้อมแจงเงิน 9,000 รัฐบาลเยียวยาจิตใจด้านกรุงเทพมหานครเพิ่มค่าซ่อมบ้านตามสภาพจริงพัฒนาแอปถ่ายรูปยื่นออนไลน์พร้อมระดมปภ.และทหารเก็บขยะชิ้นใหญ่ช่วยซ่อมรถหลังน้ำลดขอความช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงชัดชาติยังลุยพื้นที่เคหะคลองจานระดมท่อซิ่งไทยประดิษฐ์เร่งสูบน้ำลงแสนแสบดันต่อพระโขนงน้ำเริ่มยุบเตรียมโยกกำลังช่วยลาดกระบังนายกรัฐมนตรีอนุทินแจงเงินแจกประชาชนช่วยน้ำท่วมสะอาดเพราะถุงยังชีพหมดสวนไอรัชนกอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดดึงประชาชนเป็นตัวประกันทางการเมืองยันพ่อและแม่สอนมาดีให้ดูแลชาวบ้านย้ำน้อมรับคำด่าถือว่าให้ได้ระบายภูมิใจไทยผนึกแกร็บจัดให้เปิดโรงครัวภูมิใจไทยสั่งข้าวส่งตรงถึงบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครฟรีทุกออเดอร์บอร์ดกสทช.กลับลำไม่ฟ้องศาลปกครองออกคำสั่งถึงให้นายแพทย์สารณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ภายใน7วันขู่หากยังดื้อปรับวันละ 50,000 บาทกกต.สิทธิโชติยันไม่มีแตกแยกในกกต.เผยเร่งสปีดคดีหัวสว.อีก3สำนวนที่เหลือคาดไม่เกินเดือนหน้าชงเข้ากกต.ชุดใหญ่อนุทินลั่นกลองรบเปิดประชุมสภาพัฒน์2569ชูแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศปฏิรูปภาครัฐครั้งใหญ่ผอ.สนามบินสุวรรณภูมิเผยกระเป๋าตกค้างทะลุ 5,000 ใบถกการบินไทยยอมรับดูแลสายการบินลูกค้าตามเดิม AOT เร่งส่งกำลังช่วยยันภาพกระเป๋ากองล้นออกมาด้านนอกเพื่อให้รับง่ายขึ้น
4: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: เอ๊ะกลางวันแท้ๆ
1: รถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
7: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
8: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับเมื่อสักครู่รับแจ้งจากทางด้านของศูนย์ทางด่วนนะครับกรณีมีรถยนต์เกิดเพลิงลุกไหม้นะครับทางขึ้นบางประกง2ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของชลบุรีเป็นฝั่งขาออกทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับด้านฝั่งขาออกเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะครับบริเวณจุดดังกล่าวก็ส่งผลให้การจราจรในชะลอตัวไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะสำหรับจุดนี้จะอยู่หลักกิโลเมตรที่48+500A นะครับเป็นฝั่งขาออกนะทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับส่วนฝั่งกลับกันแจ้งว่ายังใช้การได้นะครับคุณ M บอกว่ามีของตกหล่นครับลักษณะเหมือนเป็นกล่องกระดาษนะประมาณ20-30กล่องเลยนะครับก็บอกว่าเป็นรถกระบะน่าจะทำของตกเป็นลังกระดาษเป็นกล่องกระดาษเนี่ยประมาณ 20-30 กล่องนะอยู่วงแหวนอุตสาหกรรมนะครับมาจากปู่เจ้าสมิงพรายที่จะมุ่งหน้าไปสะพานภูมิพล2นะครับฝากเตือนให้ระมัดระวังเดี๋ยวระหว่างนี้เราเร่งประสานงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้นะครับแต่ว่าฝากระวังก่อนนะใครที่มาจากทางปู่เจ้าสมิงพรายที่จะมุ่งหน้าวงแหวนอุตสาหกรรมไปทางด้านของสะพานภูมิพล2แต่ว่าการจราจรเนี่ยคุณเอ็มบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ฝั่งครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้คุณวัดครับบอกว่ามีรถจอดเสียเชิงทางขึ้นสะพานพระราม7นะครับมาจากทางด้านของวงสว่างนะอยู่เลนซ้ายเราก็มีการประสานงานไปท้องที่สน.ประชาชื่นให้แล้วนะครับการจราจรเมื่อสักครู่เนี่ยชะลอตัวครับเนื่องจากว่ามีรถไปจอดเสียเชิงทางขึ้นสะพานพระราม7กีดขวางไป1ช่องทางฝั่งซ้ายส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณเมฆบอกว่ามีรถเสียเหมือนกันอยู่ที่สมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นฝั่งขาเข้านะครับก่อนถึงแยกอรุณอมรินทร์ประมาณสัก50เมตรนะมีรถบรรทุก10ล้อจอดเสียแล้วก็ไปกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะครับจุดเกิดเหตุอยู่ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้านะครับก่อนถึงแยกอรุณอมรินทร์ประมาณ50เมตรนะเป็นรถบรรทุก10ล้อไปจอดเสียกีดขวางอยู่1ช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่าเป็นรถบรรทุกด้วยนะ10ล้อที่ไปเสียอยู่นะครับการจราจรก็เคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันเห็นคุณเมฆบอกว่าก็เคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะด้านฝั่งกลับกันมีผู้ใช้เส้นทางครับอยู่ถนนเลียบคลอง2คูบอนไปทางด้านของหทัยราชเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางมายังบริเวณจุดนี้กันค่อนข้างมากนะก็เลยส่งผลให้การจราจรเลียบคลอง2ตอนนี้มาจากฝั่งคูบอนเนี่ยค่อนข้างติดฝั่งกลับกันรถเยอะเหมือนกันนะครับที่จะไปทางด้านของหทัยราชหรือว่าฝั่งตรงข้ามก็บอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ด้านเลยนะครับส่วนทางด้านของในเมืองตอนนี้ที่รับแจ้งเรื่องของปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นพระราม4สุขุมวิทอโศกมนตรีอโศกเพชรบุรีเพชรบุรีแยกราชเทวีแยกประตูน้ำราชดำเนินนอกทางฝั่งของพระราม1ทางด้านของพญาไทแยกราชเทวีทางฝั่งของสามย่านแล้วก็ปทุมวันนะครับทางฝั่งบรรทัดทองเจริญผลแล้วก็ด้านของสะพานพระปกเกล้าเชิงทางลงต่อเนื่องบ้านแขกประชาธิปกมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่สาทรใต้นะครับก็จะมีรถสะสมหน้าเซนหลุยต่อเนื่องไปแยกสาทรสุรศักดิ์วิทยุไปเพลินจิตชะลอตัวกลับกันตามรอบไฟสารสินแล้วก็บริเวณช่วงแยกวิทยุที่ตัดกับพระราม4ทางฝั่งของอโศกมนตรีที่จะไปแยกอโศกเพชรนะครับยังเคลื่อนตัวได้ช้ารามคำแหงออกนะครับทางฝั่งลาดพร้าวชะลอตัวเรียบด่วนรัชดาลาดพร้าวพหลโยธินช่วงสะพานควายทุ่งป่ายังต้องหลีกเลี่ยงนะครับอนุสรณ์สถานบริเวณช่วงต่างระดับยังคงต้องหลีกเลี่ยงนะครับตรีที่จะไปแยกอโศกเพชรนะครับยังเคลื่อนตัวได้ช้ารามคำแหงออกนะครับทางฝั่งลาดพร้าวชะลอตัวเรียบด่วนรัชดาลาดพร้าวพหลโยธินช่วงสะพานควายทุ่งป

ว่าในซอยเนี่ยนะครับก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมแล้วก็บริเวณช่วงรถไฟฟ้ารามอินทรา3แล้วก็บริเวณช่วงปากซอยรามอินทรา2ด้วยที่รับแจ้งกันมาหลังใหม่นะครับก่อนหน้านี้ช่วงแถวมะยะล่าฝั่งขาออกก็มีชะลอตัวเหมือนกันนะแต่ฝั่งกลับกันนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับอีกจุดนึงรามอินทราฝั่งขาเข้าที่เหมือนจะมีปัญหามาจากตรงข้ามด้านของแฟชั่นมาจากทางด้านของคู่ขนานสาย9ที่จะมุ่งหน้ามาสินแพทย์ต่อเนื่องมานวมินทร์มาทางด้านของซอย40อันนี้ก็เคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีท้ายสะสมเหมือนกันรัชดารามินทรามุ่งหน้าไปคู่ขนานสาย9ชะลอตัวนะครับฝั่งกลับกันไปนวลจันทร์ไปเกษตรด้านนี้ดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสวัสดีคุณ AA ด้วยนะครับบอกว่าหทัยราชซอย1สุวินทวงศ์ซอย1ระดับน้ำเริ่มลดแล้วรถเล็กพอผ่านได้แล้วนะพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะออกมาทำงานได้เอาเป็นกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้คุณ AA ด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับหทัยราชซอย1แล้วก็สุวินทวงศ์ซอย1นะก็บอกว่าระดับน้ำเริ่มลดแล้วนะฮะขอบคุณมากครับคุณ AA ที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ด้วยนะฮะทั้งฝั่งของเกษตรนวมินทร์นะมุ่งหน้าไปแยกเกษตรนะครับแล้วก็ฝั่งกลับกันก็จะมีชะลอตัวช่วงก่อนถึงสุคนทศวรรษเรียบด่วนนี่ยังพอเคลื่อนตัวได้อยู่งามวงวานงามวงวานนิดไม่ใช่เรื่องน้ำนะแต่ว่าการจราจรนี่รถก็สะสมตรงพงเพชรแล้วก็ทางด้านของบางเขนนะครับแล้วก็ทางฝั่งของติวันนนท์ทางด้านของรัตนาธิเบศโซนแถวแคลายก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะสนามบินน้ำชะลอตัวฝั่งขาออกแต่ฝั่งกลับกันขาเข้านี่เคลื่อนตัวได้ส่วนแจ้งวัฒนะออกช่วงใต้ด่วนที่จะมุ่งหน้าข้ามแยกเมืองทองอันนี้ชะลอตัวถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเลี่ยงเมืองปักเกร็ดไปให้แยกปักเกร็ดไปสะพานพระราม4ข้ามไปทางฝั่งของถนนชัยพฤกษ์ยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีทางพิเศษบุรพาวิถีเมื่อสักครู่ที่แจ้งว่าเป็นรถยนต์เกิดเพลิงลุกไหม้นะครับล่าสุดดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะแต่ว่าท้ายแถวเนี่ยค่อนข้างยาวคือเขาจะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังด้วยนะครับบริเวณทางลงนะครับด้านของบางแก้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งขาเข้านะฮะที่จะมุ่งหน้ามาเข้ามาในเมืองเนี่ยนะฮะก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยนะอันนี้เป็นภาพที่รถลักษณะเหมือนเป็นรถตู้นะที่บอกว่าเกิดเพลิงลุกไหม้นะครับบริเวณจุดดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปควบคุมสถานการณ์แต่ว่ายังเคราะห์ดีนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรนะฮะตอนนี้เบื้องต้นก็เห็นบอกว่าได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะไม่ได้กีดขวางการจราจรแต่อย่างใดแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ท้ายแถวค่อนข้างสะสมนะครับเพราะว่าก็เสียการจราจรแล้วก็มีการปิดการจราจรชั่วคราวเพื่อเข้าดับไฟก่อนสำหรับในที่เกิดเหตุนะฮะก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะสำหรับใครที่ติดอยู่บริเวณจุดดังกล่าวนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดเกิดเหตุจะอยู่ทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่48+500A นะมุ่งหน้าไปชลบุรีนะฮะตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วขอบคุณทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้ทางด้านของถนนเทพรัตน์นะครับในพื้นที่ของสพบางแก้วยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเนี่ยก็อาจจะกระทบขึ้นไปด้านบนเนื่องจากว่าจะลงข้างล่างนี่ก็ไปได้ช้ามากนะไปได้ช้ามากท้ายแถวก็เลยยาวนะกม.13 กม.14 กม.15นะครับทั้ง2ฝั่งนะทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกแต่เหมือนว่าข้างบนเนี่ยเขาจะมีปัญหาด้านฝั่งขาเข้าแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงด้านของฝั่งถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดคู่ขนานรถเล็กเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สพบางแก้วแนะนำให้วิ่งขวาสุดเลยนะส่วนในช่องทางหลักให้ชิด2เลนขวาเอาไว้นะครับช่วงกม13 14 15นะฮะในพื้นที่ของสพบางแก้วทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกด้วยส่วนอีกจุดนึงในพื้นที่ของบางแก้วก็คือช่วงกม11กม11นี่เป็นฝั่งขาเข้าฝั่งเดียวนะซ้ายทางจะมีน้ำท่วมขังอยู่อันนี้ก็ต้องฝากระวังด้วยนะครับทางศูนย์การค้าเดอะมอลไลฟ์สโตร์บางกะปิขยายเวลารับฝากรถนะฮะถึงวันที่2 ตุลาคม 2569คือก่อนหน้านี้เนี่ยกำหนดเดิมเขาคือวันที่27นะ27 กันยายน 2569แต่ว่าตอนนี้เขาขยายเวลาให้ครับขยายไปจนถึงวันที่2 ตุลาคม 2569นะครับเพื่อช่วยดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านและขอให้ทุกท่านเนี่ยปลอดภัยผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับเงื่อนไขในการจอดรถค้างคืนเนี่ยคือ1รถที่นำมาจอดเนี่ยจะต้องลงทะเบียนนะโดยนำสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนรถมาลงทะเบียน2จะต้องลงทะเบียนจอดรถเฉพาะชั้นที่เขากำหนดเท่านั้น3ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย

0: ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์รวมถึงความเสียหายสูญหายของทรัพย์สินที่อยู่ภายในรถนะฮะ 4. การรับรถคืนต้องเป็นผู้ที่นำรถมาฝากไว้และแสดงหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริงติดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้นส่วน 5. ที่จอดรถมีจำนวนจำกัดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลังนะครับท่านร้อยตำรวจโททีทัศน์อินผ่องท่านรองสารวัตรจราจรสน.มินบุรีท่านรองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเจ้าพลอย
0: สวัสดีครับท่านรองเป็นยังไงบ้างในพื้นที่ครับท่านรอง
1: ตอนนี้ก็มีจุดวิกฤตก็คือตรงช่วงก่อนถึงแยกไปรษณีย์ครับผมมีตรงด้านขาออกนี่สูงเลยระดับหัวเข่านะครับรถเก๋งรถเล็กนี่น็อกมาหลายคันละไม่แนะนำให้ใช้ตั้งแต่แยกมีนบุรีสุวิโดนขาออกนะครับใช้รถยกสูงรถเก๋งขนาดกลางหรือรถบรรทุกเนี่ยใช้ได้สองช่องทางด้านขวานะครับ
0: ครับ
1: จะมีท่วมสูงหน่อยก็ตรงปากซอยถนนไทยราชนะครับท่วมสูงระดับหัวเข่านะครับพอเลยเดินไปก็ไปจนถึงซอยสามวาโลตัสนะครับก็น้ำแห้งแล้วครับนะรถละ
0: ครับ
1: พอลงสะพานตรงไอ้โลตัสใช่ไหม
0: ครับ
1: มุ่งหน้าแปดริ้วเนี่ยใช้ได้รถบรรทุกสูงรถกระบะรถบรรทุกเนี่ยจะได้สองช่องทางขวา
0: ครับ
1: พอไปถึงที่จะเบี่ยงไปทางลำลูกกานิดใหม่เนี่ยระยะทางประมาณ700เมตรเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นจุดวิกฤตเลยครับน้ำท่วมสูงมากเลยระดับหัวเข่า
0: โอ้โห
1: รถเก๋งไม่แนะนำเลย
0: ครับ
1: แต่รถบรรทุกรถยกสูงนี่ได้ครับได้สองช่องทางขวานะครับ
0: มีรถไปจอดเสียไหมฮะเนี่ยในพื้นที่เนี่ย
1: จอดเสียแล้วยกออกหมดเลยครับแล้วรถยกพ้นขีดขวางหมดแล้วเอาไปจอด
0: ครับ
1: ให้มันพ้นขีดขวางการจอดแล้ว
0: ครับ
1: ตอนเมื่อกี้เรายกสองคันรถเก๋งจอดนอกตรงแยกไปชนีบุรีครับ
0: เจอฝนมาเติมไหมครับวันนี้ท่านรอง
1: ไม่มีครับไม่มีฝนเลยโชคดีหน่อยครับผ
0: ม
1: ก็พี่น้องทางคู่ขวาทางผมล่าสุดคิดก็จะมีท่วมขังก่อนถึงแยกคู่ขวาที่จะไปหนองจอกไปแล้วที่จะต้มสูงระดับหัวเข่าเหมือนกันแต่ว่าระยะทางไม่ไกลครับประมาณสัก700เมตร
0: ครับ
1: ไม่ไกลท่วมสูงระดับหัวเข่าก็ไม่แนะนำให้รถเล็กคนหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับเพราะว่ามันท่วมสูงมาก
0: ครับ
1: มอเตอร์ไซค์ก็ไม่แนะนำนะแต่รถกระบะยกสูงบรรทุกที่ผ่านได้ตรงเส้นที่จะไปคู่ขวาไปหนองจอกครับผม
0: ครับระดับน้ำมันลดลงบ้างไหมท่านรองหรือมันยังทรงตัวเท่าเดิมฮะเนี่ย
1: มันทรงๆนะครับดูตรงๆแต่ว่าที่ตลาดนี้เนี่ยมันลดลงครับระดับน้ำลดลงอย่างเมื่อวานเนี่ยมันเสมอระดับเกาะกลางแต่วันนี้ลดลงมอไซค์รถเล็กเนี่ยสามารถผ่านได
0: ้
1: เส้นตลาด
0: ฮะแต่ก็ยังมีจุดที่หนักอยู่เนาะ
1: ครับจุดที่หนักก็คือเนี่ยก่อนถึงแยกไปชนินบุรีด้านขาออกนะครับ
0: ชน
1: ินบุรีด้านขาออก
0: ครับ
1: จุดนี้จุดเลยจุดนี้จุดเดียวครับ
0: อ๋อได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยท่านรองสารวัตรเอาใจช่วยครับท่านรอง
1: ครับขอบคุณมาก
0: ท่านรองขอบคุณครับ
1: สารวัตรท่านรองผ่านให้ด้วยครับ
0: ยินดีครับยินดีเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจโททีทัศน์อินผ่องนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสนมินบุรีนะฮะในตลาดเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าบริเวณทุ่งแยกไปรษณีย์มินบุรียังไม่ดีนะฮะรถเล็กแนะนำให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับระดับน้ำยังทรงตัวนะนะฮะยังไม่ดีขึ้นนะสำหรับในพื้นที่ก็ระดับอยู่ที่ประมาณสักหัวเข่านะฮะยังไม่ดีขึ้นนะด้านของสุวินทวงศ์เมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ด้านของแยกมินบุรีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กเนี่ยเหตุบอกว่ายังไม่สามารถผ่านไปที่แยกมินบุรีได้นะฮะยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่ของสน.มินบุรีนะครับก็ต้องขอบคุณท่านรองสารวัตรจราจรด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ส่วนบางนานะถนนเทพรัตน์นะฮะกม13กม14กม15นะฮะประมาณช่วงเนี้ยทั้ง2ฝั่งนะคู่ขนานรถเล็กอันนี้ต้องเพิ่มเติมความระมัดระวังนะครับแล้วก็วิ่งได้แค่1เลนขวาสุดเท่านั้นแต่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะฮะบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงในช่องทางหลักด้วยนะครับที่บอกว่าติดกันเนี่ยอยู่ด้านบนเนี่ยลงมาข้างล่างได้ช้ามากเนื่องจากว่าข้างล่างน้ำก็ท่วมอยู่นะฮะในช่องทางคู่ขนานนะคู่ขนานเนี่ยจริงๆอ่ะเขาทุกช่องทางนะแต่ว่าถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยเจ้าหน้าที่สภ.บางแก้วเนี่ยเขาแนะนำให้วิ่งเลนขวาสุด1ช่องทางนะครับไปได้ช้ามากครับคือสลับหยุดนิ่งเลยอะบริเวณจุดดังกล่าวนะแล้วมันก็ไปกระทบด้านบนไปกระทบทางพิเศษบุรพาวิถี

เพราะว่าลงติดยาวรับเรื่องน้ำ4-15ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกแต่ตอนนี้ขาออกไม่ค่อยมีปัญหาเท่ากับฝั่งขาเข้าขาเข้าในท้ายยาวมากรวมไปถึงด้านบนด้วยนะด้านบนทางพิเศษที่จะลงมาด้วยนะฮะเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ในช่องทางหลักก็มีน้ำนะฮะช่องทางหลักที่บอกกม13 14 15เนี่ยเขาก็มีน้ำเหมือนกันนะฮะรถเล็กทางสภ.บางแก้วเจ้าของพื้นที่เขาก็แนะนำบอกว่าให้วิ่ง2เลนขวาให้ชิด2เลนขวาไว้นะครับส่วนคู่ขนานให้ชิด1เลนขวาไว้ส่วนกม11นี่จะเป็นเฉพาะฝั่งขาเข้าฝั่งเดียวนะฮะที่ติดกันยาวๆเนี่ยนะฮะถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเนี่ยรวมไปถึงทางพิเศษบุรพาวิถีเนี่ยฝั่งขาเข้าก็เนี่ยกม13 14 15แล้วก็กม11นะขาเข้านะซ้ายทางก็จะมีปริมาณน้ำอยู่นะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวสวัสดีคุณอาร์มอมรเทพด้วยขอบคุณนะครับคุณอาร์มนะเดินทางปลอดภัยส่งกำลังใจให้นะคุณอาร์มนะคุณอาร์มบอกว่าบิ๊กซีสะพานใหม่ถนนเทพรักษ์น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนน้ำยังท่วมอยู่ครับขอบคุณคุณอาร์มอมรเทพด้วยอันนี้ก็เพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ YouTube นะทางแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองประชาสัมพันธ์นะครับมอเตอร์เวย์สาย7กรุงเทพบ้านฉางด่านลาดกระบังมุ่งหน้ากรุงเทพมีน้ำท่วมขังในสายทางนะครับปิดบริการตู้เก็บเงินช่องที่1ถึง2นะฮะก็บอกว่าปริมาณรถมากชะลอตัวเป็นระยะทาง11 กิโลนะฮะ11มอเตอร์เวย์สาย7กรุงเทพบ้านฉางด่านลาดกระบังมุ่งหน้ากรุงเทพนะฮะมีน้ำท่วมขังในสายทางปิดบริการตู้เก็บเงินช่องที่1ถึง2ขนาดนี้ปริมาณรถมากครับแล้วก็มีชะลอตัวเป็นระยะทาง11กิโลเมตรนะฮะแนะนำให้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงนะฮะอันนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์มานะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี้นะฮะหลายท่านบอกติดยาวมากยาวจริงๆครับนะฮะยาวจริงๆยังไงก่อนที่จะออกเดินทางนะรบกวนโทรมาสอบถามข้อมูลให้เจ้าหน้าที่จสร้อยหลังไมค์เราช่วยแนะนำให้ก็ได้นะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนเนี้ยถ้ามาจากทางฝั่งตะวันออกนะจะเข้ามาทางกรุงเทพเนี่ยโดยที่จะใช้มอเตอร์เวย์สาย7จะใช้เทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดจะใช้ทางพิเศษบุรพาวิถีตอนนี้ถ้าชะลอการเดินทางได้ชะลอการเดินทางก่อนเพราะว่าท้ายยาวทั้งคู่ฮะทั้งฝั่งสาย7เข้ามาอย่างที่บอกที่เขาบอก11กิโลทั้งฝั่งบุรพาวิถีที่จะลงถนนเทพรัตน์ไม่ได้นะบางแก้วบางบ่อทั้งด้านของถนนเทพรัตน์ข้างล่างเองไม่ว่าจะเป็นคู่ขนานไม่ว่าจะเป็นช่องทางหลักยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับบริเวณช่วงกม13 14 15บริเวณช่วงกม11ฝั่งขาเข้านะฮะยังมีปัญหานะครับย้ำเลยครับใครที่จะเดินทางเข้ามานะมาจากระยองชลบุรีนะครับฉะเชิงเทราเนี่ยหลีกเลี่ยงก่อนนะสาย7กับบุรพาวิถีแล้วก็รวมไปถึงถนนเทพรัตน์ด้วยหรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้าด้วยเพราะว่าขนาดนี้เนี่ยท้ายแถวรับแจ้งว่ายาวมากนะฮะยาวมากคุณอดิศักดิ์โทรมาถามหลังไมค์ได้เลยนะมาจากไหนจุดเริ่มต้นที่ไหนจะไปที่ไหนปลายทางแจ้งหลังไมค์ได้เลยเดี๋ยวให้หลังไมค์เราแนะนำให้นะพัฒนาการไปได้เฉพาะบางพื้นที่ถ้าเป็นพัฒนาการแถวคลองตันแถวใต้ด่วนอะไรตรงนู้นน่ะไปได้แล้วนะแต่ว่าช่วงถวันทวัดไปศรีพัฒน์นี่ก็เริ่มดีขึ้นเหมือนกันนะครับวิภารามอะไรช่วงนู้นก็ดีขึ้นแล้วนะไปทางด้านของประเวศอ่อนนุชก็ดีขึ้นเหมือนกันโทรมาสอบถามเลยนะครับเดี๋ยวให้หลังไมค์เราช่วยแนะนำนะคุณอดิศักดิ์ที่สอบถามมาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าในซอยย่อยยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับให้ชัวร์โทรมาสอบถามเลยนะฮะถ้าไปคลองตันไปถาวรทวัดไปใต้ด่วนเนี่ยไปได้นะสีพัดอะไรพวกนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะฮะพี่พัชนีสวัสดีนะครับพี่พัชนีขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณพี่พัชนีมากนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะมีรามกำแหงรามกำแหงในพื้นที่ของหัวหมากก็ดีขึ้นเหมือนกันจะมีทางโซนแถวลาดพร้าวอ่ะที่ยังไม่ดีตรงบางกะปิอะไรช่วงนู้นนะแล้วก็ทางด้านของเสรีไทยนิด้าอะไรช่วงนู้นที่ยังไม่ค่อยจะดีนะครับทางฝั่งรามเนี่ยดีขึ้นนะแต่ว่าด้านของศรีนครินทร์เข้ามาทางบางกะปินะฮะอันนี้ก็ยังมีระดับน้ำอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโซนรามเนี่ยใช้ได้นะทางด้านของเทพลีลาทางด้านของตัดพระราม9ช่วงแถวข้ามทางรถไฟช่วงแถวคลองตันโซนนี้ใช้ได้นะแล้วก็บริเวณช่วงลำสาลีบ้านม้านี่ก็ดีขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางฝั่งของลาดพร้าวก็ดีขึ้นนะลาดพร้าวก็จะเหลือช่วงแถวแฮปปี้แลนด์เข้ามาทางด้านของบางกะปิเขาบอกว่าก็ยังมีระดับน้ำอยู่นะฮะทางฝั่งของ64ทางฝั่งเลียบด่วนทางฝั่งรัชดาทางฝั่ง5แยกฝั่งนี้ไม่มีปัญหานะฝั่งนี้เคลื่อนตัวได้นะครับทางด้านของพระราม9ไม่มีปัญหาฮะคุณอดิศักดิ์ที่สอบถามมานะจากพระราม9มาได้นะฮะแล้วก็ทางฝั่งของพัฒนาการก็อย่างที่บอกนะครับอ่อนนุช44เนี่ยผมว่าข้างในเนี่ยยังมีนะ

ยังมีเรื่องของน้ำอยู่นะครับถ้าเป็นข้างในซอยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นถนนใหญ่พัฒนาการเนี่ยถ้ามาจากพระราม9เนี่ยมาได้นะนะครับอ่ะโทรมาสอบถามหลังไมค์ได้เลยคุณอดิศักดิ์1137หรือว่าดอกจัน1808นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานหลังไมค์ช่วยแนะนำด้วยพระราม3พระราม3ใต้สะพานพระราม9ที่จะมุ่งหน้าเจริญราษฎร์ชะลอตัวด้านบนสะพานพระราม3ต่อเนื่องมาทางฝั่งรัชดาท่าพระอันนี้รถมากเป็นปกตินะครับส่วนทางฝั่งของกรุงธนบุรีที่จะมุ่งหน้ามาราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าไปสวนเลียบเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่มีปัญหาทั้ง2ฝั่งครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: นี่ไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: พื้นที่สนบางเขนครับดาบตำรวจโชคทวีคันธรัตน์นะฮะสวัสดีครับดาบครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับดาบในพื้นที่ตอนนี้การจราจรแล้วก็เรื่องของน้ำเป็นยังไงบ้างครับ
1: บริเวณแยกเกษตรตอนนี้น้ำลดหมดแล้วนะครับม
0: ี
1: แค่ตรงยูเทิร์นประเสริฐขาออกยูมาประเสริฐขาเข้าตรงยูเทิร์นจะมี
0: ตรงจุดกลับรถ
1: ถูกครับ
0: แค่ตรงจุดกลับรถใช่ไหมฮะตอนนี
1: ้ใช่ครับ
0: อ๋อแต่ตรงแยกไม่มีแล้วนะครับ
1: แยกแห้งหมดแล้วครับตอนนี
0: ้แล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
1: การจราจรตอนนี้คล่องตัวทุกด้านนะครับมีพหลขาเข้าไม่ใช้ไม่ถึง100เมตรประเสริฐเข้ารถน้อยคล่องตัวครับ
0: ครับ
1: มุ่งลานขาเข้าก็ยังยูเทิร์นได้ตลอด
0: อ
1: าจจะมีพหลขาออกที่หนาแน่นหน่อย
0: ครับวันนี้ไม่มีฝนลงมาเติมใช่ไหมฮะในพื้นที่ช่วงบ่ายมีไหมฮะเนี่ย
1: ช่วงบ่ายไม่มีฝนครับวันนี
0: ้อ๋อครับก็ถือว่าระดับน้ำนอกเหนือจากตรงเกษตรก็ไม่มีจุดไหนแล้วใช่ไหมฮะ
1: ถ้าในพื้นที่บางเขนอาจจะมีตรงแยกบิ๊กซีสะพานใหม่คร
0: ับ ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างเห็นเขาบอกลดลงแล้วแต่ว่ายังมีน้ำอยู
1: ่ครับแต่ว่ารถเล็กสามารถเคลื่อนได้แล้วครับตอนนี
0: ้อ๋อฮะระดับน้ำเหลือประมาณแค่ไหนได้ฮะดาบฮะตรงนั้นอะ
1: น่าจะเกือบฟุตบาทครับ
0: แต่รถเล็กผ่านได้ใช่ไหมฮะตรงนั้น
1: ถูกครับรถเก๋งผ่านได้ครับตอนน
0: ี้ระยะทางมันสั้นลงไหมฮะกว่าตอนแรกที่มันท่วมเป็นทางยาวนี่มันสั้นลงบ้างไหมฮะ
1: สั้นลงครับสั้นลงจากเทพรัตน์ขาเข้าจะมาเลี้ยวซ้ายออกที่พหลครับถ
0: ึ
1: งหน้าโรงพยาบาลเซ็นทรัลแค่นั้นครับ
0: อ๋ออะรถเล็กผ่านได้ทั้งสองฝั่งนะครับตอนนี
1: ้ใช่ครับทั้งสองฝั่งครับ
0: ได้ครับอ่ะมีจุดไหนอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมครับดาบในพื้นที่เรา
1: ไม่มีครับพี่ไม่มีครับ
0: ได้ครับขอบคุณนะครับ
1: ครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณดาบตำรวจโชคทวีคันธรัตน์นะฮะเจ้าหน้าที่จากสน.บางเขน

0: ีวิตหยุดขับเร็วข้อมูลจากทางด้านของทางกองทัพบกนะครับเดินหน้าโรงครัวพระราชทานผลิตอาหารปรุงสุกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะครับในวันนี้30กันยายน2569ครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยทหารทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคนะครับว่านอกเหนือจากภารกิจการอพยพเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางด้วยยุทโธปกรณ์ทางทหารเช่นรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่นะฮะเรือยานพาหนะต่างๆที่เข้าถึงพื้นที่ประสบภัยแล้วกองทัพบกยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยที่ไม่สามารถเดินทางออกมาได้นะครับหรือว่ามีความประสงค์ที่จะพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพนะครับกองทัพบกจึงร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยบูรณาการกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนต่างๆจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายวันละ3มื้อครับและเร่งนำส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมสูงหรือการสัญจรเข้าออกยากลำบากครับซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่มื้อเย็นของวันที่26กันยายน2569ปัจจุบันได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมทั้งสิ้น21แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังสวนหลวงดอนเมืองบางกะปิคลองสามวาประเวศและสะพานสูงครับรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วประจินบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและปทุมธานีครับโดยสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่และส่งมอบให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 90,000 กล่องท่านโฆษกกองทัพบกกล่าวเพิ่มเติมครับว่าโรงครัวพระราชทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยจัดทำอาหารให้ครบทั้ง3มื้อควบคู่กับการติดตามเรื่องของสถานการณ์และประเมินความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การเข้าช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างทั่วถึงและตรงจุดมากที่สุดครับทั้งนี้กองทัพบกจะยังคงบูรณาการกำลังพลและยุทธอุปกรณ์ที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติครับติดตามเรื่องของข้อมูลการจราจรกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับทางด้านของสน.สายไหมกันบ้างนะครับกับทางด้านร้อยตำรวจโทประสิทธิ์สวัสดิผลครับท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สน.สายไหมท่านรองสารวัตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้ในพื้นที่เรื่องของจราจรแล้วก็น้ำเป็นยังไงบ้างครับสำหรับในพื้นที่สายไหมฮะ
1: ในภาพรวม3ถนนของพื้นที่สายไหมนี่ลดลงประมาณสัก10เซนการจราจรถนนพหลโยธินจากบางเขนมุ่งหน้าแยกคอมอที่จะไปออกทางรังสิต
0: ครับ
1: รถเคลื่อนตัวได้ช้าวิ่งได้ในช่องทางขวาเพราะว่ารถระดับน้ำลดลงเยอะ
0: ครับ
1: ถนนสายไหมเข้าออกทั้ง2ฝั่งรถเคลื่อนตัวได้ช้าหลบน้ำวิ่งช่องทางขวา
0: ครับ
1: ถนนสุขาภิบาล5ยังมีน้ำท่วมขังตลอดสายเป็นช่วงมันจะมีช่วงที่ระดับน้ำยังสูงอยู่คือช่วงแถวหน้าโรงเรียนสารศาสตร์ก่อนถึงแยกหนองใหญ่ครับ
0: ครับ
1: ถนนวัชรพลยังมีน้ำท่วมขังช่องเลนซ้ายรถวิ่งทางช่องทางขวารถวิ่งได้ช้าถนนพหลโยธินมีน้ำท่วมตลอดสายแต่ว่ารถลงมาบ้างรถลงบ้างรถก็ยังวิ่งได้อยู่แต่ว่าได้ช้าในภาพรวมครับ
0: ครับ
1: การจราจรไปได้ครับ
0: รถเล็กก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีเรื่องของรถที่ไปจอดเสียจอดตายในพื้นที่บ้างไหมครับ
1: ในภาพรวมในเวลานี้ยังไม่พบยังไม่มีครับทั้งรถบอสิบแปดตกค้างหรือว่ารถบอสิบสิบครับ
0: ตรงคอปอนี่ถือว่าดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ดีขึ้นมากครับ
0: ฮะ
1: มันจะมีช่วงจากหน้ารพภูมิพลไปทางแยกพลาธิการที่มุ่งหน้าไปทางสะพานใหม่ทั้งสองฝั่งนะทั้งสองฝั่งแต่ว่าจากรพภูมิพลมุ่งหน้ามาทางคอปอมาทางรังสิตเนี่ยดีครับ
0: ครับก็เป็นแค่ปริมาณรถเยอะสำหรับในพื้นที่แต่ว่าเรื่องของน้ำนี่ก็ถือว่าดีขึ้นนะอยู่ในระดับที่ดีขึ้น
1: ลดลงเกือบทุกเส้นครับ
0: ครับครับเอาใจช่วยนะฮะช่วงบ่ายเจอฝนไหมครับเนี่ยในพื้นที่สายไหมเนี่ยฮะ
1: ประมาณสัก10-15นาทีประมาณนี้พอแป๊ะพอแป๊ะพอให้เสียวครับ
0: อ๋อแต่ไม่ได้กระทบสำหรับเรื่องของปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอะไรไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นใช่ไหม
1: ไม่มีฮะไม่มี
0: ไม่มีเนาะอืมได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับท่านรองสารวัตรเอาใจช่วยนะครับในพื้นที่
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็วตอนนี้กลุ่มฝนกลุ่มใหญ่จะอยู่แถวโซนกาญจนบุรีนะฮะไม่ว่าจะเป็นแถวพนมทวนท่าม่วงอำเภอเมืองด่านมะขามเตี้ยรวมไปถึงรอยต่อจอมบึงราชบุรีด้วยนะครับเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะสวนพึ่งบ้านคานะฮะแล้วก็ท่ามะกากาญจนบุรีบ้านโป่งราชบุรีนี่ก็มีกลุ่มฝนเหมือนกันนะฮะส่วนใกล้กรุงเทพที่สุดเนี่ยจะเป็นโซนเล็กๆนะเป็นช่วงรอยต่อคลองสามวากับหนองจอกแต่ลักษณะเหมือนเป็นละอองโปรยๆนะฮะแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราอีกกลุ่มนึงอยู่แถวบางปะกงนะก็คิดว่าไม่น่าจะถึงอ่ะเพราะว่าดูจากกำลังลมแล้วก็ดูจากทิศทางแล้วนะฮะ ก็คงไม่ถึงนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงกระจายตัวอยู่แถบชลบุรีเหมือนกันนะก็เป็นละอองเบาบางแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะกระจายตัวอยู่แถวหนองยะปล้องที่เพชรบุรีนะครับสำหรับกลุ่มดังกล่าวนะก็เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครณเวลานี้นะครับทางข้อมูลจากทางสำนักการระบายน้ำเว็บไซต์สถานีเรดาร์ตรวจอากาศก็บอกว่าพื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนนะฮะหลัง17นาฬิกาเป็นต้นไปมีข้อมูลสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาครับในช่วงเวลานี้จะคุณสมพรนะคุณสมพรบอกว่าถนนรัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาออกครับบริเวณช่วงแถวรัชโยธินจะไปรัชวิภาบนต่างระดับรัชวิภาเลยครับพี่สมพรบอกว่ามีรถแท็กซี่ไปจอดเสียอยู่นะอยู่เลนขวาก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากมีรถไปจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันนี่เห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้อีกหนึ่งพื้นที่ครับสนประเวศท่านร้อยตำรวจเอกยอดชายแสงเดือนท่านรองสารวัตรจราจรสนประเวศผู้กองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับในพื้นที่ตอนนี้สภาพการจราจรแล้วก็เรื่องของน้ำเป็นยังไงบ้างครับ
1: การจราจรตอนนี้ยังไม่มีปัญหาส่วนเรื่องน้ำท่วมเนี่ยด้านสีลิงขาเข้าจากทางรถไฟไปถึงแยกสีกีทาตอนนี้วอร์สีได้ครบทุกช่องทางแล้วพื้น พื้นถนนก็ใช้การได้ส่วนด้านสีนลิงขาวออกจากคลองกระจามาถึงทางรถไฟเลนซ้ายยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะฮะแต่ส่วนเลนขวาเนี่ยวอร์สีได
0: ้
1: วอร์สีได้ตลอด
0: ครับ
1: สรุปแล้วรถเล็กก็วอร์สีได้นะฮะสีลิงเข้าออก
0: สำหรับ
1: แต่ว่าเลนซ้ายนะเลนซ้ายด้านขาออกจะมาลำบากหน่อยต้องชิดขวาหน่อย
0: ระยะทางมันยาวไหมครับจุดที่ท่วมตอนนี้ครับเลนซ้าย
1: จากคลองกระจาม มาถึงทางรถไฟเนี่ยประมาณ400-500เมตรนะฮะ
0: แต่ว่าเลนขวาวิ่งได้นะรถเล็กนะฮะทุกกอง
1: วิ่งได้แล้วฮะวิ่งได้ปกติแล้วที่แยกพนักงานก็เปิดการจราจรตามปกติแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้
0: ครับครับครับแล้วอ่อนนุชล่ะฮะในพื้นที่ของอ่อนนุชล่ะครับคาบเกี่ยว
1: อ่อนนุชตอนนี้น้ำยังท่วมสูงอยู่ประมาณจากซอยอ่อนนุช57-65ทั้งฝั่งขาเข้าขาออกเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่3เลนเลยแต่ว่าลดระดับลงแล้วเหลือประมาณฟุตทางเท้าเหลือประมาณระดับทางเท้ารถเล็กไปทางช่องขวาก็พอไปได้นะแต่ลำบากหน่อยส่วนรถพลิกอัพรถเลยรถใหญ่นี้ก็ไม่มีปัญหาไปได้
0: อ
1: ๋
0: อแต่ถ้ารถเล็กนี่เหนื่อยหน่อยนะในพื้นที่
1: เหนื่อยหน่อยแล้วก็มันยังสูงอยู่อะฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าค่อยๆคานไปก็น่าจะพอไปได้
0: อ๋อครับนอกเหนือจากนี้มีตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางเชิญได้เลยนะผู้กอง
1: มีเฉลิมพระเกียรติขาเข้ามาถึงแยกประเวศนะฮะมาถึงแยกประเวศจากซอย62นะฮะมาถึงแยกประเวศยังท่วมอยู่เสมอฟุตบาท
0: โอ้โหเสมอขอบฟุตบาท
1: ครับรถเล็กยังลำบากอยู
0: ่อันนี้น่าจะกรณีเดียวกับเหมือนอ่อนนุชเหมือนกัน5765อะไรตรงนู้นใช่ไหมฮะรถเล็กยังลำบากหน่อย
1: ครับครับใช่ครับครับเฉลิมพระเกียรติกันนั่นแหละอย่างที่ผมบอกจากซอย62มาทางถึงแยกประเวศยังมีน้ำท่วมขังอยู
0: ่ครับครับ
1: ระดับที่อื่นก็ปกติแล้ว
0: มันลดลงเร็วไหมฮะเมื่อวานจนถึงวันนี้ถือว่าเร็วไหมฮะในพื้นที่เรา
1: เร็วฮะ
0: เร็ว
1: เร็วด้านศรีนครินทร์นะแต
0: ่
1: อ่อนนุชกับเฉลิมพระเกียรติเนี่ยยังส่งตัวมีรถเล็กน้อยฮะ
0: วันนี้เจอฝนไหมครับในพื้นที่ช่วงบ่าย
1: มีตกมาชุดนึงฮะแต่ว่าไม่แรงเหมือนกันแต่ว่าไม่มีผลกระทบเท่าไหร่ฮะ
0: คือไม่ได้ตกนานใช่ไหมฮะแต่ตกแรงเนาะ
1: ครับครับครับไม่ตกนานครับ
0: มีเรื่องของรถจอดเสียอุบัติเหตุเพิ่มเติมในช่วงเย็นไหมครับ
1: มีรถจอดหนีน้ำทางด้านศรีนครินทร์หน้าสมิติเวชตอนนี้ รถยกของสน.ได้ย้ายมาอยู่ฝั่งข้างซ้ายและเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เปิดการจราจรได้ตามปกติ
0: ครับครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับผู้กองครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับผมครับผม
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกยอดชายแสงเดือนครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ประเวศนะฮะพระยาไกร27เจ้าหน้าที่บริษัทร่วมกตัญญูสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีช่วงเย็นๆคุณเสมาครับ
0: สวัสดีครับถนนเทพรัตน์หรือเปล่าฮะ
2: ใช่ครับทั้งขาเข้าขาออกก็คือจะเรียนคุณเสมาว่านิดนึงว่าก่อนหน้านี้ถอยหลังเลยประมาณสัก2ชั่วโมงเลยพอดีผมมีธุระอยู่แถวชลบุรี
0: ครับ
2: ก็เลยวิ่งคือผมทราบแล้วว่าเส้นไอ้เส้นทางสายเกียรติเนี่ยขาเข้าเนี่ยประมาณ10กว่ากิโลฮะผมก็เลยต้องตัดสินใจเพื่อจะออกมาทางถนนเทพรัตน์เพื่อขึ้นด้านบนแทนพอขึ้นด้านบนก็เจอปัญหาเหมือนกันหางแถวอยู่ช่วงที่ว่าผมวิ่งมาเนี่ยด้านบนนะครับ
0: ครับ
2: บนบุรพาวิถีเนี่ยด้านบนหางแถวอยู่แถวๆการไฟฟ้าบางประกง
0: ยาว
2: ตรงเตี้ยนมาเรื่อยๆคราวนี้ผมก็เลยต้องมาลงข้างล่างพอลงข้างล่างปุ๊บก็โอ้โหเจอแจ็คพอตเลยครับ
0: น้ำท่วม
2: น้ำท่วมแต่ครั้งนี้ที่ผมเป็นห่วงตัวเนี้ยก็คื อคุณเสมาลองนึกตรงโฮมโปรบางพีได้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ฝั่งโฮมโปรบางพีเนี่ยก็คือน้ำท่วมไปโดนปริยายแล้วเลนด่วนเนี่ยมันก็พ่วงไปด้วยคือเลนด่วนเนี่ยปกติเนี่ยทางตรงนั้นไม่มีปัญหามันก็จะวิ่งได้ปกติแต่ครั้งนี้พอมาเจอน้ำท่วมเลนด่วนมันเสียไปโดยปริยายเลย3เลนสามเลนรถเล็กต้องชิดขวาตลอดส่วนรถใหญ่นะไม่มีปัญหา
0: ครับ
2: พอเลยจากจุดนั้นมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่ครั้งนี้บอลที่ผมเลยจากจุดนั้นมา
0: ครับ
2: คือกว่าจะหลุดจากจุดนั้นใช้เวลา1ชั่วโมง
0: มันยาวไหมจุดที่น้ำท่วมเนี่ยมันยาวไหมระยะทางเท่าไหร
2: ่ระยะทางช่วงบริเวณตรงทางเข้าตรงเขาเรียกซอยวัดหลวงพ่อโตนะ
0: ครับ
2: โดยถนนบางนาตราดตรงนั้นเลยครับเริ่มแค่ระยะทางผมว่าไม่น่าจะไม่ถึงกิโลประมาณ50หรือ60เมตรได้แล้วล่ะเนี่ย
0: แต่รถมันไปได้ช้าเน
2: า
0: ะ
2: รถบางคันก็ไม่กล้าลุยครับส่วนจักรยานยนต์นี่เขาไม่ใช้เลนด่วนหมดเลย
0: เ
2: พราะนี้ว่าเมื่อกี้ผมขับผ่านมาเห็นจักรยานยนต์จอดเสียอยู่หลายคันแต่คันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเลยจุดดังกล่าวมาก็คือตรงหน้าโฮมโปรบางพีปุ๊บ
0: ครับ
2: เลยจุดนั้นมาก็ยังมีท่วมอยู่นะฮะเลนคุกขนาดก็ยังมีท่วมมาถึงเกือบไม่กัก
0: โอ้โหแสดงว่ามันท่วมแบบตลอดทางเลยนะแต่ว่ามันเป็นแค่เหมือนแบบเป็นช่วงๆไปแต่มันท่วมตลอดเลยนะเข้ามาเนี่ย
2: ใช่ครับตรงขาเข้าไม่เท่าไหร่คุณเสมาแต่ครั้งเนี้ยถ้าคุณเสมานึกภาพออกเลยถ้าเห็นภาพคุณเสมาจะตกใจเลยคือขาออกขาออกครั้งเนี้ยที่เมื่อกี้ที่ผมวิ่งเลนด่วนมา
0: ครับ
2: เอาเฉพาะเลนด่วนนะครับณตอนเนี้ยอยู่ตรงข้ามกับเมกะบางนา
0: โอ้ยแล้วหัวแถวเขาอยู่ไหนอ่ะอันนั้นคือท้ายเหรอท้ายแถวเมกะตรงข้ามเหรอ
2: ถูกต้องคือฝั่งตรงข้ามก็คือถนนบางนาตราดเนาะบางนาตราดที่จะมุ่งหน้าไปสุวรรณภูมินะฮะ
0: ครับ
2: เลนด่วนอยู่ตรงข้ามเมกะส่วนเลนคู่ขนานเนี่ยก็พันไปถึงนู่นนะบนด่วนแล้วครับ
0: โอ้แสดงว่ามันล็อกกันนะเพราะว่าถ้าขาออกไปไม่ได้ขาเข้าจะกลับรถมาขาออกก็ไปไม่ได้ขาเข้าจะกลับรถไปขาออกขาออกจะกลับรถมาคือมันวนกันแล้วตอนเนี้ย
2: ถูกต้องคุณเสียมาลังนึกก่อนทางการฉันว่าเลยพอเลยเมกะตรงข้ามเมกะมามันก็จะฝั่งซ้ายจะมีบุญถาวรพอเลยบุญถาวรเลยซัมมิตมาน่ะถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายเข้ากิ่งแก้วไม่มีปัญหาแต่รถที่ออกจากกิ่งแก้วเพื่อเบี่ยงซ้ายเพื่อจะยูเทิร์นกลับรถบริเวณโฮมโปรนี่แหละจะติดปัญหาตรงนี้อยู่เดียว
0: เพราะเขาจะไปไม่ได้ไงแล้วเดี๋ยวเขาจะลามไปกิ่งแก้วด้วยเนี่ยเพราะมันออกบางนาไม่ได้แล้วตอนเนี้ย
2: ผมคิดว่าน่าจะลามแล้วนะครับคุณเสมาเพราะว่าง่ายๆเพราะอย่างที่บอกว่าผมเรียนคุณเสมาว่าพอเลยจุดนั้นช่วงมันจะมีจุดยูเทิร์นคือรถเดือดยูเทิร์นไม่ได้เลยคือล็อกตรงนั้นแต่พอเลยไปนิดนึงก่อนถึงซัมมิตก็ฝั่งบริเวณคู่ขนานก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะแต่ส่วนบริเวณเลนด่วนไม่ท่วมแล้วจังหวะประจวบเหมาะทั้งขาเข้าขาออก
0: ครับ
2: เลยจากผมว่าต้องใช้นับตั้งแต่นู้นมาเลยฮะตั้งแต่บางฉลองมาเลยเขาในเลนด่วนก็มีทำถนนอีก
0: โอ้เอาเดี๋ยวยังเห็นรีบประสานให้เพราะว่ามันล็อกหมดแล้วนี่ตรงนี้บางนากิ่งแก้วนี่ล็อกกันหมดแล้ว
2: ถูกคร
0: ับ แล้วเดี๋ยวจะลามไปตรงนู้นด้วยศรีนครินทร์เดี๋ยวจะไปบางแก้วไปศรีนครินทร์อะไรวะสลุดด้วยเนี่ย
2: ประมาณนะผมว่าถ้าเกิดอีกช้ากว่านี้นิดหน่อยผมว่าก็ไม่ต้องไปไหน
0: เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบแจ้งให้ขอบคุณมากพี่พยากรสองเจ็ดพอดีเวลาหมดพอดีพี่ขอบคุณมากครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ไปเที่ยวทะเลกันไม่เอาอ่ะยันไปคาเฟ
4: ่ไม่อยากไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วนโอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open Houseเปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณฐานุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้กรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนฟ้าคะนองไว้ร้อยละ30ของพื้นที่แต่ว่าในช่วงบ่ายๆนี่เทลงมาหนักเลยนะทางด้านของฝั่งโซนตะวันออกค่อนไปทางด้านของรังสิตไปทางด้านของนนท์แล้วก็ปทุมนะฮะมีฝนหนักเลยแต่ว่ามาแบบแป๊บเดียวคือตกหนักแต่ตกแป๊บเดียวแล้วก็หายไปนะครับในช่วงวันที่30ถึงวันที่3ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงนะแต่ก็ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับทางปภ.มีแจ้งเตือนนะฮะเนื่องจากว่าเขื่อนแม่กองระบายน้ำนะฮะเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยมีการระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางจังหวัดสมุทรสงครามก็ขอเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองริมคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ของบางคนทีอัมพวาและเมืองสมุทรสงครามนะฮะให้อพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนมาจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะใครอยู่จุดไหนนะครับบริเวณจุดที่ท่านอยู่นะฮะมีหลายพื้นที่ที่ทางปภ.วันนี้แจ้งเตือนมาะนะครับช่วง 12:00 นตั้งแต่เที่ยงวันที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ของสพ.ลำลูกกานี่ก็มีการแจ้งเรื่องของปิดจุดกลับรถแล้วก็มีการเปิดจุดกลับรถชั่วคราวหน้าห่มโปรแล้วก็ปิดจุดกลับรถบริเวณช่วงแยกประชุมราษฎร์เนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังนะครับก็เลยต้องปิดไว้นะฮะแล้วก็ไปเปิดตรงบริเวณช่วงหน้าโฮมโปลำลูกกาทดแทนไปก่อนนะครับรถที่มาจากบึงคำพ้อยเนี่ยแนะนำให้ใช้ซอยอนามัยนะเนื่องจากว่าภายในซอยเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถสัญจรได้ปกติส่วนรถที่มาจากคูคตให้กับรถบริเวณหน้าโฮมโปลำลูกกาจุดนี่แหละที่เขาเปิดให้ใหม่นี่แหละเนื่องจากว่าซอยวัดประชุมราษฎร์เนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็วงเวียนใต้สะพานคลอง5อันนี้ต้องปิดการจราจรนะครับแล้วก็ภายในซอยวัดแจ้งลำหินก็ยังคงต้องมีน้ำท่วมขังอยู่ก็หลีกเลี่ยงละกันนะฮะทางพื้นที่สนหัวหมากวันนี้ใช้ได้น่าจะครบแล้วนะถ้าไม่นับพวกซอยย่อยต่างๆนะถ้าเป็นถนนหลักนะรามคำแหงในพื้นที่หัวหมากนี่ใช้ได้แล้วสัญจรได้2ฝั่งพระราม9อันนี้ได้มาสักพักหนึ่งแล้วศรีนครินทร์นี่เฉพาะในพื้นที่ของหัวหมากนะถ้าเป็นทางฝั่งโซนบางกะปิเข้าไปทางแฮปปี้แลนด์อันนั้นเป็นของลาดพร้าวนะถ้าโซนนู้นอันนั้นยังไม่แนะนำนะแต่ว่าถ้าในพื้นที่ของหัวหมากเนี่ยใช้ได้แล้วนะฮะแล้วก็ราม24หัวหมากนี่ก็สัญจรได้ล่ม9ศรีนครินทร์นี่ก็ได้เหมือนกันทั้ง2ฝั่งส่วนในซอยเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยอย่างในซอย26เนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่เล็กน้อยนะแต่ว่าเขาบอกว่ารถนี่ก็พอไปได้ละจากช่วงลำสาลีไปสามแยกบางกะปิอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นพื้นที่ของลาดพร้าวยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับแล้วก็ส่วนโซนไปแยกบางกะปินี่ก็เหมือนกันก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับแล้วก็ปากซอยรามินทา5รวมไปถึงหน้าสนามมวยลุมพินีแล้วก็ใต้ BTS รามินทา3แล้วก็ปากซอยรามินทา2จุดนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับรถเล็กใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะในซอยนะฮะโดยเฉพาะในซอยนะฮะต่างระดับอนุสรณ์สถานวันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ฝนเทลงมาหนักด้วยช่วงบ่าย
2: มากเลยตอนบ่ายสอง
1: โอ้โหในพื้นที่ก็เร่งดำเนินการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่สำหรับผู้ใช้เส้นทางนะครับก็การจราจรเนี่ยแน่นเลยนะฮะแล้วก็ไม่แนะนำนะในพื้นที่สภ.คูคตก็บอกว่าน้ำยังคงสูงตลอดเลยบริเวณช่วงต่างระดับอนุสรณ์สถานนะครับก็หลีกเลี่ยงกันนะหลีกเลี่ยงกันมินบุรีสน.มินบุรีแจ้งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณช่วงไปรษณีย์มินบุรียังมีน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็รถที่จะมาถักทางด้านของไปรษณีย์จะไปแยกมีเนี่ยอันนี้ยังไปไม่ได้นะสำหรับรถเล็กนะนะครับอ่อนนุชนะฮะอ่อนนุช57อ่อนนุช65เสมอทางเท้าเลยนะเสมอขอบฟุตบาทสำหรับระดับน้ำนะก็ยังคงแนะนำให้หลีกเลี่ยงกันสำหรับรถเล็กนะครับ
2: okay.
1: ภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ9นะครับภายในถนนซอย26ซอย62ขออภัยไปจนถึงตรงแยกประเวศอันนี้ก็ยังมีน้ำเหมือนกันเสมอขอบฟุตบาทเหมือนกันรถเล็กเจ้าหน้าที่บอกแนะนำให้หลีกเลี่ยงดีกว่านะครับ
2: okay.
1: พื้นที่สภ.บางแก้วนี่หนักเลยเพราะว่านี่ส่งผลกระทบการจราจรทั้งทางพิเศษบุรพาวิถีลงพื้นล่างไม่ได้ถนนเทพรัตน์ทั้งไปกลับเลยตอนนี้นะฮะ หลักๆเนี่ยฝั่งขาเข้าเขาบอกท้ายเขายาวมาจากทนายของบางบ่อเข้ามาท้ายเต็มมือที่มาตลอดเลยไปจนถึงช่วงกม10อ่ะส่วนฝั่งขาออกเขาบอกท้ายเขาก็ยาวเหมือนกันนะเขาบอกว่าอยู่ตรงข้ามไม่กระบังนาที่จะมุ่งหน้าออกมาทางบางพีกม13กม14กม15น้ำท่วมสูงนะฮะในช่องทางหลักให้วิ่ง2เลนขวาไว้ในช่องทางคู่ขนานให้ชิด1ช่องทางด้านขวาสุดเอาไว้นะระดับน้ำยังสูงนะครับสำหรับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดในพื้นที่ของสภ.บางแก้วแล้วก็ช่วงกม.11 กม13 14 15เนี่ยทั้ง2ฝั่งนะทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกส่วนกม11เนี่ยจะเป็นเฉพาะฝั่งขาเข้า อันนี้ซ้ายทางยังมีระดับน้ำท่วมขังสูงอยู
2: ่
1: นะครับตอนนี้รถติดมากทั้งด้านบนจะลงมาด้านล่างก็ติดนะฮะทั้งพื้นล่างเองเข้าออกจะกลับรถขาออกไปขาเข้าก็ติดขาเข้าที่ติดอยู่ขาเข้าไปขาออกก็ติดขาออกที่ติดอยู่คือตอนนี้มันติดวนไปหมดแล้วใช่ทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเนี่ยแล้วก็ทางพิเศษบุรพาวิถีเนี่ยชะลอการเดินทางก่อนนะมอเตอร์เวย์สาย7นะตรงบริเวณแถวด่านลาดกระบังก่อนนั้นนี่มีน้ำท่วมขังเหมือนกันส่งผลการจราจรฝั่งขาเข้าก็บอกท้ายแถว11กิโลฝั่งขาเข้าท้ายแถว11กิโลฮะมีน้ำท่วมขังในสายทางมีการปิดบริการตู้เก็บเงินช่องที่1ถึง2ท้ายแถว11กิโลนะเจ้าหน้าที่บอกแนะนำให้เลี่ยงเลยนะนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็วันนี้มีเรื่องดีๆนะครับมีทางด้านของวันนี้ได้คุยกับทางท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทรนถวายก็นำน้องๆนักศึกษาประมาณ200กว่าคนนะเขาไปช่วยเหลือนะฮะตั้งแต่วันก่อนแล้วก็มีการเปิดรับพวกสิ่งของที่เขาต้องการรับบริจาค กันนะก็มีแพมเพิร์ดผู้ใหญ่มีพวกข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทำความสะอาดหลักน้ำรถนะน
2: ะ
1: ถ้าท่านใดสนใจนะเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเพจสมาคมศิษย์เก่าอุเทรนถวายนะเขาเปิดรับวันนี้พรุ่งนี้ 8:30 น. ถึง 5:00 น.นะฮะสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้เลยทางเพจสมาคมศิษย์เก่าอุเทรนถวายอีก1เรื่องคุณทรงพลอันนี้ก็ช่วยเหลือนำท่อซิ่งมาช่วยมากันทั้งหมดเนี่ย4เครื่องด้วยกันแต่ว่ามาถึงแล้วแล้วก็กำลังระบายอยู่เนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนและ2เครื่องแล้วก็เขาบอกว่าภายในวันนี้ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะถึงแล้วเพราะว่าตอนคุยกับคุณทรงพลเนี่ยประมาณบ่ายเขาบอกว่าก็น่าจะมาถึงเย็นๆวันนี้แหละแล้วก็จะมีการติดตั้งตรงแฟลตของจันทร์เขาบอกว่าถ้าดูประเมินจากสถานการณ์แล้วเนี่ยถ้าเป็นไปตามแผนนะไม่เกิน2วันน่าจะแห้งน่าจะดีขึ้นตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่เนื่องจากว่าน้ำมันเยอะนะบริเวณจุดดังกล่าวเอาใจช่วยด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็มีทางคุณธีรศักดิ์ก่อนหน้านี้ขอความช่วยเหลือมาเขาบอกเขาติดอยู่ในบ้านอาหารมีแต่เขาไม่มีน้ำดื่มน้ำดื่มนี่สำคัญนะเขาบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยมีผู้ใหญ่4คนแล้วก็มีเด็กเล็กอยู่1คนด้วยระดับน้ำประมาณหัวเข่านะฮะเราก็เลยประสานงานไปทั้งเขตลาดกระบังแจ้งไปทางกองบรรทัดสื่อสารที่12เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลคงได้เพิ่มเติมกันเอาใจช่วยทุกท่านนะฮะช่วงนี้อยู่เดินทางกันต่อกับทางคุณธารุตราครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: านั่นแหละ
1: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่คะ
2: สบาย
0: สบายดี
1: โอ้สบาย
0: สบายมาก
1: บ้านวัดชอบพูดถึงจ้ะ
3: แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: จังพยาบาลเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนโตและสองคนนี่ของหนูค่ะขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
1: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
4: คุณพระเจ้า

ส่งคุณเสมาเรียบร้อยอยู่ต่อกับฐานุตราค่ะตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา24 นาฬิกานะคะวันสุดท้ายปลายเดือนพอดีเลย30 กันยายน 2569ค่ะนะคะมาส่งท้ายเดือนกันยายนไปพร้อมๆกันนะคะเราไปดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันก่อนจากที่เพื่อนสมาชิกแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงยามเย็นวันนี้นะคะมีเส้นทางถนนลำลูกกาค่ะคุณนพรัตน์ใช้เส้นทางนี้อยู่บอกว่าตรงบริเวณช่วงแยกตัดกับถนนกาญจนาภิเษกนะคะวงแหวนตะวันออกไปจนถึงคลอง6ในฝั่งขาออกตอนนี้ค่อนข้างเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะคะเนื่องจากจุดนี้เนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่เป็นระยะนะคะหน้าวัดประชุมราษฎร์คลอง6เห็นบอกว่าน้ำค่อนข้างสูงประมาณสัก20 เซนได้นะทั้ง2ฝั่งเลยทำให้รถเนี่ยมีท้ายแถวนะคะท้ายแถวเนี่ยล้นไปตรงวงแหวนนะคะขึ้นไปวงแหวนตะวันออกนะคะจากที่คุณนพรัตน์รายงานมาเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับเส้นลำลูกกาขาออกนะตอนนี้ใครใช้เส้นนี้อยู่เนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะคะเนื่องจากมันมีน้ำขังประมาณ20 เซนนะสูงประมาณสัก20 เซนตรงช่วงหน้าวัดประชุมราษฎร์คลอง6นะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะคุณพ่อน้องซีเกมค่ะใช้ถนนพระราม2นะคะในวันนี้พระราม2ขาออกตั้งแต่ต่างระดับพระราม2แล้วก็ทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ไปจนถึงตรงช่วงบริเวณสน.แสมดำนะคะช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการเดินทางในฝั่งขาออกบนถนนพระราม2ยังคงช้าอยู่นะคะเห็นบอกว่าช้าสลับหยุดนิ่งนะขาออกแต่กับการขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะคะอันนี้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาว่าค่อนข้างช้านะตั้งแต่ช่วงต่างระดับพระราม2ไปจนถึงตรงบริเวณสน.แสมดำระยะทางยาวอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้าทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันช้าเพราะอะไรหรือติดเพราะอะไรเดี๋ยวจะรายงานเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นสภาพการจราจรตรงบริเวณถนนพระราม2ขาออกค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะจากคุณโจค่ะคุณโจใช้ทางด่วนบุรพาวิถีขาเข้านะคะแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองว่าก่อนถึงด่านบางแก้วประมาณสัก300เมตรค่ะมีอุบัติเหตุเป็นเหตุของรถตู้นะคะกับรถเก๋งเนี่ยชนกันแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ยังคงกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะสภาพการจราจรบนด่วนบุรพาวิถีนะคะก่อนถึงด่านบางแก้วในฝั่งขาเข้าตอนนี้เคลื่อนตัวตามกันได้ช้าเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุค่ะส่วนฝั่งกลับกันนะคะที่คุณโจเห็นมาบอกว่าตอนนี้เคลื่อนตัวได้นะคะสำหรับฝั่งขาออกนะขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณโจส่วนในสายทางอื่นเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่เลียงนะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันไปถนนเทพรัตน์นะคะเทพรัตน์ขาเข้าช่วงกิ่งแก้วบางพลีมุ่งหน้าเมกะบางนาอย่างที่บอกไปนะคะที่คุณเสมาทิ้งท้ายไว้บอกว่ามันค่อนข้างช้านิดนึงเนื่องจากตรงนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังในเส้นทางนะคะน้ำเนี่ยท่วมขังอยู่ในช่องทางขนานนะช่องทางขนานส่วนในช่องหลักผ่านได้นะคะผ่านได้แต่ว่าให้วิ่งเกาะขวาไว้นะคะด้านขวานะผ่านได้นะคะอันนี้ก็เป็นถนนเทพรัตน์ขาเข้าช่วงกิ่งแก้วบางขออภัยค่ะกิ่งแก้วบางพลีมุ่งหน้าไปเมกะบางนานะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางพันตำรวจโทโสรสิริกิมฮงค่ะนะคะรองผู้กำกับการจราจรสภ.บางแก้วอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณธนุตาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่หลายจุดเลยใช่ไหมคะ
2: หนักสุดของผมตอนนี้คือตรงช่วงกม13ขาเข้าทั้งคู่ขนานและช่องทางด่วนเลยครับ
1: 13ขาเข้า
2: ไม่สามารถระบายลงได้เลยสอบถามหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องบอกว่าน้ำในคลองมันยังเต็มอยู่ระบายออกไม่ได้ครับ
1: ค่ะ
2: คลองที่เต็มเนี่ยคือคลองลาดกระบังกับคลองบางฝางครับ
1: ค่ะและกระบัง
2: ก็เลยยังชายยังเอ่อท่วมอยู่ครับโซนตั้งแต่ขาเข้ากม13ทั้งคู่ขนานทางด่วนนะครับ
1: ค่ะ
2: เฉพาะตรงจุดบรรจบตรงลงจากทางด่วนบุรพาวิถีตรงนี้ลงมาเนี่ยลึกประมาณ50เซนเลยครับรถมอเตอร์ไซค์ดับหลายคันมากนะครับหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: ค่ะแล้วเลี่ยงนี่ควรไปใช้เส้นไหนดีคะ
2: ถ้าจำเป็นจริงๆต้องยอมอ้อมนิดนึงครับถ้ารถเล็กรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้าซอยหลวงพ่อโตโซนสูงแล้วไปทะลุออกกิ่งแก้วเนี่ยยังพอมีช่องทางอยู่แต่ถ้ารถใหญ่เนี่ยวางแผนมามอเตอร์เวย์เข้ากิ่งแก้วมาเลยครับใช้กิ่งแก้วฝั่งเชื่อม

0: มอเตอร์เวย์ฝั่งนู้นแล้วมาข้ามแยกเอาดีกว่าครับ
1: ใช้มอเตอร์เวย์ดีกว่านะคะโอเค
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: คือมันอาจจะอ้อมหน่อยแต่ดีกว่ามาเสี่ยงดับตรงนี้ครับรถยนต์ก็มีดับครับแจ้งดับมา 3-4 คันแล้วครับแล้วพอดับจะยิ่งยากเลยครับเพราะว่ากว่าจะเอารถเข้าไปเกี่ยวได้หรือสไลด์ออกมาได
1: ้เยอะไหมคะตอนนี
0: ้รถนี่มันมืดยิ่งยากเลยครับ
1: รถที่ดับยังตกค้างอยู่ในพื้นที่อีกเยอะไหมคะที่บอกว่าร
0: ถมอเตอร์ไซค์หลายคันครับเข็นรถไปอยู่หลายคันอยู่เหมือนกันครับผม
1: ค่ะแล้วตอนนี้ในซอยหลวงวัดหลวงพ่อโตคือไม่มีน้ำเลยเหรอคะแห้งดีเลยใช่ไหม
0: ไม่แห้งครับแต่ผมว่ามันเตี้ยกว่าตรงนี้ครับ
1: โอ้เตี้ยกว่าด้านนอกไม่แห้งนี่คือข้างในน้ำประมาณสักเท่าไหร่คะข้างนอก50เซนใช่ไหมคะ
0: ผมใช่ผมไม่มั่นใจรบกวนทางคุณฐาน
1: ะได้ได
0: ้สพบางพีอีกทีนึง
1: ได้ค่ะ
0: ว่าทางไหนจะเป็นทางเลือกที่น่ากลัวกันตอนนี้จะหนักนิดนึงน้ำไม่ลงนะครับ
1: น้ำไม่ลงค่ะ
0: ครับ
1: ลงคือตอนนี้รถเนี่ยยังตกค้างอยู่ในพื้นที่คือขยับไม่ได้เลยใช่ไหมคะที
0: ่ได้ทีละแถวอะครับ
1: ทีละแถวค่ะ
0: เหมือนเป็นลักษณะคอขวดแย่งกันขึ้นฝั่งจะขึ้นกับรถ13เนี่ยมี4แถวแต่ลงได้แถวเดียวอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: โอ้อย่างนี้มันก็ช้าอยู่แล้วแหละขึ้น4ลง1ไปไม่ได้
0: แล้วลงก็ลงเร็วไม่ได้ด้วยครับต้องเขาไม่ฝ่าน้ำกันนะครับผมเข้าใจอยู่ครับ
1: ค่ะสูงนะ50เซน
0: ครับถือว่าสูงครับ40ถึง50เซนเลยครับ
1: ค่ะก็อย่างที่แนะนำก็คือให้เข้าไปที่ซอยวัดหลวงพ่อโตนะคะโซนนี้จะดีกว่าหรือไม่ก็ขึ้นมอเตอร์เวย์กิ่งแก้วแล้วก็
0: ครับผมหรือไม่ก็ขึ้นบุรพาข้ามไปเลยครับแต่เข้าใจครับว่ามันต้องเข้าบ้านก็จะ
1: บางท่านก็อยู่ตรงนั้นมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆ
0: บ้านอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็ไม่มีเส้นทางอื่นจะเลี่ยงนะครับต้องเช็คสภาพรถให้พร้อมแล้วกันครับเพราะว่าพอไม่งั้นเดี๋ยวมาดับตรงจุดนี้อีกนี่ยิ่งยากเลยครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็คือลงพื้นที่อยู่ตรงบริเวณนั้นด้วย
0: อยู่ตรงนั้นแหละครับอยู่มีทีมงานจราจรบางแก้วอยู่หลายคนเลยครับ4คนครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ประชาสัมพันธ์กันเยอะๆครับเข้าใจอยู่ครับ
1: 2-3 สายทางที่เมื่อสักครู่บอกว่าควรน่าจะไปใช้ทางนู้นมากกว่าถึงแม้ว่ามันจะมีน้ำขังอยู่บ้างแต่อาจจะสูงไม่เท่าน้ำระดับตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ผมทราบข้อมูลมาอย่างนี้ถ้าผิดพลาดยังไงฝากรีเช็คให้ผมอีกทีนึงดีกว่าครับ
1: ได้ค่ะ
0: ผมไม่มั่นใจเ
1: ดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมไปทางบางพลี
0: ครับ
1: ค่ะได้ค่ะแล้วมีจุดไหนที่ยังเป็นกังวลไหมคะในพื้นที
0: ่ถ้าบนถนนเหลือจุดนี้จุดเดียวแล้วครับตรงกม13กับขึ้นกม11เนี่ยครับโซนต่อเนื่องกันตรงนี้ครับที่เป็นแอ่งอยู่เลยครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณนะคะ
0: ครับครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ยังมีรถสะสมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ปริมาณรถนี่คือยังตกค้างอยู่ในพื้นที่เนื่องจากมันมีเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะตรงช่วงตั้งแต่กม12-13นะคะในเส้นทางเจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้เลี่ยงเข้าไปใช้ซอยวัดหลวงพ่อโตทางนู้นเนี่ยอาจจะมีความเฉอะแฉะนะคะแต่ว่าก็น้ำไม่น่าจะสูงถึง50เซนนะคะเดี๋ยวเราเช็คเส้นทางตรงนี้เพิ่มเติมให้นะหรือไม่ก็ขึ้นมอเตอร์เวย์สำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแค่จะใช้เส้นทางตรงนี้เป็นทางผ่านขึ้นมอเตอร์เวย์ไปเลยค่ะนะคะมอเตอร์เวย์กิ่งแก้วแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปน่าจะดีกว่านะคะรวมไปถึงบุรพาวิถีนะคะแต่ถ้าบ้านใครอยู่ตรงนี้ก็แนะนำว่าอาจจะแหมจะแนะนำว่าอะไรดีล่ะมันต้องผ่านนะเนาะบ้านอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะส่งกำลังใจให้ละกันใครอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหรือว่ากำลังใช้เส้นทางตรงนี้อยู่เพิ่มเติมมาที่จส100ได้นะคะดอกจาน1808หรือกด1137ก็ได้แจ้งเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกันว่าอยู่ช่วงกมไหนมันเป็นยังไงนะคะหรือว่ารถเนี่ยดูสภาพแล้วจะไปไหวไม่ไหวน้ำสูงขนาดไหนเล่าให้เราฟังได้นะเราจะได้แจ้งเพื่อนสมาชิกที่อยู่ด้านท้ายแถวนะคะเขาจะได้ทราบไปพร้อมๆกันว่าควรจะลุยดีหรือว่าควรจะเลี่ยงดีนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะไปดูเส้นทางอื่นๆเพิ่มเติมกันนะคะตรงหัวหมากเองเนี่ยก็คือเย็นนี้เนี่ยคือใช้ได้นะคะเส้นเมนหลักถนนรามคำแหงเข้าออกเนี่ยไปตามปกติได้เลยนะคะพระราม9ก็ใช้ได้เช่นกันนะคะทั้งขาเข้าขาออกตามปกติศรีนครินทร์ค่ะในพื้นที่ของสน.หัวหมากนะคะเข้าออกสัญจรได้ตามปกตินะคะก็คือถนนหลักสายหลักเนี่ยนะผ่านได้นะคะหัวหมากรามคำแหง24เข้าออกได้นะคะสัญจรได้ร่มเกล้าศรีนครินทร์นะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกไม่มีปัญหานะคะสำหรับเย็นนี้นะส่วนจุดที่เขาบอกว่ารถเล็กนะคะรถเล็กควรเลี่ยงเลยก็จะมีตรงบริเวณจากแยกลำสาลีนะคะไปสามแยกบางกะปินะคะอันนี้อยู่ในพื้นที่ของสน.ลาดพร้าวนะน้ำมันยังคงท่วมขังอยู่นะคะแนะนำว่ารถเล็กหลีกเลี่ยงตรงบริเวณแยกสวนสนนะคะสี่แยกบางกะปิอันนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของสน.ลาดพร้าวเหมือนกันนะน้ำก็ยังท่วมขังอยู่นะคะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงก่อนนะคะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงก่อนเลยรถเล็กไม่แนะนำให้ขับผ่านนะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งนะคะในการดำเนินการดูแลเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทั้งเจ้าหน้าที่นะคะหลายๆสน.ที่อยู่ในพื้นที่ตรงบริเวณนั้นนะคะสน.หัวหมากสน.วังทองหลางสน.โชคชัยนะคะก็มีการนำรถยกมาช่วยยกที่รถที่มันจอดกีดขวางอยู่ออกจากพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะคะไปอีกหนึ่งสายนะคะอยู่กับเราตรงนี้พันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์ค่ะสารวัตรจราจรสภ.บางพลีนะคะสวัสดีค่ะ
2: พันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์ครับสารวัตรจราจรตอนบางทีครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ในพื้นที่การดูแลของเราที่ถนนเทพรักษ์น้ำยังท่วมสูงขนาดไหนคะ
2: ในส่วนของเทพรักษ์ครับยังใช้สัญจรได้ปกติในส่วนของน้ำท่วมขังจะเข้าไปอยู่แยกในซอยนะครับถนนหลักถนนเทพรักษ์เนี่ยยังแห้งทุกจุดแล้วนะครับก็ยังติดขัดอยู่ในส่วนของยูเทิร์นใต้สะพานช่วงนี้ยังใช้การไม่ได
1: ้ค่ะ
2: ยูเทิร์นใต้ส่วนของเทพรักษ์แทบทั้งหมดคือทั้งหมดเลยดีกว่านะครับยังใช้การไม่ได้สำหรับรถเล็กนะครับให้ย้ายยูเทิร์นในส่วนของยูเทิร์นเกาะกลางนะครับในส่วนของยูเทิร์นเกาะกลางทั้งหมดสองเทพรักษ์นะครับในถนนของถนนบางนาตราช่วงนี้นะครับยังเหลือหน้าปากซอยคุณเจริญเล็กน้อยเท่านั้นนะครับประมาณครึ่งช่องทางในส่วนของปากซอยคุณเจริญกิโลเมตรที่ 16.5 บางนาตราด้านขาออกชลบุรีนะครับในส่วนของบางนาตราก็มีจุดเดียวนะครับในส่วนของกิ่งแก้วนะครับกิ่งแก้วช่วงนี้แห้งสนิทนะครับช่วงนี้ไปบางปูได้มาทางด้านกิ่งแก้วได้มีน้ำนองๆเล็กน้อยบริเวณหน้าโรงไม้จากกิ่งแก้วเลี้ยวซ้ายที่จะไปถนนบางนาตราดจะชะลออีกครั้งบริเวณยูเทิร์นกม11นั้นยังท่วมขังอยู่นะครับในตรงนั้นนะครับในส่วนของถนนหลังวัดหลวงวัดโตนะครับแต่ปากซอยก็ยังมีน้ำขังอยู่นะครับแต่ว่ารถกระบะรถเก๋งสูงยังพอใช้การได้นะครับในส่วนของรถไฟฟ้าแนะนำก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งไปผ่านไปนะครับจะท่วมสูงบริเวณหน้าคุ้มวัดหลวงพ่อโตนะครับก่อนข้ามสะพานตรงนี้สูงมาก นะครับอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปได้เฉพาะในส่วนของมอเตอร์ไซค์ที่ใช้โซ่เช่นกรณีรถเวฟนะครับมอเตอร์ไซค์ที่ใช้สายพานพวกนี้นะครับไม่ยังไม่แนะนำให้ใช้นะครับยังสูงอยู่นะครับรถขาดาบรถเก๋งขนาดต่ำนะครับรถต่ำรถไฟฟ้านะครับแต่แนะนำแต่เพิ่งผ่านช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะสูงประมาณไหนคะที่บอกว่าน้ำท่วมสูงตรงซอยวัดหลวงพ่อโตตรงหน้าซุ้มวัดเลยไปตรงนี้ค่ะ
2: หน้าซุ้มวัดช่วงนี้ก็น่าจะประมาณ30 เซนได้ครับประมาณ30 เซน
1: ไม่แนะนำรถไฟฟ้าให้ผ่านนะคะน่าจะต้องเป็นรถยกสูงแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็เป็นเวฟผ่านได้ที่เป็นสายพาน
2: แต่อาจเป็นโซ่คร
1: ับ เป็นโซ่ขออภัยค่ะ
2: เป็นสายพานไม่แนะนำให้ใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดับหมด
1: ค่ะระยะทางยาวไหมคะที่น้ำยังท่วมข
2: ังระยะทางยาวนะครับระยะทางยาวอยู่นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเข้าจากเทพารัตน์ก็ช่วงนี้ยังเข้าใช้การระยะทางแค่คอสะพานนะครับพอข้ามลงมาก็จะเป็นช่วงที่ลึกนะครับช่วงที่ลึก
1: ค่ะแล้วมีรถไปดับหรือว่าไปจอดคารถเสียอยู่ในนั้นมีไหมคะตอนนี
2: ้ในส่วนรถยนต์ดับเนี่ยจะเป็นประจำนะครับแล้วก็เราก็จะจัดจราจรคอยช่วยเหลือจุดต่างๆอยู่จะมีในส่วนของประชาชนที่ฝ่าฝืนนะครับในส่วนของรถต่ำนะครับวิ่งเข้ามาบ่อยๆนะครับในส่วนของจักรยานยนต์ก็ลัดเข้ามานะครับเสียก็ดันมีในส่วนของงานจราจรคอยช่วยเหลืออยู่นะครับ
1: ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ทางสภ.บางแก้วก็แนะนำว่าด้านนอกเนี่ยน้ำมันท่วมสูงถึง50 เซนก็เลยแนะนำว่าให้เลี่ยงมาใช้ในซอยวัดหลวงพ่อโตน่าจะผ่านได้ดีกว่าแต่ว่าในนี้ก็มีน้ำเหมือนกันแต่ว่าประมาณสัก30 เซนเนาะในนี
2: ้ประมาณครับประมาณ
1: ค่ะ
2: ประมาณ30 เซน
1: ค่ะได้ค่ะแล้วตอนนี้ปริมาณรถเป็นยังไงบ้างคะในพื้นที
2: ่ในส่วนของพื้นที่ก็ยังเยอะอยู่นะครับช่วงนี้ก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าในส่วนของการสัญจรก็อาจจะช้าสักนิดนึงนะครับเพราะส่วนของการในส่วนของปากซอยนะครับก็จะมีรถมาจอดนะครับหนีน้ำนะครับก็จะชะลอตัวก่อนรถเข้าซอยรถเข้าซอยจะช้าก็จะมาฝั่งทางตรงในส่วนของถนนเทพรัตน์ในส่วนของบางนาตากก็ยังใช้การได้ดีอยู่นะครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะมาเดินทางกันต่อนะในช่วงค่ำนี้นะคะก็คือยังคงมีน้ำท่วมขังนะในตรงบริเวณซอยวัดหลวงพ่อโตนะประมาณสัก30เซนอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าไม่แนะนำนะคะเดี๋ยวมันจะดับนะคะก็เป็นกระบะอะไรแบบนี้ได้นะคะถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ขอว่าถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นโซ่นะผ่านได้นะคะถ้าเป็นสายพานนี่ก็ส่วนใหญ่เข้าไปก็จะดับเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ส่งกำลังใจแล้วกันบางคนบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้จริงบ้านอยู่แถวนั้นยังไงก็ต้องใช้ต้องผ่านนะอันนี้เข้าใจเลยนะคะเดี๋ยวเราเบรกเรื่องการจราจรมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงสลับกันเนาะสลับเปลี่ยนมีข้อมูลเอามาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะตอนนี้ในเรื่องของนโยบายนะคะทางธนาคารออมสินเองเนี่ยเขาได้ขานรับนโยบายรัฐนะคะในเรื่องของการประกาศพักหนี้อัตโนมัติค่ะนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องที่ผ่านมาจนทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนั้นนะคะได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนธนาคารออมพร้อมขานรับนโยบายของกระทรวงการคลังในการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมด้วยการประกาศพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนค่ะเพื่อลดภาระทางการเงินให้กับลูกค้าทันทีให้สามารถตั้งหลักและมีเวลารับมือกับสถานการณ์หรือเรื่องจำเป็นตรงหน้าพร้อมจัดชุดสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษรองรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉินนะคะการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและใช้ในการฟื้นฟูอาชีพหรือกิจการเมื่อสถานการณ์คลี่คลายค่ะมาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักหนี้ธนาคารยกให้ทั้งหมดลูกหนี้ไม่ต้องชำระคืนภายหลังส่วนเงินต้นที่พักไว้3งวดจะถูกรวมไปชำระในงวดสุดท้ายนะคะและเมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้แล้วลูกหนี้จะกลับมาชำระเงินงวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกกลุ่มค่ะยกเว้นบางประเภทตามเงื่อนไขนะคะก็ตรงนี้มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยธนาคารจะทยอยแจ้งสิทธิผ่าน SMS หรือจดหมายโดยตรงหากไม่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการสามารถติดต่อแจ้งได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือ GSB Contact Center นะคะโทร1115เพื่อชำระหนี้ได้ตามปกติค่ะธนาคารยังจัดชุดสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกโดยสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เงินในช่วงวิกฤตนะคะธนาคารมีสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อเป็นเงินทุนใช้จ่ายในช่วงนี้นะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายค่ะไม่ต้องใช้หลักประกันปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่ค่ะ 0.60% ต่อเดือนผ่อนชำระสูงสุด24เดือนนะคะสามารถยื่นความประสงค์ได้ที่ธนาคารออมสินอีกทางเลือกคือสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติค่ะอันนี้เนี่ยวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายนะคะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกเช่นกันค่ะเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 0.50% ต่อเดือนผ่อนชำระได้สูงสุด60เดือนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสินเชื่อนะคะที่จะช่วยในช่วงวิกฤตช่วงนี้แล้วเมื่อถึงช่วงฟื้นฟูค่ะผู้ที่ต้องการซ่อมแซมเครื่องมือทำกินหรือว่าใช้ทุนหมุนเวียนเพื่อกลับมาประกอบอาชีพอันนี้ก็สามารถขอสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกเช่นกันค่ะส่วนเดือนที่4เป็นต้นไปเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่15.00% ต่อปีนะคะสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด7ปีค่ะ ส่วนผู้ที่บ้านได้รับความเสียหายและก็ต้องมีการซ่อมแซมนะคะธนาคารออมสินก็มีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายค่ะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกเช่นกันเดือนที่4ถึงเดือนที่24อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปีปีที่3นะคะจะเป็นอัตราดอกเบี้ย MRR ค่ะลบ 3.35% ต่อปีและปีที่4เป็นต้นไปค่ะจะเป็นอัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 0.75% ต่อปีนะคะก็ตามที่อัตราดอกเบี้ย MRR ในปัจจุบันประกาศไว้ณวันที่2มีนาคม2569เนี่ยอยู่ที่ 6.045% ต่อปีค่ะอันนี้ธนาคารก็พร้อมสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทนะคะส่วนใครที่เป็นผู้ประกอบการนะคะSME สถานที่ประกอบการได้รับความเสียหายหรือว่าจำเป็นต้องลงทุนในสิ่งป้องกันภัยธนาคารออมสินเองก็มีสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ให้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับใครที่ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายค่ะกรณีใช้บจส.ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ให้กู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายนะคะสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด7ปีค่ะอัตราดอกเบี้ยปีแรกเท่ากับ MLR ลบ 2.65% ต่อปีปีที่2เป็นต้นไปนะคะเท่ากับ MLR อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันที่ประกาศไว้นะวันที่2มีนา2569อันนี้อยู่ที่ 6.02% ต่อปีนะคะปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปีค่ะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินพร้อมดูแลลูกค้าและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งการแบ่งเบาภาระหนี้ในช่วงน้ำท่วมสนับสนุนการฟื้นฟูบ้านอาชีพและกิจการเมื่อสถานการณ์คลี่คลายตามภารกิจธนาคารเพื่อทุกชีวิตและธนาคารออมสินนะคะขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนปลอดภัยและก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขานรับนโยบายของภาครัฐนะคะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัตินะคะประสบเรื่องของน้ำท่วมณเวลานี้ค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันคู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเดินทางกันต่อในช่วงต่อไปค่ะ
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82

0: มาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้มาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะใครที่ใช้ซอยสุขุมวิท31นะคะตรงแถวๆหน้าโรงเรียนสวัสดีวิทยาค่ะซอยสุขุมวิท31นะคะตรงนี้เนี่ยถนนมันชำรุดนะเป็นหลุมนะคะหลุมค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวหลายหลุมเหมือนกันนะอยู่ในพื้นที่ตรงเขตวัฒนานี่เองนะคะก็ฝากเป็นข้อมูลแล้วกันเผื่อใครต้องวิ่งผ่านเส้นนี้นะคะในซอยสุขุมวิท31นะระวังด้วยละกันตรงช่วงหน้าโรงเรียนสวัสดีวิทยานะคะมีหลุมมีบ่ออยู่นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบเรื่องแล้วนะเจ้าหน้าที่ของกทม.เนี่ยเขาเตรียมจะซ่อมในเวลาต่อไปนะคะแต่ตอนนี้มันยังเป็นหลุมอยู่ฉะนั้นใช้สุขุมวิท31ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะอันนี้อัปเดตแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ส่วนในสายทางอื่นๆณเวลานี้นะคะช่วงตรงบริเวณแยกลำลูกกามุ่งหน้าอนุสรณ์สถานตอนนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะยังคงมีน้ำท่วมขังนะจุดนี้รถเนี่ยต้องเป็นรถสูงนะคะถึงจะผ่านได้รถเล็กอย่างเช่นรถจักรยานยนต์เนี่ยบางทีถ้าเป็นรถที่เป็นสายผ่านมันก็จะดับเนาะถ้าเป็นรถที่เป็นโซ่ใช้โซ่เนี่ยก็น่าจะวิ่งได้อยู่นะคะตรงนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังนะคะเป็นทางยาวอยู่นะคะก็อัปเดตให้เพื่อนสมาชิกแล้วกันน้ำยังไม่ได้ไปไหนนะสำหรับเส้นนี้นะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะตรงอนุสรณ์สถานมันก็เลยทำให้มีน้ำเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับในเส้นทางตรงบริเวณนี้นะคะส่วนในจุดอื่นๆมีเพื่อนสมาชิกนะสอบถามเพิ่มเติมมาด้วยหลังกรุงเทพกีทาไปถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังก่อนหน้านี้เส้นนี้นี่ก็ยังเป็นเส้นทางที่มีเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่นะคะกรุงเทพกีทาตั้งแต่วันนี้ที่เขามีการอัปเดตข้อมูลกันนะกรุงเทพกีทาในตั้งแต่ซอย9นะคะถึงซอย55ก็จะมีน้ำท่วมขังตั้งแต่30ถึง40เซนนะคะก็จะเป็นอีกเส้นทางนึงที่น้ำยังเยอะอยู่นะอาจารย์ผ่านค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะก็ฝากไว้ละกันใครจะใช้เช็คเส้นทางเพิ่มเติมด้วยนะคะเช็คเส้นทางเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะส่วนในเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมนะคะกับคุณแฮปปี้นะคะอยู่ด่วนบุรพาวิถีนะสวัสดีค่ะคุณแฮปปี้
1: สวัสดีครับคุณกัตตราเหรอครับ
0: ค่ะ
1: พี่พอนะครับเหมือนน้องที่บริษัท
0: ขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้าง
1: มาจากศรีราชาตั้งแต่ห้าโมงกว่าครับ
0: ค่ะ
1: มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพทีนี้ก็ทราบจากป้ายว่าด่านลาดกระบังน้ำท่วมแถวยาว10กิโล12กิโลก็เลยหนีออกที่บางวัวเพื่อมาขึ้นยกระดับบุรพาวิถีเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: ก็ใช้เวลาเหมือนตะกี้เพิ่งผ่านตรงลงมารวมชัยประชารักษ์ใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่ะประมาณกมองเลยผมจำไม่ได
0: ้เป็นยังไงตรงนั้น
1: รถหนาแน่นมากครับเคลื่อนได้นิดนิดนิดนิดนิดนิด
0: ค่ะแต่ยังขยับอยู่นะคุณแฮปปี
1: ้ขยับนิดน้อยมากครับขยับแต่กี้ทราบจากแอดมินที่รับสายว่ามีอุบัติเหตุนะครับแล้วก็น้ำท่วมลงไม่ค่อยได้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะข้างล่างลงไม่ได้เลยรถติดยาวเลยน้ำท่วมด้วย
1: ใจครับก็จะเย็นกันนะครับแต่ขาออกเนี่ยโล่งเลยครับ
0: ค่ะขาออกโล่งค่ะเน
1: า
0: ะ
1: ก็อดทนกันแล้วถือว่าความทุกข์อันนี้ยังเล็กน้อยกว่าพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะฮะก็พวกเรายังรอดกันอยู่ก็เอาใจช่วยคนที่จมนิดนิดนะครับ
0: ได้เป็น
1: มันก็เรื่องปกติทุกฤดูมันก็ติดอยู่แล้ว
0: เป็นพลังบวกยามเย็นนะโชคต้องถือว่าเรายังโชคดีวันนี้ไม่มีฝนใช่ไหมคุณแฮปปี้นะคะ
1: แล้วผมก็เตรียมขนมนมเลยมาก็เลยรู้สึกโอเค
0: ทำถูกสุดเลยในรถต้องมีเสบียงเติมน้ำมันให้เต็ม
1: ปลอดร้อยจะเรียกขาดจอสอร้อยก็ปลอดร้อย
0: ค่ะ
1: พอดีสมองเยอะฮะเกิน60แล้ว
0: เตรียมมาเรียบร้อยเลย
1: อะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีห้องน้ำ
0: ได้ค่ะแล้วนี่จะไปลงที่ไหนคะคุณแฮปปี
1: ้จะเข้าทางหน่วยท่านที่หนึ่งครับไปทางเส้นศรีรัตน์ครับ
0: โอเคได้ค่ะ
1: ผมปรึกษานิดนึงตอนแรกผมมาทางมอเตอร์เวย์เนี่ยอ๋อมันติดลาดกระบัง
0: ค่ะลาดกระบังก็ติดข้างล่างก็น้ำ
1: ถ้าเราจะไปย่านดอนเมืองถ้าไม่มีน้ำท่วมเนี่ยคือไปออกตรงรามอินทราหรื อะไรสะดวกกว่าใช่ไหมครับ
0: รามอินทาเหรอคะเดี๋ยวขอเช็คก่อน
1: ไปแถวย่านดอนเมืองอะครับ
0: ดอนเมืองเย็นนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวนะขอดูนิดนึง
1: สมมติถ้าไม่มีน้ำท่วมไม่มีอะไรเนี่ยครับ
0: ดอนเมืองนะคะแป๊บหนึ่งนะ
1: เพราะทุกปีผมจะใช้มาเข้าทางด่วนตรงศรีนครินทร์ครับ
0: ค่ะศรีนครินทร์
1: มาวิเคราะห์ทีว่าถ้าเราไปทางรามอินทราแล้วก็มุ่งออกไปตรงวิภาวดีมันจะดีกว่าไหมครับ
0: วิภาวดีนะคะดอนเมืองตอนนี้น้ำไม่ท่วมแล้วนะคะวิภาดอนเมืองน้ำไม่มี
1: แต่ว่าลำลูกกาท่วม
0: ค่ะ
1: แต่รามอินทราไม่ท่วมใช่ไหมครับ
0: นะนะคะ
1: เพราะมันต้องมาจากแฟชั่นไอแลนด์แถวนั้นใช่ไหมครับ
0: รามอินทราเดี๋ยวต้องเช็คนิดหนึ่ง
1: สมมติเรามาทางวงแหวนบางปะอินนะครับ
0: ปึ๊บน้ำอินทาตอนนี้นะคะรถของคุณแฮปปี้รถอะไรเอ่ย
1: ของรถเก๋ง
0: รถเก๋ง
1: รถเล็กรถเอาติดธรรมดาเป็นปีแล้ว
0: ค่ะลำลำอินทาเวลานี้นะคะผ่านได้นะ
1: อ๋อแต่นี่ผมมาบูรพาแล้วไงฮะถามไว้เผื่อข่าวนะ
0: อย่าตีเลย
1: ตอนนี้ผมอยู่บนบูรพาแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ใช้บูรพาวิถีใช่
1: เผื่อข่าวหน้าถ้าผมวางแผน
0: ถ้าข่าวหน้าต้องถามใหม่ค่ะเพราะว่าสถานการณ์แต่ละวันไม่เหมือนกัน
1: สภาพใช่ไหมคร
0: ับ ใช
1: ่ได้ครับขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับท
0: ั้
1: งพี่น้องที่จมน้ำและเปียกน้ำแล้วก็คนที่ติดอยู่บนทางด่วนและที่ไหนๆนะครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นี่ใช้ด่วนบุรพาวิถีนะคะยังเคลื่อนตัวได้แต่ด้านล่างต้องบอกไว้เลยว่า เรื่องของการเดินทางตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้กรุงเทพเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะคะกรุงเทพบ้านฉางตรงด่านลาดกระบังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพอะค่ะมันยังมีในเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะในสายทางนะคะก็จะมีในเรื่องของการปิดบริการตู้เก็บเงินที่ช่อง1ช่อง2ด้วยนะแล้วก็ในเส้นทางตรงนี้เนี่ยในฝั่งขาเข้าอย่างที่บอกไปนะคะรถมีปริมาณค่อนข้างมากแล้วก็รถชะลอตัวท้ายแถวยังคงยาวอยู่นะคะสำหรับฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ากรุงเทพนะคะตรงบริเวณด่านลาดกระบังตรงนี้มีการปิดนะคะปิดตรงตู้บริการเก็บเงินในช่อง1ช่อง2ด้วยเผื่อใครจะใช้เส้นทางตรงนี้จะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เปลี่ยนจากเรื่องการจราจรมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยต้องรู้ค่ะเป็นประโยชน์แห่งอนาคตและสิ่งที่คนไทยแล้วก็ประเทศจะได้รับจากการประชุมประจำปีผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะที่มีชื่อว่า The 2026 AnnouncedMeeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะอันนี้เนี่ยถามว่าคนไทยจะได้อะไรในงานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี2569ที่จะเกิดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะคะประชาชนคนทั่วไปประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้แน่นอนอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเม็ดเงินที่มันจะสะพัดทันทีค่ะธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวได้รับแน่นอนนะคะเนื่องจาก VIP จากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยจะเข้ามาที่ประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเลยนะคะแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นนะยิ่งใหญ่กว่านั้นในโอกาสระยะยาวจากการประชุมครั้งนี้ก็คือจะมีการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมค่ะภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังงานให้สร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะก็อันนี้เนี่ยถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะโดยมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะแน่นอนค่ะว่าไม่เพียงแต่จะเป็นเรื่องของการดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าประเทศของเรานะคะก็ยังจะมีในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันก็ยกระดับศักยภาพคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลค่ะเรียกว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินเท่านั้นนะคะแต่เป็นโอกาสทองของคนไทยทุกคนค่ะที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกนะคะฉะนั้นเรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th ค่ะรวมไปถึงทาง Facebook ด้วยนะคะ am2026thailand ค่ะเข้าไปดูได้นะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 1ทุ่มกับอีก11นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวไปที่สายของทางพันตำรวจตรีประพันธ์ศรีหาอาจนะคะสารวัตรจราจรสน.บางพงพางค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะในเส้นทางตอนนี้มีจุดไหนที่รถติดหนาแน่นบ้างไหมคะท่านสารวัตร
1: ก็วันนี้เปิดงานวันแรกก็เริ่มจะมีรถมานะครับหลังจากที่หยุดรัฐบาลสั่งให้หยุด
0: 2วัน
1: ไป2วันนะครับท
0: ี
1: นี้ก็ยังในพื้นที่บางวงพางนี่ยังเป็นปกติอยู่นะครับผมมองว่าเมื่อสักครู่ก็เห็นแจ้งมาว่าแยกสาธุประดิษฐ์แต่ตอนนี้มันก็จะมีปัญหาอยู่บ้างนิดหน่อยช่วงเย็นเนี่ยรถมาจับจ่ายตรงเข้าตลาดรุ่งเจริญนะครับเดี๋ยวก
0: ็
1: มีคนข้ามบ้างอะไรบ้างก็ทำให้รถชะลอตัว
0: อัน
1: นี้รถจะขึ้นทางด่วนไปทางดาวคะนองก็จะอาจจะมีปัญหาแต่การนี้ผมให้เจ้าที่จราจรไปยืนอำนวยความสะดวกด้านหน้าตลาดแล้วก็คอยจัดระเบียบรถนะครับก็ทำให้สามารถที่ว่าใช้ไฟหาที่จะวิ่งไปดาวพนองเนี่ยรอบเดียวก็แทบจะหมดแล้วครับผมดูแล้วก็โล่งดี
0: ตอนหนึ่งสัญญาณไฟแดงไฟเขียวใช่ไหมคะรถท้ายแถวมัน
1: ครับผมครับผมก็ไม่มีอุบัติเหตุอะไรแต่เพียงแต่ว่าจะมีปัญหาว่ารถตัดเข้าตลาดเนี่ยชะลอตัวนิดหน่อยครับก
0: ็
1: ตอนนี้ให้เจ้าที่ไปจัดระเบียบแล้วก็สามารถปล่อยที่จะไปทางด่วนดาวพนองได้โล่งแล้วครับ
0: ค่ะเพราะว่าตอนน
1: ี้พระรามสามก็ช่วงเย็นก็จะมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่าประชาชนขากลับออกนอกเมืองนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะเจอนิดนึงขึ้นสะพานภูมิพลนะครับเดี๋ยวสักครู่น่าจะคลี่คลายนะครับแต่ว่าก
0: ็ไม่
1: ถึงกับติดมากฮะ
0: ท้ายาวไหมคะ
1: ตอนนี้รถยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ฮะเพราะว่าอาจจะติดเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องอะไรอยู่นะครับในรอบนอกนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าไม่มีตรงไหนที่แบบขายาวนะคะ
1: ครับไม่ถึงแต่ยาวที่เมื่อกี้ที่ได้รับรายงานมาบอกว่าเนี่ยรถตัดขึ้นทางด่วนไม่ได้ผมดูแล้วตอนที่ผมรายงานนี่ผมก็อยู่ตรงแยกสาธุประดิษฐ์นะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวสักครู่ก็ขี้คายโล่งหมดแล้วฮะตรงแถวนี้ฮะ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ก็อา
0: จจะติดตรงบริเวณหน้าตลาดเป็นหลักนะคะ
1: ครับครับหน้าตลาดจะเป็นหลักว่าประชาชนก็จะชะลอตัวมองดูสินค้าบ้างอะไรบ้างก็มีรถคนข้ามบ้างรถสองแถวอะไรเนี่ยฮะก็พยายามจัดระเบียบตรงนั้นก็ปัญหาอื่นก็ไม่น่ามีนะครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับครับผมครับยินดีครับ
0: อันนี้ก็เป็นนะคะสารวัตรจราจรสน.บางพงพางมาเพิ่มเติมให้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังถามมาเนาะว่าตรงสาธุประดิษฐ์มุ่งหน้าไปทางด่วนเนี่ยทำไมมันติดอะไรตามที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะของทางสน.บางพงพางไล่เช็คให้บริเวณนั้นนะคะก็น่าจะมีเรื่องของปริมาณรถที่ชะลอตัวเข้าออกตรงหน้าตลาดจะเยอะหน่อยก็เลยส่งผลกระทบลงมาบนถนนด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ประจำจุดตรงแยกสาธุนะช่วยเร่งระบายรถให้พระราม3เองก็มีรถนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีปริมาณตกค้างนะตรงนี้ก็ยังคงไปกันได้นะคะท้ายแถวยังไม่ยาวมากตามรอบสัญญาณไฟนะคะอันนี้ก็เส้นทางพระราม3เส้นสาธุประดิษฐ์อยู่ในบริเวณนั้นนะคะทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมยังเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะมาดูอีกจุดหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องของการเดินทางแล้วก็ยังมีภาพให้เราเห็นด้วยว่าณเวลานี้นะคะตรงจุดกับรถใต้สะพานแก้วฝั่งเมเจอร์รังสิตค่ะเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นในภาพเลยนะน้ำค่อนข้างสูงอยู่นะคะน้ำยังค่อนข้างสูงจุดนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณใต้สะพานแก้วนะคะฝั่งเมเจอร์รังสิตค่ะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางตรงนี้นะจากในภาพเราจะเห็นเลยว่าน้ำนะคะค่อนข้างสูงรถที่จะผ่านได้ก็น่าจะเป็นพวกรถกระบะนะคะรถสูงหน่อยนะคะสำหรับรถเล็กเนี่ยไม่แนะนำนะดูน่าจะยากลำบากนิดนึงเนี่ยอย่างรถจักรยานยนต์นะคะคันที่เห็นในภาพเนี่ยดูสิเกือบจะมิดล้อหมดแล้วนะ ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยเพราะว่าเริ่มมืดแล้วแต่ถ้าใครบ้านอยู่ตรงนี้แล้วมีความจำเป็นต้องใช้นะคะก็ค่อยๆไปนะคะค่อยไปนะตรงนี้รถถามว่ายังผ่านได้ไหมก็ผ่านได้นะแต่ถ้าเป็นรถเล็กๆเลยเนี่ยก็ไม่อยากแนะนำนะคะอันนี้เป็นภาพต้องขอบคุณข่าวถึงชาวรังสิตด้วยนะคะมีการส่งภาพเพิ่มเติมน้ำยังคงดูสูงอยู่นะสำหรับจุดนี้นะอันนี้ก็เอามาแจ้งข่าวให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบไปพร้อมๆกันนะมาดูอีกจุดหนึ่งละกันเมื่อสักครู่นะคะมีข้อมูลที่เขากำลังทยอยอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะคะในเส้นทางของสายไหมนะคะที่ทางสำนักงานเขตสายไหมเขามีการรวบรวมแล้วก็ทยอยอัปเดตข้อมูลตรงนี้นะคะถนนวัชรพลนะคะถามว่ามีน้ำท่วมขังไหมก็ยังคงมีอยู่10ถึง30เซนนะคะช่วงแยกเพิ่มสินถึงคลองท่าแร้งระยะทางความยาวเนี่ยอยู่ประมาณ2กิโลเมตรนะคะสำหรับถนนวัชรพลนะส่วนที่ถนนสุขาภิบาล5ค่ะมีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ10ถึง30เซนนะคะช่วงตรงบริเวณทางลงด่วนสุขาภิบาล5ถึงตลาดวงศกรค่ะระยะทางตรงนี้เนี่ยยาวอยู่ประมาณ6กิโลเมตรนะคะที่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ยังคงมีน้ำอยู่นะในซอยพหลโยธิน52มีน้ำท่วมขังนะคะเริ่มตั้งแต่พหลโยธิน52แยก6ไปจนถึงตรงวัดหนองผักชีค่ะน้ำที่ท่วมขังเนี่ยสูงอยู่ประมาณ10ถึง30เซนเช่นกันระยะทางก็ประมาณ2กิโลเมตรนะคะสำหรับจุดนี้นะเส้นสายไหมนะคะก็จะมีน้ำเนี่ยขังเป็นช่วงๆนะคะก็จะมีตั้งแต่ตรงบริเวณซอยสายไหม15ไปถึงคลองลำหม้อแตกนะคะประมาณความสูงของน้ำเนี่ยอยู่ที่10ถึง15เซนเช่นกันนะคะบริเวณสายไหมอเวนิวถึงตลาดวงศกรน้ำท่วมขังประมาณ30ถึง40เซนตรงนี้จะค่อนข้างสูงนะคะค่อนข้างสูงนะสายไหมอเวนิวถึงตลาดวงศกรนะคะระยะทางประมาณ100เมตรนะคะที่มีน้ำท่วมสูง30ถึง40เซนนะคะถนนเพิ่มสินค่ะตั้งแต่วัดอองเงินไปจนถึงโค้งลำไยจุดนี้เนี่ยระดับน้ำท่วมขังอยู่ที่20ถึง30เซนนะคะซอยเพิ่มสิน22น้ำท่วมตั้งแต่30ถึง60เซนนะคะซอยเพิ่มสิน24ค่ะท้ายซอยเนี่ยท่วมค่อนข้างสูงเลยนะคะ90เซนนะคะค่อนข้างสูงนะ90เซนที่เกือบเมตรแล้วนะถนนสุขาภิบาล5ใต้ทางด่วนหมู่บ้านจิรทิพย์น้ำท่วมขังอยู่40ถึง80เซนค่ะนะคะส่วนในพื้นที่ต่างๆตามซอยนะตามซอยยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะสายไหม33ท้ายซอยเนี่ยสูงอยู่ประมาณ40เซนสายไหม44นะคะน้ำท่วมสูง30ถึง50เซนค่ะสายไหม50ก็อยู่ประมาณ1ไม้บรรทัดนะคะ30เซนเช่นกันนะคะสายไหม52นะก็ยังท่วม53 56ทับ1 75นะคะสายไหม85นะคะก็มีน้ำท่วมขังทั้งหมดเนี่ยที่กล่าวไปนะยังคงมีน้ำนะคะวัดเกาะหมู่บ้านมิตรประชา 1/1 นะคะอันนี้น้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ30เซนค่ะในซอยทารานะคะน้ำท่วมประมาณ30เซนซอยเลิศอุบล40ถึง60เซนตรงนี้ค่อนข้างสูงเลยนะมาดูตรงซอยพหลโยธิน54ทับ1นะตรงแยก3น้ำท่วมตั้งแต่40ถึง60เซนค่ะแยก4ถึงแยก55นะคะ40ถึง60เซนเช่นกันนะคะซอยจตุโชต20น้ำท่วม40ถึง60เซนค่ะนะคะวัชรพล4หลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา75อันนี้เนี่ยน้ำท่วมสูงอยู่ที่40ถึง60เซนวัชรพล16หมู่บ้านดวงมณีน้ำท่วมสูง40ถึง50เซนติเมตรค่ะเอื้ออาทรคลองถนนนะคะ24ทับ1อันนี้น้ำท่วมสูงประมาณ30เซนนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ทางสำนักงานเขตสายไหมเนี่ยเขาทยอยอัปเดตข้อมูลมาให้เพิ่มเติมนะคะสำหรับในพื้นที่ตรงนี้นะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมกันนะคะตรงบางกะปิบางกะปินะคะช่วงเย็นวันนี้นะที่บางกะปินะคะจากสำนักงานเขตบางกะปิสถานการณ์น้ำท่วมค่ะตรงช่วงแยกบางกะปินะคะก็ยังคงมีในเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่นะคะอย่างที่เห็นในภาพแบบนี้เลยนะเรายังเห็นว่าน้ำเนี่ยคงท่วมขังอยู่นะคะอยู่ในพื้นที่แต่รถเนี่ยก็ถ้าเป็นรถเล็กไม่แนะนำเหมือนกันนะดูสิเห็นสภาพไหมคะนะคะรถที่จอดเสียอยู่นะคะโดนน้ำท่วม อย่างที่เห็นแท็กซี่ในภาพนะคะมิดล้อไปเลยนะเกือบจะถึงขอบบนของประตูอยู่เหมือนกันนะคะเกือบถึงขอบหน้าต่างเหมือนกันนะตรงนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ทางสำนักงานเขตบางกะปิได้อัปเดตให้จะถึงขอบบนของประตูอยู่เหมือนกันนะคะเกือบถึงขอบหน้าต่างเหมือนกันนะตรงนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่

ค่ะใจเย็นๆ นิดนึงนะมันเยอะจริงๆนะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สอนอหัวหมากเองเนี่ยเขาก็มีการนำรถยกนะยกไปเก็บแล้วเหมือนกันกำลังค่อยๆทยอยนะคะจัดการอยู่ขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการให้นะอันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกๆ เรื่องของการติดตามแล้วก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะมีอีกหนึ่งจุดเอาไปดูกันเพิ่มเติมต่อนะเห็นบอกว่าตรงบริเวณ เรื่องของพื้นที่นะคะซอยเสรีไทย5นะอันนี้เองเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องของน้ำนะคะน้ำยังคงท่วมขังอยู่เหมือนกันนะสำหรับตรงนี้นะยังมีเรื่องของน้ำอยู่นะเสรีไทย5แล้วก็แฟลตคลองจันทน์ในช่วงเย็นวันนี้นะคะอย่างที่เห็นในภาพนะก็ยังตลอดทั้งสายทางแหละยังมีน้ำนะคะที่มันยังขังอยู่ในเส้นทางแล้วก็จุดนี้เองเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการใช้เครื่องสูบน้ำนะคะถ้าใครเห็นนะที่มีการรายงานข่าวเพิ่มเติมก็จะมีตัวเครื่องนะคะที่มาช่วยสูบแล้วก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่สำหรับตรงนี้นะคะเสรีไทยนะซอยเสรีไทย5แล้วก็แฟลตคลองจันช่วงเย็นวันนี้ค่ะมาดูเรื่องของการเดินทางกันต่อดีกว่าเช็คเส้นทางกันนิดหนึ่งนะคะในเส้นทางการเดินทางเย็นวันนี้นะคะก็มีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะคะจากทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็พยายามอัปเดตจุดต่างๆมาให้เพื่อนสมาชิกพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ทราบกันว่าเย็นนี้มันมีจุดไหนอะไรยังไงที่ผ่านได้ผ่านไม่ได้นะคะก็อย่างที่แจ้งไปบางจุดมันยังคงมีในเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะก็อาจจะยังเดินทางผ่านไม่ได้นะก็สามารถอัปเดตหรือว่าเช็คเส้นทางสัญจรได้จากทางกรุงเทพมหานครนะคะเขาก็มีการลงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ด้วยเนาะอันนี้หลายท่านบอกว่าบางจุดนะคะต้องผ่านนะต้องผ่านเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็อาจจะมีเรื่องของน้ำอันนี้เข้าใจเลยนะคะก็แจ้งทางจสร้อยนะคะเพิ่มเติมก็ได้นะว่าจุดที่คุณผ่านเนี่ยน้ำมันแค่ไหนยังไงนะหรือสอบถามเข้ามานะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะช่วยอัปเดตให้นะส่วนเส้นที่ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นปกตินะคะสามารถสัญจรได้เนี่ยมีศรีอยุธยานะคะที่ใช้ได้แล้วเนาะในพื้นที่เขตราชเทวีผ่านได้นะบางนาตราดนะคะแยกบางนาขาออกอันนี้กลับมาเป็นปกติแล้วนะคะสุคนธสวัสดิ์ค่ะในเขตลาดพร้าวนะคะตรงข้ามกับซอยสุคนธสวัสดิ์25/2นะคะเรื่องของน้ำเนี่ยก็ลดลงไปแล้วโชคชัย4นะคะช่วงโชคชัย4 40นะคะลาดพร้าวนะซอยลาดพร้าว122นะคะปกติแล้วสุขุมวิทค่ะช่วงสุขุมวิท26กลางซอยตรงนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วนะประชาอุทิศตรงข้ามกับสำนักงานเขตห้วยขวางนะคะก็มาสามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะตามที่ทางกทม.เขาได้ไปเช็คเส้นทางแล้วก็แจ้งข้อมูลตรงนี้ไว้นะคะรัชดาพิเศษค่ะหน้าสถานทูตจีนอันนี้ก็ผ่านได้นะคะพหลโยธินหน้ามอเกษตรนะคะเพชรบุรีตัดใหม่ช่วงสิงคอมเพล็กซ์นะคะรัชดาพิเศษถนนพระราม9ถึงทางรถไฟอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะนะคะตรงบางกะดี 35/35/1ในเขตบางขุนเทียนก็ไม่มีเรื่องของน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนะคะเอกมัยซอย5ถึงซอย23ผ่านได้อโศกดินแดงประชาสงเคราะห์คลองนาซองนะคะผ่านได้ค่ะเพชรบุรีแยกอโศกทางรถไฟใช้กันได้อยู่นะศรีอยุธยานะคะฝั่งตรงข้ามสนพญาไทไปได้นะคะแยกพญาไทถึงแยกราชปรารภไม่มีปัญหาถนนราชปรารภนะคะถนนพญาไทใช้ได้รางน้ำตรงนั้นก็ใช้ได้นะคะวิภาวดีหน้า1001รออนะคะผ่านได้แยกสุทธิสารคลองบางซื่อขาออกไม่เป็นปัญหานะคะตามที่ทางกรุงเทพมหานครเขาได้ไปสำรวจตรวจสอบมาแต่ถ้าใครผ่านแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันยังมีปริมาณน้ำหรืออะไรแจ้งเพิ่มได้นะดินแดงวิภาวดีรังสิตคลองสามเสนขาเข้าใช้ได้นะคะวิภาวดีรังสิตดอนเมืองถึงวัดหลัก4ไม่มีปัญหาอันนี้อยู่ในเขตลาดพร้าวนะมิตรไมตรีแยกกระทรวงแรงงานถนนดินแดงทั้ง2ฝั่งค่ะไปได้นะคะพหลโยธิน BTS เกษตรกรมป่าไม้ผ่านได้ประชาสงเคราะห์แยกประชาสงเคราะห์ในเขตดินแดงตรงนี้ก็ยังเดินทางได้อยู่

0: นะคะอันนี้ในพื้นที่ฝั่งกรุงเทพนะส่วนทางฝั่งทนนะฮะก็อาจจะมีบางจุดบางช่วงที่ก่อนหน้านี้ท่วมตอนนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะก็ผ่านได้เช่นกันอันนี้เอามาอัปเดตช่วงนึงก่อนนะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับพื้นที่ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆรวบรวมแล้วเก็บนะคะมาแจ้งเพื่อนสมาชิกว่ามีจุดไหนที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยแจ้งว่าสามารถใช้สัญจรได้ตามปกติเพิ่มเติมนะคะนี่ก็มาบางส่วนบางช่วงก่อนนะต้องขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะใครที่กำลังเดินทางอยู่ขอให้เดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางที่คุณกำลังขับผ่านนะคะส่วนจุดไหนถ้ามีปัญหานะคะอัปเดตเพิ่มเติมแจ้งจสร.ได้นะดอกจัน1808นะคะรวมไปถึง1137ด้วยกัน2หมายเลขนี้นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะมาถึงช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวในช่วงค่ำกันดีกว่านะคะความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณฐานุตราคะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะวันนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะได้ลงขึ้นฮอค่ะลงพื้นที่ติดตามแล้วก็สำรวจระบบระบายน้ำในกรุงเทพมหานครนะคะและปริมณฑลพร้อมกับคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็คุณวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินการบริหารจัดการน้ำนะคะเชื่อมโยงทั้งระบบนะคะทั้งในทิศทางการไหลและก็การผันน้ำสู่ประตูระบายน้ำคูคลองต่างๆคลองสายหลักนะคะคลองสายรองพื้นที่รับน้ำแก้มลิงไปจนถึงเส้นทางระบายน้ำเพื่อจะระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่ทะเลนะคะซึ่งการสำรวจครั้งนี้เนี่ยพิจารณาจะมีการพิจารณาทั้งในระดับแล้วก็ปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและก็ระบายน้ำของแต่ละพื้นที่รวมถึงจุดที่อาจจะเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อที่จะเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและก็ระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันโดยเป็นการต่อยอดจากการหารือร่วมกันของทั้ง3หน่วยงานก็คือกระทรวงกลาโหมกรุงเทพมหานครและก็กรมชลประทานซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการติดตามระบบระบายน้ำพิจารณาข้อมูลระดับน้ำและก็ประเมินทิศทางการไหลของน้ำนะคะรวมถึงจุดที่น้ำท่วมขังแล้วก็ขีดความสามารถของระบบมาแล้วทางพลโทอดุลบอกว่าการแก้ไขสถานการณ์ขณะนี้จำเป็นต้องมองทั้งระบบนะคะตั้งแต่ต้นทางที่พื้นที่พักน้ำแล้วก็ไปจนถึงจุดระบายออกนะคะไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันนะคะเพื่อที่จะกำหนดนะคะจังหวะของการสูบการผลักดันน้ำแล้วก็การผันน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็เร่งระดับน้ำในพื้นที่ระบายน้ำในพื้นที่ประสบภัยให้ลดลงไปเร็วที่สุดค่ะ
0: ค่ะ
2: ทางด้านกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็เหล่าทัพก็ยังคงสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมถึงการอพยพลำเลียงอาหารน้ำดื่มนะคะเป้าหมายสำคัญก็คือทำให้น้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่ก็ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะคะเราต้องเชื่อมข้อมูลการทำงานของทุกหน่วยเข้าด้วยกันนะคะกระทรวงกลาโหมก็จะติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานงานกับทุกหน่วยงานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดค่ะมาอีกเรื่องนึงต่อเนื่องกันนะคะเป็นเรื่องน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจค่ะคุณชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็พูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงอีกหลายจังหวัดนะบอกว่าขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินตัวเลขได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศมากน้อยเพียงใดเนื่องจากว่าสถานการณ์ยังไม่จบนะคะยังจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปแต่เบื้องต้นเนี่ยได้ข่าวว่ามีผลกระทบต่อภาคบริการเป็นหลัก ักนะคะโดยเฉพาะการขนส่งการกระจายสินค้าร้านค้าปลีกค้าส่งรวมถึงเรื่องของพื้นที่โครงการก่อสร้างที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวขณะที่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบจำกัดนะคะแต่หากระดับน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างได้ขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของภาคการผลิตก็ยังไม่พบความเสียหายเป็นวงกว้างต่อเรื่องของต่อโรงงานอุตสาหกรรมแต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะผลกระทบน้ำท่วมต่อ GDP ปีนี้คงต้องดูภาพรวมเพราะการที่ GDP จะต่ำหรือว่าจะสูงเนี่ยนะคะกว่าที่ประเมินไว้คงต้องมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องความเสียหายต่อทรัพย์สินนะคะแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องของการช่วงที่มีการซ่อมแซมนะคะที่อยู่อาศัยต่างๆแต่ว่าอาจจะเห็นว่ามีการประเมินผลกระทบไว้ที่ 0.03 ถึง 0.1% ของ GDP แต่ก็ต้องดูว่าผลกระทบเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้นะคะถ้าสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อนะคะตอนนี้ก็เลยยังไม่สามารถตอบชัดเจนนะคะยังต้องติดตามต่อไปค่ะว่าแต่ถ้าตอนนี้บอกได้คร่าวๆก็ว่าผลกระทบน่าจะอยู่ที่ภาคบริการมากที่สุดนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่เห็นชัดเจนจากสถานการณ์น้ำท่วมคือการบริโภคค่ะภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากประชาชนมีการกักตุนสินค้าและภายหลังจากน้ำลดเนี่ยก็ต้องมีการติดตามเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งก็อาจจะมีผลทำให้ระดับหนี้สินเพิ่มขึ้นได้นะคะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้กำชับกับสถาบันการเงินให้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ได้มีการรวบรวมมาตรการให้ความช่วยเหลือของสถาบันการเงินทั้งหมด16แห่งไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วนะคะทั้งธนาคารพาณิชย์10แห่งแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐอีก6แห่งนะคะก็ไปติดตามได้ส่วนการจัดการประชุม IMF World Bank 2026เนี่ยนะคะซึ่งก็มีกำหนดการจะจัดขึ้นที่ไทยในวันที่12-18ตุลาคมนะคะทางคุณชยาวดีก็บอกว่าได้มีการจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์ไว้แล้วแต่จากการที่ประเมินเนี่ยก็พบว่าพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพโดยเฉพาะบริเวณที่จัดประชุมนะคะและก็รัศมีโดยรอบ5กิโลเมตรหากสามารถบริหารจัดการน้ำเหนือได้ฝนก็จะไม่ตกลงมาหรือว่าน้ำก็จะไม่ท่วมมากจนเกินไปซึ่งเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลกระทบต่อการจัดการประชุมนะคะแต่ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมค่ะอีกเรื่องนึงคุณฐานุตราเรื่องกระเป๋าเดินทางคุณติดตามเรื่องนี้ไหม
0: อ๋อเยอะมาก
2: หมื่นใบเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่ 5,600 ใบนะคะวันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยถึงสถานการณ์และก็แนวทางแก้ไขเรื่องของสัมภาระตกค้างในท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะบอกว่าก็ต้องขอโทษผู้โดยสารนะคะและลูกค้าที่ได้รับความไม่สะดวกจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ส่งผลให้พนักงานของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้เต็มกำลังจึงส่งผลกระทบต่อการคัดแยกและจัดการสัมภาระโดยภาพรวมตั้งแต่วันที่26ถึง29กันยายนมีกระเป๋าสัมภาระตกค้างรวมกว่า 10,000 ใบนะคะและสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ก็ทยอยเคลียร์ส่งคืนให้ผู้โดยสารไปแล้วประมาณ 1,800 ใบก็เหลืออยู่ประมาณ 8,000 ใบนะคะ ประมาณนะคะ
0: ประมาณ
2: การดำเนินการของการบินไทยเนี่ยสามารถคัดแยกแล้วก็เคลียร์ได้ประมาณวันละไม่เกิน 2,000 ใบคุณฐานุตราจึงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันในการจัดการสัมภาระที่ตกค้างให้หมดได้นะคะสำหรับการเร่งปัญหาแก้ไขปัญหารัฐบาลก็ได้ช่วยระดมกำลังโดยกองทัพอากาศเนี่ยส่งกำลังพลมาเพิ่มมาช่วยเพิ่มอีก100นายนะคะซึ่งเข้ามาช่วยในวันนี้เพื่อสนับสนุนการขนย้ายและก็การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างนะคะอย่างไรก็ตามการแยกสัมภาระเนี่ยจำเป็นต้องใช้เจ้าที่การบินไทยที่มีความรู้เห็นบอกว่าคนที่จะมาแยกสัมภาระเนี่ยต้องอบรมมากว่า6เดือนนะ
0: นะคะ
2: ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะ
0: ไม่ใช่ว่าใครจะมาคัดแยกก็ได้นะ
2: ส่วนกำลังพลที่เข้ามาช่วยสนับสนุนนี่ก็เป็นการช่วยยกช่วยขนย้ายเป็นหลักเท่านั้นนะคะสำหรับเป้าหมายการเคลียร์กระเป๋าที่ตกค้างเนี่ยก็บอกว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่2ตุลาคมยอมรับว่าต้องใช้เวลาในการคัดแยกแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลในแต่ละใบนะคะแต่ก็อยากจะให้เสร็จภายในวันที่2ค่ะเพื่อที่จะเร่งระบายของที่ยังตกค้างอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องมีการจัดเตรียมเรื่องของ ที่วางแล้วก็เต็นท์ต่างๆด้วยเนี่ยนะคะกรณีกระเป๋าผู้โดยสารที่ตกค้างในสนามบินในการบินไทยก็จะติดต่อผู้โดยสารหลังจากที่สามารถระบุสัมภาระได้ว่าเดินทางมาจากเที่ยวบินใดแล้วก็ผู้โดยสารก็สามารถมารับกระเป๋าด้วยตัวเองหรือให้สายการบินจัดส่งไปยังปลายทางได้นะคะแล้วก็ยอมรับว่าเรื่องนี้กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะก็ไม่ควรที่จะต้องโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะก็ควรที่จะมุ่งช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมรับผิดชอบร่วมกันนะคะโดยหลังจากนี้กระทรวงคมนาคมกำหนดให้การบินไทยต้องรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุก8ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีการประชุมติดตามสถานการณ์อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ช่วง 16:00 นเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและก็เรื่องของการเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านของคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็บอกว่าขณะนี้นะคะการดำเนินงานในภาพรวมเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะโดยการปฏิบัติการก็ได้กลับมาประมาณกว่า 90% แล้วนะคะแม้สามารถกลับมาดำเนินงานได้เต็มกำลังแล้วก็ยังมีสัมภาระตกค้างแล้วก็สัมภาระเดิมที่อยู่ภายในระบบคัดแยกนะคะก็ต้องเร่งเคลียร์ออกจากระบบค่ะนะคะส่วนเรื่องของตารางเที่ยวบินปกติการบินไทยมีเที่ยวบินขาออกประมาณ115เที่ยวต่อวันหากรวมเที่ยวบินไปกลับในช่วงวันที่2ที่เริ่มมีปัญหาก่อนหน้านี้ก็ได้ลดจำนวนเที่ยวบินลงประมาณ28เที่ยวบินนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้จะกลับมาให้บริการประมาณ100เที่ยวบินต่อวันก่อนที่จะเพิ่มเป็นประมาณ105เที่ยวบินในวันที่2ตุลาคมนอกจากนี้นะคะการบินไทยยังตั้งเป้าหมายที่จะนำเที่ยวบินกลับมาอยู่ในระดับปกติคือประมาณ115เที่ยวบินต่อวันให้ได้ภายใน7วันนะคะซึ่งก็จากการประเมินสถานการณ์ก็คิดว่าก็คงทำได้ตามเป้าหมายค่
0: ะ
2: นะคะมาดูเรื่องของตลาดหุ้นบ้างนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้เนี่ยปิดที่ 1,594.30 จุดค่ะลดลง 35.29 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 121,003.14 ล้านบาทนะคะวันนี้มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเยอะค่ะการซื้อขายวันนี้ดัชนีแต่ว่าดัชนีปรับตัวลงหลุด 1,600 จุดนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวันโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,556.75 จุดแล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,599.87 จุดค่
0: ะ
2: ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงจากแรงหลุดระดับ 1,600 จุดอีกครั้งนะคะจากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่นะคะโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มแบงค์และกลุ่มสื่อสารซึ่งคาดว่าทิศทางของต่างชาติเนี่ยยังคงเทขายต่อเนื่องในวันนี้นะคะหลังจากนั้นหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐหรือว่าบอนด์ยีลด์สหรัฐเนี่ยสูงขึ้นทิศทางของดอกเบี้ยสหรัฐก็มีโอกาสปรับขึ้นได้อีกนะคะเป็นปัจจัยกดดันภาพรวมของตลาดในวันนี้นะคะทิศทางตลาดหุ้นช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนของตะวันออกกลางแล้วก็ทิศทางของราคาน้ำมันรวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐทำให้นักลงทุนมีความระมัดระวังและเลือกที่จะขายลดความเสี่ยงปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะนอกจากนั้นช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยก็ปรับขึ้นได้ดีกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคทำให้มีจังหวะพักตัวลงได้บ้างนะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนบ้างค่ะวันนี้ปิดบวกนะคะหลังจากที่ข้อมูลจากรัฐบาลจีนและหน่วยงานเอกชนบ่งชี้ว่าภาคการผลิตและก็ภาคการบริการของจีนมีการขยายตัวที่แข็งแกร่งขึ้นในเดือนกันยายนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,842.19 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 11.74 จุดค่ะส่วนฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ก็ปิดบวกนะคะพลิกกลับจากที่ลดลงไปในช่วงเช้าเนื่องจากว่าข้อมูลเศรษฐกิจของจีนนะคะแข็งแกร่งและก็แรงซื้อที่กลับเข้ามาช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยข้อมูลจากทั้งรัฐบาลและก็หน่วยงานเอกชนบ่งชี้ว่าภาคการผลิตและภาคการบริการของจีนมีการขยายตัวที่แข็งแกร่งขึ้นในเดือนกันยายนนะคะก็เลยทำให้หั่งเส็งวันนี้ปิดที่ 24,613.27 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 89.70 จุดนะคะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวก็ปิดพุ่งขึ้นในวันนี้นะคะปรับตัวขึ้นกว่า 2% ในช่วงสั้นๆ ท่ามกลางแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และก็เซมิคอนดักเตอร์จากความหวังเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ดัชนีนิเกอิวันนี้ก็เลยปิดที่ 66,753.72 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 1,272 3.45 จุดค่ะส่วนทองคำในประเทศวันนี้ค่ะทั้งวันปรับไปทั้งหมด15ครั้งนะคะเป็นการปรับบวก10ครั้งปรับลบ5ครั้งปิดตลาดก็ยังบวกอยู่550บาทนะคะสำหรับวันนี้ทองคำราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,350 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,550 บาทส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,021.24 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,350 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,188 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.57 บาทนะคะ
0: ค่ะ
2: มาดูค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 33.57 เนี่ยแหละค่ะนะคะบาทต่อดอลลาร์ทรงตัวจากช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเปิดที่ 33.54 ถึง 33.55 บาทต่อดอลลาร์ระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆค่ะเช่นเดียวกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคที่วันนี้ค่อนข้างทรงตัวนะคะโดยเพราะว่าไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาในตลาดนะคะปัจจัยที่ตลาดเราติดตามก็คือดัชนีราคาใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะคะของสหรัฐในเดือนสิงหาคมที่จะมีการประกาศออกมาในคืนวันนี้นะคะตลาดคาดว่าจะปรับตัวขึ้นถึง 0.3% โดยในเดือนสิงหาคมนะคะจาก 0.2ในเดือนกรกฎาคมสะท้อนว่าแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมนี้จะส่งผลให้ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าทำให้เงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: นักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.50 ถึง 33.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศนะคะกระทรวงพาณิชย์จีนระบุในแถลงการนะคะบอกว่าถ้าสหภาพยุโรปหรือว่า EU ได้ออกมาตรการจำกัดธุรกิจหรือว่าสินค้าของจีนเนี่ยนะคะก่อนที่การเจรจาระดับสูงระหว่าง2ฝ่ายซึ่งจะมีขึ้นที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์หน้าถ้าออกมาก่อนเนี่ยนะคะจะเป็นการทำลายความไว้วางใจระหว่างกันอย่างรุนแรงแล้วก็จะทำให้การเจรจาเนี่ยหยุดชะงักจีนและ EU กำลังเร่งหาทางคลี่คลายปัญหาการค้าเนื่องจากว่า EU เนี่ยต้องการที่จะลดการขาดดุลการค้ากับจีนภายในเดือนตุลาคมหลังจากที่พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะคะมาลอสเซฟโควิชกรรมาธิการการค้าของยุโรประบุว่าจีนจะต้องแสดงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคมมิฉะนั้น EU จะใช้มาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยคาดว่าเขาจะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะทางด้านของนายโนอาบากินนักวิเคราะห์จากโรเดียมกรุ๊ปก็บอกว่าช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยนะคะยุโรปกำลังพิจารณามาตรการกีดกันจีนออกจากตลาดยุโรปค่ะโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าที่ยุโรปนะคะบอกว่าเยอรมนีและฝรั่งเศสอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารร่วมเพื่อให้คณะกรรมการยุโรปนะคะเร่งพิจารณาเครื่องมือที่อาจจะเปิดทางให้ตัดจีนออกจากตลาดยุโรปได้ภายใน24ชั่วโมง
0: ค่ะ
2: มาตรการนี้นะคะอาจจะมีลักษณะคล้ายกับแนวทางเรียกเก็บภาษีตามมาตรา301ของสหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางที่กระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่า EU กำลังพิจารณานำมาใช้กับจีนแล้วก็เป็นเหตุให้กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการเตือน EU เนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
2: ข้อมูลของศุลกากรจีนจากการประเมินของ Win Information นะคะแสดงให้เห็นว่าแม้อาเซียนจะแซงหน้า EU ขึ้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของจีนด้านการค้าสินค้าตั้งแต่ปี2563แต่ว่ากลับพบว่า EU เนี่ยขาดดุลการค้ากับจีนสูงสุดสูงที่สุดในโลกเลยโดยล่าสุดเนี่ยมูลค่าการขาดดุลแซงหน้าสหรัฐไปแล้วนะคะอย่างไรก็ดีหากรวมการค้าบริการ EU ถือว่าเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนมีมูลค่าการค้ารวมถึง 8.80 แสนล้านยูโรหรือว่าเกือบ1ล้านล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาเลยนะ
0: คะ
2: ก็ต้องติดตามดูว่าเขาจะมีมาตรการอะไรออกมาที่จะระงับเรื่องของการขัดดุลกับจีนได้นะคะ
0: ค่ะ
2: ทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: เดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณ แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตWhoa!

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

เหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

กลับมาในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะมาติดตามเรื่องนี้กันนิดนึงดีกว่าก่อนหน้านี้ที่เคยแจ้งคุณผู้ฟังไปนะว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA นะคะที่ก็จะมี MEA Fair 2026ค่ะตอนนี้มีการเลื่อนนะคะก็เลยมีการแจ้งกำหนดการใหม่สำหรับงาน MEAขออภัยค่ะ MEA Fair 2026ที่จะจัดขึ้นนะคะก็จะเป็นระหว่างวันที่1ถึง2ตุลาคม2569ค่ะเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.นะคะที่ห้องพระนคร1ถึง3

0: ชั้น 12A อาคารวัฒนวิภาคการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยนะคะโดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานฟรีค่ะสำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ทุกท่านนะคะต้องบอกว่าต้องมีการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านทางหน้าลิงก์นะใน Facebook ของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าสแกนบน QR Code ในภาพตามภาพนี้ได้เลยนะคะสแกนอีกทีนึงนะใครที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะลงใหม่ค่ะลงใหม่อีกรอบหนึ่งส่วนใครที่ยังไม่ลงนะคะแล้วอยากร่วมงานก็สแกนจาก QR Code อันนี้เช่นกันนะคะลงทะเบียนให้เรียบร้อยเพื่อรับของที่ระลึกค่ะโดยของที่ระลึกมีจำนวนจำกัดนะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมงานจริงและทำแบบสอบถามโดยมอบตามลำดับการแสดงตนจนกว่าของจะหมดนะคะส่วนภายในงานค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีการเล่าให้ฟังนะว่า MEA เขาจัดงานเขามีอะไรบ้างนะ MEA Showcase ครั้งนี้นะคะก็จะมีการนำเสนอนวัตกรรมแล้วก็ผลงานเด่นๆของทาง MEA นะคะพร้อม MEA Energy Talk ค่ะที่จะเป็นการรวบรวมความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าที่ประชาชนควรรู้นะคะในวันที่1นะ1ตุลาคมจะมีในเรื่องของหัวข้อโซลาร์เซลล์แล้วก็ EV Home Charging นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะต่อด้วยเรื่องของความรู้เรื่องการติดตั้งโซล่ามาตรฐานแล้วก็ความปลอดภัยรวมถึงการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านอย่างปลอดภัยด้วยนะคะและในวันที่2ตุลาคมค่ะก็จะพบกับ Smart Metro Grid นะคะ Smart TOU และ MEA Open House ค่ะเรียนรู้ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะการใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าและทำความรู้จักภารกิจและบริการของ MEA นะคะนอกจากนี้นะยังมี MEA Community Market อันนี้เขาจะรวมสินค้าจากชุมชนเพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้และเศรษฐกิจชุมชนค่ะสำหรับใครที่มาร่วมงานนะเดินทางได้ใช้ MEA สถานีคลองเตยขออภัยค่ะ MRT นะคะสถานีคลองเตยออกทางออกที่1แล้วก็ขึ้นมานะคะก็จะมาเจอกับทาง MEA เลยนะคะหรือเดินทางด้วยรถยนต์ก็สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถชั้น8ถึงชั้น12นะคะแล้วพบกันที่งาน MEA Fair 2026วันที่1ถึง2ตุลาคมนี้ค่ะไปที่สายของทางพันตำรวจโทเด่นกำงานะคะสารวัตรจราจรสทคันธยาวนะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะในพื้นที่เป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าเหมือนจะมีรถติดค่อนข้างเยอะเลย
1: ครับ
0: เกิดจากอะไรคะเนี่ย
1: เกิดจากแยกตัวม8ครับช่วงบ่ายจะมีหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดครับ
0: อืมค่ะ
1: ก็ทำให้ไฟที่ตู้ที่ขนสัญญาณไปที่แยกกม8คือดับด้วยแล้วก็ชานตนอย่างนั้นก็ไฟดับหมดเลยครับ
0: อืมตั้งแต่ตอนบ่ายเหรอฮะ
1: ช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงครับผม
0: ค่ะแล้วตอนนี้แก้ไขเสร็จหรือยังคะ
1: กำลังดำเนินแก้ไขอยู่ครับรับแจ้งว่าทางเบื้องต้นก็คาดว่าไม่เกิน3ทุ่มเขาแจ้งมาสร้างไฟฟ้าครับผม
0: ค่ะอืมเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่ด้วย
1: สะสมรถติดจากเส้นนอมินกับรามขาออก
0: ค่ะ
1: คู่บอลที่เลี้ยวขวาไปรามอินทราครับผม
0: ค่ะ
1: ก็สำหรับผู้ที่ใช้รถที่ว่าจะเลี้ยวขวาเข้าถนนคู่บอลก็ให้ไปกับรถที่กม7ครับแล้วก็รถออกจากคู่บอลที่จะเลี้ยวขวาไปรามอินทราขาเข้าออกที่จะไปหลักสี่ครับก็ให้เลี้ยวซ้ายไปยูเทิร์นตรงแยกครับแล้วก็ขับรถไปที่แยกหลักสี่ได้เลยครับ
0: ค่ะ
1: ก็ทำให้รถมากรถสะสมมากหน่อยนึง
0: อืม
1: แล้วไอ้ส่วนที่ถนนคูบอลที่ว่ารถที่ว่าสะสมมากเมื่อสักครู่มีวอลมีเสียงของรถบรรทุกกับรถส่วนบุคคลครับ
0: อ๋อมีอุบัติเหตุด้วย
1: ตอนนี้ก็ได้ขึ้นย้ายพ้นกีดขวางแล้วครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไอ้ส่วนอื่นที่น้ำท่วมขังถนนพญาสุเรนก็ลดน้ำลดระดับลงแล้วรถเล็กสามารถผ่านได้แล้วส่วนมากถนนเส้นคูบอลกับเส้นเรียบพ.2น้ำไม่ท่วม
0: ค่ะ
1: ผู้ใช้รถใช้ถนนจึงมาใช้เส้นทางนี้เป็นส่วนมากครับคือช่วงแรกก็หลีกเลี่ยงที่รถที่ไปรามอินทราแถวเลย109แถวจะไปมินบุรีครับก็เลี่ยงมาใช้เส้นทางคูบอลเรียบพ.2เพื่อไปที่หาดไทรราชครับผม
0: ค่ะอืมเส้นนี้คือผ่านได้
1: รถเยอะต้องเย็นครับเยอะมา2-3 วันแล้วครับ
0: ค่ะเลี่ยงเส้นน้ำท่วมด้วยนะมาใช้ทางนี้แทนด้วยนะคะปริมาณรถเลยเยอะกว่าเดิมแล้วอ ุบัติเหตุที่บอกเมื่อสักครู่นี่คือเพิ่งเกิดเมื่อตอนเย็นเหมือนกันใช่ไหมคะตรง
1: คูบอลเพิ่งเกิดตอนสักครู่ครับตอนเย็นครับ
0: แต่ย้ายหมดแล้วนะคะ
1: ย้ายหมดแล้วย้ายลงเข้าอีกขวางพ้นอีกขวางแล้วครับ
0: ค่ะโอเคได้
1: แล้วอย่างทีนี้ก็รถคือมาหลายเส้นทางเลยมาสะสมอยู่ตรงแยกของคูบอลใต้สะพานคูบอลทำให้รถสะสมมากครับ
0: ค่ะ
1: ก็ขาออกไปถึงสระพ้นจากเรียบคลองสองไปก็ไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะอ๋อเลยเรียบคลองสองไปนี่ก็คือไม่ติดขัดแล้วนะคะ
1: ครับรถใช้การได้ครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะในเส้นทางตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้มีเรื่องของหม้อแปลงที่มันระเบิดด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านะตรงกม8นะมีเจ้าหน้าที่นะคะกำลังดำเนินการอยู่เมื่อสักครู่ตามที่ท่านสารวัตรบอกนะน่าจะแล้วเสร็จประมาณสัก3ทุ่มนะคะก็อาจจะมีตรงนี้จุดนึงนะที่ทำให้รถชะลอตัวด้วยแล้วก่อนหน้านี้คูบอลเองก็มีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแต่เคลื่อนย้ายหมดแล้วไม่ได้กีดขวางนะคะแต่ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมีท้ายแถวสมด้วยไงมันก็เลยทำให้รถค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนะคะแล้วรถเนี่ยก็เลี่ยงจากเส้นอื่นที่มีเรื่องของน้ำท่วมนะคะรามินทาเลยจาก109ไปนะมุ่งหน้าไปมีนที่มันท่วมอยู่ตรงนี้นะคะรถก็เลี่ยงเข้ามาใช้คูบอลนะคะมุ่งหน้าเลียบคลอง2ช่วงตรงนี้เนี่ยก็รถยังมีปริมาณแต่พ้นนะคะพ้นเลียบคลอง2ไปแล้วเนี่ยสามารถใช้การได้ตามปกตินะคะอดทนอีกนิดนึงนะอดทนอีกนิดนึงเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเองเนี่ยเขาก็พยายามเต็มที่เหมือนกันนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะก็อยู่ในพื้นที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรให้นะตรงนี้จสร.ก็พยายามทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนะใครที่ไปแล้วมันติดขัดหรือไปติดน้ำตรงไหนมีปัญหายังไงก็แจ้งเพิ่มเติมมาได้เดี๋ยวเราช่วยประสานนะคะสอบถามเพิ่มเติมไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆให้เพิ่มเติมด้วยนะส่งกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังเดินทางในช่วงหัวค่ำวันนี้นะคะถึงบ้านโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะคะแต่ถ้ามีเหตุติดขัดยังไงแจ้งจสร.ได้เดี๋ยวเราช่วยประสานต่อให้นะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องขออนุญาตพักตรงนี้กันครู่นึงก่อนหลัง20 นาฬิกากลับมาติดตามกันต่อนะคะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรก
1: วันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกโดยปีนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งทรงถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติสำหรับวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และมีศาสตราจารย์กิตติคุณเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรรวม15คนมีผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช3คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะคุรุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับการต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไป
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้ที่หอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่18ถึง25กันยายน2569หลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลทำให้บ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบใน7อำเภอ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฐนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญประเทศโอกาสนี้ได้ให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยจังหวัดสระแก้วได้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆตลอดจนจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างทันท่วงทีเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2เขตได้แก่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรทั้งนี้ในปัจจุบันสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทย WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดวรราชาธิดัตนามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรชบูรณ์วัดสัมปะซิววัดแคร์และวัดสกุลปักษีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมณัฐปวีเขมธรรมโมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานคร วัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่และวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตเรเลียมไทยจำกัดบริษัทกันมหามงคลจำกัดและบริษัทอ.เจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลวรรณารามและวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัฒหารเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดโพแต่งใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์และวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมและวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธารามและวัดเวียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงและวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูป คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อส่งเสริมให้มีการฝึกฝนด้านหัตถกรรมพื้นบ้านสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ราษฎรทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิครูนักเรียนโรงเรียนตราดตระการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางAVWC โพสต์9951ชมรมภริยาทหารผ่านศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระศพและถวายสักการะพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสนองพระปณิธานในการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่วัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนทำให้มีน้ำท่วมขังสูงในหลายจุดประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบากทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมูลนิธิอาสาเพื่อนเมืองพายามยากสภากาชาดไทยได้ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน904กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11ไทยอาสาป้องกันชาติทสปชกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.และศิลปินดาราจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569โดยจัดทำเป็นครัวฮาลาล 100% เพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานอาหารได้อย่างทั่วถึงมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแบ่งเป็นการส่งมอบเป็นวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการกระจายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อปันส่วนอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพพระราชทานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมรวมทั้งการเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้เปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ช ข้าวกล่องไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

0: 20นาฬิกาค่ะมาดูเรื่องสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนิดนึงเพื่อนสมาชิกแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะคะคุณภารดรค่ะบอกว่าที่นวมินทร์นะคะถนนนวมินทร์ขาออกช่วงตั้งแต่ซอยนวลจันทร์ไปจนถึงแยกคม8รามอินทราตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าสภาพการจราจรฝั่งขาออกค่อนข้างช้านะคะช้าสลับหยุดนิ่งตรงแยกกม8ค่ะจุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะให้รถที่ใช้เส้นทางเนี่ยเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายหมดเลยเนื่องจากที่จะไปมีนบุรีทางด้านขวาเนี่ยมีรถทำงานอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีในเรื่องของหม้อแปลงนะคะที่ถูกไฟไหม้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องดำเนินการตรงนี้นะคะก็จะทำให้รถที่จะใช้เส้นทางเนี่ยจะถูกปัดไปทางด้านซ้ายนะคะให้เลี้ยวซ้ายหมดเลยส่วนฝั่งขาออกนะคะส่วนฝั่งขาออกรถที่จะไปมีนบุรีก็จะต้องไปขึ้นนะคะตรงสะพานข้ามแยกกม8นะคะรถที่เลี้ยวขวาไปนวมินตรงนี้ยังเลี้ยวได้นะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่มีเรื่องของการทำงานเนาะส่วนเรื่องของการเดินทางอาจจะช้านิดนึงนะคะชะลอตัวนิดนึงนะบางท่านที่ไปถึงในพื้นที่ตรงบริเวณนั้นแล้วเนี่ยดูสัญญาณเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะดูสัญญาณนิดนึงนะคุณบีใช้ถนนประชาธิปกค่ะบอกว่าประชาธิปกเนี่ยในฝั่งขาเข้านะคะตรงบริเวณช่วงสะพานพระปกเกล้าไปจนถึงแยกบ้านแขกนะเวลานี้ดูค่อนข้างช้านะคะค่อนข้างช้าเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีตรงบริเวณเลยจากป้ายรถเมย์ไปนะคะประมาณ50เมตรตรงนี้เนี่ยมีรถนะคะจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะเป็นปออนะ529จอดเสียอยู่ตรงนั้นนะคะรถที่ต่อหลังมาเนี่ยก็จะต้องมีการเบี่ยงนะมันก็เลยมีการชะลอตัวกันไปนะคะผู้โดยสารยังคงอยู่บนรถนะคุณบีแจ้งมาแบบนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนรถหรืออะไรนะคะแต่ว่าจอดแช่อยู่ตรงเลยจากป้ายรถเมย์ไปประมาณสัก50เมตรเพิ่มความระมัดระวังด้วยใครใช้เส้นนี้นะคะประชาธิปกฝั่งขาเข้านะนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหาค่ะใช้กันได้นะคะออนนุชออนนุชเวลานี้นะคะตั้งแต่ตรงบริเวณแยกพัฒนาการไปจนถึงแยกประเวศนะคะสภาพการจราจรในฝั่งขาออกติดขัดต้องบอกว่าติดขัดและหยุดนิ่งด้วยนะคะสำหรับเส้นทางตรงนี้นะคะก็รถค่อนข้างหนาแน่นนะติดหยุดนิ่งนานส่วนฝั่งขาเข้าใช้การได้นะคะเคลื่อนตัวตามกันได้ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นด้วย ขออภัยค่ะเรื่องของปริมาณรถด้วยนะคะบางสายทางที่มีเรื่องของน้ำท่วมขังคนก็จะหลีกเลี่ยงขยับมาใช้เส้นอื่นแทนมันก็เลยมีปริมาณรถเนี่ยเข้าไปเติมในพื้นที่ด้วยส่วนหนึ่งนะใจล่มนะเจ้าหน้าที่เองก็เร่งดำเนินการในหลายๆจุดหลายๆพื้นที่นะคะคุณสินชัยอยู่มอเตอร์เวย์ค่ะบอกว่ามอเตอร์เวย์ M7ขาออกณเวลานี้นะคะชะลอตัวนะคะตั้งแต่ตรงช่วงต่างระดับลาดกระบังกม20บวก785ไปจนถึงด่านเก็บเงินลาดกระบังกม26นะชะลอตัวนะคะชะลอตัวมันยังมีเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่นะคะตรงช่วงหน้าด่านลาดกระบังช่องทางซ้ายน้ำขังนะน้ำขังเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาปิดการจราจรเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องที่2 3นะจากซ้ายขยับมาขยับจากซ้ายมามันก็จะมีน้ำนิดหน่อยแต่ผ่านได้นะคะผ่านได้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตรงหน้างานคุณสินชัยบอกว่ามีการนำกระสอบมากั้นนะคะมากั้นเพิ่มเติมด้วยนะคะรถก็เลยไปชะลอตัวอยู่ตรงบริเวณหน้าด่านเลยจากจุดนี้ไปใช้การได้นะคะขาเข้านะคะส่วนขาเข้าติดที่หน้าด่านลาดกระบังท้ายแถวยาวค่ะนะก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยด่านลาดกระบังเข้ากรุงเทพนะคะมีรถมากนะยังชะลอตัวอยู่ตั้งแต่ช่วงเย็นมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังคงหนาแน่นท้ายแถวยาวเช่นกันแต่ก่อนหน้านี้ยาว11กิโลนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วนะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเส้นทางนี้ก่อนละกันนะคะมอเตอร์เวย์ M7 ขาออกนะมีน้ำท่วมขังขาเข้าก็รถยาวนะคะท้ายแถวสะสมค่ะอ่ะมาถึงช่วงเวลานี้นะคะใครนั่งฟังรายการอยู่ตรงนี้บ้างคะทราบไหมเอ่ยว่าการที่เรานั่งนิ่งๆนั่งเฉยๆอยู่เป็นเวลานานๆมันเสี่ยงอันตรายกว่าที่เราคิดนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรค NCD นะคะโรค NCD เป็นโรคอะไร ็อย่างเช่นเบาหวานความดันนะคะความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคเหล่านี้จะมาเคาะประตูถามหาเราได้ถ้าเรายังอยู่นิ่งๆเป็นเวลานานๆค่ะลองสำรวจตัวเองดูนะว่าวันๆ นึงเนี่ยมีพฤติกรรมเนื่อยนิ่งกี่ชั่วโมงนะคะทั้งนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถดูทีวีเล่นเกมหรือแม้แต่เรื่องของการนั่งไถฟีดเล่นโทรศัพท์เพลินๆค่ะพอเราอยู่ในท่านั่งนานๆแบบนี้นะคะกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างขาสะโพกแล้วก็ต้นขาเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกแรงทำงานเลยนะคะร่างกายมันก็จะมีการสะสมความเสี่ยงเพิ่มระดับน้ำตาลไขมันความดันขึ้นทุกวันค่ะคุณผู้ฟังทางสสส.จึงขอเชิญชวนทุกคนมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งด้วยสูตรง่ายๆนะคะโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ด้วยแค่จำ4คำนี้ค่ะยืนย่อยกยืดนะคะยืนย่อยกยืด4คำเองนะยืนลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้นะคะให้ร่างกายขยับย่อก็ย่อตัวลงนะคะสลับซ้ายขวายกขาก้าวเตะสลับกันค่ะและยืดคือยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเท่าที่ไหวแล้วก็ปลอดภัยอย่าลืมนะคะลุกขยับทุก30นาทีอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งลด NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ลุกค่ะว่าแล้วเดี๋ยวดิฉันก็ลุกขึ้นยืนก่อนดีไหมต้องขยับต้องขยับอย่านั่งนิ่งนานนะคะฟังจอสร้อยไปคุณนั่งอยู่คุณก็แกว่งขาเตะขาได้นะลุกขึ้นยืนบ้างนั่งบ้างนะคะคนที่บ้านอาจจะงงว่าเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวนั่งยืนยืนไม่เป็นไรนะคะเราอยู่ในบ้านเราก็ออกกำลังกายได้แต่ถ้าสมมติว่าไปนั่งอยู่ป้ายรถเมล์แบบเนี้ยเดี๋ยวลุกเดี๋ยวยืนเดี๋ยวบิดเดี๋ยวมันอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงนะคะแต่ถ้า30นาทีไปแล้วนะคะต้องพยายามลุกขึ้นเดินบ้างจะได้ยืดเหยียดร่างกายกล้ามเนื้อจะได้ใช้งานนะคะมันจะได้ไม่เกิดพฤติกรรมที่ว่าเหนื่อยนิ่งเกินไปนะระหว่างฟังจอสร้อยนี่ก็ขยับไปด้วยได้นะคะมาดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงละกันเรื่องอุบัติเหตุมีแจ้งข้อมูลเข้ามานะคะว่าที่คณะยาวคู่บอลขาเข้านะคะมันมีอุบัติเหตุอ๋ออันนี้แจ้งไปแล้วนะเรื่องของรถบรรทุกนะคะกับรถแวนที่ทางสารวัตรบอกเมื่อสักครู่ที่ชนกันตรงก่อนถึงใต้วงแหวนตะวันออกนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการย้ายพลการกีดขวางไปหมดแล้วนะคะแต่เส้นนี้เนี่ยปริมาณรถอาจจะเยอะนิดนึงนะคะเนื่องจากมีการเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็มาใช้เส้นทางตรงนี้นะก็ฝากเพื่อนสมาชิกด้วยใครที่กำลังเดินทางอยู่นะคะค่อยๆไปนะค่อยๆไปค่ำคืนนี้รถอาจจะหนาแน่นหน่อยนึงนะคะแต่บางสายทางที่น้ำลดแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องยังต้องระวังอยู่เพราะว่าบางจุดบางช่วงมันพื้นแห้งไปถนนมันก็ยังเปียกลื่นอยู่นะดีว่าค่ำคืนนี้ไม่มีฝนเข้ามาเติมนะคะในช่วง2ทุ่มนะคะพื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะคะสำหรับค่ำคืนนี้อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำอยู่ที่29องศาเซลเซียสค่ะความชื้นสัมพัทธ์นะคะ 74% สำหรับค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่าพักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางต่อค่ะ
1: สุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้

0: ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้นะมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เราจะไปพูดคุยกันเพิ่มเติมในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการระบายน้ำนะคะกับทางกองทัพเรือค่ะตอนนี้นะคะอย่างที่เราได้ข่าวกันไปกองทัพเรือเนี่ยมีการใช้เรือผลักดันน้ำนะคะในการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆเดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกับทางพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์ค่ะก็เป็นโฆษกของทางกองทัพเรือนะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณธันตราครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
0: ค่ะในเรื่องของกองทัพเรือที่ส่งเรือผลักดันน้ำไปช่วยในพื้นที่ประสบภัยตอนนี้มีการนำเรือไปช่วยตรงไหนยังไงบ้างแล้วคะ
1: ครับรอบแรกเราลอกแรกนะครับที่เราส่งเรือผลักดันน้ำไปช่วยเหลือก็คือที่อำเภอองครักษ์นะครับที่ตำบลโยธกานะครับก็ติดตั้งตรงที่เพิ่มพลังทั้งหมด30ลำอยู่ที่นั่นซึ่งติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเดินเครื่องตั้งแต่เมื่อเช้านะครับตั้งแต่เมื่อเช้านะครับทั้งหมด30ลำก็เพื่อช่วยในการเร่งอัตราการไหลของน้ำให้เร็วขึ้นนะครับจ
0: ุ
1: ดที่2ก็คือวันนี้นะครับวันนี้ตอนในช่วงสายเราก็ส่งเรือ14ลำลงพื้นที่ในเขตลาดกระบังนะครับก็แถวคลองสี่ประเวศนะครับใน3จุดนะครับม
0: ี
1: จุดแรกก็4ลำ6ลำแล้วก็4ลำทั้ง3จุดเพื่อช่วยเร่งอัตราระบายน้ำเช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อสามารถเริ่มเดินเครื่องได้ในช่วงเย็นช่วงเย็นนี้ครับประมาณสัก 6:30 ที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันก็ทั้งหมดที่เราส่งไปแล้วก็44ลำครับ
0: ออกปฏิบัติหน้าที่แล้ว44ลำแล้วทางกองทัพเรือมีเรือผลักดันน้ำมากกว่านี้พร้อมที่จะไปกระจายช่วยพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยมั้ยคะ
1: เรามีทั้งหมด100ลำครับ
0: oh.
1: ปัจจุบันก็ได้มีการวางแผนว่าจะส่งไปตามที่ต่างๆอีกตอนนี้ก็มีการร้องขอมาจากหลายจังหวัดนะครับยกตัวอย่างเช่นจังหวัดนครปฐมนะครับ
0: oh.
1: จังหวัดสมุทรทางภาคตะวันตกของกรุงเทพนะก็มีการร้องขอมาหลายจุด ซ
0: ึ่
1: งอย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนที่จะไปวางได้เนี่ยทางวิศวกรของกรมอู่ฐานเรือเนี่ยจะต้องไปสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: การไหลของน้ำซึ่งเราต้องดูมวลน้ำที่ในพื้นที่นั้นด้วยว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้เรือผลักดันน้ำให้เกิดประโยชน์สุดๆจริงหรือไม่ครับก็ต้องไปดูก่อนครับแล้วก็จากนั้นก็มาคำนวณให้มันสอดคล้องกับเรื่องทิศทางของการระบายน้ำในภาพรวมของประเทศครับ
0: ค่ะวิธีการทำงานของเรือผลักดันน้ำนี่เขาทำงานยังไงอะคะ
1: ครับเรือตัวเรือผลักดันน้ำเนี่ยถ้าพูดง่ายๆมันก็คือเครื่องพ่นน้ำครับก็คือเป็นมอเตอร์เจ็ตนะครับที่เราติดตั้งไว้บนแพลตฟอร์มที่มีลักษณะคล้ายเรือลำเล็กๆนะครับเพื่อประหยัดถ้าสมัยก่อนในอดีตสมัยถ้าเราไปถึงหลายสิบปีก่อนเนี่ยเราใช้รถถังก็คือรถถังสะเทินน้ำสะเทินบกไปทำหน้าที่ผลักดันน้ำแถวบางพลีบางบ่อแต่ยุคนั้นก็คือเราไม่มีเรือผลักดันน้ำเราก็เลยใช้ยุทโธปกรณ์ที่เรามีเนี่ยไปใช้ทำหน้าที่แทนซึ่งเรืออย่างพวกนี้มันใช้มอเตอร์เจ็ตเหมือนกันก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ดูดน้ำจากข้างหน้าแล้วก็พ่นออกทางข้างหลังหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าเรากำลังคิดค้นเป็นนวัตกรรมเราก็สร้างเครื่องผลักดันน้ำขึ้นโดยเฉพาะนะครับเพื่อเตรียมช่วยเหลือประชาชนครับเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้มันก็เราก็ดีไซน์เป็นเรือผลักดันน้ำซึ่งเราสามารถขนย้ายได้สะดวกแล้วก็มีอัตราของการผลักน้ำที่ดีกว่ารถถังในยุคโบราณครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ด้วยความ
1: เป็นใช่ก็เป็นเรือวอลเทียนนะครับซึ่งดูดน้ำข้างหน้าออกมาด้านหลังเพื่อทำให้เกิดมวลน้ำในแม่น้ำสูงสุดนะครับเพื่อทำให้เร่งความเร็วของการไหลครับ
0: ช่วยแบบดึงน้ำให้มันไหลไปเร็วๆมากขึ้นจะได้หมดเร็วอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ทีนี้มันสูตรเดียวกับการลักน้ำครับถ้าหลายๆท่านคงรู้จัก
0: ค่ะ
1: คือเป็นการดึงน้ำไปข้างหน้าน้ำข้างหน้าก็จะดึงน้ำข้างหลังตามมามันก็จะเพิ่มแรงในการดึงครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือทำในรูปแบบที่กระทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
1: ใช่ครับก็เป็นลำแต่ละลำก็มีลำเล็กๆแล้วสามารถทำเหมือนไปต่อเป็นต่อกันเป็นพวงได้แล้วก็อยู่ที่ขนาดความกว้างของลำน้ำที่ใช้สมมติว่าลำน้ำมันใหญ่ใช่ไหมมีความกว้างสูงเนี่ยเราก็สามารถเอาเรือแต่ละลำเนี่ยไปผูกเรียงกันไปยึดติดเรียงกันแล้วก็สร้างแหล่งดึงน้ำขนาดใหญ่ร่วมกันได
0: ้
1: แต่ถ้าลำน้ำแคบเนี่ยเราก็ใช้อย่างที่เขาคลองประเวศเนี่ยครับก็ใช้แค่ประมาณ4ลำเพราะว่าคลองมีความกว้างไม่มากนักหรืออาจจะพอมีความกว้างมากแต่บริเวณด้านขอบตลิ่งเนี่ยมีความตื้นเนี่ยมวลน้ำก็จะน้อยการใช้เรือผลักดันน้ำก็ไม่เกิดผลฉะนั้นก็จะวางแค่ช่วงกลางลำน้ำในการดึงมวลน้ำออกไปครับ
0: ค่ะ ค่ะอย่างที่ทางท่านโฆษกบอกเมื่อสักครู่ว่าได้เอาไปช่วยที่นครนายกตรงสะพานโยธกาตรงนั้น
1: ใช่ครับโยธกาครับ
0: ค่ะเราไปเรียงต่อๆกันเลยใช่ไหมคะเพราะว่าลำน้ำตรงช่วงนั้นมันจะค่อนข้างกว้าง
1: ช่วงนั้นจะเป็นลำน้ำค่อนข้างกว้างครับผมจำจำนวนไม่ได้นะครับแต่ดูจากภาพก็ประมาณ10กว่าลำครับเพราะตรงนั้นเราเอาคณะออกไปทั้งหมด30เข้าใจว่าจะแยกเป็น2จุดจุดละ10กว่าลำครับลำน้ำก็มีขนาดกว้างเพราะนั้นเราก็เอาเรือผลักดันน้ำเนี่ยไปเรียงต่อกันเพื่อสร้างแหล่งดึงน้ำที่มันช่วยกันหนุนกันครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนตรงนี้ในเรื่องของการเร่งระบายน้ำตรงนี้จะมีเรื่องของการวัดปริมาตรของน้ำอะไรเพิ่มเติมดูว่ามันเหมาะสมจะพอจะหยุดการเดินเครื่องปล่อยให้น้ำมันไหลตามธรรมชาติเองหรืออะไรยังไงอันนี้ต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยไหมคะ
1: ด้วยครับก็คือเราเนี่ยจะต้องเราเป็นผู้รับปฏิบัตินะครับก็คือเป็นการร้องขอจากทางจังหวัดเป็นหลักเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามเนี่ยที่จะมาติดต่อทางเรือนั่นหมายความว่าทางจังหวัดจะต้องหารือกับส่วนกลางในการประสานในเรื่องของการควบคุมอัตราการไหลของน้ำเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ว่าเราไปดึงน้ำให้มันชะลอลงนะเพราะนั้นเรามีแต่จะเร่งน้ำให้ไหลลงทะเล
0: เ
1: พื่อบรรเทาอุทกภัยกับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องมองในภาพรวมครับว่าเมื่อเราได้รับการประสานจากทางจังหวัดเราถึงจะลงไปในพื้นที่เพื่อทำการสำรวจครับแล้วก็รีบเคลื่อนย้ายในการติดตั้งทันทีครับ
0: อืมค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการผลักดันน้ำโดยการใช้เรือนะคะเรือเร่งผลักดันน้ำแต่ในส่วนของการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆที่เราไม่ได้เอาเรือผลักดันน้ำไปช่วยตรงนี้ทางกองทัพเรือได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่อะไรยังไงอะคะ
1: ครับขอบพระคุณครับที่ถามครับก็เราทำตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุนะครับที
0: ่
1: เกิดมีผู้ตกไปนะครับก็ต้องเรียนอย่างแรกก่อนก็คือการแบ่งพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยกองทัพเรือรับผิดชอบ16เขตนะครับ16เขตฝั่งทนเป็นหลักนะครับก็คือเนี่ยบางกอกใหญ่บางกอกน้อยบางยี่ขันคือโซนตะวันตกทั้งหมดฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ค่ะ
1: นะครับ15เขตบวกกับเขตบางนาย1เขตเป็น16เขตนะครับตรงนี้คือกองทัพเรือจะรับผิดชอบเป็นหลักแต่ก็เป็นความโชคดีของพี่น้องฝั่งทนในรอบนี้นะครับก็คือฝั่งทนได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยนะครับจากสถานการณ์ที่จากฝนที่ลงมาค่อนข้างไม่หนักมากเป็นลงฝั่งตะวันออกของกรุงเทพซะเยอะฝั่งทนก็ค่อนข้างเบาหน่อยก็ได้รับผลกระทบน้อยซึ่งก็เราก็ดูแลเฉพาะในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำก็คือนอกช่วงตะหลิ่งที่มีฟันหลอที่อยู่ที่ไม่มีเขื่อนกันคลื่นนะครับไม่มีเขื่อนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีชุมชนบางชุมชนนะที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยก็อย่างยกตัวอย่างเช่นชุมชนดุสิตนิมิตใหม่นะครับแถวบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้าที่ตรงนี้เราก็ดำเนินการให้เป็นการวางแนวระวังป้องกันแนวกระสอบทรายไว้ให้นะครับเพื่อเสริมไว้ให้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเราดูแลอีก6อำเภอนะครับก็คืออำเภอพระประแดงพระสมุทรเจดีย์อำเภอเมืองบางพลีบางสาวทงบางบ่อเราดูแลของอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ในพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่ผลกระทบสูงก็จะเป็นบางพลีบางสาวทงและบางบ่อนะครับซึ่งกองทัพเรือก็ได้ส่งกำลังพลนะครับเข้าไปช่วยเหลือในการบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกก็คือเรื่องของการลดความเสียหายเช่นเรื่องของการอพยพนะครับการยกของนะครับยกของพื้นที่สูงการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีมูลค่าสูงนะครับแล้วก็ไปช่วยหรือเป็นพวกกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องรับเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต่อจากพื้นที่เราก็ดูแลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตอนนี้ก็คือเป็นการดำรงสภาพก็คือการนำสิ่งของใช้จำเป็นอาหารและน้ำดื่มเข้าไปให้ผู้ที่ยังติดค้างอยู่ภายในพื้นที่ที่ยังมีน้ำล้อมรอบนะครับที่เราทำอยู่ในปัจจุบันก็หลักๆอย่างยกตัวอย่างเช่นแถวหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับแต่เขาก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันอย่างหมู่บ้านถนัดซิตี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่ก็น้ำถึงระดับ6นะครับเราก็เข้าไปช่วยเหลือเอาสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้นะครับ
0: คร
1: ับแล้วก็ยังมีในโซนของพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับที่ได้ผลกระทบอีกนะครับในช่วงแรกๆก็เป็นอำเภอแกลงจังหวัดระยองและอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีก็เป็นน้ำลักษณะมีน้ำหลากรุนแรงนะครับก็กองทัพเรือก็ส่งกำลังพลจากทั้งหน่วยประชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดนาวิสุทธิ์ก็ลงไปช่วยส่วนที่อำเภอแกลงก็ส่งหน่วยประชาการต่อสู้กับยาและรักษาฝั่งลงไปช่วยประชาชนก็เป็นเรื่องของการอพยพนะครับแล้วก็ นำส่งผู้ป่วยที่ผู้ป่วยที่จากโรงพยาบาลแกลงนะครับที่ประสบเหตุนะครับแล้วก็ต้องมีการส่งต่อเป็นออกนอกพื้นที่นะครับหรือรวมถึงเด็กแรกเกิดด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ถือที่กองทัพเรือทำมาหลายวันแล้วครับน้องฐานเรือก็ยังอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องครับ
0: ลุยกันทุกพื้นที่เลยนอกจากช่วยเหลือประชาชนแล้วดูแลผู้เจ็บป่วยผู้กลุ่มเสี่ยงผู้เปราะบางแล้วเห็นจากในคลิปช่วยน้องหมูด้วยน้องหมูใส่เรือขนออกมาด้วยสัตว์เลี้ยงต่างๆ
1: ที่ติดมาด้วยครับก็ทุกชีวิตมีความหมายครับ
0: ค่ะนะคะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะทุกชีวิตมีความหมายจริงๆ
1: ตำรวจจะอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดครับไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนครับที่ไหนก็เดือดร้อนก็เรียนประชาชนนะครับ1696ครับสายด่วนของกองทัพเรือครับ
0: ค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ
1: 24ชั่วโมงครับมีคนรับสาย24ชั่วโมงครับช่วงไหนอาจจะถ้าไม่ติดก็อย่าเพิ่งท้อนะครับอาจจะมีคนโทรเข้ามาเยอะ
0: ใช้บริการเยอะ
1: ก็ในความอย่างนิดนึงนะครับแต่เป็นสายด่วนที่เรารับทุกสายจริงๆแล้วก็ไม่ทิ้งสักเคสนะครับเราจะรับทุกเคสถ้าจะเป็นเคสที่อยู่ในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบเนี่ยเราจะดำเนินการทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเคสที่อยู่นอกพื้นที่เนี่ยกองทัพเรือก็จะรับเคสนั้นแล้วก็จะส่งต่อให้หน่วยงานที่อยู่ข้องอย่างเช่นเพื่อฐานปกของเรานะครับที่อยู่ตามที่ต่างๆอย่างเราเคยรับเคสปราจีนบุรีมานะครับซึ่งเป็นนอกเขตของกองทัพเรือเราก็ส่งให้เพื่อฐานปกที่อยู่แถวนั้นรับช่วยรับเคสไปต่อครับ
0: ค่ะก็ประสานกันต่อเนื่องนะคะอันนี้ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับทางจสร้อยส่งกำลังใจให้นายทหารในกองทัพเรือทุกท่านนะคะที่ลงพื้นที่ช่วยประชาชนนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: กองทัพเรือก็ต้องขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ยังประสบอุทกภัยอยู่นะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับทุกท่านนะครับขอให้อดทนแล้วก็สู้ๆนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบพระคุณนะคุณสันตาครับขอบพระคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พลเรือตรีปารัตนะคะรัตนชัยพันธ์ค่ะโฆษกกองทัพเรือนะคะมาเล่าให้เราฟังในเรื่องของเรือผลักดันน้ำที่ตอนนี้ก็ลงพื้นที่ทำหน้าที่อยู่ที่นครนายกเนี่ยทั้งหมดนะคะ44ลำนะคะก็ไม่ใช่นครนายกอย่างเดียวนะนครนายก30ลำนะคะแล้วก็อยู่ที่ลาดกระบังอีก14ลำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยมีอยู่ประมาณ100ลำนะคะสำหรับเรือที่เป็นเรือผลักดันน้ำในการช่วยเร่งระบายน้ำนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะคะแต่ละพื้นที่ที่ร้องขอมานะคะก็จะลงไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือแบบนี้รวมไปถึงลุยนะคะลุยหน้างานให้ความช่วยเหลือทุกท่านอย่างที่ท่านโฆษกกองทัพเรือบอกไปนะว่าทุกชีวิตมีความหมายแล้วเราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็จะช่วยเหลือกันถ้าไม่ได้ลงพื้นที่ตรงนี้นอกเหนือจากพื้นที่รับผิดชอบก็จะส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าถึงเวลาวิกฤตแบบนี้เราจะเห็นน้ำใจนะในทุกๆหน่วยงานนะที่พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยดิฉันชอบขอบคุณโปรดิวเซอร์มากดิฉันชอบคลิปนี้มากเลยนะว่าน้องหมูอ่ะคือจมน้ำแน่นอนตัวเล็กๆแบบนี้ค่ะว่ายน้ำไม่ได้จมน้ำตายแน่นอนกองทัพเรือก็ไม่ทิ้งนะขนย้ายนะคะขนย้ายให้เอาไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพความน่ารักนะว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้จริงๆนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนที่อยู่ในทุกพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหานะประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะคะอดทนอีกนิดนึงนะอดทนอีกนิดนึงเจ้าหน้าที่ก็พยายามกันเต็มที่นะคะหรือถ้าอยากให้จสร้อยช่วยประสานงานอันนี้ก็แจ้งมาได้นะคะดอกจัน1808หรือกด1137 2หมายเลขนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและทิ้งท้ายปลายชั่วโมงนี้นะก่อนที่จะไปพักกันช่วง 21 นาฬิกามาติดตามเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะใครที่เดินทางนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทางกรมทางหลวงนะคะเขาก็ได้มีการเปิดนะในเส้นทางพิเศษระหว่างเมืองสาย M6 บางปะอินนครราชสีมานะคะระยะทางตรงนี้เนี่ย196กิโลเมตรนะคะทั้ง2ทิศทางนะคะเปิดทดลองให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้ยังไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมนะคะก็ใช้ฟรีนะคะก็คือยังไม่คิดค่าธรรมเนียมทดลองให้ใช้ก่อนนะคะก็สามารถเดินทางได้นะทั้ง2ทิศทางเลยนะจากบางปะอินมุ่งหน้าไปนครราชสีมาจากนครราชสีมามุ่งหน้ามาบางปะอินนะคะสำหรับเส้นทางแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาเปิดนะคะให้ใช้ในปัจจุบันเนี่ย นะมาดูเป็นทิศทางไปแล้วกันนะช่วงบางปะอินนะคะบางปะอินปากช่องระยะทางตรงนี้เนี่ยประมาณ110กิโลเมตรนะคะทดลองวิ่งฟรีทุกสัปดาห์ค่ะวันศุกร์เที่ยงวันนะคะถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะอันนี้ก็จะยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปีใหม่2570นะคะส่วนฝั่งทิศทางจากปากช่องนะคะไปนครราชสีมาอันนี้วิ่งฟรีทุกวันค่ะวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงขาออกมุ่งหน้านครราชสีมาเปิดให้เข้าออกได้ตลอดเส้นทางนะคะยกเว้นด่านวังน้อยแล้วก็ด่านสระบุรีส่วนขาเข้านะคะขาเข้ากรุงเทพจากปากช่องก็ให้ใช้ถนนธนรัตน์นะคะแล้วก็ถนนมิตรภาพค่ะไปเข้าที่ด่านมวกเหล็กนะคะเข้าสู่ M6 มุ่งหน้ากรุงเทพนะคะยกเว้นด่านวังน้อยแล้วก็ที่ด่านสระบุรีเช่นกันก็อนุญาตเป็นรถ4ล้อเท่านั้นนะคะรถอย่างอื่นยังนะใช้ได้แต่รถยนต์4ล้อนะคะจำกัดความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในเส้นทาง M6 เนี่ยจะมีจุดพักรถชั่วคราวให้บริการที่กม65ทับกวางทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะมีห้องน้ำแล้วก็ที่จอดพักนะแต่วันนี้ไม่มีปั๊มน้ำมันนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางตรงนี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์ M6 ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงค่ะโทร1586กด6ตลอด24ชั่วโมงนะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงพักตรงนี้ครู่เดียวแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเดินทางต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สุวรรณภูมิสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สมุนไพร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สุวรรณภูมิคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมกำลังพลทหารอากาศที่เข้าสนับสนุนการบริหารจัดการสัมภาระผู้โดยสารซึ่งมีสัมภาระตกค้างประมาณ 5,600 ใบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่ากองทัพพร้อมจัดกำลังและทรัพยากรเข้าเสริมในส่วนที่จำเป็นตามการประสานของหน่วยงานพร้อมย้ำว่าทหารเข้ามาเป็นกำลังสนับสนุนเพื่อให้ระบบเดินหน้าต่อได้ทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติงานภายใต้การบริหารจัดการของท่าอากาศยานอย่างเป็นระบบด้วยวิริยะจันทรารายงาน
2: มากันที่บริเวณเกาะล้านเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีปัจจุบันพบว่าน้ำทะเลบางพื้นที่มีสีเขียวแตกต่างจากสภาพปกติโดยปรากฏการน้ำทะเลเปลี่ยนสีหรือแพลงก์ตอนบลูมสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังพื้นที่เมืองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงเผชิญฝนตกหนักลมแรงและสภาพอากาศแปรปรวนต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้มีน้ำจืดรวมถึงสารอาหารและตะกอนจากแผ่นดินไหลลงสู่ทะเลเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เอื้อต่อการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนทำให้สีของน้ำทะเลเปลี่ยนจากปกติเป็นสีเขียวหรือสีอื่นตามชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนจากนั้นสภาพน้ำจะค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่น้ำท่วมขังสูงระดับ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากโดยทางกรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนเรือท้องแบนและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ระดมกำลังผู้ที่มีความชำนาญในการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน100คนประเมินสถานการณ์ว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามีขนาด 2x8 เมตรกินน้ำลึกประมาณ1เมตรเก็บขยะในพื้นที่เขตลาดกระบังได้หรือไม่หากสามารถใช้การได้ดีก็จะเพิ่มจำนวนเรือทั้งนี้กรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนเรือท้องแบนจำนวนมากเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในเรื่องของการนำส่งความช่วยเหลือและสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการขนขยะออกจากพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดชุดเอี้ยมกันน้ำหรือรองเท้าบูททรงยาวเหนือเข่าขึ้นไปก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นประชาชนที่ประสงค์ทิ้งขยะชิ้นใหญ่สามารถดูรายละเอียดจุดทิ้งได้ที่ cleaner.bangkok.go.thหรือรวมจุดทิ้งขยะในชุมชนแล้วแจ้งผ่านทางทราฟิกฟองดูเพื่อความสะดวกในการเข้าจัดเก็บขยะได้เร็วขึ้นปวินาสมคิดรายงานค่ะ
5: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

21 นาฬิกาแล้วนะคะกลับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยค่ะสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะมาอัปเดตเรื่องของเส้นทางกันสักหน่อยดีกว่าในช่วงเวลานี้นะคะในพื้นที่บางจุดบางช่วงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังแล้วก็ยังคงผ่านไม่ได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยหลีกเลี่ยงในสายทางนั้นๆ นะคะอย่างเช่นเส้นทางถนนหลวงแพ่งนะคะที่ทางสน.จระเข้น้อยเนี่ยเขาได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะเมื่อช่วงประมาณ2 ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาจุดนี้เนี่ยตั้งแต่ตรงบริเวณจุดกลับรถนะคะสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตมุ่งหน้าแยกวัดราชโกษาทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเจ้าหน้าที่อยากให้ผู้ใช้รถเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะรถเล็กเนี่ยไม่ควรผ่านเลยนะเนื่องจากจุดนี้น้ำยังมีปริมาณสูงนะคะอย่างที่เห็นนี่เลยนะเจ้าหน้าที่ลงไปยืนให้ดูนะคะน้ำยังสูงอยู่นะตรงช่วงแยกวัดราชโกษานะคะระดับน้ำมีปริมาณ30 ถึง 35 เซนติเมตรนะคะนะตรงหน้าหมู่บ้านคาเมเลียนนะคะน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40 เซนนะคะหน้าโรงเรียนวัดราชโกษานะคะระดับน้ำสูงถึง55 เซนติเมตรค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำเพิ่มเติมว่ารถเล็กเนี่ยไม่ควรใช้นะคะมันผ่านไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำสูงนะ50 เซนคุณลองนึกดูแล้วกันว่าเลยล้อนะคะฉะนั้นหลีกเลี่ยงก่อนเลยนะคะเส้นทางถนนหลวงแพ่งตั้งแต่ตรงบริเวณจุดกลับรถสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตนะคะมุ่งหน้าแยกวัดราชโกษาทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะคะเลี่ยงก่อนนะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดตอนช่วงเวลาประมาณ20 นาฬิกา 30 นาทีที่เจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับเส้นทางสายนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ทุ่มเทนะยังคงดูแลประชาชนนะคะเป็นอย่างดีลงไปดูให้ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยมันสามารถเดินทางต่อได้หรือว่าผ่านได้แล้วนะคะจุดไหนยังผ่านไม่ได้ก็พยายามฝากข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมจสร้อยเองก็จะช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไปด้วยนะคะมีอีกหนึ่งจุดนะถนนลาดกระบังนะคะที่ทางสน.จระเข้น้อยเขาก็ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนหน้านี้นะว่าพยายามฝากข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมจสร้อยเองก็จะช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไปด้วยนะคะมีอีกหนึ่งจุดนะถนนลาดกระบังนะคะที่ทางสน.จระเข้น้อยเขาก็

เพื่อนเพื่อนสมาชิกอัปเดตเพิ่มเติมมาให้หลากหลายเส้นทางเลยเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูเพิ่มเติมกันนะคะที่ถนนเอกชัยบางบอนค่ะก่อนหน้านี้คุณพันแจ้งมาบอกว่าใช้เส้นทางนี้นะเอกชัยบางบอนช่วงตั้งแต่ต่างระดับเอกชัยมุ่งหน้าไปทางบางบอน3นะคะก็เป็นฝั่งขาออกดูใช้การได้ค่อนข้างดียังเคลื่อนตัวตามกันได้ส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าก็ไม่เป็นปัญหาเช่นกันนะคะเส้นทางสายนี้ผ่านได้ตลอดนะคุณอุทัยค่ะอยู่ถนนสุขสวัสดิ์นะคะเป็นเส้นสุขสวัสดิ์ขาออกนะคะจุดตั้งแต่ทางขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมไปจนถึง3แยกพระประแดงตอนนี้ไม่มีปัญหาค่ะคุณอุทัยบอกว่าผ่านได้เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะคะฝั่งกลับกันก็ใช้การได้เช่นกันแต่มันมีนิดนึงนะนิดเดียวตรงก่อนถึง3แยกพระประแดงประมาณสัก200เมตรตรงนั้นนะคะมีรถจอดเสียนะคะเป็นรถตู้นะจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายฝากเพื่อนสมาชิกที่ใช้เส้นทางในฝั่งขาออกนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยก่อนถึงตรงบริเวณ3แยกพระประแดงประมาณสัก200เมตรช่องทางซ้ายมีรถตู้จอดเสียอยู่1คันนะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณอุทัยด้วยและคุณปรีดานะคะอันนี้ก็อัปเดตเส้นทางถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้าเพิ่มเติมมาให้นะคะบอกว่าตั้งแต่ตรงข้ามกับสนามบินสุวรรณภูมิช่วงกม15นะคะไปจนถึงกิ่งแก้วบางพลีนะคะช่วงกม12ณเวลานี้ในฝั่งขาเข้ายังคงเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่นะคะช้าสลับหยุดนิ่งนะคะสำหรับฝั่งขาเข้านะส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกตอนนี้รถมีปริมาณมากค่ะนะคะมีปริมาณมากเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆก็คุณปรีดาบอกว่าใช้เส้นทางนะคะก็จากกม15นะมาจนถึงกม13บอกว่ารถก็ยังคงติดมากๆอยู่นะคะช่วงประมาณ3ทุ่มกว่านี่แหละที่แจ้งเข้ามานะคะขอบคุณคุณปรีดาด้วยนะเป็นกำลังใจให้นะคะยังคงน่าจะต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆสำหรับเส้นทางสายนี้นะใครอยู่ตรงไหนอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้แจ้งเพื่อนสมาชิกให้ทราบไปพร้อมๆกันนี่แหละนะระหว่างนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะในเรื่องของการระบายน้ำอย่างที่หลายคนคงได้ติดตามนะคะในเรื่องของการเร่งระบายน้ำให้ลงทะเลให้เร็วที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้นะคะทางสมุทรปราการเองเนี่ยเขาก็มีการเร่งนะคะระบายน้ำหลังจากที่น้ำทะเลเนี่ยมันลดนะคะน้ำทะเลมันลงเขาเรียกว่าช่วงน้ำลงนะถือว่าเป็นนาทีทองก็มีการเดินเครื่องนะคะเดินเครื่องสูบน้ำเขาเรียกว่าเต็มพิกัดเลยนะคะทั้งหมดเนี่ย37เครื่องนะคะในเรื่องของการระบายน้ำให้ลงทะเลให้เร็วที่สุดนะคะตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังค่ะหลังจากที่น้ำทะเลเนี่ยเริ่มลดลงก็สามารถทำให้น้ำในแม่น้ำมันถูกผลักดันนะจากคลองสายต่างๆเนี่ยออกสู่ทะเลได้เร็วมากขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกา40นาทีจนถึง15นาฬิกา30นาทีนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญนะคะที่หลายคลองด้านในเนี่ยยังมีเรื่องของปริมาณน้ำเต็มความจุอยู่นะคะแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการเองยังต้องรองรับน้ำที่ระบายมาจากพื้นที่กรุงเทพด้วยก็อย่างที่ทราบกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก 7:48 นาทีเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงสุดนะคะอยู่ที่ 3.60 เมตรนะคะก่อนที่จะลดระดับลงโดยคาดว่านะคะช่วงเย็นนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ 3.20 เมตรนะคะที่ช่วงเวลาค่อยๆลดลงมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้จังหวะนี้แหละเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะณขณะนี้เรื่องของคลองสายต่างๆด้านในยังคงมีน้ำสูงนะคะแล้วก็ถือว่ายังค่อนข้างเต็มความจุขณะที่คลองชายทะเลก็เริ่มมีระดับลดลงนะคะแต่จุดนี้ยังต้องรับน้ำจากคลองด้านในอย่างต่อเนื่องประกอบกับยังมีมวลน้ำจากพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครที่จะต้องระบายนะคะผ่านเข้ามาในพื้นที่สมุทรปราการเพื่อลงทะเลนะคะก็เลยทำให้ระดับน้ำในบางจุดบางช่วงเนี่ยอาจจะยังทรงตัวนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็นระยะตามจังหวะการระบายน้ำจากทางกรุงเทพมหานครค่ะส่วนที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะช่วงต้นบอกว่าเจ้า

0: ที่เนี่ยเร่งเดินเครื่องสูบน้ำรวม38เครื่องจาก8สถานีนะคะคุณผู้ฟังระบายน้ำนะคะออกจากพื้นที่นะคะก็จะมีตรงสถานีพระยาวิสูตรสถานีนางหงสถานีเจริญราษฎร์สถานีตำรุสถานีบางปลาสถานีบางปลาล้าสถานีสุวรรณภูมิแล้วก็สถานีคลองด่าน2ค่ะโดยมีกำลังสูบน้ำรวมตามข้อมูลที่รายงานนะคะอยู่ที่233ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะในขณะเดียวกันนะคะวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือปภ.ก็ได้มีการแจ้งนะคะเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอบางพลีบางบ่อแล้วก็ที่อำเภอบางเสาธงหลังจากมีการระบายน้ำบางส่วนจากพื้นที่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครลงทะเลนะคะเลยทำให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อยแต่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีการระบายน้ำจากกรุงเทพนะคะพร้อมเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมค่ะเนื่องจากมันอาจจะเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ก็คาดว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะฝนในพื้นที่จะลดลงนะคะลดลงอย่างมากหากไม่มีฝนลงมาเติมนะคะปริมาณน้ำมีแนวโน้มทยอยลดลงแต่ก็ประมาทไม่ได้นะคะยังคงต้องติดตามมวลน้ำจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ระดับน้ำทะเลอย่างใกล้ชิดค่ะก็เป็นเรื่องที่ยังไงประชาชนก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะและที่สำคัญนะคะต้องระวังนะคะเวลาช่วงที่มีน้ำขึ้นหรือว่ามีน้ำท่วมขังเนี่ยระวังเรื่องของการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมด้วยมันอาจจะเกิดเรื่องของกระแสไฟรั่วแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะคะต้องระมัดระวังเยอะๆเลยนะและที่สำคัญอย่าลืมติดตามข่าวสารเรื่องของสภาพอากาศเพิ่มเติมไปด้วยนะคะตรงนี้เราจะได้มีการคำนวณแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเคลื่อนย้ายหรือเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่เอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะว่าอย่างที่บอกเนี่ยแหละเจ้าหน้าที่เขาก็ยังคงเร่งทำงานนะแล้วก็พยายามที่จะผลักดันน้ำลงทะเลให้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ที่น้ำทะเลลดระดับลงนะเรียกว่าช่วงน้ำลงนะคะเราก็พยายามจะดันน้ำออกไปนะคะให้ได้มากที่สุดแล้วถ้ามันมีน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยเขาก็ต้องมีการปิดประตูระบายน้ำนะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยมันเข้ามาท่วมขังนะคะกลับดันเข้ามาในพื้นที่ได้นะเขาต้องมีการคำนวณดูเพิ่มเติมกันไปด้วยนะคะมาติดตามน้ำแล้วนะก็อาจจะต้องมาติดตามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมกันไปด้วยนะคะเพราะว่าน้ำนะมันก็ส่งผลให้การจราจรในหลายเส้นทางหลายพื้นที่เนี่ยสภาพผิวการจราจรอย่างที่รู้กันพอน้ำไปปุ๊บเนี่ยถนนมันจะไม่เหมือนเดิมทันทีคุณผู้ฟังสังเกตไหมล่ะมันจะกลายเป็นหลุมเป็นบ่อบางส่วนบางช่วงนะถนนยุบถนนแตกลงไปอันนี้ในบางเส้นทางนะคะที่น้ำแห้งไปแล้วเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการต่อนะคะอย่างเช่นที่แขวงทางหลวงสมุทรปราการตอนนี้เขาก็มีในเรื่องของการเร่งซ่อมผิวทางนะคะทางหลวงหมายเลข34หรือว่าถนนเทพรัตน์นะคะทางขนานขาออกตรงช่วงบริเวณหน้าบุญถาวรนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่สัญจรไปมาเนี่ยกลับมาใช้เส้นทางได้สะดวกเหมือนเดิมนะทางแขวงทางหลวงสมุทรปราการได้มีการซ่อมแซมนะคะถนนหมายเลข34ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงกมที่9บวก500ไปจนถึงกมที่10นะคะบริเวณหน้าบุญถาวรมีการแก้ไขผิวทางชำรุดและช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนค่ะก็ก่อนที่จะมีการซ่อมแซมนะคะก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะลงทำความสะอาดปรับระดับแล้วก็มีการปะซ่อมผิวนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการปะซ่อมทางชั่วคราวก่อนนะคะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการสัญจรในเบื้องต้นก่อนนะคะซึ่งทางแขวงทางหลวงสมุทรปราการขอความร่วมมือผู้ใช้ทางค่ะลดความเร็วเมื่อผ่านบริเวณพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานค่ะชะลอนิดนึงนะปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยส่วนใครที่ใช้เส้นทางนะคะอยาก ทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากรายงานปัญหาบนทางหลวงอันนี้แจ้งได้เลยที่สายด่วนกรมทางหลวงนะคะ1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะก็เป็น1สายทางนะคะที่ตรงจุดนี้น้ำมันลดไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งดำเนินการซ่อมก่อนเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยโอ้โหหลุมเยอะมากนะคะก็ทำความสะอาดเรียบร้อยปะชั่วคราวก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็จะมีการดำเนินการทำงานนะคะอย่างถาวรในช่วงเวลาต่อไปเรียกว่าเป็นการบรรเทาในเรื่องของปัญหาจราจรไปก่อนนะคะอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างหนึ่งพื้นที่นะที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะต้องขอบคุณข้อมูลจากทางกรมทางหลวงด้วยค่ะอีกหนึ่งสายทางนะที่รถเยอะนะรถเยอะจริงๆเยอะทุกวันเยอะทุกค่ำคืนก็ต้องส่งกำลังใจให้แหละใครใช้เส้นนี้เป็นประจำนะดิฉันว่าคนที่อยู่เส้นทางนี้เป็นประจำนะคงจะเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครยังไม่เคยใช้นะคะอาจจะมีความจำเป็นต้องผ่านก็อยากจะให้เผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางไว้ด้วยนะคะอ่ะพอพูดถึงเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวขอมาดูเพิ่มเติมนิดนึงว่ามีจุดไหนที่เรียกว่ายังคงเหลือน้ำท่วมขังนะคะที่ยังคงผ่านไม่ได้ที่ทางทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยได้มีการลงข้อมูลเพิ่มเติมไว้นะคะเส้นทางต่างๆนี่ก็เหลืออยู่หลายจุดเหมือนกันนะเรื่องของน้ำท่วมในกรุงเทพนะคะ อย่างเช่นเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะอันนี้มีอัปเดตมาล่าสุดนะคะตรงลำลูกกาไปดูลำลูกกาก่อนนะช่วงประมาณค่ำๆนะคะบอกว่าน้ำเนี่ยมันยังคงท่วมสูงอยู่นะคะทั้งฝั่งขาเข้าขาออกเลยนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ยังคงมีปริมาณน้ำนะยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในพื้นที่นะคะหลายเส้นทางเหมือนกันนะที่เขายังมีเรื่องของปัญหาน้ำท่วมอย่างเช่นตรงซอยนักกีฬาแหลมทองนะคะภายในซอยนักกีฬาแหลมทอง3เนี่ยน้ำเนี่ยยังคงท่วมสูงนะคะแล้วก็เข้าไปไหลเข้าไปในบ้านเรือนของประชาชนนะยังคงสร้างผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในซอยนักกีฬาแหลมทอง3ตรงนี้นะคะมีจุดที่เจ้าหน้าที่ของศูนย์กทมนะที่เขาลงข้อมูลเพิ่มเติมไว้เนี่ยก็มีการให้ความช่วยเหลือนะคะผู้ป่วยนะคะพาผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่นะเป็นผู้สูงวัยทั้งนั้นเลยนะคะช่วงก่อน3ทุ่มนะที่มีการเคลื่อนย้ายออกไปเส้นทางอย่างที่บอกว่ามีน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ45เซนนะคะในซอยนักกีฬาแหลมทองตรงนี้นะยังคงมีน้ำอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตเพิ่มเติมจากทางกรุงเทพมหานครนะคะเอามาเล่าว่าเป็นบางจุดบางช่วงแล้วกันที่เขาลงข้อมูลไว้นะคะแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปว่าก่อนหน้านี้มอเตอร์เวย์สาย7ขาออกนะคะตรงบริเวณช่วงด่านลาดกระบังที่มันมีน้ำขังนะคะแล้วก็ต้องปิดนะคะปิดบริการตรงตู้เก็บเงินช่องที่1ช่องที่2นะณเวลานี้เองก็ยังคงมีปริมาณรถเยอะอยู่นะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะรถยังมากยังมีท้ายแถวสะสมนะคะยังมีท้ายแถวสะสมอยู่ในพื้นที่นะระยะทางอยู่ประมาณเกือบ8กิโลนะคะท้ายสะสมนะคะเห็นแต่ไฟท้ายจริงๆนะรถเยอะมากนะแล้วล่าสุดนะคะที่เป็นการอัปเดตข้อมูลอยู่ทางหน้า X ของ JS100 Radio ตรงนี้บริเวณป้ายรถเมย์นี่ประชาชนหนาแน่นมากอะนะคะป้ายรถเมย์ BTS คูคตคนเยอะมากแสดงว่ายังกลับกันไม่ถึงบ้านใช่ไหมคะค่ำนี้ยังไม่ถึงกันใช่ไหมโอ้ยส่งกำลังใจให้นะใครยังเดินทางอยู่ในช่วงค่ำคืนนี้นะคะขอให้ทุกสายทางปลอดภัยแล้วก็ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะส่วนในพื้นที่กรุงเทพนะคะค่ำคืนนี้นะอย่างเนี้ยภาพที่เห็นนี้เลยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ลงไว้ใน X ของ JS100 Radio ค่ะเยอะจริงๆนะรอรถยังไม่มานะคะตรงป้ายรถเมย์ BTS คูคตคนแน่นมากส่งกำลังใจให้นะ ใครยังต้องเดินทางอยู่สู้ๆนะคะค่ำคืนนี้จสร้อยสู้ไปพร้อมกับคุณแต่ถ้าคุณไม่ไหวนะแจ้งมาเลยนะคะแจ้งมาเลยเราจะได้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่ให้เป็นสื่อกลางแล้วกันนะคะเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือนะคะสำหรับจุดที่ยังคงมีปัญหาอยู่ถ้าคุณคิดว่าไม่ไหวแล้วช่วยฉันหน่อยแจ้งจสร้อยได้นะคะหรือถ้าใครมีแอปพลิเคชันของเราอันนี้ง่ายสะดวกนะคะอยู่ในโทรศัพท์คุณนี่แหละโหลดไว้เรียบร้อยแล้วอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะกด SOS แจ้งข้อมูลเหตุฉุกเฉินต่างๆมาได้เลยนะเราจะทราบพิกัดที่เรียกว่าเป็นพิกัดที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับโทรศัพท์เครื่องนั้นที่อยู่ณพื้นที่นั้นๆนะคะแจ้งเข้ามาได้เราจะได้ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือคุณได้อย่างทันท่วงทีแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะกด SOS มานะตลอด24ชั่วโมงเรารับเรื่องตลอดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่อยู่ในแอปพลิเคชันของเรานอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่นๆให้คุณได้ลองไปทดสอบลองเล่นกันดูนะคะรวมไปถึงการติดตามรายการวิทยุนะคะผ่านทางหน้า YouTube ด้วยแล้วก็ใส่ไว้ในหน้าออนไลน์ที่อยู่ในแอป JazzRoy เช่นกันนะคะลองดูนะถามว่าโหลดเสียตังค์ไหมนะคะสำหรับแอปพลิเคชันของ JazzRoy ไม่เสียตังค์จ้าโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโหลดติดโทรศัพท์ไว้ได้เลยนะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะโหลดได้ทั้งคู่เลยโหลดมาปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยละกันเผื่อมีเหตุฉุกเฉินอะไรคุณก็จะแจ้งจสร้อยได้นะคะมาเดินทางกันต่อนะในช่วงเวลานี้นะคะจริงๆมาถึงช่วงเดี๋ยวนะแหมหันไปดูนาฬิกาปุ๊บเป็นอีกหนึ่งช่วงนะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนดีกว่าพักครู่เดียวนะเดี๋ยวค่อยมาเดินทางต่อนะคะ
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limitedและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
7: อุ้ย
6: จากสสส.
8: จะ

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กลับมาเดินทางกันต่อค่ะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องข้อมูลเพิ่มเติมกันนิดนึงนะสำหรับใครที่ใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยฝากข่าวมาค่ะว่าได้มีการปิดการจราจรชั่วคราวนะคะเพื่อดำเนินงานปรับปรุงป้ายจราจรนะคะเป็นป้ายแนะนำจราจรแล้วก็โครงสร้างป้ายแนะนำจราจรบนทางพิเศษฉลองรัฐและทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะโดยผู้รับจ้างที่เป็นบริษัทรับจ้างเขาจะดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างป้ายแนะนำจราจรดังกล่าวนะคะก็เลยจะต้องมีการปิดแล้วก็การเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครตั้งแต่คืนวันนี้นะคะคืนวันที่30กันยายน2569ช่วงเวลา 22:00 นเป็นต้นไปนะคะจนถึงเช้าวันที่1ตุลาคม2569ค่ะเวลา 1:30 นนะคะตรงจุดนี้เนี่ยจะปิดแล้วก็เบี่ยงช่องจราจร2ช่องขวาช่วงกม16บวก300 B นะคะในฝั่งขาเข้าบางนาท่าเรือค่ะนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะช่วงเวลา4ทุ่มนะคะไปจนถึงตีหนึ่งครึ่งนะคะปิดแล้วก็เบี่ยงจราจร2ช่องขวาช่วงกม16บวก300 B นะคะก็คือฝั่งขาเข้าบางนาท่าเรือนะคะและช่วงเวลาเช้าวันที่1ตุลาคม2569ก็คือช่วงเวลาตั้งแต่ 1:30 น.ไปจนถึง 4:00 น.อันนี้เนี่ยเขาจะไปปิดแล้วก็เบี่ยงช่องจราจร2ช่องซ้ายค่ะช่วงกม.ที่16บวก300 B ค่ะเข้าบางนาท่าเรือนะคะก็จะเริ่มทำจากฝั่งขวาไปก่อนนะปิดขวาแล้วหลังจากตีหนึ่งครึ่งก็จะไปปิดด้านซ้ายนะคะจนถึงเวลาตีสี่นะคะทั้งนี้ผู้รับจ้างเขาจะไปมีการติดตั้งป้ายเตือนนะคะสัญญาณต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การปิดช่องจราจรเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษได้ทราบค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวสังเกตป้ายเตือนสัญญาณเตือนจราจรต่างๆนะคะที่ทางผู้รับจ้างนั่นก็คือบริษัท Bright Innovation จำกัดเนี่ยเขาจะเอามาติดตั้งไว้นะเป็นสัญญาณนะคะแจ้งเตือนก่อนจะถึงจุดที่มีการทำงานก็ขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางเนี่ยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางแล้วก็ตรงนี้ถ้ามีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ก็สามารถแจ้งทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้นะคะช่วงเวลาทำงานก็คือช่วง4ทุ่มคืนนี้นะคะจนถึงตี4ค่ะนะปิดจากทางด้านขวาก่อนนะคะ2ช่องจราจรขวาหลังตีหนึ่งครึ่งไปก็คือจะไปปิดนะคะ2ช่องจราจรซ้ายนะคะก็จะเป็นช่วงกม.ที่16บวก300 B ในฝั่งขาเข้าบางนาท่าเรือค่ะฝากเป็นข้อมูลไว้นะสำหรับใครที่เดินทางในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะก็ยังคงอยู่กับเรื่องของการเดินทางเรื่องของน้ำนะที่ท่วมบนผิวการจราจรต่างๆนะเดี๋ยวพยายามจะมาอัปเดตนะให้เพื่อนๆ เนี่ยได้ทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันว่าจุดไหนเนี่ยมันใช้ได้แล้วมันผ่านได้แล้วนะคะหรือว่ามันยังไม่ควรเดินทางผ่านนะก็ต้องขอบคุณทุกๆข้อมูลนะคะทุกๆภาพทุกๆคลิปที่เอามาแบ่งปันมาให้เราได้ทราบกันนะคะแล้วเราก็มาแบ่งปันให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันต่อนะคะมาดูตรงนี้กันนิดนึงนะเมื่อสักครู่มีคลิปเพิ่มเติมนะเรื่องของภาพการจราจรนะบรรยากาศจริงๆในพื้นที่จริงตอนนี้นะคะตรงบริเวณด้านข้างนะของห้างฟิวเจอร์พาร์คนะณเวลานี้เลยนะใครที่ใช้เส้นนี้นะคะเป็นช่วงขาเข้านะคะทางจะไปนครนายกเนี่ยดูถนนเนี่ยมันก็ยังคงไม่น่าใช้ถ้าถามดิฉันนะมีความรู้สึกว่าเส้นทางนี้นะคะยังไม่เหมาะ
แก่การเดินทางสำหรับรถเล็กนะเนื่องจากน้ำนะคะยังคงท่วมขังอยู่ในปริมาณสูงนะคะตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเปาโลเองเนี่ยก็ยังคงมีน้ำขังอยู่สำหรับรถเล็กนะรถเล็กนะคะไม่ควรผ่านเนาะก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันนะคะบางจุดบางช่วงเห็นนะคะว่าน้ำมันไม่ท่วมล้อก็จริงแต่บางช่วงมันก็ท่วมสูงนะคะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงแล้วกันจะเป็นฝั่งที่มุ่งหน้าออกไปทางรังสิตนะคะไปทางนครนายกนะทางเส้นทางนั้นนะคะมันน้ำขึ้นหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนเลยฉันว่านะคะเนี่ยเห็นแบบนี้เลยอ่ะเหมือนทะเลเลยอ่ะนะในเวลานี้นะคะรถสูงเนี่ยสามารถเดินทางได้ส่วนรถเล็กนี่ดูไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นภาพเพิ่มเติมให้เผื่อใครจะผ่านเส้นทางตรงนี้ใช้เส้นทางตรงนี้นะคะก็ต้องระวังอยู่นะยังต้องระวังอยู่ขอบคุณข้อมูลจากทางข่าวถึงชาวรังสิตด้วยนะเป็นคลิปที่ทำให้เราได้เห็นบรรยากาศอัปเดตในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะพูดถึงอัปเดตมันก็มีเรื่องที่จะต้องแจ้งเตือนเพื่อนๆ นะคะพี่น้องในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่ามีประกาศออกมานะเป็นประกาศฉบับที่2ลงวันที่30กันยายน2569นะคะทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะอันนี้เนี่ยเขาก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนว่าให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่2นะคะลงวันที่ก็คือ30กันยายนเนื่องจากสถานการณ์น้ำในวันนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเขื่อนป่าสักมีปริมาณน้ำอยู่ที่930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะอยู่ที่ 106.80 เปอร์เซ็นต์นะคะปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 550.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็เป็นเรื่องของปริมาณน้ำนะคะในการระบายเนี่ยเขาจะอยู่ที่ 115.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะหรือว่าถ้าคิดเป็นต่อวันเนี่ยก็จะอยู่ที่ 9.94 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจากการติดตามแล้วก็คาดการณ์ของกรมชลล่วงหน้า7วันนะคะคาดว่ายังคงจะมีปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาในอ่างอย่างต่อเนื่องค่ะรวมประมาณ360ล้านลูกบาศก์เมตรประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้นะคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นนะคะก็จะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปค่ะดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรวมทั้งควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จะดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำจึงขอแจ้งแผนการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักตั้งแต่วันที่1ถึง3ตุลาคมดังนี้นะคะในวันที่1ตุลาคมเวลา 6:00 น.ค่ะระบายน้ำอัตรา230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเนี่ยเพิ่มขึ้น1นะคะบวก1ถึง 1.2 เมตรนะคะวันที่2ตุลาคมตั้งแต่ 6:00 น.เหมือนกันจะเป็นการระบายอัตรานะคะอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะอันนี้ก็จะทำให้น้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นบวก 1.50 ถึง 1.70 ค่ะและวันที่3นะคะในเรื่องของการระบายน้ำวันที่3ตุลาคมระบายน้ำอยู่ที่อัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้น 0.80 ถึง 1.00 นะคะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของประชาชนค่ะจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะสูงขึ้นตามที่แจ้งไป
ดังเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะส่งผลกระทบพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนค่ะบริเวณตลาดน้ำต้นตาลและชุมชนหมู่ที่2 3 4 5 6ของตำบลต้นตาลอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีอันนี้ก็เลยให้ประชาชนในพื้นที่นะคะก็มีการแจ้งเตือนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะเพราะว่ามันจะไต่ระดับขึ้นในช่วง3วันนะระบายน้ำตรงนี้อันนี้เขาก็แจ้งล่วงหน้าไว้ค่ะเป็นประกาศฉบับที่2นะคะลงวันที่30กันยายน2569ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราพักตรงนี้ก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวหลัง4ทุ่มกลับมาติดตามทั้งสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็เรื่องของการจราจรในช่วงดึกกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมอนามัยแนะใช้ส้วมฉุกเฉินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลป้องกันโรคและปภ.แจ้งเตือนระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีกเฝ้าระวังปทุมธานีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนด่วนผ่านมือถือเมื่อเวลา 20:55 นของวันนี้30กันยายนระบุว่าเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงขึ้นอีกประมาณ 0.4 ถึง 0.7 เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษได้แก่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีและอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกรมอนามัยแนะใช้ส้วมฉุกเฉินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลป้องกันโรคพร้อมส่งส้วมกระดาษไปยังสถาบันสุขภาวะขออภัยค่ะไปยังสถาบันสุขภาวะเขตเมืองรวม 3,000 ชิ้นคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าในช่วงน้ำท่วมระบบส้วมและการจัดการสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนอาจได้รับผลกระทบทำให้ส้วมไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะจึงมีความสำคัญเพราะการขับถ่ายลงในน้ำหรือพื้นที่สาธารณะอาจทำให้สิ่งปฏิกูลแพร่กระจายและปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมประชาชนจึงควรใช้ส้วมฉุกเฉินเป็นทางเลือกชั่วคราวแล้วรวบรวมสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปกำจัดตามแนวทางที่หน่วยงานในพื้นที่กำหนดโดยสามารถประยุกต์ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในครัวเรือนได้แก่ส้วมเก้าอี้พลาสติกส้วมถังพลาสติกหรือกระโถนและส้วมกล่องกระดาษพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้อุปกรณ์ถุงดำและปูนขาวและแนวทางในการจัดการสุขาภิบาลในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังจากสัมผัสสิ่งปฏิกูลควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคและโรคติดเชื้อในชุมชนโดยเฉพาะในช่วงที่ระบบสุขาภิบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งทางกรมอนามัยได้แจ้งได้จัดส่งส้วมกระดาษไปยังสถาบันสุขภาวะเขตเมืองรวมทั้งหมด 3,000 ชิ้นและศูนย์อนามัย12ชิ้นในต่างจังหวัดปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: ปิดท้ายที่ผลงานนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026กับคุณสาธินีจันกระจ่างวงค่ะ
8: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้นักกีฬาทีมชาติไทยก็คว้ามาได้1เหรียญเงินในประเภทเรือแคนูสลาลมหญิงจากอัชราพรดวงละวะที่เร่งฝีพายเข้าเป็นอันดับ2เวลา 125.85 วินาทีโดยเหรียญทองนั้นเป็นของจีนและเหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานส่วนผลงานกีฬาอื่นๆโดยวอลเลย์บอลชายหาดทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศอาสาสมัครทหารพรานปรวิทย์เต่าวโตและจ่าเอกพิทักษ์ทิพย์จันทร์ก็เอาชนะเซอร์เก้โบกุตูและคิริลกูรินจากคาซัคสถานไปได้2เซตรวด21-19และ21-13ส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยนั้นผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วโดยจะไปพบกับเชอริฟแซมบ้าและอาเมดยานโก้คู่มือวางหนึ่งของรายการจากกาตาร์ด้านทีมหญิงในรอบก่อนรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัสและวรพีระชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือวาง4ของรายการก็เจอกับคู่ปรับเก่าอย่างเบอร์นาเดตพรและเชอรี่ลอนดีน่าจากฝรั่งเศสคู่นี้รีแมตช์รอบชิง4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพปีที่แล้วและผลปรากฏว่าคู่สาวไทยก็ล้างแค้นเอาชนะไปได้2-1เซตส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับนักกีฬาจากฟิลิปปินส์สาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
9: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผัวชมยอมควันวันจงเหนื่อยกันเรื่องโลกทำหายตุกโตกและโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองตั้งใจมากมายกายกอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

22นาฬิกากับอีก16นาทีค่ะยังอยู่เป็นตรงนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถติดตามสถานีวิทยุจสร้อยได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะทางหน้าปัดวิทยุนะ FM 100ช่องทางที่เราคุ้นเคยฟังไปเพลินๆได้ตลอดทั้งคืนนะคะหรือทาง YouTube ก็ได้เช่นกันอันนี้เพิ่มเติมมาเห็นภาพเพิ่มนะนอกจากฟังเสียงนะคะก็ตรงนี้ติดตามเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะในช่วงเวลานี้นะคะกลับมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันในเรื่องของการเดินทางค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณชัยสิทธิ์แจ้งมาเดินทางอยู่เวลานี้นะคะบนถนนเทพรัตน์นะคะบางนาตราดในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ตรงช่วงตรงข้ามกับสนามบินสุวรรณภูมินะคะตรงกมที่15นะจนถึงกมที่12นะคะถนนกิ่งแก้วบางพลีตอนนี้ยังคงไม่ต่างจากช่วงหัวค่ำนะคะยังคงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะสำหรับสายทางนี้นะคะส่วนฝั่งขาออกเองก็ไม่แพ้กันนะเห็นบอกว่าช้าสลับหยุดนิ่งเหมือนกันนะคะตรงโฮมโปรนะคะโฮมโปรกิ่งแก้วจุดนี้เนี่ยคุณชัยสิทธิ์บอกว่าน้ำเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะคะจุดนี้ค่อนข้างสูงนะช่องคู่ขนานเวลานี้คือไปไม่ได้นะส่วนช่องทางหลักนะคะรถสามารถผ่านได้ในช่องทางขวาสุดเท่านั้นนะคะช่องหลักคือวิ่งขวาได้อย่างเดียวคู่ขนานวิ่งไม่ได้เลยนะคะรถที่ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าตรงนี้ลงมาจากสะพานกลับรถก็จะมาเจอจุดที่น้ำท่วมพอดีนะคะคุณชัยสิทธิ์บอกเมื่อสักครู่ตอนที่ผ่านเนี่ยก็คือเห็นมีรถจอดเสีย2คันแล้วนะคะใครเดินทางอยู่นะเวลานี้นะคะเส้นทางถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้านะตรงบริเวณหน้าโฮมโปรกิ่งแก้วน้ำยังคงสูงอยู่นะคะน้ำยังคงสูงนะคู่ขนานไปไม่ได้นะคะช่องหลักไปได้ช่องขวาสุดช่องเดียวเท่านั้นรถยังคงเคลื่อนตัวช้านะคะสลับหยุดนิ่งสำหรับสายทางนี้ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณชัยสิทธิ์เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่ยังเดินทางอยู่ในช่วงดึกวันนี้นะคะก็อัปเดตกันมาได้แบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราได้ประกาศนะคะพูดเพิ่มเติมให้เพื่อสมาชิกที่ฟังอยู่ได้ทราบข้อมูลไปพร้อมกันด้วยนะคะเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะมีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะทางศูนย์วิทยุพระราม199เนี่ยได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าตรงซอยพหลโยธิน54/1 แยก 4นะคะจุดนี้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยของสายใหม่เนี่ยกำลังไปยังจุดเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วนะกำลังเดินทางไปดูนะคะเป็นเหตุของรถที่ถูกไฟไหม้นะเห็นบอกว่าเป็นรถไฟฟ้านะคะล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองเห็นบอกว่าเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วตอน 4:15 นะคะที่อัปเดตล่าสุดตรงนี้เหตุเพลิงไหม้รถไฟฟ้าที่ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าได้พูดคุยเพิ่มเติมกับผู้แจ้งแล้วตอนนี้เพลิงสงบเรียบร้อยนะคะนี่ก็อัปเดตให้ฟังในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้อะไรต่างๆที่ยังคงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะอยู่ตลอดนะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมพื้นที่ในหลายๆพื้นที่ก็ตามนะเรื่องของฟืนไฟนี่ยังต้องระวังเหมือนกันต้องระวังทั้งน้ำระวังทั้งไฟด้วยนะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขาได้ออกประกาศมาในเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำนะคะผลกระทบจากการปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะโดยทางสทนช.นะคะได้มีการติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ปัจจุบันเนี่ยมีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านนะคะตรงสถานี C2 ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีปริมาณน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาประมาณ400-600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะมาสมทบค่ะก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ได้คาดการณ์สภาพอากาศอย่างที่แจ้งไปนะคะว่ามันจะมีในเรื่องของฝนหนัก
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางช่วงวันนี้จนถึงวันที่4ตุลาคมนะก็จะทำให้มีเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาเติมในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องค่ะและกรมชลประทานเองก็คาดว่าปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานี C2 เนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานในการนำน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งทางด้านฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานค่ะด้วยความจำเป็นดังกล่าวการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดและกระทบต่อความเสียหายของพื้นที่เหนือเขื่อนและใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดนะคะก็จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงจากปัจจุบันประมาณ 20-60 เซนติเมตรพบว่ามีพื้นที่นะที่เราเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังค่ะก็คือที่จังหวัดชัยนาทนะคะอำเภอสัพพยาจังหวัดสิงห์บุรีในพื้นที่อำเภอพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีและอินบุรีค่ะจังหวัดอ่างทองนะคะก็จะต้องเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกแล้วก็อำเภอวิเศษชัยชาญค่ะส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะต้องเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงนั่นก็คืออำเภอบางซ้ายอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินนะคะอำเภอลาดบัวหลวงแล้วก็อำเภอบางไทรค่ะเรื่อยมานะคะจนมาถึงจังหวัดปทุมธานีอันนี้ต้องเฝ้าระวังนะคะสำหรับอำเภอสามโคกและอำเภอเมืองปทุมธานีรวมไปถึงจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะพื้นที่เสี่ยงที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในเรื่องของระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่อำเภอเมืองนนท์นะอำเภอบางกรวยแล้วก็อำเภอปักเกร็ดค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการดำเนินงานคือติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำค่ะและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการระบายพร้อมในการรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการดำเนินงานคือติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำค่ะและเร่งกำจัด

ระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักต่อไปนะคะนอกจากนี้เตรียมแผนนะคะเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมเรื่องของบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำและบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันทีค่ะรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เรื่องของสถานการณ์น้ำการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะสามารถเตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ค่ะอันนี้ก็เป็นประกาศนะคะประกาศณวันนี้นะแหมพอพูดถึงการประกาศที่มีการออกประกาศมาเรื่องของการลอกท่อระบายน้ำหรือกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำดิฉันว่ามันต้องทำก่อนหน้านี้แล้วอะเนาะทำวันสองวันนี้ไม่น่าจะทันอันนี้มันต้องเตรียมมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือพยายามบูรณาการทุกอย่างเชื่อว่าหลายภาคส่วนนี้คงเร่งดำเนินการกันเพราะว่าตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นต้นไปจนถึง4ตุลาเนี่ยเรื่องของฝนมันจะมีเติมลงมาและทีเนี้ยปริมาณน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะลงมาเรื่อยๆนะลงมาจนถึงภาคกลางนะที่จะได้รับผลกระทบเป็นลำดับขั้นไปตามที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ะตอนประมาณเกือบ3ทุ่มคืนนี้นะคะที่ผ่านมานี่แหละนะล่าสุดเลยทางปภ.นะคะได้มีการแจ้งเตือนที่อำเภอเมืองอยุธยาเสนาผักไข่บางบานบางปะอินบางไทรรับมือในเรื่องของน้ำนะคะที่จะทะลักเขาบอกว่าทะลักสูงขึ้น 0.4 ถึง 0.7 เมตรนะคะรับมือกับเจ้าพระยาค่ะให้เร่งยกของขึ้นที่สูงนะคะก็เป็นช่วงเวลา2ทุ่ม56นาทีนะคะที่ทางปภ.เนี่ยได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะผ่านทางเซลบอสแคสค่ะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมนะคะเป็น 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะสูงขึ้นไปอีกนะคะ 0.4 ถึง 0.7 เมตรพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นค่ะก็จะอยู่ในพื้นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินนะคะอำเภอบางไทรขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งที่ลุ่มต่ำด้วยนะคะยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถค่ะอพยพกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือนะคะก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่ค่ะอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนเพื่อให้ข้อมูลนะคะเป็นการส่งเซลบอดแคสเข้าไปในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายนะคะให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอต่างๆที่บอกไปเนี่ยเขาได้ทราบนะคะเพื่อที่จะได้มีการเคลื่อนย้ายอย่างแรกเลยยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถนะคะแล้วก็พากลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่นะคะอพยพออกไปก่อนนะไปอยู่จุดที่ปลอดภัยนี้ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาค่ำคืนนะเริ่มมีการแจ้งเตือนเซลล์บอดแคสต์ดิฉันว่าริมน้ำคืนนี้ไม่น่าจะนอนหลับสนิทนะเนี่ยนะเพราะว่าเรื่องของแม่น้ำนะคะอยู่ริมคลองริมน้ำนี่ขนของขึ้นที่สูงก่อนเลยนะคะถ้าชั้นล่างนะสวิตช์ไฟปลั๊กไฟอะไรถอดได้ถอดย้ายเครื่องไฟฟ้าก่อนเลยนะคะหรือว่าถ้าสับคัตเอาท์แยกส่วนของไฟชั้นล่างชั้นบนได้สับคัตเอาท์ไปก่อนนะเพื่อความปลอดภัยพอน้ำมาเนี่ยมันจะเกิดความสับสนแล้วบางทีมันจะทำอะไรไม่ทันนะคะอันนี้เป็นลำดับขั้นไปเนาะเอากลุ่มผู้เปราะบางออกจากพื้นที่ก่อนนะคะเคลื่อนย้ายรถเคลื่อนย้ายของนะคะออกจากพื้นที่ไปก็อย่าลืมสับคัตเอาท์หรือปิดไฟถอดปลั๊กให้หมดนะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมารีบนะแจ้งคุณผู้ฟังให้ทราบไปพร้อมๆกันละกันในช่วงค่ำคืนนี้นะคะเราจะค่อยๆไปกันเรื่อยๆแบบนี้นะคะสำหรับข้อมูลต่างๆที่ตอนนี้ต้องบอกว่าหลายหน่วยงานนะคะก็ช่วยกันนะช่วยกันแจ้งช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยกันบอกประชาชนเพื่อจะได้เตรียมรับมือได้นะคะอันนี้เป็นพื้นที่ปริมณฑลพื้นที่
ที่จะรับน้

0: ำจากเขื่อนจากแม่น้ำนะคะส่วนก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลของเราที่เกิดฝนฟ้าตกต่อเนื่องนะคะส่งผลให้ช่วงนั้นเนี่ยใครที่ใช้รถออกไปนะคะไปขับรถลุยน้ำบางคนบอกกลับถึงบ้านป้ายทะเบียนไม่อยู่แล้วไม่รู้ไปลุยไปหลุดไว้ที่ไหนนะคะและหลังจากบางพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดระดับลงเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาประชาสัมพันธ์หนูป้ายทะเบียนตั้งเรียงเต็มไปหมดไม่รู้ของใครเป็นของใครนะคะในพื้นที่ต่างๆก็มีการอัปเดตนะว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้พยายามโพสต์เพื่อจะให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของป้ายทะเบียนเนี่ยมารับกลับคืนไปนะคะนอกจากจะไปติดตามทางหน้าเพจต่างๆในพื้นที่ต่างๆที่เราอาจจะขับผ่านไหมนะมันจะมีอีก1ช่องทางนะคะที่เป็นการตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมอันนี้ถือว่าเป็นอีก1ช่องทางที่น่าจะง่ายหน่อยนะคะสำหรับใครที่ทำป้ายทะเบียนหลุดช่วงน้ำท่วมลองเช็คนะคะลองเช็คดูก่อนว่ามันไปอยู่ตรงไหนยังไงก่อนที่จะไปแจ้งทำใหม่สามารถทำได้นะคะเขามีการสร้างเว็บขึ้นมานะมีหน้าเว็บขึ้นมาใช้เป็นชื่อภาษาไทยว่าตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมพิมพ์แบบนี้เลยนะคะเว็บไซต์นะตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมพอเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ตรงนี้นะคะเราสามารถเข้าไปพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมนั่นก็คือไปพิมพ์เลขทะเบียนค้นหานะคะตรงจุดที่เขาให้กรอกป้ายทะเบียนที่หายนะคะค้นหาป้ายทะเบียนของฉันเราก็ไปกดนะคะแล้วก็พิมพ์นะคะว่าป้ายทะเบียนเนี่ย เป็นป้ายทะเบียนอะไรนะแล้วเดี๋ยวก็ไปกดค้นหาก็จะพบเจอนะคะถ้ามันอยู่นะมันมีอยู่ตรงไหนเนี่ยสามารถหานะคะลองหาดูก่อนถ้าเจอตรงไหนเนี่ยเขาจะมีการแจ้งนะอันนี้เว็บไซต์นี้บริการฟรีนะคะไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินหรืออะไรเนาะเข้าไปลองค้นหาดูตามหาดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีเรื่องของป้ายทะเบียนนะเดี๋ยวไปอัปเดตดูล่าสุดนี่ป้ายรอเจ้าของมารับเนี่ยอยู่ที่ 6,9107ป้ายนะคะแล้วในส่วนของคนตามหาเนี่ยตามหามากกว่าป้ายที่รอเจ้าของนะเห็นบอกว่าตามหากันอยู่ประมาณหมื่นกว่าป้ายนะคะหมื่นกว่าป้ายเลยนะฉะนั้นตรงนี้ก็ลองดูก่อนค่ะลองเข้าไปเสิร์ชหาดูก่อนนะคะเผื่อจะเจอจะได้ไม่ต้องไปแจ้งทำใหม่นะคะเว็บไซต์ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่าตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าจะช่วยทำให้ง่ายขึ้นนะคะในเรื่องของการหาลองดูค่ะไปเสิร์ชหาดูนะอ่ะมาต่อกันเรื่องของน้ำจุดเรื่องของการระบายน้ำใช่ไหมคะช่วงประมาณ2ทุ่มที่ผ่านมากรมชลเขาก็มีการโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยที่สถานี C2 นะคะที่นครสวรรค์เนี่ยมีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านตรงสถานีนี้อยู่ที่ 2,565 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะสมทบกับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังนะคะที่ CT19 อุทัยธานีก็จะอยู่ที่554ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและน้ำท่าที่ไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาณค่ำคืนนี้ช่วงเวลาที่เขามีการลงข้อมูลไว้ตอน2ทุ่มนะคะระบายผ่านเขื่อนเองเนี่ยอยู่ที่อัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะคะอยู่ที่บวก 17.7 เมตรนะคะก็ถือว่าทางกรมชลเขามีการคาดการณ์นะคะล่าสุดคาดการว่าวันที่2ตุลาเนี่ยประมาณเรื่องของปริมาณน้ำที่สถานี C2 เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 กับ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อไปรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาอีกประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะ ตรงนี้ก็เลยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขณะที่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งจะช่วยกันรับน้ำอยู่ที่550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะจากแนวโน้มตรงนี้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะหรือกนช.ได้อนุมัติให้กรมชลค่ะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะกรมชลจะเริ่มทยอยปรับการระบายน้ำเป็นแบบขั้นบันไดนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลา 3 ทุ่มของคืนนี้นะคะจากอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือ1ตุลาคมนะคะช่วงเวลา 2 นาฬิกาจะมีการปรับนะคะเป็นชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องค่ะเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำน้อยที่สุดนะคะอันนี้เป็นการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะที่คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ15ถึง30เซนนะคะโดยพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างที่บอกไปที่อยุธยานะคะอำเภอเสนาผักไห่บางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็บางไทรค่ะจังหวัดอ่างทองนะคะจุดที่ต้องเฝ้าระวังอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็อำเภอชัยโยสิงห์บุรีนะคะต้องเฝ้าระวังเช่นกันนะคะที่อินบุรีพรหมบุรีอำเภอเมืองและที่ชัยนาทนะคะบริเวณอำเภอสัพยาค่ะอันนี้ต้องติดตามให้ดีเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะอีกประมาณ15ถึง30เซนนะคะตรงนี้กรมชลประทานเองจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งแล้วก็พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนให้ช่วยรับน้ำและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นค่ะพร้อมกับทยอยปรับตามสถานการณ์จริงถ้าฝนไม่ตกอันนี้ถ้าฝนไม่ตกเพิ่มนะก็จะทยอยลดการระบายน้ำลงเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลที่เป็นช่วงน้ำขึ้นน้ำลงนะคะพร้อมกับแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะฮะอันนี้ก็อัปเดตล่าสุดจากทางกรมชลค่ะนะฮะเป็นข้อมูลล่าสุดเลยที่มีการแจ้งเพิ่มในเรื่องของการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาค่ะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะพื้นที่ไหนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำด้วยนะคะก็ต้องดูให้ดีพื้นที่ลุ่มต่ำนะที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนี่ต้องติดตามข้อมูลทั้งคืนแหละดิฉันว่าคืนนี้นะคะอัปเดตกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าหรือมีสถานการณ์น้ำเพิ่มเติมนะจะรีบมาแจ้งคุณผู้ฟังทันทีเลยนะคะตอนนี้ขออนุญาตพักตรงนี้กันสักครู่เดียวนะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: มาเดินทางกันต่อในช่วงเวลานี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาแจ้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนะคะสำหรับใครที่ขับรถอยู่เป็นประจำแล้วตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปทำประกันภัยรถยนต์กับหน่วยงานไหนบริษัทไหนนะอันนี้ทางจสร้อยขอเชิญชวนค่ะตอนนี้นะคะโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุของทางจสร้อยนะคะที่ร่วมกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนยังเปิดรับสมาชิกใหม่อยู่นะคะสำหรับใครที่สนใจนะขับรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะสามารถเข้าร่วมการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการได้เลยนะคะใครสนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเรื่องเบี้ยประกันภัยกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021500888นะคะตรงนี้โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะรายละเอียดต่างๆเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะคะตอบคำถามคุณค่ะแต่ที่แน่ๆเลยถ้าใครนะคะสนใจแล้วสมัครเข้าเป็นสมาชิกกับทางโครงการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1นะตรงนี้เนี่ยสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะคะนั่นก็คือความคุ้มครองตามกรมธรรม์และสิทธิประโยชน์ที่ได้เป็นพิเศษอีกนั่นก็คือเรื่องของเงินกองทุนคืนค่ะถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มเนี่ยถูกใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะและยังได้รับส่วนลดในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยถ้ามีประวัติในการขับรถดีตรงนี้ได้รับส่วนลดแน่นอนนะส่วนใครที่ทำประกันรถยนต์กับทางโครงการแล้วมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงๆมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คุณไม่ได้เป็นคนไปทำผิดอ่ะคุณเป็นฝ่ายถูกว่าอย่างนั้นเถอะตรงนี้ค่ะทางโครงการจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมได้สูงสุดไม่เกิน20วันนะคะใครที่สนใจแล้วก็เป็นรถที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอันนี้สามารถทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่021500888กับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของรถพาหนะที่เราต้องใช้ในเรื่องของการเดินทางถ้ารถพร้อมคนพร้อมไปไหนก็ปลอดภัยนะคะมาดูข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมกันต่อดีกว่านะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต้องบอกว่าหลายคนนะคะติดตามมาตั้งแต่เมื่อวานดิฉันเชื่อว่าหลายท่านนะได้ดูคลิปนะดูตามเพจต่างๆสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเรื่องของแพ2ชั้นที่มันมากับน้ำนะคะเมื่อคืนนี้นะถ้าใครเห็นไลฟ์นะคะมาอย่างเร็วเลยนะแล้วมาติดอยู่ตรงประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองอันนี้ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะสามารถลากเจ้าแพ2ชั้นนะคะที่เราเป็นถ้าใครไปเขื่อนเนี่ยอาจจะเห็นนะมันจะเป็นแพพักแบบนี้นะเขาลากพ้นประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรีค่ะนายนิพนธ์พรเจริญนะคะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครกู้ชีพมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่13เข้าปฏิบัติการกู้แพล่อง2ชั้นที่มันหลุดลอยมาติดค้างอยู่ตรงบริเวณบานประตูระบายน้ำที่5ที่6และ7ของเขื่อนแม่กลองนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงพร้อมเชือกยึดตรึงกับเรือยนต์2ลำค่ะก่อนที่จะมีการทำการชักลากดึงแพออกจากหน้าบานประตูระบายน้ำอย่างระมัดระวังตรงการปฏิบัติการตรงนี้นะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะ20นาทีจึงสามารถกู้แพออกมาได้สำเร็จอย่างปลอดภัยแล้วก็ลากจูงกลับไปส่งมอบคืนให้กับเจ้าของบริเวณท่าน้ำวัดหนองโนนตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนะคะลากไปคืนหนึ่งที่เลยนะตรงนี้ทาง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรีนะคะได้เปิดเผยว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยได้รับมอบหมายจากทางรองอธิบดีกรมเจ้าท่าค่ะนายนฤศักดิ์สถาวรวิสิทธ์นะคะให้มาปฏิบัติร่วมกับทางผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค3นะคะนายปรีชาเพชรเลิศโดยมีทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานกำกับดูแลภารกิจนะคะท่านรองวุฒิพงศ์นะคะมาช่วยกำกับดูแลภารกิจนี้จนสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออกจากเขื่อนแม่กลองได้อย่างเรียบร้อยค่ะช่วยให้การระบายน้ำของเขื่อนเนี่ยเป็นไปอย่างปลอดภัยนะคะทั้งนี้กรมเจ้าท่าได้ออกประกาศงดการเดินเรือในช่วงที่กระแสน้ำเชี่ยวกรากพร้อมกับเตือนประชาชนนะคะฝากเตือนผู้ประกอบการแพท่องเที่ยวร้านอาหารและกระชังปลาค่ะให้ตรวจเช็คระบบผูกยึดตรึงสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรงไม่ให้หลุดลอยกีดขวางทางน้ำและขอให้ติดตามประกาศเตือนภัยสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะภายหลังกู้แพสำเร็จในช่วงเวลา16นาฬิกานะคะวันเดียวกันนี้เองค่ะสำนักชลประทานที่13ได้มีการสั่งนะคะสั่งการให้เขื่อนแม่กลองยกบานระบายน้ำทั้ง3ประตูขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนรวมอยู่ที่ 2,093 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะพร้อมกับประสานเตือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งค่ะให้เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะขณะที่ศูนย์อำนวยการบริหารการจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองก็ยืนยันนะคะว่าจะควบคุมปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนไม่ให้เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคาดการว่าระดับน้ำท้ายเขื่อนจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงภายใน 3-5 วันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นภารกิจนะคะที่ปฏิบัติลุล่วงแล้วเสร็จไปเมื่อช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมานะคะเนี่ยมาติดอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็เลยต้องปิดบานประตูระบายน้ำบานที่แพร่2ชั้นเนี่ยมันไปขวางอยู่นะคะนั่นก็คือบานประตูที่5 6 7ปิดไว้ก่อนนะคะหลังจากที่ลากจูงแพกลับไปคืนที่ท่าได้เรียบร้อยก็ถึงจะมาเปิดประตูนะคะ567เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกไปเพิ่มเติมโอ้ถ้าใครเห็นช่วงเวลาที่มันลอยมาเมื่อคืนนี้มันหวาดเสียวจริงๆนะกลัวมันจะไปชนบานประตูปรากฏว่าติดขวางอยู่ตรงข้างหน้าแล้วมันยังมีตัวแพปลาด้วยนะเมื่อคืนน่ะมาทั้งตัวแพพัก2ชั้นนะแล้วก็มีแพปลาแบบเรียกจะเรียกว่าสภาพอะไรดีอ่ะขยุกขยุยมาเป็นก้อนเลยอ่ะติดมาปลิวมากับน้ำพร้อมๆกันซึ่งต้องบอกว่าน้ำตรงนี้มันไหลแรงไหลเชี่ยวจริงๆนะสำหรับเมื่อช่วงค่ำคืนเนี่ยโอ้โหติดตามไลฟ์กันนะเห็นแล้วก็ใจตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันนะคะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็อยู่ตรงบริเวณหน้างานเนี่ยอย่างภาพนี้เลยนะคะที่ทางโปรดิวเซอร์ดิฉันเปิดมันจะมีแพปลาด้วยทางด้านซ้ายนะคะพังหมดแล้วนะคะแพปลาของชาวบ้านในพื้นที่นะตรงบริเวณท่าม่วงเนี่ยแหละมันมาด้วยนะหลุดมาพร้อมๆกันไหลมาพร้อมๆกับเจ้าตัวแพพัก2ชั้นอันนี้นะคะแล้วมาติดอยู่ตรงบานประตูก็เลยทำให้เปิดระบายน้ำไม่ได้นะเราจะเห็นเลยว่าพอพ้นจากบานประตูระบายน้ำไปท้ายน้ำเนี่ยน้ำค่อนข้างแรงนะฮะน้ำค่อนข้างแรงค่อนข้างเชี่ยวกันเลยทีเดียวภารกิจลุล่วงนะโล่งใจไปได้อีก1เปลาะนะคะประตูระบายน้ำทั้ง7บานสามารถกลับมาเปิดใช้งานเพื่อเร่งระบายน้ำได้นะคะแต่เขาบอกแล้วว่าทางศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าของเขื่อนแม่กลองเนี่ยเขายืนยันนะคะว่าเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจะควบคุมปริมาณน้ำท้ายเขื่อนไม่ให้มันเกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะจะได้ลดการเสียหายของระดับน้ำที่จะลงไปนะสู่พื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งน้ำนะคะจะได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุดอันนี้ทุกฝ่ายก็พยายามนะต้องคิดถึงทางด้านบนแล้วก็ด้านท้ายน้ำนะเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้บาลานซ์กันนะคะให้มันเกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุดนะคะอ่ะกลับจาก เขื่อนแม่กลองมาท่องน้ำในกรุงเทพกันต่อล่าสุดนะคะสถานการณ์ในเรื่องของการสัญจรในพื้นที่กรุงเทพนะคะตอนนี้ทางสน.ลาดพร้าวเขาก็มีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาว่าค่ำคืนนี้นะคะในพื้นที่ของสน.ลาดพร้าวเส้นทางการจราจรนะคะกลับมาใช้ได้เกือบทุกเส้นทางแล้วนะคะน้ำเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะรถทุกประเภทสามารถสัญจรได้เกือบทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ยังคงเร่งเคลื่อนย้ายรถที่ตกค้างจากช่วงน้ำท่วมนะคะที่เจ้าของยังไม่มารับไปนะก็มีการเคลื่อนนะคะเอาไปไว้ให้พ้นการกีดขวางบนผิวการจราจรนะคะเพื่อคืนสภาพพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเน้นย้ำเป็นพิเศษนิดนึงนะตรงนี้สี่แยกบางกะปินะคะคืนนี้นะคะสี่แยกบางกะปิเองเนี่ยยังมีน้ำท่วมผิวการจราจรนะคะยังไม่เปิดให้ใช้งานการจราจรนะก็คือยังสัญจรไม่ได้นั่นเองนะคะยังไม่สามารถใช้เส้นทางผ่านสี่แยกบางกะปิได้น้ำยังคงท่วมขังนะคะและจุดนี้เองเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขนะคะแก้ไขในพื้นที่ก่อนนะคะสี่แยกบางกะปิยังไม่เปิดให้ใช้นะคะสามแยกบางกะปิล่ะมาดูตรงสามแยกบางกะปิเจ้าหน้าที่บอกว่าจุดนี้เนี่ยค่ะสามารถเลี้ยวขวานะคะสามารถเลี้ยวขวาขึ้นลำสาลีได้นะคะแต่ยังไม่สามารถตรงผ่านไปนะคะเพื่อจะเข้าสู่สี่แยกบางกะปินะคะก็ตรงสามแยกบางกะปิเลี้ยวขวาไปลำสาลีแต่ตรงไปไม่ได้นะเพราะว่าสี่แยกบางกะปิยังผ่านไม่ได้นะคะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ฝากประชาสัมพันธ์บอกว่าอย่าไปหลงเชื่อนะว่ามันมีข้อมูลการเปิดปิดเส้นทางก็อยากจะให้ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะหรือว่าประสานในพื้นที่ก็คือทางสน.ลาดพร้าวนะคะแล้วก็ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสน.ลาดพร้าวเป็นหลักค่ะสำคัญเลยอันนี้ฝากไว้เลยนะอย่าฝืนนะอย่าฝืนขับเข้าไปในเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้ผ่านนะคะอย่าพยายามฝืนเข้าไปนะเดี๋ยวรถเข้าไปจะไปดับนะคะไปติดไปแช่อยู่ตรงนั้นนะคะส่วนเส้นทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเปิดให้ใช้งานได้แล้วเนี่ยก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะคะเนื่องจากบางจุดที่เปิดให้ใช้งานแล้วนะแต่ว่ามันยังมีรถที่ตกค้างหรือว่าจอดทิ้งอยู่นะคะจากสถานการณ์น้ำท่วมก่อนหน้านี้ที่เขายังรอให้เจ้าของมาเคลื่อนย้ายนะคะมันก็ยังมีอยู่นะฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษค่ะขับไปอาจจะเจอรถจอดขวางอยู่นะต้องระวังนิดนึงเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งดำเนินการให้ทุกด้านนะคะเพื่อที่จะให้สี่แยกบางกะปิเนี่ยมันกลับมาเปิดการจราจรได้ก็ปฏิบัติตามนะคะที่เจ้าหน้าที่แจ้งด้วยนะอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลบางทีข้อมูลทางออนไลน์เนี่ยมันมาเร็วนะมาเร็วแล้วก็ข้อมูลมันไหลมาจากไหนก็ไม่รู้ต้องว่าอย่างนี้เถอะนะคะเชื่อได้บ้างเชื่อไม่ได้บ้างฉะนั้นติดตามจากเพจจริงหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ดีกว่านะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าสอบถามไปเลยทางสน.ลาดพร้าวนะหรือว่าช่องทางการประชาสัมพันธ์ของทางสน.ลาดพร้าวก็ได้ติดตามตรงนี้เป็นหลักนะคะอันนี้อัปเดตให้ค่ำคืนนี้นะในเรื่องของเส้นทางการสัญจรในพื้นที่ของสน.ลาดพร้าวค่ะมีแจ้งนะคะข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในช่วงท้ายปลายชั่วโมงอีกหนึ่งเรื่องค่ะคือตอนนี้นะคะทางกองทัพเรือเองเนี่ยก็ได้มีการแจ้งในเรื่องของการเลื่อนการซ้อมย่อยครั้งที่8ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะจากเดิมนะคะที่จะมีการซ้อมย่อยครั้งที่8ในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569อันนี้เขาเลื่อนออกไปนะคะเลื่อนออกไปเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่8ในวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางกองทัพเรือนะคะที่แจ้งเรื่องของการซ้อมย่อยนะคะขยับออกไปจากสัปดาห์นี้นะไปเป็นสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์แทนนะคะเผื่อใครอยากจะไปติดตามสองฝั่งลำน้ำเพื่อดูการซ้อมของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะ มาดูเรื่องของข้อมูลนะที่คุณผู้ฟังแจ้งเราเพิ่มเติมเข้ามาในเส้นทางต่างๆตอนนี้นะคะบนทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกนะจุดที่มีการอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะช่วง3แยกองครักษ์นะคะจุดกลับรถปั๊มเศรษฐวุฒิขณะนี้นะคะทางแขวงทางหลวงนครนายกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งซ่อมแซมแล้วก็เสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำค่ะเพื่อรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะและลดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนใครที่ผ่านตรงนี้อาจจะติดอยู่ตรงบริเวณจุดที่เขากำลังมีการทำงานเนาะเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังรับมือนะคะกับเรื่องของระดับน้ำเห็นบอกว่าระดับน้ำสูงขึ้นนะคะแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงก็เลยเร่งซ่อมแซมแล้วก็มีการเสริมในเรื่องของความแข็งแรงของคันกั้นน้ำเพิ่มเติมค่ะใครจะขับผ่านตรงนี้ระมัดระวังด้วยนะระมัดระวังด้วยในเส้นทางจุดนี้นะคะหลายพื้นที่เลยนะที่น้ำแห้งแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงสายทางต่างๆเพราะว่าเวลาน้ำท่วมมันเป็นหลุมเป็นบ่อใช่ไหมฉะนั้นก็ต้องมีการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ก่อนชั่วคราวนะคะจุดไหนที่คุณพบเห็นว่ามีการป้ายตั้งป้ายเตือนมีไฟวาบๆหรือว่ามีกรวยกั้นไว้นะคะเบาขับเบานิดนึงนะจะได้ปลอดภัยนะเราก็ระยะไกลๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่รู้ไงว่าเจ้าหน้าที่เขาทำอะไรอยู่นะคะก็เพื่อเป็นความปลอดภัยทั้งตัวเราเองนะเพื่อนร่วมทางรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่บนผิวจราจรด้วยช้าอีกนิดนึงนะคะมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงแล้วพักก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวหลัง 5 ทุ่มกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 23 นาฬิกา กับอีก11 นาทีค่ะยังอยู่ต่อกับธานุตานะคะไปจนถึง24 นาฬิกาในช่วงชั่วโมงนี้เรากลับมาติดตามในเรื่องของการเดินทางกันต่อนะคะตามที่บางเส้นทางจะต้องมีการปิดการจราจรนะคะเราก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนสมาชิกนะคะจสร้อยได้ทราบกันอย่างเช่นค่ำคืนนี้นะคะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะก็ฝากข้อมูลไว้นะคะว่าจะมีเรื่องของการปิดการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครค่ะตามที่ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้มีการว่าจ้างบริษัท Bright Innovationจำกัดดำเนินงานปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรและโครงสร้างป้ายแนะนำจราจรบนทางพิเศษฉลองรัฐและทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะโดยผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างป้ายแนะนำจราจรดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องปิดและก็เบี่ยงช่องจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครในช่วงค่ำคืนนี้ออกเป็น2 ช่วงด้วยกันนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา4 ทุ่มไปจนถึงเวลา1 นาฬิกา 30 นาทีนะคะนั่นก็คือในช่วงของวันที่1 ตุลาเขามีการปิดแล้วก็เบี่ยงช่องจราจร2 ช่องทางด้านขวาค่ะช่วงกม.ที่16+300Bนะคะในฝั่งขาเข้าบางนาท่าเรือนะคะอันนี้2 ช่องขวาก่อนหลังจากนั้นช่วงเวลา1 นาฬิกา 30 นาทีไปจนถึง4 นาฬิกาค่ะเขาก็จะขยับมานะคะปิดแล้วก็เบี่ยงจราจร2 ช่องทางด้านซ้ายนะคะมาทำ2 ช่องทางด้านซ้ายช่วงกม.ที่16+300Bขาเข้าบางนาท่าเรือนะคะเริ่มจากทางฝั่งขวานะคะปิดเบี่ยงจราจร2 ช่องขวาเสร็จเรียบร้อยแล้ว13:30นะคะก็จะมาปิดเบี่ยงจราจร2 ช่องซ้ายช่วงกม.ที่16+300Bนะคะตรงจุดนี้เนี่ยผู้ว่าจ้างได้ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การปิดช่องจราจรเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษได้ทราบนะคะดังนั้นทางกทพ.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ค่ะและก็ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวสังเกตในเรื่องของป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางค่ะหากมีข้อเสนอแนะนะคะอยากแจ้งก็สามารถโทรแจ้งทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เลยนะคะอันนี้เขารับฟังในเรื่องของข้อร้องเรียนแล้วก็ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ค่ะเผื่อใครใช้ช่วงเวลานี้นะคะก็ปิดแล้วตอนนี้ปิดไปแล้ว2 ช่องทางด้านขวานะคะแล้วเดี๋ยว13:30จะไปปิด2 ช่องทางด้านซ้ายนะมาเดินทางกันต่อในช่วงเวลานี้พูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะที่มีเรื่องของฝนตกต่อเนื่องแล้วมันทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายๆเมืองใหญ่ทั่วโลกเนี่ยค่ะเขาก็มีในเรื่องของการรับมือนะกับเรื่องของฝนที่เรียกว่าฝนตกสุดขั้วเหมือนกันนะคะจากสถานการณ์ที่เราเห็นนะกรุงเทพนะแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ในเมืองไทยที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะเรายังไม่ต้องพูดถึงของเราแล้วกันลองไปดูในต่างประเทศเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเขาก็มีวิธีการรับมือกับเรื่องของฝนที่มันตกต่อเนื่องตกสุดขั้วแบบนี้แต่มันเป็นแนวทางที่อาจจะไม่เหมือนของเรานะคะลองมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเขาเนี่ยมีแนวทางน่าสนใจขนาดไหนยังไงนะคะอย่างเช่นเมืองมหานครอย่างนิวยอร์กนะคะเมืองใหญ่ของทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องของการบริหารจัดการเวลาเผชิญกับฝนตกหนักเหมือนกันนะคะที่นี่เวลาฝนหนักมากๆก็ใช่ว่าจะรอดพ้นจากเรื่องของน้ำท่วมขังนะมีน้ำที่รอการระบายเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยทางนิวยอร์กเองเนี่ยเขามีการทดลองแนวคิดที่เรียกว่า Cloud Bus Management นะคะหรือว่าแผนงานแล้วก็บริหารจัดการน้ำท่วมฉุกเฉินของนครนิวยอร์กที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์ฝนตกหนักรุนแรงในเวลาอันสั้นก็มีการไปใช้ถนนสวนพื้นที่สาธารณะรับน้ำไว้ก่อนไม่ระบายทีเดียวนะคะหลังจากที่กลับมาเป็นปกติ พื้นที่เหล่านี้ก็สามารถกลับมาใช้งานได้คือไม่ปล่อยน้ำทั้งหมดเข้าระบบระบายน้ำไปพร้อมกันมันก็จะไปท่วมขังนะคะทยอยปล่อยไปสถานการณ์ดีขึ้นก็มีการทยอยระบายมวลน้ำให้ลงสู่ระบบท่อระบายน้ำหลักต่อไปอันนี้เป็นแนวคิดของทางนิวยอร์กเขานะคะส่วนประเทศอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยไปฟังกันต่อมาที่สายนี้ก่อนดีกว่าคุณจันคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะมีอุบัติเหตุตรงราชพฤกษ์ช่วงไหนคะเนี่ย
1: ช่วงทางใหญ่ข้ามถนนสวนผักขึ้นข้ามสะพานลงมาครับ
0: สวนผักข้ามสะพานลงมาหมายถึงลงจากสะพานก็จะเจอใช่ไหม
1: อ๋อประมาณเกือบถึงครึ่งกิโล
0: ลงจากสะพานข้ามคลองไปครึ่งกิโล
1: ใช่ฝั่งขวา
0: ฝั่งขวาเป็นรถอะไรคะ
1: รถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งชนมอเตอร์ไซค
0: ์เก๋งชนมอเตอร์ไซค์หรอ
1: ก็อาการสาหัสนอนซุบหน้าอยู่ฝั่งขวาเลยครับ
0: ค่ะผู้ชายอะคะเห็นไหม
1: คุณมันเป็นผู้ชายครับ
0: ดูเหมือนเป็นผู้ชายคนเดียวนะฮะ
1: ใช
0: ่แล้วเห็นรถเจ้าหน้าที่หรือว่ารถกู้ภัยอะไรหรือยัง
1: ตอนนี้มายังไม่เห็นครับก็เห็นมอเตอร์ไซค์สามสี่คัน
0: อ้าวสายหลุดไปซะแล้วนะคะคุณจันใช้ราชพฤกษ์ขาออกนะคะอัปเดตเพิ่มเติมให้ว่าไปเจออุบัติเหตุเป็นรถเก๋งชนรถจักรยานยนต์นะคะลงจากสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปประมาณสักครึ่งกิโลก็ครึ่งกิโลก็500เมตรนะประมาณนั้นเนาะอยู่ช่องทางด้านขวานะเห็นบอกว่าคนเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยยังนอนฟุบหน้าอยู่กับพื้นอยู่เลยนะคะมาคนเดียวดูจากลักษณะที่คุณจันเห็นน่าจะเป็นผู้ชายแล้วก็ยังไม่เห็นรถของเจ้าหน้าที่หรือว่ารถของกู้ภัยแต่อย่างใดนะได้คุณจันขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆนะคะไม่แน่ใจว่าสายหลุดหรือว่าแบตหมดเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับเรื่องต่อนะคะตรงนี้รถที่จะใช้ราชพฤกษ์ขาออกระวังด้วยนะคะลงจากสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปประมาณ500เมตรมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่องทางด้านขวานะคะคุณจัน
1: ครับ
0: สายหลุดเนาะ
1: ครับเงินหมด
0: เอ้อแบตหมดตายแล้วแล้วนี่
1: กำลังเงินหมดกันหมดเมื่อกี้ที่โทรมาก็โอเคแล้วแหละคร
0: ับ อ๋อโอเคค่ะแล้วคือตอนเนี้ยที่คุณจันผ่านเมื่อสักครู่ก็คือมันเหมือนกับเพิ่งเกิดเหตุเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: อือแล้วที่บอกว่าเห็นมอเตอร์ไซค์สามสี่คันนี่คือเขาจอดช่วยเหรอคะหรือยังไง
1: เขาจอดช่วยเขาช่วยโบกรถให้ออกซ้ายเพราะว่าเขาซุ่มหน้าอยู่ฝั่งขวาครับ
0: อ๋อคนเจ็บยังอยู่บนถนนเนาะนอนอยู่ใช่ไหม
1: ใช่นอนชุบหน้าอยู่ฝั่งขวาเลยครับอยู่เลนหนึ่ง
0: อ
1: ยู่เลนขวาสุด
0: ค่ะค่ะรถเก๋งคันที่เฉี่ยวชนก็ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนจอดอยู่ตรงนั้น
1: ยังเห็นรถหน่วยกู้ภัยเขาวิ่งย้อนสอนไปแล้วผมหลบไม่ละ
0: อ๋อแสดงว่าเจ้าหน้าที่พอจะทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวเราประสานอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อเจ้าหน้าที
1: ่
0: ตำรวจด้วย
1: ผมหลบไม่ครับผมออกมาแล้วพี่แต่ว่าผมหลบไปรถหน่วยกู้ภัยเขาวิ่งย้อนสอนไป
0: โอเคได้ค่ะแล้วรถเยอะไหมอ่ะคุณจันตอนนี้
1: รถไม่ค่อยมีครับรถวิ่งโล่งมันรถไม่ติดเลยพี
0: ่โอ้เดี๋ยวกลัวว่ารถจะใช้ความเร็วด้วยสิอยู่ช่องขวาด้วยเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นลงมาปุ๊บมันเป็นที่อับด้วยมันมืดนิดหนึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมืดด้วย
1: ใช่ผมคิดว่าอยากให้มอเตอร์ไซค์เขาไอเอาอะไรไปวางไว้ดีกว่าจะไปยืนโบกเดี๋ยวมันคันอื่นเข้ามาปุ๊บจะเสียหลักก็จะโดนคนโบกนี่นี
0: ่
1: มันอยู่ฝั่งขวาด้วย
0: ก็อ
1: ะไรไปวางไว้อย่างประมาณสัก50ไม่ถึง100เมตรอะไรก็ได้ก่อนจะถึงจุดนั้นน่ะ
0: คน
1: ไปยืนโบกเลยฝั่งขวาเลยมอเตอร์ไซค์มันก็อยู่ข้างๆกับคนเจ็บมัน
0: ได้
1: กลัวว่าถ้ารถคันอื่นมันมามันจะเอาไม่ทันจะโดนคนโบก
0: ลงจากสะพานมาด้วยนะ
1: ได้เพราะอยากให้พี่ประสานเจ้าหน้าที่ไปเปิดไฟปั่นเลนนี้หน่อย
0: ได้ครับเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้
1: ครับ
0: นะครับค่ะขอบคุณนะคะคุณจัน
1: ครับผมคร
0: ับ เดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณจันทร์มากๆนะคะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าเกรงว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้เนื่องจากมันเป็นทางลงสะพานพอดีด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่ช่องขวาด้วยธรรมดาช่องขวาเนี่ยรถจะขับเร็วอยู่แล้วนะคะใช้เส้นทางขวาสุดเนี่ยตามที่เราทราบกันก็จะทำความเร็วมากกว่าช่องทางด้านซ้ายนะอันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะขับสวนคุณจันทร์ไปแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวเราประสานเพิ่มเติมให้ละกันนะเผื่อจะได้ไปช่วยดูกันตรงนี้ใครที่จะใช้ขาออกระวังด้วยนะคะจุดที่ลงจากสะพานข้ามคลองนะคะเป็นคลองมหาสวัสดิ์เลยไปไม่ไกลอ่ะนะคะลงมาประมาณ500เมตรจะเจอเลยนะอุบัติเหตุอยู่ด้านขวามีรถเก๋งรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พลเมืองดีช่วยกันโบกปัดรถอยู่นะคะถ้าลงสะพานแล้วเบาเลยนะเบาเลย500เมตรนี่มันไม่ไกลนิดเดียวก็ถึงเลยอะนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยตอนนี้รถไม่เยอะเคลื่อนตัวได้ดีนะคะส่วนราชพฤกษ์ขาเข้าราชพฤกษ์ขาเข้าก็ไม่มีปัญหานะตอนนี้ก็ใช้การได้ดีเช่นกันนะคะเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพการจราจรกลับมาต่อเมื่อกี้เราเล่าถึงไหนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกนะประเทศอื่นๆเมื่อกี้พูดถึงนิวยอร์กไปแล้วนะคะอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจนั่นก็คือเนเธอร์แลนด์ค่ะเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็มีแนวคิดในเรื่องของการรับมือกับเรื่องของปริมาณฝนที่มันตกต่อเนื่องนะคะเขาเรียกแนวคิดนี้ว่า Room for the Riverหรือคืนพื้นที่ให้แม่น้ำค่ะคือแทนที่พยายามจะบีบมวลน้ำนะคะหรือว่าแม่น้ำให้อยู่ในพื้นที่เดิมทั้งหมดเนี่ยทางรัฐบาลของทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามีการดำเนินมาตรการในหลายพื้นที่เช่นมีการขยับนะในเรื่องของคันกั้นน้ำออกไปด้านในมีการขุดช่องทางระบายน้ำและก็ลดระดับพื้นที่รับน้ำเพื่อให้มวลน้ำเนี่ยที่อยู่ในแม่น้ำมีพื้นที่กระจายตัวได้มากกว่าเดิมเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นนะคะก็อย่างเช่นแม่น้ำสายสำคัญที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์นะตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการดำเนินโครงการนี้อยู่นะมีการเปิดพื้นที่ช่วงที่เป็นพื้นที่ราบริมตลิ่งนะคะให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปท่วมได้นะคะช่วงเวลาวิกฤตแทนที่จะไปสร้างในเรื่องของผนังกั้นน้ำให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อกักน้ำให้อยู่แต่ในแม่น้ำเขาปล่อยให้มันกระจายเลยค่ะเพื่อลดความรุนแรงของอุทกภัยนะคะโครงการของเขาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงปี2006ใช้งบประมาณทางเนเธอร์แลนด์บอกว่าใช้งบประมาณไป 80,000 ล้านบาทนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเนเธอร์แลนด์เองก็ประสบกับเรื่องของน้ำท่วมครั้งใหญ่จากแม่น้ำเรนแล้วก็แม่น้ำมูสนะคะในปี1993แล้วก็ปี1995ก็ต้องมีการอพยพก่อนหน้าที่เขาจะมีโครงการแบบนี้ของน้ำท่วมครั้งใหญ่จากแม่น้ำเรนแล้วก็แม่น้ำมูสนะคะในปี1993แล้วก็ปี1995ก็ต้องมีการอพยพก่อนหน้าที่เขาจะมีโครงการแบบนี้นะคะเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยต้องอพยพประชาชนจำนวนหลักแสนนะ

มีนะคะที่เราเคยเห็นแล้วเราก็รู้จักกันเลยก็คืออุโมงค์ที่ญี่ปุ่นเราจะได้ยินว่ามีการไปดูงานที่ประเทศไทยนะไปดูงานที่ญี่ปุ่นไปดูอุโมงค์ยักษ์ไปดูอุโมงค์น้ำระบบระบายน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นนะคะอันนี้เองเนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะอยู่ในพื้นที่มหานครโตเกียวนะคะอยู่ใจกลางกรุงโตเกียวแต่ว่าอยู่ข้างใต้ไงนะคะที่จังหวัดคานากาวะชิบะและไซตามะค่ะทั้งหมดเนี่ยอยู่บนที่ราบคันโตเป็นพื้นที่ราบที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนะคะครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ตารางกิโลเมตรจุดนี้มีแม่น้ำสายเล็กๆไหลผ่านมากมายทำให้พื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่ราบตรงนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมด้วยสภาพการขยายตัวของญี่ปุ่นนะเมืองมันขยายตัวเร็วผู้คนอาศัยอยู่กว่า38ล้านคนแล้วก็มีในเรื่องของถ้าคิดมูลค่าทรัพย์สินบ้านเรือนธุรกิจมันเขาบอกว่ามันมหาศาลมากนับเป็นล้านล้านเยนฉะนั้นตรงนี้การป้องกันน้ำท่วมจึงถือเป็นภารกิจสำคัญอันดับต้นๆของรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะอุโมงค์ยักษ์ตรงนี้นะคะเป็นท่อส่งน้ำขนาดใหญ่เชื่อว่าหลายคนก็คงเคยเห็นภาพนะมันอยู่ใต้ดินลงไปประมาณ50เมตรมีความยาวรวม 6.3 กิโลเมตรนะคะเป็นระบบอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมโดยสามารถรับน้ำแล้วก็กักเก็บน้ำได้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ670,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะเทียบเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิกเกือบ300สระเลยคิดดูแล้วกันรับน้ำได้ขนาดนี้นะคะก็สามารถรับน้ำจากแม่น้ำสายเล็กๆสายกลางหลายๆสายก่อนที่จะระบายลงสู่แม่น้ำเอโดะแล้วก็ระบายน้ำออกนะก็บอกว่าระบายน้ำได้สูงถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งแล้วก็น้ำสะสมได้ง่ายค่ะโครงการนี้เนี่ยก่อสร้างมาตั้งแต่ปี1993ด้วยงบประมาณ 230,000 ล้านเยนนะคะและนับตั้งแต่เปิดใช้งานระบบนี้ประเมินแล้วว่าช่วยลดปัญหาน้ำท่วมในเมืองหลวงได้ถึง 80% นี่แหละอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่แหมเราก็มีอุโมงค์ระบายน้ำยักษ์เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้มีขนาดใหญ่ของเท่าของญี่ปุ่นนะของญี่ปุ่นที่เขายาวถึง6กิโลเมตร 6.3 กิโลเมตรนะคะเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิก300สระคุณคิดดูแล้วกันมันจะเก็บน้ำได้มากขนาดไหนนะคะเขาไม่ยอมให้เมืองเศรษฐกิจนะใจกลางกรุงของเขาเนี่ยต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมเพราะมันมีทั้งมูลค่าทรัพย์สินบ้านเรือนธุรกิจต่างๆที่ตีมูลค่านับล้านล้านเยนมันไม่คุ้มกันนะคะเขาก็เลยพยายามที่จะหาทางป้องกันตรงจุดนี้นะคะประเทศอะไรอีกอะสิงคโปร์สิงคโปร์ก็มีการรับมือนะคะกับน้ำท่วมคือ เขาไม่ใช่รับมือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวนะคะแต่มีการรู้ให้เร็วว่าน้ำมันกำลังจะมาค่ะคุณผู้ฟังก็คือใช้เทคโนโลยีนี่แหละเข้ามาช่วยนะให้เมืองของเขาเนี่ยมองเห็นความเสี่ยงแบบเรียลไทม์นะคะหน่วยงาน PUB หรือว่า Public Utility Board นะคะก็มีระบบในเรื่องของการติดตามน้ำท่วมที่รวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ระดับน้ำมากกว่า 1,000 จุดกล้อง CCTV มากกว่า500ตัวนะคะเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนเรดาร์อากาศเข้าไปที่วอลลุ่มเป็นศูนย์ปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดขณะที่ตัวเรื่องของเรดาร์สภาพอากาศเองก็ช่วยคาดการณ์รูปแบบฝนนะคะเขาบอกว่ามันคาดการได้ล่วงหน้าเนี่ยประมาณ30นาทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมรับมือกับจุดที่มีแนวโน้มเกิดน้ำท่วมและส่งทีมเข้าไปจัดการได้อย่างรวดเร็วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเตรียมความพร้อมนะคะของทางสิงคโปร์แล้วก็เห็นแล้วว่าหลายๆเมืองเขาก็มีวิธีการเตรียมความพร้อมที่ต่างกันนะของเราก็มีเหมือนกันนะแต่อาจจะบางจุดบางช่วงนะคะมันอาจจะระยะเวลามันยังคงจะไม่พอดีกันถ้าแจ้งเตือนล่วงหน้าได้เยอะๆหน่อยสัก30นาทีอย่างที่บอกหรือว่าอาจจะมากกว่านี้ก็ยิ่งดีนะคะจะเราจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้ก็เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้านะคะในเรื่องของการรับมือตรงนี้เนี่ย
ประเทศไทย

น่าจะทำได้ดีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะโอ้ต้องขอบคุณมากที่ยังคงติดตามกันทางหน้า YouTube นะดิฉันไม่ได้เข้ามาดูเลยนะคะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามอยู่ในช่วงเวลานี้อาจจะได้ยินเสียงดิฉันแปลกๆนิดนึงนะบางทีมันเหมือนระคายคอเสียงยังแปลงๆอยู่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะกลับมาให้ใสๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้อาจจะดูเพี้ยนๆนิดนึงนะสำหรับเสียงคุณอภิชาตินะคะบอกว่าเมืองการปล่อยน้ำเริ่มซึมเข้าท่อหน้าโลตัสสระบุรีเหรอคะนะคะแพปลาลอยมากับน้ำใช่ค่ะเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังนะเจ้าหน้าที่นะทุกหน่วยงานเลยช่วยกันเอาเรือด้วยนะ2ลำมาลากแพปลากลับไปคืนเจ้าของได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ต้องบอกแหละว่าผู้ที่ใช้นะคะพื้นที่ริมตลิ่งหรือริมลำน้ำนะที่ช่วงเวลามีน้ำเที่ยวแบบนี้ต้องผูกยึดโยงนะคะแพปลาหรือว่าแพเคลื่อนที่แพล่องอะไรต่างๆเนี่ยให้มันอยู่กับที่นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลุดแล้วก็มาติดอยู่ตรงหน้าประตูแบบนี้นะคะใจหายใจคว่ำหมดเลยไม่มีใครเป็นอะไรนะสำหรับเหตุการณ์ตรงนี้นะคะมีแต่ความเสียหายของตัวแพปลาแล้วก็ตัวแพ2ชั้นนะคะแพพักตรงนี้ อุบัติเหตุที่ราชพฤกษ์ตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่สภ.บางกรวยทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณเจ้าหน้าที่หลังไมค์ของดิฉันด้วยนะประสานต่อสำหรับเรื่องเหตุการณ์ที่คุณจันแจ้งมาเมื่อสักครู่ย้ำอีกทีละกันใครใช้ราชพฤกษ์ขาออกนะคะลงจากสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปประมาณ500เมตรช่องทางด้านขวานะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเป็นรถเก๋งเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์และมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเพิ่มความระมัดระวังนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของทางสภ.บางกรวยทราบเรื่องและกำลังไปดูที่เกิดเหตุนะคะเรื่องของปัญหาการจราจรไม่มีนะตอนนี้รถยังสามารถใช้เส้นทางตรงนี้ได้ปกติเคลื่อนตัวตามกันได้ทั้งสองฝั่งนะคะระวังด้วยละกันสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางตรงนี้นะมาดูตรงมอเตอร์เวย์กันนิดหนึ่งมอเตอร์เวย์สาย7นะ M7 ในฝั่งขาเข้านะคะอันนี้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีสมาชิกสอบถามมาว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยติดอะไรนะทำไมยังติดอยู่มันดึกขนาดนี้แล้วนะคะตรงมอเตอร์เวย์ขาเข้านะคะขาเข้านะช่วงกมที่27ถึง28นะคะที่ปรากฏว่ามันมีรถเนี่ยติดอยู่ตรงหน้าด่านลาดกระบังนะคะมันติดอยู่ตรงนั้นเนาะก็มีท้ายแถวนะคะท้ายแถวยังคงมีอยู่แต่มันหดสั้นลงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยตรงด่านลาดกระบังเมื่อช่วงเย็นช่วงค่ำท้ายแถวสะสม11กิโลนะคะ11กิโลเมตรนะคุณผู้ฟังหลังจากนั้นช่วงประมาณสัก3ทุ่มนะคะท้ายแถวเหลืออยู่ประมาณ8กิโลนะคะแล้วตอนนี้5ทุ่มกว่าๆ5ทุ่มครึ่งนะคะตอนนี้ตรงหน้าด่านนะคะหน้าด่านลาดกระบังรถยังติดอยู่นะคะแล้วก็มีเรื่องของท้ายแถวสะสมเหลืออยู่ประมาณสัก2กิโลเมตรค่ะนะคะ2กิโลเมตรนะอาจจะช้านิดนึงนะคะช่วงตั้งแต่ด่านเก็บเงินบางบ่อกมที่40ไปจนถึงด่านเก็บเงินลาดกระบังกมที่26นะคะขาเข้าดูเหมือนว่ารถเนี่ยจะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งแล้วไปหยุดนะไปหยุดติดขัดนิ่งนานเนี่ยช่วงตรงบริเวณด่านเก็บเงินลาดกระบังตามที่คุณผู้ฟังถามมาว่ามันติดอะไรนะมีแต่เรื่องของปริมาณรถอย่างเดียวไม่มีอุบัติเหตุหรืออะไรนะคะเลยจากจุดนี้ไปแล้วเนี่ยใช้การได้นะคะนะกมที่27เมื่อสักครู่นี้เพิ่มเติมนะกมที่27บวก140เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะมีเทเลอร์นะคะเทเลอร์จอดอยู่ในช่องทางไหลทางด้านซ้ายค่ะนะเขาแอบแล้วแหละแต่เขาใหญ่นะรถเขาค่อนข้างใหญ่ไหลทางด้านซ้ายมีรถเทเลอร์จอดอยู่1คันระวังด้วยนะคะอันนี้อัปเดตข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกที่สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงเวลานี้นะอันนี้หนึ่งเรื่องละเดี๋ยวเราไปค่อยๆไล่ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆกันต่อเมื่อกี้เล่าถึงเรื่องของการบริหารจัดการนะการรับมือกับเรื่องของน้ำที่เมืองใหญ่ๆ

ขามีวิธีการหรือมีแนวทางการดำเนินงานกันนะแล้วก็ย้อนกลับมานะคะกลับมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างก่อนหน้านี้นะคะที่มีฝนตกต่อเนื่องแล้วทำให้หลายพื้นที่เนี่ยมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เคหะชุมชนคลองจันทน์ะร่มกล้าวซึ่งวันนี้ค่ะทางกรุงเทพมหานครนะคะเขาก็ได้จับมือกับทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างเร่งฟื้นฟูระบบน้ำไฟให้กับทางเคหะชุมชนคลองจันทน์ร่มเกล้าพร้อมกับมีการระดมวิศวกรอาสานะคะเข้าช่วยตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของตัวอาคารหลังน้ำลดด้วยค่ะซึ่งทางประธานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่ากรุงเทพนะคะนายต่อศักดิ์โชติมงคลค่ะได้มีการหารือร่วมกับทางศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนะคะนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะตรงนี้เขาก็ลุยภารกิจนะเรียกว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะคะมีเรื่องของการฟื้นฟูนะคะในส่วนของโครงสร้างต่างๆนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปสำรวจเบื้องต้นพบว่าปัญหาสำคัญณเวลานี้ก็คือตู้ควบคุมปั๊มน้ำได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะก็ทีมช่างก็มีการเร่งนะคะถอดปั๊มน้ำออกไปซ่อมแซมแล้วก็มีการทดสอบระบบนะคะนอกจากนี้ทางสมาคมยังได้มีการประสานนะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการประปานครหลวงเพื่อต่อน้ำนะคะต่อน้ำประปาเข้าอาคารโดยตรงนะโดยยังไม่ต้องผ่านตู้ควบคุมปั๊มน้ำเนี่ยแหละเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์นะคะให้เขาสามารถเนี่ยมีน้ำใช้นะคะบริเวณชั้น1ชั่วคราวไปก่อนนะคะระหว่างที่กำลังดำเนินการซ่อมแซมระบบนะคะทั้งตัวตู้ควบคุมปั๊มน้ำนะคะแล้วก็ระบบต่างๆที่กำลังมีการซ่อมแซมแล้วก็ทดสอบอยู่นอกจากนี้ค่ะเขาก็มีการลงพื้นที่ฟื้นฟูในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคในจุดเป้าหมายต่างๆนะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะพื้นที่ที่ถือว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนนั่นก็คือเคหะชุมชนคลองจันทน์ในเขตบึงกลุ่มณเวลานี้เนี่ยเรื่องของน้ำเนี่ยมันลดลงอยู่แล้วอยู่ที่ประมาณ30ถึง40เซนนะคะก็มีการปรับแผนเร่งเข้าดำเนินการก็คาดว่าสามารถที่จะคืนระบบทั้งน้ำแล้วก็ไฟฟ้าให้ประชาชนใช้งานได้ตามปกติในเร็ววันนี้นะคะส่วนพื้นที่ของชุมชนเคหะชุมชนล่มเกล้าในเขตลาดกระบังอันนี้เนี่ยทางหน่วยงานนะคะทางสมาคมเขาก็บอกว่าจะมีการเข้าดำเนินการในสัปดาห์หน้านะคะเนื่องจากต้องรอให้เรื่องของระดับน้ำเนี่ยมันลดลงอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานค่ะก็คือทำที่ชุมชนคลองจันทน์เคหะชุมชนคลองจันทน์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะไปที่เคหะชุมชนล่มเกล้านะคะเป็นพื้นที่ต่อไปนอกจากนี้นะคะทางสมาคมเองเนี่ยเขายังได้ประสานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะมีการไปจัดตั้งนะคะศูนย์บริการซ่อมแซมยานพาหนะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะโดยตั้งเต็นท์นะคะเป็นเต็นท์ซ่อมแซมขนาดใหญ่2จุดนั่นก็คือเคหะชุมชนคลองจันทน์และก็เคหะชุมชนล่มเกล้าค่ะพร้อมทั้งระดมช่างเทคนิค50คนนะคะลงพื้นที่ให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมเป็นหลักก่อนเลยนะคะรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานต่างๆเช่นพัดลมตู้เย็นแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าค่ะอันนี้เขาก็มีการตั้งเต็นท์ที่ชุมชนทั้งสองแห่งนะเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือซ่อมแซมทั้งยานพาหนะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กลับมาใช้ได้นะคะขณะเดียวกันทางสมาคมเองเนี่ยเขาก็มีการหารือแนวทางปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาค่ะสำนักงานเขตนะคะเพื่อที่จะทำงานร่วมกับวิศวกรอาสาแล้วก็นายช่างอาสากว่า200คนนะคะที่อาสามาลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนแล้วก็อาคารที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเพื่อประเมินความเสียหายและจัดทำบันทึกข้อมูลต่อไปค่ะซึ่งเขาเพิ่งมีเรื่องของการประชุมกันวันนี้นะคะทั้งทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าเนาะในเรื่องของแผนงาน
การดำเนินงานต่อไปหลังจากที่น้ำมันลดระดับลงนะก็ขอให้มันลงเร็วๆนะลงเร็วๆเจ้าหน้าที่จะได้ไปช่วยเหลือพี่น้องนะที่อยู่ในชุมชนเร็วๆเหมือนกันนะตอนนี้เห็นหลายคนก็ค่อนข้างเหนื่อยนะก็เหนื่อยแล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องส่งกำลังใจให้นะสู้ต่อไปนะคะอดทนอีกนิดนึงนะอดทนอีกนิดนึงสำหรับพื้นที่ตรงชุมชนทั้งสองแห่งนี้นะคะจสร้อยส่งกำลังใจให้นะใครที่อยู่ในชุมชนถ้าติดตามฟังจสร้อยอยู่อยากขอความช่วยเหลือหรือว่าอยากให้ประสานความร่วมมืออะไรเพิ่มเติมนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะทางจสร้อยนี่แหละดอกจาน1808หรือกด1137ก็ได้2หมายเลขนี้ตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงการแจ้งผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะคะสามารถแจ้งได้เช่นกันนะจสร้อยยินดีเสมอค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้ครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงท้ายปลายชั่วโมงกันค่ะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้เมื่อสักครู่ที่แจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุไว้บนถนนราชพฤกษ์ขาออกนะคะที่มีอุบัติเหตุตรงช่วงทางลงจากสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปประมาณ500เมตรนะคะเป็นเหตุของรถเก๋งเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์แล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะก็นำผู้บาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลบางกรวยแล้วนะคะนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แล้วไปส่งโรงพยาบาลบางกรวยเห็นบอกว่าค่อนข้างอาการค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะคะเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายนะก็ขอให้ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเมื่อสักครู่ไปดูหน้า YouTube สวัสดีทุกท่านที่ทักทายมานะคะคุณพักเคอินนะบอกว่าคืนนี้เนี่ยท้องฟ้าแถวบ้านดาวเต็มนะคะแล้วก็บอกว่าแวะมาดูหน้านิดหนึ่งใกล้จะเที่ยงคืนแล้วที่สำคัญถ้าคุณพักเคอินไม่เตือนนี่ดิฉันลืมไปแล้วขอบคุณมากเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อย่าลืมเข้าไปกดใช้สิทธิ์นะคะไปกดก่อนนะไม่ใช่ว่าคุณจะได้สิทธิ์เลยนะ60 40ไงนะคะลืมยังพรุ่งนี้1ตุลาคมแล้วนะคะอย่าลืมกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทที่สามารถใช้ได้ยาวๆ2เดือนนะคะขอบคุณคุณพักเคอินด้วยนะเตือนดิฉันก็เตือนต่อเตือนแบบตะโกนนะคะสำหรับใครที่ติดตามจสร้อยอยู่ตอนนี้อย่าลืมนะคะคลังเขาก็เตือนมานะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะก็ได้แจ้งเตือนในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะหรือสิทธิ์60 40ที่จะมีการต่ออายุโครงการในเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน2569นะคะโดยที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยสนับสนุนเงินให้ 1,000 บาทค่ะสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการนี้อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาคือเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนนะคะต้องกดรับสิทธิ์ทุกคนค่ะเพื่อที่จะได้สิทธิ์ใช้ต่อไปในเดือนตุลาแล้วก็พฤศจิกานะคะพรุ่งนี้เช้าตื่นมานะมากดรับสิทธิ์กันนิดนึงนะคะขณะกลุ่มที่ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตรงนี้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะเพียงกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ก็ไปกดได้ตั้งแต่วันที่1จนถึง15ตุลาคมนะคะสำหรับพรุ่งนี้ขั้นตอนพรุ่งนี้นะที่จะทำนะคะในเรื่องของการกดรับสิทธิ์ก็คือเข้าไปนะคะในแอปเป๋าตังค์นะจากนั้นเนี่ยมันจะมีให้กดยอมรับใช้สิทธิ์นะคะไม่ได้ลงทะเบียนใหม่นะเป็นการยอมรับการใช้สิทธิ์นะคะแต่มันจะขึ้นข้อความให้กดยอมรับตามขั้นตอนค่ะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะอันนี้เขาแจ้งแล้วนะทางโฆษกกระทรวงการคลังเขาบอกไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะแล้วก็ไม่ต้องตื่นตั้งแต่6โมงเช้ามาลงทะเบียนนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วไปกดยืนยันการใช้สิทธิ์ส่วนคนที่ไม่เคยได้รับนะคะ60 40หรือว่าเคยสมัครบัตรสวัสดิการแล้วนะแล้วก็ขอทบทวนแล้วมันไม่ผ่านก็ครั้งนี้ก็สามารถไปที่แอปเป๋าตังค์นะคะแล้วก็กดรับสิทธิ์โดยไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่เหมือนกันนะคะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วก็ไปกดรับสิทธิ์กันนะคะจะได้ใช้นะไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทไปอีก2เดือนค่ะขอบคุณด้วยที่ดิฉันมีระบบแจ้งเตือนผ่านหน้าจอ YouTube ของ JS100 Radio นะคะแหมคุณรพีบอกว่าแถวบ้านพี่ธนุตาอยู่ใกล้กับที่มีน้ำท่วมหรือเปล่าค่ะมีค่ะแต่ว่าฝั่งทนอย่างที่ทางท่านโฆษกกองทัพเรือบอกนะคะว่าฝนที่ตกมาในครั้งนี้เนี่ยคือมันไปเททางฝั่งกรุงเทพนะกรุงเทพทางฝากตะวันออกเยอะกว่าฝั่งกรุงเทพทางด้านตะวันตกหรือทางฝั่งทนน้ำก็เลยทำให้ทางฝั่งทนเนี่ยมีพื้นที่นะคะที่เกิดน้ำท่วมขังเนี่ยมีแต่ว่าอยู่ไม่นานนะอยู่ไม่นานก็จะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสัก2วันแค่นั้นแหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ยุบลงไปนะแห้งนะคะไม่ได้ขังนานนะขัง2วันเท่านั้นเองวันหยุดพอดีก็นอนอยู่บ้านเลยนะคะดูน้ำรอบๆบ้านแต่ตอนนี้แห้งหมดแล้วคุณละพีก็อยู่ฝั่งทนเหมือนกันนี่นะใช่ไหมน้ำท่วมไหมล่ะ ไม่ท่วมนะฝั่งทนไม่ท่วมนะคะแป๊บเดียวถึงท้ายปลายชั่วโมงก็ไม่ค่อยได้เข้ามาดูในหน้า YouTube เลยก็เลยไม่ได้คุยนะคะแต่ขอบคุณทุกๆการติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงนะอันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมกันไปได้เรื่อยๆนะคะทั้งคืนแหละค่ะนะเดี๋ยวถ้ามีข่าวด่วนหรือว่าข่าวสำคัญอะไรที่ต้องแจ้งอย่างเร่งด่วนเนี่ยทางจสร้อยไม่พลาดอยู่แล้วในช่วงกลางคืนนะเราจะมาอัปเดตให้คุณได้ทราบกันส่วนในเรื่องของการเดินทางภาพรวมตอนนี้นะคะกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเรื่องของจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังนี่ดิฉันไปอัปเดตดูจากทางภาพรวมกรุงเทพนะคะยังมีจุดที่มีน้ำท่วมขังเหลืออยู่11จุดด้วยกันนะที่เขาบอกให้หลีกเลี่ยงเนี่ย11จุดเลยนะคะเรื่องของน้ำท่วมขังแล้วก็เฝ้าระวัง5จุดนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นภาพรวมของทางกรุงเทพมหานครที่เขามีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมกันไว้ในช่วงค่ำคืนนี้นะคะอย่างเช่นที่ถนนเจ้าคุณอาหารนะคะตรงจุดนี้เนี่ยมันยังคงมีน้ำท่วมอยู่บนผิวการจราจรนะก็ถ้าไม่จำเป็นก็ให้อีกเลี่ยงไปก่อนนะคะน้ำในเส้นทางถนนเจ้าคุณอาหารนี่อยู่ประมาณสัก10ถึง20เซนนะคะ10ถึง20เซนเลยเนาะเทพรักษ์ล่ะเทพรักษ์เองนี่ก็ยังคงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังนะคะในเส้นทางซอยวัชรพลเองก็ยังมีน้ำนะยังมีน้ำอยู่แต่ไม่สูงเท่าไหร่สักประมาณ5เซนนะคะ5เซนก็ผ่านได้แหละนะคะผ่านได้แต่ต้องระวังนิดนึงนะจุดที่มีน้ำท่วมขังเดี๋ยวมันจะกระเซ็นไปโดนคนที่อยู่บนฟุตบาทนะอันนี้ฝากไว้ด้วยใจเขาใจเรานะคะเดินทางมาถึงช่วงเวลานี้นะแหมเรื่องของการจราจรมันก็ยังมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะในช่วงดึกๆแบบนี้นะก็ยังมีอีกหลายสายทางที่มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาอ้ออีกหนึ่งเรื่องนะคะก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามในโลกออนไลน์นะก็จะมีการไปพูดคุยนะคะมีการแจ้งส่งต่อข้อมูลกันบอกว่าอ่างเก็บน้ำนะคะอ่างเก็บน้ำดอกกลายที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเนี่ยแตกแล้วนะคะมีการไปพูดแบบนั้นนะในสื่อสังคมออนไลน์ทางปภ.ระยองเองเขาออกมายืนยันนะคะออกมายืนยันแล้วนะว่าตัวอ่างนะคะอ่างเก็บน้ำดอกกรายตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แตกนะคะไม่ได้แตกแต่อย่างใดนะแล้วก็น้ำก็ไม่ได้ไหลเข้าไปในบ้านเรือนค่ะเพียงแต่นะคะเขาพบว่าถนนมันมีการถูกกัดเซาะนะคะตอนนี้โครงการชลประทานจังหวัดระยองกำลังเร่งซ่อมแซมค่ะประชาชนตกใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในโลกออนไลน์ก็ไปเผยแพร่ข้อมูลกันใหญ่เลยบอกอ่างเก็บน้ำแตกแล้วนะอ่างเก็บน้ำที่ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงนะแตกได้รับความเสียหายน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโอ๊ยตายแล้วนะคะไม่ได้เลยข้อมูลเกินเลยไปเยอะนะคะซึ่งจากการตรวจสอบโครงการชลประทานจังหวัดระยองเขาบอกว่าพบว่าบริเวณโดยรอบอ่างเนี่ยมันมีจุดที่เกิดการกัดเซาะนะคะถนนมันได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เขามีการปิดนะคะปิดเส้นทางแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวนะคะแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยมวลน้ำมันไม่ได้ไหลไปส่งผลกระทบหรือว่าไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนแต่อย่างใดค่ะก็อยากจะให้ติดตามข้อมูลนะคะจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะหรือว่าหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบอย่างเช่นเรื่องของอ่างเก็บน้ำเขื่อนนะแล้วก็ติดตามได้จากทางกรมชลประทานใช่ไหมคะจากทางสำนักงานน้ำนะอันนี้เราก็ต้องติดตามจากหน่วยงานเหล่านี้แหละบางทีแบบเขาเล่าว่าเขาบอกว่านะในโลกออนไลน์ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เนี่ยอันนี้น่ากลัวเดี๋ยวข้อมูลมันจะเกินเลยกันไปนะคะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะตกใจแล้วก็แตกตื่นตอนนี้ก็คือสรุปว่าน้ำไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแต่อย่างใดแล้วก็ตัวโครงการชลประทานจังหวัดระยองเองเนี่ยเขาก็เร่งนะในการซ่อมแซมและติดตามสถานการณ์น้ำตรงนี้อย่างใกล้ชิดนะคะเอามาพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะเพราะว่า เห็นก่อนหน้านี้ก็มีการกล่าวถึงเรื่องนี้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของทางจังหวัดระยองเองนะคะก็จสร้อยส่งกำลังใจให้นะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาระยองเองก็น้ำสูงเช่นกันนะคะ ส่งกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดระยองด้วยนะแม้อยากจะกระแอมจริงๆเลยพูดไปนี่เสียงเริ่มหาย ขออภัยพี่น้องที่ติดตามเจ้าสร้อยอยู่นะคะมาดูเพิ่มเติมอะไรไหนพูดถึงระยองแล้วดิฉันก็ไปส่องในพื้นที่จังหวัดระยองนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณนะคะเรื่องของน้ำท่วมเมืองระยองนี่น้ำลดแล้วนะคะเริ่มลดแล้วนะน้ำลดลงประมาณ 30-50 เซนนะคะในศูนย์การค้าย่านเศรษฐกิจสำคัญสำคัญเนี่ยก็ลดลงไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่มันอาจจะยังมีเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่ฉะนั้นในพื้นที่ประมาทไม่ได้นะอันนี้ต้องติดตามเรื่องของการอัปเดตแล้วก็การรายงานเรื่องของสภาพอากาศนะคะรวมไปถึงข้อมูลจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำนะที่สำคัญตอนนี้ทางเพจของคุณซูมระยองเขาก็ได้มีการโพสต์เมื่อสัก20นาทีที่แล้วนะบอกว่าพื้นที่น้ำท่วมระวังในเรื่องของขโมยด้วยนะคะมันมีเหตุของขโมยเนี่ยมันบุกเข้าบ้านแล้วนะเกิดขึ้นที่ระยองซิตี้พาร์คนะเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะฮะอาศัยจังหวะช่วงชุลมุนแบบนี้นะคะพี่น้องเขาประสบความทุกข์ยากอยู่แล้วนะคะขอให้เจ้าหน้าที่จับตัวขโมยได้เร็วๆแล้วกันนะอันนี้ทางเพจซูมระยองเขาเตือนไว้นะคะสำหรับเรื่องของน้ำท่วมขังในพื้นที่อาจจะต้องนอกจากระวังน้ำแล้วยังต้องระวังขโมยเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราไปสรุปอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าในช่วงท้ายตรงนี้นะคะจสร้อยได้รับแจ้งอุบัติเหตุประจำวันนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่ไปติดตามกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันพุธที่30กันยายน2519นะคะวันสุดท้ายปลายเดือนกันยาจสร้อยได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาทั้งสิ้น23รายค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ถึงช่วงท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวสละเก้าอี้ไปก่อนจะเป็นซินเดอเรลล่าดีไหมเนี่ยเที่ยงคืนพอดีไปขึ้นรถฟักทองกลับบ้านดีกว่านะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับธานุตาได้ใหม่หลัง 18 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออัญเชิญแม่ผัวชมยอมควันวันนงเหนื่อยกันเรื่องโลกทั้งหลายตุกโศกและโลกภัยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองตั้งใจมากมายไก่กอง
0: บาทนี้พิธีบูชาแม่โพศกประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

ราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทรงทำนุบำรุงพระศาสนาโดยจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นระเบียบแบบแผนและทรงสถาปนาประมุขแห่งสังฆมณฑลมีมาแล้วแต่โบราณเช่นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมีตำแหน่งสังฆราชและปู่ครูบังคับบัญชาว่ากล่าวแก่พระสงฆ์เมื่อถึงสมัยกรุงศรีอยุธยามีตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งราชถิ่นนามประกอบสมณศักดิ์ถวายว่าสมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดีราชถิ่นนามนี้ในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเปลี่ยนเป็นสมเด็จพระอริยวงศยานต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตยานส่วนการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแต่เดิมนั้นไม่พบระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนปรากฏหลักฐานเพียงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาในท่ามกลางสงฆ์จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรสุขขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่4เมื่อพุทธศักราช2363การพระราชพิธีเริ่มด้วยการจารึกพระสุพรรณบัตรและในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานโปรดให้อาลักษ์อ่านประกาศพระสุพรรณบัตรสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรเป็นสมเด็จพระสังฆราชท่ามกลางชุมนุมสงฆ์เมื่อเสร็จพระราชพิธีเจ้าพนักงานเชิญพระสุพรรณบัตรมีสัปปทนกั้นไปถวายสมเด็จพระสังฆราชณวัดมหาธาตุการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแต่ครั้งรัชกาลที่2ได้เป็นแบบแผนการปฏิบัติของพระราชพิธีนี้สืบมาในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสอันเป็นมงคลเนื่องในการพระราชพิธีต่างๆคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาฐานันดรศักดิ์พระราชวงศ์แด่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งเป็นพระราชอุปัฏฐายารย์ในพระราชพิธีทรงพระผนวดเมื่อพุทธศักราช2499ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ต่อมามีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกทรงบัญชาการคณะสงฆ์และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมเมื่อตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์องค์ที่16อนุโลมตามพระราชบัญญัติเมื่อพุทธศักราช2508คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามท่ามกลางมหาสังฆนิบาตพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทหารพลเรือนเป็นแบบแผนพระราชพิธีที่ปฏิบัติต่อมาพุทธศักราช2532ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19เริ่มด้วยการจารึกพระสุพรรณบัตรในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันแรกในวันที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแล้วจึงถวายน้ำพระมหาสังฆ์พระสุพรรณบัตรพระตราตำแหน่งพัดยศและเครื่องประกอบสมณศักดิ์สำหรับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชตามราชประเพณี

ประเพณีนิยมของพุทธศาสนิกชนชายไทยเมื่อมีอายุครบ20ปีมักอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระราชศรัทธาทรงพระผนวดเมื่อทรงดำรงสิริราชสมบัติบ้างเช่นสมเด็จพระมหาธรรมราชาลีไทยแห่งกรุงสุโขทัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่ทรงพระผนวดเมื่อบรมราชาพิเศษแล้วพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริที่จะทรงพระผนวดในพระบวรพุทธศาสนานายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชภาระสนองพระเดชพระคุณในการทรงพระผนวดในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งอัญเชิญกระแสพระราชดำริทรงแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยที่จะทรงพระผนวดแล้วเมื่อถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2499ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและคณะทูตานุทูตเข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเพื่อทรงแถลงพระราชดำริในการที่จะเสด็จออกทรงพระผนวดอีกทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหน้าพระที่นั่งสุดไพสวรรค์ปราสาทเพื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาราษฎรความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ามีความยินดีที่ท่านทั้งปวงมาร่วมประชุมกันณที่นี้ขอถือโอกาสแจ้งดำริที่จะบรรพชาอุปสมบทให้บรรดาอาณาประชาราษฎรทราบทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2499โดยสมเด็จพระราชชนนีทรงจรดพระกรรปิดถวายเจริญพระเกศาถวายไตรและถวายบาทสำหรับทรงพระผนวดเป็นการส่วนพระองค์ในเบื้องต้นแห่งพระราชพิธีแล้วทรงเริ่มการทรงพระผนวดท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ประกอบด้วยสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์สมเด็จพระวรรณรัตน์ปลดกิตติโสภโนวัดเบญจมบพิตรเป็นพระอนุศาสนาจารย์พระศาสนโสพลจวนอุทธายีวัดมกุฏกษัตริยารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พร้อมด้วยพระสงฆ์นั่งหัตถบาท30รูปทรงได้รับพระสมณฉายาว่าภูมิพโลภิกขุเสด็จประทับณพระตำหนักทรงพรตวัดบวรนิเวศวิหารขณะทรงดำรงสมณเพศทรงมีวัดปฏิบัติเช่นเดียวกับพระภิกษุทั่วไปเช่นเสด็จลงพระอุโบสถทรงทำวัดเช้าวัดเย็นและทรงศึกษาพระธรรมวินัยโดยยิ่งในส่วนพระราชกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมอัฐิพระพุทธรูปในพระอารามหลวงประจำรัชกาลปูชนียสถานสำคัญของประเทศได้ทรงร่วมในกฐินกรรมในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินและทรงชักผ้าป่าที่ไวยาวัจกรจัดถวายพระราชกิจที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลในการทรงพระผนวดคือการเสด็จออกรับบิณฑบาตจากประชาชนโดยไม่มีหมายกำหนดการในเช้าวันที่4พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่14แห่งการทรงพระผนวดและในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499จึงทรงลาพระผนวดรวมเวลาที่ทรงพระผนวดในพระบวรพุทธศาสนา15วัน

จากข้อความที่ตราไว้ในกฎมณ์เทียนบานศักราช720ความว่าลูกขุนผู้ใดขาดถือน้ำโทษถึงตายเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่แสดงว่านับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้วที่มีพระราชพิธีใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของแผ่นดินนั่นคือการถือน้ำหรือพิธีดื่มน้ำกระทำสัตย์สาบานต่อพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่าพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นน้ำอธิษฐานโดยพราหมณ์ทำพิธีชุบพระแสงอ่านองค์การแช่งน้ำอาลักษ์อ่านคำสาบานและพระสงฆ์สวดคาถาสัจจังเวอมตาวาจาขอให้มีฤทธิ์อำนาจให้เป็นไปตามคำสาบานแก่ผู้ซึ่งคิดคดทรยศไม่ซื่อตรงและให้พรแก่ผู้ตั้งอยู่ในความกตัญญูสุจริตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์การถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาต้องรักษาด้วยกันทั้งสองฝ่ายน้ำพระพิพัฒน์สัตยาจึงจะศักดิ์สิทธิ์จึงทรงกระทำสัตย์รับน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นพระองค์แรกนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพุทธศักราช2475พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาได้ว่างเว้นการปฏิบัติไปนานเกือบ40ปีจนถึงปี2512ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันพระราชอาณาจักรและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรดาผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีต้องถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาด้วยในการพระราชพิธีนี้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาส่วนที่เป็นโบราณราชประเพณีคือการสวดพระ

พุทธมนต์พราหมณ์อ่านฉันสดุดีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและการเสกทำน้ำพระพิพัฒน์สัตยาอันเป็นขั้นตอนเตรียมการซึ่งทำในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันรุ่งขึ้นหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามการพระราชพิธีสำคัญเริ่มด้วยการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พราหมณ์อ่านองค์การแช่งน้ำแล้วเชิญพระแสงสำคัญแทงน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในขณะที่พราหมณ์แทงน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สัจคาถาพร้อมกันเมื่อสุดเสียงประโคมผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกร่างคำสาบานใหม่ให้เหมาะสมตามกาลเวลาว่าจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนและต่อหน้าที่จะเสียสละเพื่อความไพบูลย์ของชาติเป็นต้นการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับน้ำพระพิพัฒน์สัตยาที่พราหมณ์เชิญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วทรงดื่มพระองค์แรกตามราชประเพณีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเริ่มไว้จากนั้นผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาตามลำดับอันหนึ่งในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอกาสพิเศษอีกคราวหนึ่งด้วย

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสร้อยคะวันนี้วันที่1ตุลาคม2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะวันนี้เรามาพร้อมกับทีมงานหลังไมค์ทีมสารคดีแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะช่วงนี้เรามีรายงานจากทางกรมชลประทานนะคะที่เขามีการชี้แจงภาพรวมสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะคะดร.วันนี้เรามาพร้อมกับทีมงานหลังไมค์ทีมสารคดีแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะช่วงนี้เรามีรายงานจากทางกรมชลประทานนะคะที่เขามีการชี้แจงภาพรวมสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะคะดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการ

ตอนบนได้อย่างเต็มที่แต่ว่ามีฝนตกหนักอยู่ท้ายเขื่อนภูมิพลนะคะบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรเมื่อวันที่28กันยายนทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 1,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีภายในวันเดียวนะกรมชลประทานจึงสั่งปิดการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเป็นเวลา2วันเพื่อจัดการจราจรน้ำมาให้มวลน้ำเนี่ยไหลมาซ้ำเติมกันสำหรับการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะคะปัจจุบันระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยหน่วงน้ำไว้เหนือเขื่อนจนสูงถึงระดับบวก 17.69 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เหนือเขื่อนในอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทและก็ตัวเมืองอุทัยธานีจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไป 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในช่วง 1-2 วันนี้นะคะก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงพื้นที่ริมน้ำนอกคันกั้นน้ำในกรุงเทพมหานครมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 40-50 เซนติเมตรนะคะยืนยันว่ามวลน้ำเหนือจะไหลคุมอยู่ในลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้นโดยปริมาณน้ำไหลผ่านอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะอยู่ที่ประมาณ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าความจุของคันกั้นน้ำที่รองรับได้ถึง 3,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ไม่มีโอกาสที่น้ำเหนือจะล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครเหมือนตอนปี2554นะคะส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีนะคะปริมาณน้ำในเขื่อนก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันที่1ตุลาคมในวันนี้นะคะจะเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะถ้าเป็นวันก็จะตกประมาณ20ล้านลูกบาทเมตรนะอันนี้เป็นวันแล้วก็ในวันที่2ตุลาคมก็จะเพิ่มการระบายน้ำขึ้นอีกนะคะเป็น400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือประมาณ34ล้านลูกบาทเมตรต่อวันอันนี้ก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ 3.5 ถึง4เมตรแต่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักนะคะส่วนเขื่อนเจ้าพระยาก็จะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะคาดการน้ำในช่วง 1-5 วันข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีน้ำจากลำน้ำสาขาเข้ามาเพิ่มขึ้นปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจอยู่ประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งประมาณ550ถึง580ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ทำให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทนะคะโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คืออำเภอเสนาผักไห่บางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็บางไทรจังหวัดอ่างทองคืออำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยสิงห์บุรีก็คืออำเภออินบุรีพรหมบุรีแล้วก็เมืองสิงห์บุรีแล้วก็ที่จังหวัดชัยนาทก็คืออำเภอสัพยานะคะก็จะเป็นภาคกลางตอนบนนะคะที่ต้องเฝ้าระวังนะพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแล้วก็ชัยนาทนะคะที่จะมีน้ำจากเขื่อนต่างๆลงมานะคะแล้วก็ที่เขื่อนภูมิพลนะคะตอนนี้ก็เลยต้องปรับลดแผนการระบายน้ำที่เขื่อนนะตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำด้วยนะวันนี้1ตุลาคมจะงดการระบายน้ำนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปิ่งตอนล่างและลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบอกว่ายังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็ในส่วนของ
กองทัพนะคะตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมชลประทานมีการแจ้งเตือนภัยขั้นสูงสุดมวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่

0: ไหลไหลสมทบอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขื่อนแม่กลองส่งผลให้มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีความเสี่ยงที่น้ำจะล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่7อำเภอของราชบุรีนะคะก็คืออำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอราชบุรีอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อนะคะทั้งกองทัพบกโดยกรมทหารช่างกรมกองพลพัฒนาที่1และมณฑลทหารบกที่16จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมยุทโธปกรณ์และเครื่องมือทางการช่างลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสาพลเรือนเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะมีการขนย้ายกระสอบทรายไปวางไว้ตามจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ชุมชนมีการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางและสัตว์เลี้ยงไปศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะยังคงมีการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อเข้าช่วยเหลือนะคะส่วนต่างประเทศนะคะตอนนี้รัสเซียประกาศขยายเวลาห้ามกลุ่มผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลไปถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะคะซึ่งเป็นการซ้ำเติมวิกฤตตลาดพลังงานโลกที่ก็ตึงตัวอยู่แล้วนะจากการสู้รบในอิหร่านและยูเครนที่ฉุดรั้งการส่งพลังงานส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐกับสหราชอาณาจักรแพงขึ้นจนทำสถิติใหม่เลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียเขาเคยใช้มาตรการจำกัดการส่งออกเบนซินและดีเซลมาแล้วหลายครั้งเพื่อที่จะควบคุมราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็รับมือกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงเพราะว่ายูเครนเนี่ยเน้นการส่งโดรนไปโจมตีโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งนะคะโดยเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมรัสเซียก็ต่ออายุมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลไปถึงสิ้นเดือนกันยายนแล้วพอเนี้ยสิ้นกันยายนก็ขยายต่อไปอีก1เดือนนะถึงสิ้นเดือนตุลาคมเลยนะคะประเทศที่เขายังมีการจะส่งไปเหมือนเดิมก็คือกลุ่มเครือญาติของเขานะคะก็คือกลุ่มอดีตสาธารณรัฐโซเวียตและมองโกเลียเพราะว่ามีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกันอยู่นะคะสำหรับราคาดีเซลในสหรัฐเนี่ยตอนนี้แพงสุดที่สุดคือราคาสูงกว่า 6.50 ดอลลาร์ต่อแกลลอนแล้วนะคะกลายเป็นความเสี่ยงทางการเมืองสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในช่วงก่อนที่การเลือกตั้งกลางเทอมจะเริ่มขึ้นนะคะส่วนจีนก็เตือนว่าจะใช้มาตรการตอบโต้หากว่าสหภาพยุโรปหรือ EU ออกมาตรการจำกัดธุรกิจหรือสินค้าจีนก่อนการเจรจาระดับสูงระหว่าง2ฝ่ายที่คาดว่าจะมีขึ้นที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์หน้านะคะกระทรวงพาณิชย์จีนระบุในแถลงการณ์ว่าการที่ EU พิจารณาใช้มาตรการในระหว่างที่ทั้ง2ฝ่ายกำลังการเจรจากันอยู่เนี่ยจะบั่นทอนความไว้วางใจระหว่างกันอย่างรุนแรงและก็ทำให้การเจรจาต้องหยุดชะงักจีนและก็ EU กำลังเร่งหาทางคลี่คลายปัญหาทางการค้าเพราะว่า EU ต้องการลดการขาดดุลการค้ากับจีนภายในเดือนตุลาคมนะคะทางกรรมาธิการการค้าของ EU บอกว่าจีนต้องแสดงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมภายในเดือนตุลาคมไม่อย่างนั้น EU อาจจะใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าในเวลาเดียวกันเขาก็มีกำหนดเดินทางมาที่กรุงปักกิ่งเพื่อเจรจาข้อตกลงทางการค้าเนี่ยแหละค่ะในสัปดาห์หน้านะคะส่วนกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจเกาหลีใต้นะคะรายงานตัวได้คาดการแนวโน้มการคลังฉบับปรับปรุงนะคะสำหรับปี2569คาดการว่ารายได้จากการจัดเก็บภาษีจะแตะระดับสูงสุดที่478ล้านล้านวอนนะคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ11ล้านล้านบาทโดยที่ได้แรงหนุนมาจากเซมิคอนดักเตอร์นะที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะตัวเลขนี้ยังสูงกว่าสถิติเดิมที่ทำไว้ในปี2565ที่395ล้านล้านวอนก็ตกที่9ล้านล้านบาทนะคาดว่ารายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี2569จะอยู่ที่136ล้านล้านวอนก็คือประมาณ3ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นได้ละ 61.2 เมื่อเทียบปีต่อปีด้วยแรงหนุนจากผลกำไรของบริษัทต่างๆนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตชิปรายใหญ่2แห่งของประเทศก็คือ Samsung Electronics กับ SK Hynix ซึ่งคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานโดยรวมจะอยู่ที่638ล้านวอนนะคะ ยังมีรายงานของกลุ่มรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Transport and Environment ในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมนะเขาเผยแพร่รายงานบอกว่าผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในยุโรปเนี่ยจ่ายค่าชาร์จไฟต่อกิโลเมตรน้อยกว่าโดยเฉลี่ยถึงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับค่าน้ำมันดีเซลของผู้ใช้ยานยนต์แบบเดิมรายงานฉบับนี้เรียกร้องให้ยุโรปเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าและคัดค้านการลดภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงทุกรายการแนะนำมาตรการสนับสนุนแบบมุ่งเป้าไปสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยควบคู่ไปกับการจัดเก็บภาษีลาภลอยจากบริษัทพลังงานเพื่อนำมาสนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะและโครงการจัดการกำจัดยานพาหนะนะคะผลวิเคราะห์บอกว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ขับขี่ยานยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น32ยูโรเพื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง50ลิตรเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี2569คือประมาณ16ยูโรของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมีเหตุมาจากส่วนต่างกำไรที่สูงขึ้นของโรงกลั่นน้ำมันธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ประเมินว่าส่วนต่างกำไรเนี่ยสูงขึ้นจากประมาณ0.10 ยูโรต่อลิตรในเดือนกุมภาพันธ์มาเป็น 0.41 ยูโรต่อลิตรในวันที่14กันยายนการวิเคราะห์ของรายงานฉบับนี้นะคะอ้างอิงการใช้น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 6.9 ลิตรต่อระยะทาง100กิโลเมตรของรถยนต์ดีเซลและการใช้ไฟฟ้า 20.2 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อระยะทาง100กิโลเมตรของยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่โดยค่าไฟอยู่ที่0.343ยูโรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนะคะผลการศึกษาพบว่ารถบรรทุกหนักพลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้ามีต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวมต่ำกว่าการเป็นเจ้าของรถบรรทุกหนักแบบใช้น้ำมันเชื้อเพลิงใน6จาก9ตลาดหลักของสหภาพยุโรปโดยทั้ง6แห่งเนี่ยครองส่วนแบ่งร้อยละ46ของยอดจำหน่ายรถบรรทุกหนักใหม่ในสหภาพยุโรปด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่ญี่ปุ่นนะคะศาลแขวงญี่ปุ่นเขามีคำตัดสินว่าเสียงของบุคคลเนี่ยสามารถได้รับความคุ้มครองในฐานะสิทธิ์ในชื่อเสียงการค้าเหมือนกับภาพบุคคลก็เป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นมีคำวินิจฉัยในประเด็นนี้อย่างที่เคนจิโร่สึดะนักพากย์เสียงชาวญี่ปุ่นเขายื่นฟ้องขอให้ TikTokลบวิดีโอที่ใช้ AI สร้างเสียงบรรยายแล้วมันมีลักษณะคล้ายกับเสียงของเขาแต่ว่าศาลเนี่ยยกฟ้องเรื่องของที่สึดะไปฟ้องนะคะเพราะว่าคนที่ไปโพสต์ TikTok อันนี้เขาลบวิดีโอไปแล้วนะพอยื่นฟ้องเจ้าของ TikTok ก็ไปลบนะทีนี้ก็ศาลก็ต้องยกฟ้องทีนี้สำนักข่าวเกียวโดนะคะบอกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นไม่มีจดหมายไม่มีกฎหมายที่กำหนดเรื่องสิทธิ์ในเสียงไว้อย่างชัดเจนแต่กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นเพิ่งออกแนวทางบอกว่าการนำเสียงที่คล้ายกับเสียงของบุคคลจริงๆไปใช้ในวิดีโอบนโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างรายได้อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิ์นะคะทีนี้ตามคำฟ้องของสึดะที่นำมาอ้างอิงในเรื่องนี้นะคะเขาก็พบว่ามีผู้โพสต์ TikTokอัปโหลดวิดีโอไป188คลิประหว่างเดือนกรกฎาคมปี2567ถึงเดือนกันยายนปี2568เนื้อหาเกี่ยวกับตำนานเมืองเรื่องนี้รับเกร็ดความรู้นะคอนเทนต์ดีนะแต่ว่าปัญหาก็คือเขาไปใช้เสียงที่คล้ายกับเสียงของสึดะเป็นผู้บรรยายนะคะผลการวิเคราะห์บอกว่าเสียงของสึดะเนี่ยคล้ายกับเสียง AI ที่ข้างสร้างขึ้นกันอย่างมากทำให้สึดะบอกว่ามันอาจจะทำให้ผู้ชมเข้าใจผิดได้แต่ว่าผู้โพสต์เนี่ยเขาก็ถูกระบุว่าเขาสามารถสร้างรายได้เดือนละ 500,000 ถึง 750,000 เยนจากการนำลักษณะเสียงของสึดะมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าจริงๆทีนี้ในส่วนของ TikTok เองเนี่ยเขาบอกว่าเสียงผู้บรรยายเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายทั่วไปไม่น่าจะทำให้ผู้ชมเข้าใจผิดว่านี่เป็นเสียงของสึดะส่วนตัวเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาใช้เสียงของเพื่อนมาเป็นตัวอ้างอิงนะคะแต่ว่าคนฟังก็บอกว่าไม่เหมือนเสียงเพื่อนเธอหรอกเสียงเหมือนนักพากย์ชื่อดังคนนี้นะคะทีนี้ปัญหาว่าพอเรื่องเนี่ยนำเข้าสู่การกระบวนการฟ้องร้องถึงจะมีการโต้เถียงกันข้างนอกเจ้าของโพสต์ TikTok เขาก็ยอมลบไป เรื่องก็เลยเหมือนจะจบเรื่องยกฟ้องไปแต่ว่าก็ต้องมีคำตัดสินออกมาเพื่อให้มันเป็นบรรทัดฐานว่าคุณจะเอาเสียงของคนดังเสียงคนที่มีชื่อเสียงมาพากย์แล้วทำให้คนฟังคิดว่าเอ๊ะนี่คือคนดังมาบรรยายในคลิปนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็มาสร้างรายได้แบบนี้โดยที่เจ้าตัวเขาไม่ได้อนุญาตแบบนี้ไม่ได้นะทีนี้สำหรับสึดะเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนอนิเมะนะก็จะคุ้นเคยกันดีสำหรับเขาเป็นคนที่พากย์เสียงตัวละครเคนโตะนานามิในอนิเมะเรื่องมหาเวทผนึกมารนะเด็กคงจะจับได้นะพอพูดชื่อนี้นะเสียงเป็นเอกลักษณ์มากนะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณพักคีอินนะคะแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยคุณระพีด้วยนะคะทักทายผ่านทาง YouTube ในคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรอชมสารคดีในคืนนี้กันนะคะ
1: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าผืนนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ปีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เขื่อนแก่งกระจานสามารถรองรับน้ำด้วยความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่แห่งนี้ได้รองรับเอาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเพชรบุรีไว้อย่างสม่ำเสมอ

จะมีใครรู้บ้างว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

แต่ลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเหตุต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้งสี่เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่ในแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

ีสันของพงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

0: ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม
1: ช่วง

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ขาพะเนินทุ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดกลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพะเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอสมควรเพราะเท่าที่ขอติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ชอดปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบตักรอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแม่ไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำตกทอทิพเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสัญญาณแห่งความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนผันของฤดูกาล

ช่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่3ของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อแมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

่ยาวและความคล่องแคล่วช่วยให้ชนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

นกพญาปากกว้างอกเงินจะสารรังห้อยบนกิ่งไม้ใหญ่เหนือทางน้ำเพื่อป้องกันลูกนกจากการถูกกิน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใยบางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยัง

นอกเหนือ8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้ๆเสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามจวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกันตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแซ่มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

ได้2ชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุน

ลวกวันนาสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกคนรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกคนรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เดนคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวรรณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดียวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

ั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการฮะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรมของพืช

เฉพาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีบันทึกของชาวต่างประเทศที่กล่าวถึงต้นไม้จำพวกปาล์มชนิดหนึ่งซึ่งแพร่กระจายพันธุ์อยู่บนเขาพระแถวในเกาะภูเก็ตเป็นปาล์มที่มีลักษณะของลำต้นผิดแปลกไปจากปาล์มอื่นใดที่เคยรู้จักกันในวงวิชาพฤกษศาสตร์โลกในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวขนสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงมีการตรวจสอบ

พียงแห่งเดียวเท่านั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช2531มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษาท้องถิ่นว่าย่านดาโอ

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันธุ์ไม้หายากและง่ายต่อการสูญพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้ต่างเจริญเติบโตขยายพันธุ์กันอยู่หนาแน่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศการที่พืชเหล่านี้เติบโตขยายพันธุ์กันได้ตามปกติพอจะเป็นหลักประกันได้ว่าหากไม่มีการทำลายพื้นที่ป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ทั้งสองก็ยากที่จะสูญพันธุ์ไปแต่พืชทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันธุ์ไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันธุ์ไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันธุ์ไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

ป่าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่

จวบจนปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อป่าถูกทำลายพืชหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปีไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพู

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะถึงแม้ว่า

0: ชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสงวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
1: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างดีแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการ Flora of Thailand นี่เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5โวลุ่มนะคือพิมพ์เป็นเอกสาร Flora of Thailand มา5โวลุ่มแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพันธุ์ไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากนั้น Flora of Thailand ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
1: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติและธรรมชาติก็จำเป็นต้องพึ่งพิงมนุษย์การอนุรักษ์ธรรมชาติมิได้ทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยมนุษย์นั่นเองที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นในที่สุด

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอสเซอร์ร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกดเอสโอเอสแอสเซอร์ร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในช่วงนี้ต้องติดตามสภาพอากาศกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะและสภาพอากาศในช่วง27กันยายนถึง3ตุลาคม2569ในวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคม69ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางในระยะแรกทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันประกอบกับมีลมตะวันออกปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในวันที่28กันยายนถึง3ตุลาคม69คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: ขอควรระวังในช่วงวันที่27ถึง28กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน69

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

จากหนาวสู่ร้อนจากร้อนสู่ฝนแต่ละฤดูกาลได้ก่อกำเนิดภาพอันงดงามของเหล่าพืชพันธุ์และมวลดอกไม้หมุนเวียนไปตามวัฏจักรแห่งวันเวลา

ลางเดือนพฤศจิกายนสายลมจากไซบีเรียเดินทางเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัยและแผ่นดินทางตอนเหนือพัดพาเอาความเยือกเย็นมาเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลใหม่นี่ไม่ใช่ความฉ่ำเย็นจากสายฝนแต่เป็นความเยือกเย็นแห้งแล้งที่บอกให้หมู่ไม้รับรู้ว่าฤดูหนาวได้กลับมาเยี่ยมเยือน

พื้นป่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆทุ่งหญ้าที่เคยเขียวขจีก็กลับเหลืองแห้งกรอบไปทั่วสัตว์ที่เคยอาศัยหากินก็จำเป็นต้องอพยพสู่แหล่งอาหารใหม่

ต้นสนเริ่มออกดอกเตรียมขยายพันธุ์สนเป็นไม้ไม่ผลัดใบที่ขึ้นกระจายกันอยู่มากทางภาคเหนือบนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000 เมตรความสูงนี้เองที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าเกือบตลอดปีความสูงและภูมิอากาศเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาพสังคมพืชในป่าดิบเขาด้วยเช่นกันความชุ่มชื้นที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างกล้วยไม้ป่าจะออกดอกในฤดูร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีกล้วยไม้อีกบางชนิดที่จะคลี่กลีบอวดสีสันในช่วงเวลาแห่งความหนาวเย็นนี้

นอกจากกล้วยไม้ฤดูหนาวยังเป็นเวลาที่ไม้ดอกอื่นๆอีกหลายชนิดจะผลิดอกสีสดใสแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศซากุระป่าหรือนางพญาเสือโคร่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุดที่จะเติบโตอยู่ได้เฉพาะในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นในประเทศไทยซากุระเป็นพันธุ์ไม้ที่หาดูยากเนื่องจากจะพบอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูงและจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพียงไม่กี่วันความงดงามยากที่จะได้ชื่นชมของดอกไม้ชนิดนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาซากุระป่ามาขยายพันธุ์ปลูกตลอดแนวถนนสู่ยอดดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรจูงใจหมู่นักท่องเที่ยวให้ปรารถนาจะเดินทางมาสัมผัสจนถนนสายซากุระกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของยอดดอยในช่วงฤดูกาลนี้

นอกจากซากุระป่าแล้วก็ยังมีดอกไม้ซึ่งจะพบเห็นได้เพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละปีอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสัญลักษณ์ของเทือกดอยแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะเป็นพันไม้อันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่โดยธรรมชาติดั้งเดิมก็ตาม

นี่คือบัวตองหรือทานตะวันป่าพืชล้มลุกที่แพร่กระจายพันธุ์ได้รวดเร็วจนเติบโตปกคลุมไปทั่วทั้งดอยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอารามว่างไกลสุดสายตาพันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้ไม่ปรากฏว่าถูกนำมาแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อใดแต่จากวันเวลาอันยาวนานประสานกับคำร่ำลือจากนักเดินทางที่ได้พบเห็นบัวตองก็ดูจะถูกยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำดินแดนนี้ไปแล้วบนยอดดอยอินทนนท์หลังคาสยาม

ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรกับสายลมแรงและอากาศหนาวจัดก็ทำให้ยากที่ไม้ดอกชนิดใดจะเติบโตอยู่ได้นอกจากต้นไม้ในตระกูลกุหลาบดอยชนิดหนึ่งดอกคำแดงเป็นพันธุ์ไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอกคำแดงกระจายกันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เป็นที่มาของการขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่ากุหลาบพันปี

ณที่ราบสูงริมฝั่งโขงในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีแม้อากาศจะแห้งแล้งแต่ก็ยังคงเหลือลำธารเล็กๆจากแหล่งน้ำซับที่ไหลรินไม่ขาดสาย

ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั่วพื้นที่ซึ่งเป็นลานหินสูงต่ำจนไม้ใหญ่ยากจะเติบโตจะมีก็แต่ดอกไม้ป่าเล็กๆที่สามารถจะเสียดแทงยอดชูดอกกระจายกันเป็นลานดอกไม้ท่ามกลางป่าเต็งรังที่รายล้อมตลอดช่วงฤดูอันหนาวเย็นนี้

กระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนความแห้งแล้งของผืนป่า

ื่อความชุ่มชื้นในดินระเหยหายไอน้ำในอากาศลดน้อยลงวิธีการที่ต้นไม้จะต่อสู้กับสภาพอากาศก็คือการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ

แต่ธรรมชาติไม่ได้กำหนดให้กระบวนการนี้เกิดพร้อมๆกันในพืชแต่ละชนิดสีสันจากป่าเปลี่ยนสีจึงสอดแทรกสลับกับความเขียวของพงไพร

ีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลล์ในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำหน้าที่รวบรวมพลังงานและป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายคลอโรฟิลล์ที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์อันมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันในใบของพืชแต่ละชนิด

คาโรทีนอยด์จะคงสภาพอยู่ได้ราว1สัปดาห์ก่อนจะสลายตัวไปเหลือไว้แต่ใบแห้งสีน้ำตาลเมื่อถึงเวลานั้นการถ่ายเทน้ำระหว่างต้นกับใบก็สิ้นสุดลงใบแห้งก็รอเพียงเวลาที่สายลมจะพัดให้ปลิดปลิว

นี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยท่ามกลางความร้อนแล้งของอากาศมีเพียงความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดใต้ผิวดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอเวลาที่ความฉ่ำเย็นจะหวนคืนมาอีกครั้ง

ไม้ที่เคยยืนต้นอยู่ท่ามกลางความแล้งร้ายของภูมิอากาศก็พากันผลิใบเขียวชอุ่มกันไปทั่วทั้งป่าฤดูกาลแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นทุ่งหญ้าระบัดใบแตกยอดอ่อนกลายเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์น้อยใหญ่ที่จะอพยพกลับสู่ถิ่นที่อยู่เดิมในช่วงเวลา

สรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามการเวลาเช่นนี้มิได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยสิ่งใดเลยนอกจากความลี้ลับของธรรมชาติ

แต่ละสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรนี้ล้วนเอื้อประโยชน์สู่กันและกันเป็นกลไกสลับซับซ้อนที่ดำเนินมานานแสนนานแล้ว

เป็นกลไกที่เปราะบางอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงอันมิได้ถูกกำหนดขึ้นจากวิถีธรรมชาติแต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่ละฤดูกาลที่รังสรรค์หล่อเลี้ยงชีวิต

ตราบใดที่อาณาจักรชีวิตแห่งนี้ยังดำรงอยู่ทุกสิ่งก็จะยังคงดำเนินวิถีของตนเสมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันที่จะขับขานบทเพลงแห่งฤดูกาลนี้จนนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

พราะป่าไม้เนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมนะปริมาณน้ำฝนนะไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วคือสามารถจะดูดซึมเก็บกักไว้ใช้จนถึงฤดูแล้งได้เพราะรากไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซึมเหมือนกับฟองน้ำที่จะเก็บซับน้ำฝนไว้ทำให้พื้นดินที่ชุ่มชื้นหยุด

ในผืนป่ารกทึบบนภูเขาสูงน้ำฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ด้วยเรือนยอดของต้นไม้อีกส่วนไหลซึมสู่ใต้ผิวดินกระทั่งป่าทั้งป่าอิ่มตัวไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วน้ำที่เหลือจึงไหลรวมกันเป็นลำธารสู่เบื้องล่าง

ฝนจะตกในอัตราไม่เกิน250มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ตั้งแต่บนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ไปจนถึงในรูปของน้ำใต้ดินละอองน้ำที่อบอวนอยู่ในทุกอณูจึงทำให้ป่าทั้งป่ามีสภาพประหนึ่งเป็นฟองน้ำขนาดมหึมาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความชื้นก่อนจะปลดปล่อยน้ำให้ไหลซึมเป็นน้ำซับน้อยใหญ่

และด้วยปริมาณมหาศาลของน้ำที่ผืนดินโอบอุ้มไว้ในยามฝนตกนี่เองทำให้ลำธารเล็กๆยังค่อยๆรินไหลไม่ขาดสายแม้ในฤดูแล้งกระบวนการเช่นนี้หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วผืนป่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วิถีแห่งสายน้ำดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของอำนาจเร้นลับแห่งธรรมชาติและอำนาจเดียวกันนี้ในช่วงเวลาการดำรงชีพสืบสารเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ก็ดำเนินสอดคล้องไปกับสภาวะแห่งฤดูกาลนี้การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นอย่างไรหากฤดูกาลผันแปรไปจากเดิมมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความรู้ในปัจจุบันอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดวิทยาการก็สามารถบอกเราได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยก่อนจะมีกำลังแรงจนกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเกและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คน

0: ายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนับศตวรรษนี่อาจเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งในบรรดาความแปรปรวนหลายประการของธรรมชาติที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันมิเพียงจะก่อภัยพิบัติต่อภูมิภาคของเราเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกทั่วโลกเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิบนพื้นพิภพเกิดจากความสมดุลระหว่างความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากับความร้อนที่สะท้อนจากผิวโลกกลับคืนสู่อวกาศแต่การสะท้อนกลับของพลังงานนี้มิได้เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความร้อนบางส่วนจะสะสมอยู่ในโมเลกุลของก๊าซหลายชนิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกรวมกันว่าก๊าซเรือนกระจกโดยปกติก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิบนโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทว่าปัจจุบันก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปเสียแล้วเมื่อโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นความร้อนก็ถูกสะสมมากตามไปด้วยสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับกับความร้อนที่สะท้อนกลับสูญสิ้นไปโลกก็ร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าติดตามสังเกตสภาพภูมิอากาศของนักอุตุนิยมวิทยาทำให้เรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้น
1: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยนะโดยเฉพาะในระยะ 5-10 ปีที่แล้วมาเนี่ยลักษณะภูมิอากาศมีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปีที่แล้วมานี้นะครับปีที่แล้วก็มีการทำลายสถิติ10กว่าครั้งนะครับปีนี้มีการทำลายสถิติมากกว่านั้นอีกนะครับ
0: ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอุณหภูมิของประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าภายในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
1: จริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ไว้ถึง50ปีแต่ผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดมลภาวะในบรรยากาศให้น้อยลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามากนะครับ
0: อุณหภูมิที่จะสูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้ภูเขาน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นอีกราว1เมตรภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนยากจะรักษาในบรรดาก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากถึง 50% ในจำนวนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันและถ่านหินอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าปีพุทธศักราช 2532 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศลดลงจากเดิมที่มีอยู่มากกว่า 50% ในเวลาไม่ถึง30ปีการสูญเสียพื้นที่ป่าเช่นนี้เท่ากับเป็นการสูญเสียสิ่งที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยธรรมชาติเพราะปกติใบไม้จะเป็นตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลงคาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศ

0: ในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายป่าไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง30ล้านตันแม้จะมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2531แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับพระราชบัญญัติฉบับนั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในอัตรา 0.3% ต่อปีความพยายามสงวนพื้นที่ป่าไม้ทำให้ความต้องการใช้ไม้แปรรูปส่วนหนึ่งได้รับการตอบสนองด้วยการนำเข้าจากลาวและพม่าแต่ด้วยเหตุที่ความแปรปรวนของธรรมชาติมิได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองผลสืบเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของประเทศทั้งสองจึงกระทบถึงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงวันนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนยิ่งร้อนแล้งยาวนานขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1: พายุเกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะเราไม่เคยปรากฏว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมีกำลังลมแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในระยะหลายสิบปีหลายร้อยปีนะฮะแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วสภาวะแห้งแล้งที่เราเกิดขึ้นติดต่อกันมาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสภาวะแห้งแล้งยาวนานติดต่อกันถึงขนาดนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว

มีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารอยู่ไม่ถึง 3%เท่าที่เหลืออยู่เมื่อประกอบกับสภาพฤดูกาลที่ผันแปรไปก็ไม่สามารถจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลี้ยงชีวิตได้สมบูรณ์เช่นในอดีตแล้ว

0: ปีพุทธศักราช2535ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งของประเทศประสบภาวะการขาดแคลนน้ำกลับจากค่าปกติกว่า 50% นอกจากนั้นน้ำที่มีอยู่ก็มีอัตราการระเหยสูงมากเพราะสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ
1: ปริมาณฝนในปีนี้ปีที่ค่อนข้างน้ำมีอยู่ก็ที่ 129.02 เมตรลทก.นะก็เป็นปริมาณน้ำเหลือ124ล้านลูกบาศก์เมตรก็คงจะใช้ได้อีกประมาณ24-25วันเท่านั้นเองนะคือถ้าฝนไม่ตกมาเลยเนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่นั้น
0: เมื่อปัจจัย

ธรรมชาติที่เคยเกื้อหนุนกลับเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันทันสมัยก็แทบจะสูญเสียสมรรถภาพที่เคยมีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับองค์การยูเซดแต่เพื่อแก้ไขภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นได้มีการปรับแผนปฏิบัติงาน

การปล่อยบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาขึ้นไปด้วยนั้นช่วยให้คณะทำงานทราบถึงลักษณะอากาศและความเหมาะสมของการปฏิบัติการในแต่ละวัน

ข้อมูลสภาพอากาศทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและจากอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์วิจัยเองเมื่อประกอบกับบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ก็ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติการดำเนินไปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลสู่เขื่อนทั้งสองได้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนถึงต้นปี 2536

0: แต่วิทยาการก็ยังมีข้อจำกัด
1: การทำฝนหลวงนี่ก็มีขอบเขตที่จำกัดสภาพปริมาณน้ำฝนโดยธรรมชาตินั้นจะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่เราไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเกิดฝนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่คุณจะได้รับนั้นให้สูงขึ้นความชื้นหรือปริมาณไอ้น้ำไอ้อากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญจะต้องมีมากพอเมื่อเรามีป่าน้อยลงสภาพความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

บทสรุปของความผันแปรแห่งฤดูกาลจะเป็นเช่นไรในขณะที่มนุษย์ยังมิอาจจะทรงอำนาจเหนือระบบของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ภายในนั้นขาดสะบั้นลงด้วยการกระทำจากปัจจัยภายนอกด้วย2 มือมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติให้ยับเยินจนเกินแก้ไขผลลัพธ์จากการกระทำนั้นได้เริ่มปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถบินได้คำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกคืออีกความหมายหนึ่งซึ่งคนทั่วไปใช้เปรียบเปรยถึงสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายหนูแต่ทว่ามีปีกสามารถบินได้เหมือนกับนก

้างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหรือผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

้างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีปีละมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งนะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกเนี่ยฮะมาจับในเวลาคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกันค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน1

0: แต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
1: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากเป็นพวกกล้วยนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูอะไรก็ได้นะฮะที่กินผลไม้ก่อนที่จะไม่สุกมีผลไม้บางชนิดอันนั้นมีอยู่อย่างเช่นลำไยนะก็อันนั้นก็ถือว่ามีส่วนอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช
0: ่การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิชาการต่างหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
1: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้

0: ายนะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมทคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์และก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกข้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณและข้อพิสูจน์นักเรียนข้างคาวนำให้รู้อันที่เรามากินการให้ก็เรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าข้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย
1: ์นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาลูกอ่อนจะเกาะอยู่กับอกแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนโตเกินกว่าที่แม่จะรับน้ำหนักไหวแม่จะคอยดูแลอย่างทนุถนอมจนกว่าลูกจะเติบโตและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเกี่ยวพาราศีกันอยู่เป็นคู่คู่ตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี
0: ้คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยา
1: เรามาดงพงอยู่ในห้วยบ้องตี้เราขึ้นมาแนวนินพัด
0: การค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ข้างหน้าแล้วกัน
2: ครับ
1: ที่บ้านเกลียง
0: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิตติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
2: ด้านโน้นครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับได้เดี๋ยวได้ครับผมดูก่อนมีไหม
1: ลุงลองดูสิ
2: แถว
0: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน

0: ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีในโพรงถ้ำเล็กๆนี่เองที่พบค้างคาวซึ่งมีขนาดเล็กมากคล้ายกับผีเสื้อบินโฉบไปมาด้วยความเร็วการนอนหลับจะแยกอยู่ตัวเดียวไม่มีการรวมกลุ่มเหมือนค้างคาวชนิดอื่นความยาวของลำตัววัดได้ 29-33 มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พรบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโกงกางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันธุ์ไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสมเกสรโดยค้างคาวอีกต่อไปนะครับทำให้ไม้ผลเหล่านั้นไม่ติดผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะปัจจุบันนี้สวนทุเรียนย่านเมืองจันทร์ปราจีนบุรีนี่หลายสวนแล้วนะครับที่ต้องอาศัยคนมาผสมเกสรแทนนะครับ

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ลมหายใจภายใต้วิกฤตการณ์ของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจอสอร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่ชาวบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

ในวันที่เราเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการรู้ว่าเรายังมีใครสักคนอยู่เคียงข้างและพร้อมช่วยประสานหาทางออกให้เรื่องราวแรกเกิดขึ้นเมื่อคุณเจษดาขับรถจักรยานยนต์ตาม GPS มาในพื้นที่ใกล้โรงเรียนลำบุรีพวงเขตหนองจอกแต่รถกลับเกิดติดหล่มโคลนไม่สามารถดึงขึ้นมาเองได้เมื่อไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครคุณเจษดาจึงกด SOS ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 เพื่อขอความช่วยเหลือจส100รับเรื่องและประสานไปยังโรงงานในพื้นที่จนได้รับความช่วยเหลือจากคนงานบริเวณนั้นเข้ามาช่วยกันดึงรถจักรยานยนต์ออกจากหล่มได้สำเร็จทำให้คุณเจษดาสามารถเดินทางต่อไปได้จากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นตรงหน้าสู่เรื่องของสิ่งของที่มีทั้งมูลค่าและความหมายทางใจวันที่16กันยายนคุณปวีสุดาลืมถุงผ้าสีดำภายในมีกล่องใส่แก้วโอวาล่ารุ่นหายากมูลค่าเกือบ 2,000 บาทบนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหลังเดินทางจากเจริญนครซอย24ไปลงที่สถานี BTS Visionary Park สิ่งที่ทำให้แก้วใบนี้มีความหมายมากกว่าราคาคือมันเป็นของขวัญที่เธอตั้งใจจะมอบให้เพื่อนสนิทก่อนที่ทั้งคู่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนที่แจ้งเธอเกือบหมดหวังเพราะจำทะเบียนรถไม่ได้และมีข้อมูลเพียงสีของรถเท่านั้นแต่ไม่นานจส.ร้อยติดต่อกลับพร้อมข่าวดีว่าพบของแล้วคนขับแท็กซี่ชื่อคุณบุญเชิดเป็นผู้เก็บของได้และได้ติดต่อเข้ามาทางจส.ร้อยเช่นกันจึงสามารถประสานจนส่งคืนของให้เจ้าของได้ในที่สุดสองเรื่องราวอาจเป็นคนละเหตุการณ์คนหนึ่งต้องการความช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินอีกคนกำลังตามหาของสำคัญที่เกือบคิดว่าจะไม่ได้คืนแต่สิ่งที่เหมือนกันคือในช่วงเวลาที่ไม่รู้จะหันไปหาใครยังมีจส.ร้อยเป็นสื่อกลางในการประสานความช่วยเหลือเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทุกการช่วยเหลือมีความหมายและทุกน้ำใจมีส่วนทำให้สังคมน่าอยู่และปลอดภัยขึ้น

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ฝนแรกของฤดูกาลเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าชีวิตของผืนป่าได้เริ่มตั้งต้นตามวัฏจักรอีกครั้งสีเขียวที่เคยหม่นหมองฟื้นคืนเป็นความชะอุ่มเหล่าพืชพันธุ์แทงยอดแตกกล้าสร้างให้ผืนป่าดำรงคุณค่าเพื่อแผ่สู่มวลชีวิตที่พักพิงอยู่

ุณประโยชน์ของผืนพนาสร้างเรื่องราวให้กล่าวขานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนับแต่ครั้งโบราณปัจจัยมูลฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มาจากผืนป่าบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นจากไม้ใหญ่ที่ขึ้นยืนต้นมานานนับ10ปีเครื่องนุ่งห่มได้จากพืชที่มีเส้นใยแล้วนำมาใช้ทอเป็นผืนผ้าอาหารกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสามารถหามาได้จากทั้งพืชและสัตว์

และปัจจัยสำคัญคือสมุนไพรซึ่งนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้มาจากส่วนต่างๆของต้นไม้พืชจึงเป็นเครื่องสนองความต้องการในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเชื่อว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างนั้นได้มาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการทดลองใช้เป็นเวลายาวนานสืบต่อกันมาบางครั้งการนำพืชมาใช้โดยการสังเกตจากรูปลักษณะของพืชว่ามีลักษณะเหมือนอวัยวะใดก็ใช้รักษาอวัยวะนั้นรวมทั้งอาศัยสีหรือรสชาติเช่นสีแดงรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดรสขมรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีตำรับยาสมุนไพรเกิดขึ้นนับร้อยนับพันขนานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้ทางการแพทย์ของแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทุกคนมีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้จึงทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์หลวงรวบรวมตำรายาสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านนำมาตรวจสอบแล้วจารึกตำรายาเหล่านี้ไว้ในศิลาจารึกติดไว้ที่ศาลารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในกรุงเทพมหานคร

จากการจารึกตำราไว้เช่นนี้ทำให้เกิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี้เอง

เมื่อได้สืบย้อนเรื่องราวอันเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยต่อไปอีกนั้นพบว่ามีรายชื่อพืชที่ใช้ทำยาปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

และยังเชื่อกันว่าบนยอดเขาหลวงอันเป็นยอดเขาสำคัญของกรุงสุโขทัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงโปรดให้ปลูกสวนสมุนไพรไว้สำหรับเป็นแหล่งยาที่แพทย์โบราณสามารถขึ้นมาค้นหาตัวยาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วยบริเวณที่พบต้นยาสมุนไพรขึ้นหนาแน่นบนยอดเขาหลวงคือบริเวณที่เรียกว่าสวนแขวนซึ่งปัจจุบันได้เรียกชื่อเสียใหม่ว่าสวนขวัญเพื่อให้ฟังไพเราะขึ้นสภาพป่าของสวนขวัญเป็นลักษณะของป่าดิบแล้งมีพืชพันธุ์ทั้งที่เป็นไม้ใหญ่ไม้เลื้อยและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขาหลวงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงเล็งเห็นว่าการปลูกสมุนไพรในป่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาป่าต้นน้ำเขาหลวงนี้ไว้เพื่อให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับไพร่ฟ้าของพระองค์

สมุนไพรที่ค้นพบกระจายอยู่ทั่วไปในสวนขวัญก็มีเช่นว่านตะบะว่านตะบะเป็นไม้พื้นล่างมีหัวอยู่ใต้ดินหมอยาจะนำหัวนี้ฝานตากแห้งแล้วนำไปเคี่ยวจนได้น้ำมันใช้สำหรับทาแผลสดจะช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นโสมไทยเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้โรคกระสายซึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่าโรคกระสายนั้นเปรียบเทียบได้กับโรคไตในการรักษาแผนปัจจุบันการนำโสมไทยมาใช้ก็ให้นำรากสดมาต้มน้ำหรือดองเหล้าเพื่อดื่มแก้กระสายเมื่อมีการสำรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก็พบว่าบนเขาหลวงนี้มีสมุนไพรอื่นๆอีกนับเป็นร้อยชนิดที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อวิจัยถึงสรรพคุณที่แน่นอนก่อนจะนำมาใช้

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชเป็นจำนวนมากจากการประเมินพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานจะพบการกระจายของพืชกว่า 2,000 ชนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงนับได้ว่าเป็นป่าสมุนไพรผืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยการเดินสำรวจป่าของเจ้าหน้าที่สร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงสรรพคุณต่างๆของพืชในป่าเช่นเดียวกันกับการได้รับความรู้จากห้องสมุดแต่การเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์นั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในห้องสมุดธรรมชาติ

0: อันนี้คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับคือพวกลาวครับพวกตระกูลขิงขานะครับดอกออกขาวแก้มเหลืองลูกยาวเป็นเหลี่ยมแบบมะเฟืองนะครับนี่เป็นยาเป็นพวกสมุนไพรแก้พวกท้องอืดท้องเฟ้อครับพวกยาลมนะครับวิธีใช้ก็แกะปอกเอาเม็ดทั้งมันนะฮะเม็ดทั้งในนะครับเอาไปตากแดดไปบดแล้วผสมกับน้ำร้อนแล้วก็ทานนะครับ
1: อันนี้ตับแหลกนะครับเป็นสมุนไพร

ผลทางยาของสมุนไพรที่สืบทอดต่อกันมาจากแพทย์แผนโบราณเมื่อได้นำมาวิจัยหาข้อสรุปก็พบว่าในสมุนไพรที่แพทย์โบราณใช้รักษาโรคแต่ละชนิดนั้นจะประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ทางยาที่สามารถใช้บำบัดรักษาโรคที่ระบุไว้ในตำราได้จริง

ดังเช่นต้นพญาสัตบันนี้แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกเป็นยารักษาโรคบิดและโรคลำไส้ก็จะตรวจพบสารอัลคาลอยด์ในเปลือกซึ่งสารอัลคาลอยด์นี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้

รือการที่แพทย์แผนโบราณจะเลือกเฉพาะเนื้อในเมล็ดของสะบ้ามาคั่วให้สตรีมีครรภ์รับประทานโดยเชื่อว่าจะทำให้คลอดบุตรง่ายและเปลือกของต้นสะบ้าจะนำมาเป็นยาที่ใช้ภายนอกเท่านั้นเมื่อนำเปลือกสะบ้ามาวิเคราะห์ทางเคมีก็พบสารซาโบนินที่มีคุณสมบัติทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวซึ่งหากนำมาใช้เป็นยารับประทานอาจมีพิษต่อร่างกายและสารซาโบนินนั้นจะเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์เลือดเย็นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำเปลือกสะบ้ามาใช้เป็นยาเบื่อปลาการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องกับโรคภัยแต่ละอย่างของคนในสมัยก่อนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อพื้นป่าว่ามีความละเอียดลึกซึ้งจนสามารถที่จะเลือกนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน

ปัจจุบันการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกเสาะหาสมุนไพรจากราวป่าไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถากำกับดังเช่นหมอยาในยุคเก่าเคยกระทำสมุนไพรมีความขลังด้วยสรรพคุณของตนเองเพียงแต่เลือกตำรายาแล้วนำมาที่ร้านค้าสมุนไพรก็จะได้ตัวยากลับไปเช่นเดียวกับการเดินเข้าไปในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ไอ้การใช้ยาแผนสมุนไพรใช้ได้ก็เลยใช้ได้ในบางโรคนะคะไม่ใช่ว่าทุกโรคไปแผนปัจจุบันบางครั้งก็ให้ผลที่แน่นอนกว่าอย่างเช่นพวกเป็นมะเร็งเนี่ยมันควรจะรีบตัดตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ฉายแสงได้ผลแน่นอนกว่าที่เป็นหวัดเป็นไข้ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ได้ผลพอๆกันหรือไม่ก็อย่างยาระบายเนี่ยค่ะก็ใช้ยาสมุนไพรก็ได้ผลพอๆกับยาแผนปัจจุบันนี้ยาแผนปัจจุบันก็ได้ผลพอๆกันหรือไม่ก็อย่างยาระบายเนี่ยค่ะก็ใช้ยาสมุนไพรก็ได้ผลพอๆกับยาแผนปัจจุบันนี้

0: การตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าสมุนไพรหลายชนิดสูญพันธุ์ไปและการตัดไม้ทำลายป่านี้เองเป็นสาเหตุให้รัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ซึ่งมีผลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสมุนไพรออกจากป่าได้เหมือนก่อน
1: ที่ขาดไปเลยก็มีมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหายไปเลยจากคือไม่มีใครเอามาเข้ามาขายได้เพราะว่าสมุนไพรบางชนิดจะออกมาจากป่าป่าเวลานี้ก็น้อยลงทุกทีแล้วก็ป่าปิดเวลานี้คนเข้าไปหาสมุนไพรก็ลำบากเพราะฉะนั้นบางตัวจะหายไปอย่างเช่นต้นไก่ให้หายไปเลยนะคะต้นนมสวรรค์ก็หายไปเลยถ้ามีตำราใดก็ตามที่มียาพวกนี้มาจะไม่มีใส่ให้นั้นผลก็คงจะมีบ้างเพราะว่าตัวยาจะขาดจากตำรายาไป

ราบใดที่ความคิดทางด้านการอนุรักษ์ยังคงอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่เห็นคุณค่าของป่าไม้การสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ให้คล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้

สภาพพื้นป่าที่เห็นอยู่นี้เป็นป่าที่ปลูกขึ้นด้วยสองมือของมนุษย์บนพื้นที่9ไร่เศษมีพันไม้ต่างๆกว่า500ชนิดยืนต้นพระเคล้ากันไปในจำนวนนี้มีพืชสมุนไพรรวมอยู่ด้วยกว่า200ชนิดเนื่องจากผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมผู้รังสรรค์ป่าผืนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาคุณค่าของสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการพึ่งพาตนเองด้านการรักษาโรคการมีสมุนไพรจำนวนมากทำให้สามารถเลือกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายชนิด

ใบของต้นกระแตไต่ไม้เมื่อนำมาตำจะใช้สำหรับพอกรักษาแผลเรื้อรังได้หรือหากเกิดผื่นคันก็สามารถนำรากของต้นมะนาวไม่รู้โหมาตำผสมเหล้าน้ำมะนาวและกระบูนเพื่อรักษาอาการคันและเมื่อนำสมุนไพรหลายๆชนิดมาเข้ายากันก็จะได้สรรพคุณที่เป็นประโยชน์เช่นการนำเถาโคคลาน

้นทองพันช่างและต้นโดไม่รู้ล้มมารวมกันตากแห้งแล้วต้มดื่มก็จะได้เป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอว

ากสมุนไพรขยายพันธุ์ได้มากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนก็ยังสามารถนำมาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวยาเม็ดฟ

ฟ้าทลายโจรนี้ได้จากการนำต้นฟ้าทลายโจรมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอนใช้รักษาอาการเจ็บคอ

0: ป่าที่มีสมดุลตามหลักนิเวศวิทยาได้เนี่ยถ้าเรามุ่งให้ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้เพราะพอมันจะเริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาบังแดดเริ่มสะสมซากพืชให้เราได้นิดหน่อยเราก็ต้องเร่งตัดขายเพื่อหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียอีกแล้วก็ปลูกใหม่อีกกว่าจะเป็นอีกก็ตัดอีกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปลูกพืชที่เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้คนมักจะคิดว่าเป็นยาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพป่าในลักษณะแม้กระทั่งจะหลากหลายหรือชนิดไม่มากชนิดจนเหมือนกับธรรมชาติก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะทำให้เราไม่ได้ตัดมันไปทั้งหมดหรือจะเลือกตัดหรือเลือกเก็บเช่นเก็บดอกเก็บลูกเก็บใบหรือตัดกิ่งก้านบางส่วนนั่นเองไปเพื่อประโยชน์ทางยาหรืออาจจะใช้เป็นอาหารหรือใช้เพื่อการแปรรูปอื่นๆนะครับมันก็จะทำให้เรานี่ไม่ทำให้ระบบนิเวศที่มีอยู่เสียไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน
1: มีคำกล่าวมาแต่ครั้งโบราณว่าพืชทุกชนิดในป่ามีสรรพคุณอย่างวิเศษทางด้านสมุนไพรทั้งสิ้นอยู่ที่การศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการนำมาใช้ให้ถูกกับโรคมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผืนป่าแล้วมนุษย์จะยอมดำรงตนเป็นผู้ทำลายผืนป่าซึ่งเท่ากับทำลายมวลสรรพวิชาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้ากระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สังคมของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอาไว้

บนความสูงของทิวเขาคลื่นหมอกซึ่งพัดอยู่เป็นระลอกเสมือนดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความชื้นที่ปกคลุมอยู่โดยรอบสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดของสังคมพืชชั้นต่ำโซ่ห่วงแรกที่คล้องระบบสังคมพืชเอาไว้

ตะไคร่น้ำมอสและไลเคนที่กระจายอยู่ทั่วผืนป่าเป็นพรมผืนนุ่มที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นเอาไว้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโดยที่เงาของร่มไม้เหล่านี้จะช่วยกั้นแสงแดดให้เป็นการตอบแทน

การพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ในส่วนเล็กๆของป่าถ้าป่าเป็นเสมือนผืนผ้าใบสีเขียวผืนใหญ่ที่รอการแต่งเติมบรรดาชีวิตเหล่านี้ก็คงจะเป็นจิตรกรตัวน้อยๆที่คอยแต้มสีรังสรรค์ป่าให้สวยงามด้วยตัวของพวกมันเองสีที่สวยนี้ยังช่วยในการอำพรางตัวและดำรงชีวิตได้อีกด้วยแต่นี่คงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับตั๊กแตนตัวนี้กฎธรรมชาติที่ว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ใช่ว่าจะเสมอไปสัตว์ตัวน้อยก็สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ถ้าต่างร่วม

ังคมของป่าไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายเพียงด้านเดียวสัตว์ป่าก็มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวพันในลักษณะพึ่งพากันเช่นเดียวกับสังคมของพืชผีเสื้อจะระบายความร้อนโดยการปล่อยน้ำออกจากช่องท้องซึ่งกลายเป็นอาหารที่พึ่งป่านำกลับรังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน

เส้นทางเดินของสัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เอื้อประโยชน์ให้สัตว์อื่นได้ต้นไม้ที่หักล้มจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไปสีของป่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวธรรมชาติจันลงให้พันไม้ต่างมีสีสันที่สวยงามนอกจากเพื่อเย้ายวนแมลงเข้ามาช่วยนำเกสรไปผสมกันแล้วความสวยนี้ยังล่อแมลงให้เป็นเหยื่อได้เรื่อยมาระเปาะดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่เคยพลาดในการดักแมลงช่างสงสัยห่วงโซ่ของสังคมป่าได้คล้องเอาทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ให้ดำเนินไปด้วยกัน

เมื่อถึงฤดูร้อนต้นไม้ปิดใบทิ้งเพื่อลดการใช้น้ำเปลือกที่หุ้มอยู่รอบปริตัวออกเพราะความแล้งใบไม้แห้งทับสมกันเป็นเชื้ออย่างดีให้กับไฟป่าสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งตามธรรมชาติในครั้งอดีต

แมลงที่หลบความร้อนจากเปลวแดดตามต้นไม้ต่างปรากฏตัวออกมาสภาพป่าที่เปลี่ยนไปทำให้เราได้พบชีวิตเล็กๆมากมายรวมถึงนกซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ขยายพันธุ์เป็นกลไกธรรมชาติที่ควบคุมจำนวนของแมลงรักษาสมดุลของป่าเอาไว้

ปัจจุบันไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกแล้วไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดส่งผลให้ระบบของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงป่าถูกเผาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ช้าสัตว์ขาดแคลนอาหาร

สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเช่นอ้นอาจเพียงแค่ขุดรูให้ลึกลงไปเพื่อหลบความร้อนของอากาศแต่สำหรับสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดินแล้วความแล้งของป่าทำให้พวกมันต้องอพยพย้ายถิ่นซึ่งบางครั้งหมายถึงการเดินข้ามเขาเป็นวันๆเพื่อไปยังบริเวณที่ยังมีแหล่งน้ำอยู่

นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราได้เห็นกระทิงรวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ภาพของฝูงกระทิงจำนวนถึง23ตัวในป่าทุ่งใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าที่ยังมีอยู่มากของเรา

ุณค่าของป่าบ้านของทุกชีวิตภายในนั้นทุกชีวิตที่อาศัยอาณาจักรแห่งนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และตายลงตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต

เมื่อเข็มของฤดูกาลหมุนรอบมาถึงวสันตฤดูเม็ดฝนช่วยกันกระจายความแช่มชื่นให้หมู่ไม้สายน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินป่ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้ผลิตาออกดอกใบโผล่กล้าขึ้นเติบโตป่าเปลี่ยนสี

ลับเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าตื่นตัวแข็งแรงเตรียมขยายพันธุ์ตามวงจรชีวิตตนทานน้ำสายเล็กที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆ อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิม

ัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัตว์อื่นแต่นั่นคือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้สังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือ

เมื่อฝนตกลงมามากเกินกว่าที่ต้นไม้และผืนดินจะโอบอุ้มไว้น้ำหลากไหลรวมกันเป็นทาน้ำสายใหญ่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตในพงไพรสายน้ำได้นำความเขียวชอุ่มกลับคืนสู่หมู่ไม้สรรพสัตว์ต่างมุ่งหน้าสู่ถิ่นเดิมเพราะอาหารที่มีอยู่มากมาย

ความรกทึบของป่าฤดูฝนทำให้เราจะพบสัตว์ป่าได้ยากกว่าในฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทดแทนกันก็คือความสวยงามของผืนป่าในอีกภาพหนึ่งภาพแห่งชีวิตที่อบอุ่นและอ่อนโยนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในฤดูกาลนี้

เมื่อเราเห็นขบวนมดอพยพกันเป็นแถวยาวเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดฝนตกขึ้นในไม่ช้าการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมวลชีวิตรอบข้างชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าที่มีความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานไม่แต่เฉพาะใช้คาดคะเนปรากฏการตามธรรมชาติเท่านั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้ถูกมนุษย์อุปโลกขึ้นเพื่อแทนความเชื่อด้านต่างๆความเชื่อทั้งศาสนาทางโชคลางความรุ่งเรืองและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่นทำให้สัตว์บางประเภทถูกมองไปในทางที่ไม่ดีทั้งที่ภายในป่าแล้วทุกชีวิตต่างมีคุณค่าและต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน

ในครั้งที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาปรากฏการตามธรรมชาติถูกเชื่อว่าเป็นอาเพศของเจ้าป่าความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมความนึกคิดที่จับต้องไม่ได้พิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงแม้สิ่งเหล่านี้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรักษาป่าของพวกเขาเอาไว้ก็ได้หลายๆครั้งที่ความเชื่อในสมัยก่อนสามารถใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบายได้อย่างสอดคล้องกันป่าจึงเป็นห้องสมุดธรรมชาติหลากหลายวิชาให้เราได้เลือกมาศึกษา

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติความลี้ลับในผืนป่าแต่ละแห่ง

การค้นหาคำตอบของปริศนาเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในอาณาจักรนี้รอเวลาแห่งการค้นคว้าสรรพวิชาสัจธรรมของชีวิตก่อนที่จะช้าเกินไป

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

หากฝูงสัตว์และไม้ป่าทั้งเล็กและใหญ่เป็นสมบัติอันทรงค่าในการสร้างระบบนิเวศอันสมบูรณ์ให้แก่โลกสีเขียวแห่งผืนพนาแล้วยังประโยชน์โดยตรงสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์

สมุทรอินเดียหรือที่เรียกกันว่าทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลย้อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดระนองส่วนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามอ่าวไทยนั้นเริ่มตั้งแต่จังหวัดตราดเลาะเลียบไปจนถึงจังหวัด

และเช่นเดียวกันกับสัตว์ป่าที่จะต้องอาศัยผืนป่าเป็นบ้านเพื่อแสวงหาอาหารและใช้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลก็จะต้องมีแนวปะการังเป็นที่อาศัยและใช้เกาะแก่งต่างๆเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนดังนั้นการอนุรักษ์บางส่วนของท้องทะเลไว้ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แนวคิดการอนุรักษ์ในรูปแบบเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเกิดขึ้นมีการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นกลางทะเลเช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งในผืนป่าเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดเปลืองไปให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อทดแทน

อุทยานแห่งชาติตะรูเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามันโดยสามารถจัดแบ่งเป็นหมู่เกาะได้2กลุ่มคือหมู่เกาะตะรูเตาและหมู่เกาะอาดังราวีเกาะตะรูเตาเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของฝั่งทะเลตะวันตกเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้โดยรอบเขตของเกาะเต็มไปด้วยอ่าวมากมายสมกับความหมายของเกาะตะรูเตาที่มีรากฐานมาจากทางภาษามลายูว่าตะลดเราหมายถึงมีเวิ้งอ่าวมากแล้วจึงเพี้ยนมาเป็นตะรูเตาภายหลังหลายอ่าวของเกาะตะรูเตาเช่นตะโลอุดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เนื่องในครั้งนั้นเกาะตะรูเตาเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งถึง40กิโลเมตรแล้วยังเป็นดินแดนทุรกันดารมีโจรสลัดชุกชุมในบริเวณหน้าน้ำโดยรอบยากแก่การหลบหนีของนักโทษปัจจุบันตะรูเตาไม่ได้มีร่องรอยความโหดร้ายของโรงเรือนที่ใช้คุมขังนักโทษหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือเรื่องราวอันเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามของสภาพธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางสู่เกาะแห่งนี้

ภายในอุทยานแห่งชาติตะรุเตายังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หากินของชาวเลโดยพบว่าชาวเลตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนที่ราบของเกาะลีเป๊ะแล้วใช้บริเวณหมู่เกาะอาดังราวีเป็นพื้นที่ทำกินชาวทะเลเกาะลีเป๊ะนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวเลบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในประเทศอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียชาวเลมีภาษาพูดและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง

โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการยังชีพนั้นชาวเลจะยึดอาชีพการจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งการเก็บปะการังเพื่อนำไปขาย

การทำประมงของชาวเลเกาะนิเป๊ะพบว่าส่วนใหญ่จะได้รับการผูกขาดรายได้โดยนายทุนต่างถิ่นส่งผลให้รายได้ของชาวเลต่ำกว่าที่ควรวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณสินค้าสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้อวนตาทีหรือแม้กระทั่งการระเบิดปลาเมื่อรายได้ลดลงแม่บ้านก็ไม่สามารถปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปการทอเสื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่สูงนักแต่ก็พอจะทำให้ชีวิตบนเกาะดำเนินไปโดยไม่ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมือง

0: เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความฝืดเคืองของทรัพยากรและพร้อมจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
1: ใช่

หากวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับรู้ถึงโทษภัยของการทำลายโดยไม่ยั้งคิดสักวันหนึ่งตารุเตาอาจจะเหลือเพียงหาดทรายที่ว่างเปล่าขาดสัตว์น้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนในอนาคต

้ามมายังท้องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จัดตั้งขึ้นในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง40เกาะทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม

สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่10เมตรไปจนถึง400เมตรลักษณะของเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงรวมทั้งง่ายต่อการสึกกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผาหินที่มีอยู่นั้นมีลักษณะแปลกตาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเกิดขึ้นของแอ่งน้ำเค็มในหุบเขาที่เรียกว่าทะเลใน

ทะเลในมีอาณาบริเวณอยู่ภายในเกาะแม่เกาะน้ำที่เข้ามาท่วมขังไหลเข้ามาโดยผ่านช่องว่างของหินที่ฐานเกาะซึ่งช่องว่างนี้เกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนจนเกิดรอยแยกน้ำทะเลจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ดูเหมือนถูกตัดขาดจากผืนน้ำด้านนอก

ริเวณของทะเลในถือได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเข้าสู่ภายในก็จะพัดพาสัตว์น้ำตัวเล็กๆเข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกระแสน้ำพัดพาสัตว์น้ำเหล่านี้ออกสู่ทะเลภายนอกอีกครั้งพวกมันก็จะโตพอที่จะสืบทอดลูกหลานก่อนที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป

่ามกลางความแกร่งของหินผารองเท้านารีที่ได้รับชื่อตามถิ่นกำเนิดว่ารองเท้านารีอ่างทองยังสามารถแพร่พันธุ์เป็นสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้

พื้นสมุทรโดยรอบของหมู่เกาะอ่างทองเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ของปะการังน้ำตื้นการมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์เอื้ออำนวยให้ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเลฝูงนกนางนวลแกลบไททอยดำอาศัยร่มเงาของชะง่อนหินเป็นที่พักก่อนจะออกบินวนเวียนเหนือแนวปะการัง

บางครั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งทะเลขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหายากดังเช่นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารสำคัญของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

การได้พบเห็นพยูนนับ10ตัวที่นี่ชี้ให้เห็นถึงผลสำเร็จของการควบคุมพื้นที่ไว้เพื่อเป็นบ้านที่ปลอดภัยของสัตว์น้ำ

โลกสีครามแห่งท้องทะเลไทยยังเต็มไปด้วยสมบัติอันล้ำค่าของชีวิตใต้ทะเลสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนนับล้านแล้วยังมีผลพลอยได้คือความสวยงามที่ผู้คนทั่วโลกแสวงหาโอกาสมาเยือนสร้างเงินตราจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยอีกด้วย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

บวากหรือเขียดวากสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวากอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวากตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวากในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษาเราอยู่ซึ่งเรียกว่าทะเลรอบันโลกรอบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลทะลมโล
2: โล
1: โลคือทะเลรอบันรอบันคือทะลมคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำหรือล่ะมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำนาเนาะนาไปอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเรื่อยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงหลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะสิบผลเลยลองกินแล้วอายุมันได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่มสามคืนสามวันแกมระเทือนจะตายเนาะบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเดี๋ยวต้องลงบุญให้แกว่านู้นนั้นก็เลยก็เอาไปยกออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกก้อนนู้นแล้วก็ขอนหลายนู้นยังเลยบุกก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยเนาะมึงจะเป็นป่าทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั้นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั้นทำมาอย่างได้โตเลยโตหน้าถาป้าลงในเลยลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แลไม่โตในนั้นเด่น
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ังพายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายถาดใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายถาดใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระโตกกระไปดอกไม้กระไปเทียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชายกันนั้นไปกินกันโห่ห้าวห้าวห้ามน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงขนาดนั้นได้ก้อนนู้นเวลานี้ไม้แล้วนู้นเวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้โดยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญก็เข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มาจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: ทางนี้คงไม่มีนะครับเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: ไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแต่สายน้ำมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ นยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกเหงาตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าพริโคเทลพูซาซิรินทอนนายเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครบและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลาสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งก้างปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกเหงาที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเหงาที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกเหงาอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดี
3: อ
2: หลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปู่เจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธ
1: ุ์เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะครับเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมาอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกเหงาคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลามีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งนี่แหละชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาศรีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำด้วยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะ

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็น

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

0: การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก
1: มันดูข่ายคือตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
0: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกหูกี่เมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ไหลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

ากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะเท่านั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลทั้งหมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการ

ับในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150 0888

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power New Tin พื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power New Tin

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ามสร้างอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อหยกบนบุษบกทองคำนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยซึ่งงานสถาปัตยกรรมในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่ยังคงได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยกรุงเก่าเรื่อยมาเช่นเดียวกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่สร้างตามแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่ถูกฟ้าผ่าส่วนยอดเกิดไฟไหม้ทั้งองค์ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทรงมนดบซ้อน7ชั้นที่มุมไม้12ของยอดมีครุฑยุทธนาครองรับอยู่ทั้ง4มุมช่อฟ้าใบรากาและหางหงทำเป็นนาค3เสียนซ้อนติดกันเรียกว่านาคเบือนประดับขึ้นพร้อมๆกับมุงกระเบื้องเคลือบสีที่มีการซ่อมแซมใหม่ในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งนาคเบือนหมายถึงการบิดหัวนาคให้ตรงกับทางเดินและที่นิยมทำเป็นรูปนาคนั้นมาจากคติที่ว่าพญานาคเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนามาทุกยุคทุกสมัยถนนสีลมที่ไม่เคยหลับไหลย้อนกลับไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองเพื่อสร้างถนนตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมืองงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชื่อว่าไม่เคยหลับไหลย้อนกลับไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองเพื่อสร้างถนนตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมือง

น้ำสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุงแหล่งธุรกิจสมัยนั้นไปจนถึงคลองเตยเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วทำให้สีลมที่อยู่ระหว่างย่านชุมชนนี้กลายเป็นย่านที่พักอาศัยที่สะดวกในการคมนาคมภายหลังจากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจราจรถนนสีลมจึงมีขนาดกว้างกว่าถนนสายอื่นๆในบริเวณนั้นกลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพที่เปลี่ยนผ่านมาตามยุคสมัยจนกลายเป็นย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพที่มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โรงแรมอาคารสำนักงานแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมรวมถึงระบบขนส่งรถไฟฟ้าสมัยใหม่ที่ทำให้ตลอดถนนสายนี้ไม่เคยหลับไหลจวบจนปัจจุบันสายสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนมีมาเนิ่นนานตั้งแต่ยุคการค้าสำเภาในสมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงธนบุรีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเลือกชุมชนจีนแห่งนี้เป็นที่สร้างพระบรมมหาราชวังใหม่และให้ชาวจีนย้ายหลักแหล่งไปยังบริเวณคลองสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งด้วยเป็นคนต่างด้าวและขยันขันแข็งชาวจีนจึงประกอบอาชีพทุกประเภทการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและตัดถนนใหม่หลายเส้นในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ทำให้ย่านสำเพ็งเติบโตกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญในเวลาต่อมาและปฏิเสธไม่ได้ว่าเราสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ที่สำเพ็งสีสันของตลาดยามเช้าและความจอแจของผู้คนจึงกลายเป็นเสน่ห์ของวิถีชุมชนชาวจีนแห่งนี้ตลอดความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตรถนนเยาวราชเป็นแหล่งรวมการค้าทองย่านธุรกิจร้านค้าอาคารเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามและอาหารสตรีทฟู้ดหลากหลายที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกถนนสายมังกรแห่งนี้จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวจีนที่มีมายาวนานจนถึงปัจจุบันพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนอกจากจะเป็นความภาคเพียรของเกษตรกรแล้วนับแต่โบราณมาพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทำนุบำรุงทั้งการจัดหาที่ทำกินแหล่งน้ำและสร้างเสริมกำลังใจด้วยการประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมี2พระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทยเมื่อพระยาแรกนาและเทพีทำพิธีไถหวานแล้วพราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำยาพระโคกินสิ่งใดคำทำนายล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นและพันธุ์ข้าวที่นำไปไถหว่านในพระราชพิธีนี้เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาสาธิตถือกันว่าเป็นพันธุ์ข้าวมงคลที่เกษตรกรจะนำกลับไปหว่านในไร่นาของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจสืบไปวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนต้นกำเนิดแห่งคณะสงฆ์ธรรมยุทธกนิกายแห่งแรกในประเทศไทยพระอารามแห่งนี้เป็นวัดที่รัชกาลที่4รัชกาลที่6รัชกาลที่7และรัชกาลที่9ทรงผนวดทั้งยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์คือพระสุวรรณเขตหรือหลวงพ่อโต
ซึ่งเป็นพระประธานองค์แรกของอุโบสถ

0: สถวัดนี้อัญเชิญมาจากวัดสะตะพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญมาจากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในจังหวัดพิษณุโลกผนังตกแต่งด้วยภาพเขียนของครัวอินโคงจิตรกรฝีมือเอกที่มีทั้งภาพปริศนาธรรมและบ้านเมืองแบบยุโรปผนังของวัดนี้จึงไม่ได้มีแต่เรื่องวรรณคดีโบราณเท่านั้นแต่ยังสะท้อนสภาพสังคมบันทึกเหตุการณ์แต่ละยุคสมัยรวมถึงการเขียนขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์อีกด้วยอีกหนึ่งความสำคัญของพระอารามหลวงแห่งนี้ภายใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเคยผนวดณวัดแห่งนี้ถนนราชดำเนินบอกเล่าเรื่องราวและการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัยเรื่อยมาอนุสรณ์สถานที่จอมพลป.พิบูลสงครามสร้างขึ้นใจกลางถนนราชดำเนินเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนายหมิวอภัยวงศ์ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ใส่ความหมายของเลขรหัสต่างๆประกอบด้วยกำแพงปีกทั้ง4ด้านสูงจากพื้น24เมตรและรัศมีจากจุดกึ่งกลางไปถึงยอดปีกมีระยะ24เมตรซึ่งหมายถึงวันที่24มิถุนายนอันเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองพานรัฐธรรมนูญมีความสูง3เมตรแทนตัวเลขเดือน3ตามการนับแบบไทยซึ่งจะเท่ากับเดือนมิถุนายนอันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองและปี2475แทนเลขรหัสด้วยปืนใหญ่ที่ฝังไว้โดยรอบจำนวน75กระบอกที่ป้อมรองพานรัฐธรรมนูญมีประตู6ประตูซึ่งหมายถึงนโยบายหลัก6ประการของคณะราษฎรได้แก่หลักเอกราชหลักความสงบหลักเศรษฐกิจหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักการศึกษาใต้ฐานมีงานประติมากรรมทั้ง8ด้านด้วยการรังสรรค์จากอาจารย์ศิลป์พีระศรีแสดงเรื่องราวการทำงานและการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งมี4เรื่องด้วยกันคือภาพการวางแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองภาพการต่อสู้ของทหารภาพการพัฒนาทั้งเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมและภาพอุดมการณ์ที่ดีงามในสังคมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสมอภาคที่มีความหมายและทรงคุณค่าคู่ถนนราชดำเนินเรื่อยมา
1: จากคติความเชื่อสู่งานวิจิตรศิลป์ปราสาทเขาน้อยในพื้นที่ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสถานที่แห่งนี้เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไวยสนพนิกายและไสยวนิกายตัวปราสาทเป็นโบราณสถานไม่ก่ออิฐสอปูนจากการบูรณะเมื่อปี2531ค้นพบว่าอาคารเหล่านี้หันหน้าสู่ทิศตะวันออกตามแบบแผนการสร้างปราสาทมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12โดยสันนิษฐานจากอายุทับหลังประดับปราสาทองค์กลางซึ่งเป็นศิลปะแบบสมโบไพรกุกโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดพบถูกนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีอาทิทับหลังปราสาทเขาน้อยแผ่นจารึกศิวลึงต่างๆฐานเสารูปหัวช้างบันไดปราสาทเป็นต้นทับหลังปราสาทเขาน้อยหลังนี้เป็นงานประติมากรรมสลักจากหินทรายผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและพราหมณ์มีลวดลายศิลปะทวาราวดีและเขมรโบราณและเป็นศิลปะแบบสมโบไพรกุกซึ่งยูเนสโกได้ประกาศให้โบราณสถานปราสาทสมโบไพรกุกเป็นมรดกโลกในปี2561
2: ดินแดนอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกรบในเครื่องปั้นดินเผามีอายุ 5,000 ปีและพบขวัญสำริดที่เป็นทองแดงและดีบุกมีอายุ 4,000 ปีรวมถึงพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันเมืองโบราณฟ้าแดดสูงยางเมืองโบราณในแอ่งโคราชปัจจุบันคือเมืองเสมา อำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ลักษณะผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานกว่า14แห่งซึ่งมีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมาแล้วเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ลัทธิหินยานได้แพร่เข้ามาในภาคอีสานที่น่าสนใจก็คือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นซึ่งเป็นคติความเชื่อจากวัฒนธรรมหินตั้งเพื่อแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมามีการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเรื่องราวชาดกและพุทธประวัติบ้างเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการถวายเสมาหินเพื่อเป็นพุทธบูชาเพิ่มมากขึ้นอีกร่องรอยอารยธรรมที่ศิลปินสมัยโบราณได้ฝากฝีมือไว้นั่นคือบนผนังถ้ำและแผ่นหินบนหน้าผาบอกเราเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อเช่นที่ผาแต้มโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอายุราว 3,000 ถึง 4,000 ปี
0: พระที่นั่งอนันตสมาคมพระที่นั่งหินอ่อนองค์เดียวในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นทดแทนพระที่นั่งองค์เดิมในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรุดโทรมจนต้องรื้อทิ้งไปแต่กว่าการสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลากว่า8ปีจึงเสร็จสิ้นในปี2458พระที่นั่งก่อขึ้นด้วยหินอ่อนจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาเลียนเรเนซองซึ่งเป็นเหมืองหินอ่อนแห่งเดียวในโลกที่มีหินอ่อนครบทุกสีมีหลังคาเป็นรูปโดมใหญ่เล็กซ้อนกันอยู่7ยอดภายในตัวอาคารยังผสมผสานงานในยุคบาโรกและโรโกโกไว้อย่างกลมกลืนใต้ยอดโดมใหญ่กลางพระที่นั่งประดับด้วยพระปรมาภิไธยย่อจปรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนเพดานของโดมทั้ง6ยอดแต่งแต้มด้วยงานจิตรกรรมขนาดใหญ่โดยจิตรกรชาวอิตาเลียนแสดงถึงพระราชกรณียกิจในเหตุการณ์สำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่6พระราชดำริที่สร้างพระที่นั่งองค์นี้ก็เพื่อเสด็จออกมหาสมาคมประกอบพระราชพิธีและต้อนรับทูตานุทูตจากประเทศตะวันตกภายในจึงตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกและมีความยิ่งใหญ่กว่าพระที่นั่งองค์ใดๆที่เคยมีมาเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณถูกสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาลที่9เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเมื่อปี2539โดยกองทัพเรือและกรมศิลปากรซึ่งได้นำโขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณที่เคยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4มาเป็นต้นแบบมีขนาดเท่ากับเรือสุพรรณหงษ์ใช้ระยะเวลาในการต่อเรือยาวนานกว่า2ปีหัวเรือแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือพญาครุฑลำเรือทำจากไม้ตะเคียนทองแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกอย่างปราณีตงดงามตลอดทั้งลำเรือการต่อเรือพระที่นั่งลำนี้จึงนับเป็นการอนุรักษ์ช่างฝีมือในหลากหลายแขนงทั้งช่างต่อเรือช่างแกะสลักและการลงรักปิดทองเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปการฝึกซ้อมฝีพายถือเป็นอีกแกนหลักสำคัญในการฝึกความอดทนความพร้อมเพรียงอยู่เสมอเพื่อประกอบในพิธีพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งการฝึกแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเหเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยากด้วยลีลาการร้องและทำนองจะต้องตรงตามจังหวะของฝีพายและมีลูกคู่คอยประสานเสียงควบคู่กันไป

อาณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่13ครั้งพระนางจามเทวีโปรดให้เจ้ามหายศโอรสองค์แรกครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระองค์เจ้าอนันตยศโอรสองค์ที่สองได้ทูลขอพระราชานุญาตออกไปครองเมืองใหม่ส่งเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวังแล้วสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นว่าเขลางนครเจ้าอนันตยศขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าอินทระเกิงกรเขลางนครพบกับความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยมาเป็นระยะด้วยทำเลที่ตั้งเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญจึงมักถูกยึดครองทั้งจากอาณาจักรล้านนาและจากพม่าในปี2272หนานทิพช้างนำกำลังพลเข้ากอบกู้เขลางนครจากการยึดครองของพม่าได้สำเร็จราษฎรจึงพร้อมใจกันยกให้หนานทิพช้างเป็นเจ้าครองนครนามว่าพระยาสุลวลือชัยสงครามความเป็นปึกแผ่นของนครเขลางได้ดำเนินสืบต่อมาจนปัจจุบันด้วยเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมายาวนานจึงมีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายแม้กระทั่งที่มาของชื่อจังหวัดมีตำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมาที่บ้านลำพะการีวันแล้วพระองค์ทรงทำนายว่าภายหน้าณที่นี่จะเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุนามว่าลำพะกัปปะเจดีย์แล้วประทานพระเกศาให้จึงมีการนำไปฝังและสร้างเจดีย์ขึ้นต่อมาบริเวณดังกล่าวจึงมีผู้เรียกกันว่าลำพะกัปปะนครจนมาเป็นนครลำปางแทนเขลางนครเดิมในที่สุดและพระธาตุในตำนานคือที่ตั้งของวัดพระธาตุลำปางหลวงศาสนสถานเก่าแก่คู่เมืองลำปางที่มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมแบบล้านนาอันงดงามในอดีตบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำยมแห่งนี้คือแหล่งกำเนิดอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองสังคมและอารยธรรมอันล้ำค่าที่รู้จักในนามอาณาจักรสุโขทัยซึ่งหมายถึงดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุขเมื่อผู้นำสังคมลุกขึ้นต่อสู้กับอาณาจักรของโบราณจนได้รับชัยชนะและสถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์พระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้ก่อตั้งเมืองใหม่กรุงสุโขทัยเมื่อปี1781กรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีเมืองภายใต้การปกครองมากมายและเอกลักษณ์ของชนชาติไทยได้เกิดขึ้นในสมัยนี้เมื่อพระองค์ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยสลักไว้บนหลักศิลาเมื่อปี1826นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมทางภาษาที่ได้มีการพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันแต่เมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชดินแดนก็เสื่อมลงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาแม้อาณาจักรจะล่มสลายไปนานแล้วแต่โบราณสถานแห่งนี้ได้ทิ้งร่องรอยที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทยในอดีตเอาไว้อย่างน่าสนใจโบราณสถานอันกว้างใหญ่ที่มีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าเมืองสุโขทัยเมื่อครั้งอดีตนั่นคือเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อ700กว่าปีก่อนศรีสัชนาลัยมีความสำคัญในฐานะเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านในอาณาจักรสุโขทัยต่อมาจนแม้กระทั่งสุโขทัยตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยาจึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกว่าเมืองสวรรคโลกและเป็นเมืองสำคัญที่ผลิตภาชนะเครื่องเคลือบสังคโลกให้แก่กรุงศรีอยุธยาอีกด้วยวัดวาอารามที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปในเมืองศรีสัชนาลัยเกิดขึ้นด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนาและคตินิยมของผู้คนที่นิยมสร้างวัดเพื่ออุทิศให้แก่บรรพชนเจดีย์ประธานทรงกลมของวัดช้างล้อมตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองรายรอบฐานเจดีย์ด้วยช้างศิลาแรง39เชือกสลับกับเสาประทีปโคมไฟเหนือขึ้นไปเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปนั่ง
ลักษณะสถาปัตยกรรมเหล่านี้สะท้อนความรู้สึกสงบตามแบบศาสนสถานสุโขทัยได้อย่างลงตัวภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเมืองศรีสัชนาลัยถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่งและต่อมาจึงได้จัดตั้งเมืองสวรรคโลกขึ้นใหม่และในสมัยรัตนโกสินทร์เมืองศรีสัชนาลัยถูกนำไปตั้งเป็นชื่ออำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งได้รวมเอาพื้นที่ของเมืองศรีสัชนาลัยยุคโบราณไว้ด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมื่อปี2534กุหลาบราชินีแห่งบุปผายอดของดอกไม้ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นดอกรูปทรงและกลิ่นหอมหวนอันมีเสน่ห์กุหลาบกลายเป็นตัวแทนของความรักความปรารถนาดีความซื่อสัตย์ด้วยตามประวัติแต่โบราณกุหลาบเป็นไม้ป่ามีถิ่นกำเนิดจากทวีปเอเชียมีกลีบดอกเพียงชั้นเดียวไม่ซับซ้อนสวยงามเหมือนอย่างในปัจจุบันนับย้อนไปราว40ล้านปีเราสามารถพบเห็นกุหลาบรูปทรงนี้ได้ในรัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกาเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงและได้กวาดต้อนคนไทยกลับสยามรวมถึงชาวมอญที่ได้นำกุหลาบพันนี้เข้ามาด้วยกุหลาบมอญจึงถือเป็นกุหลาบพันแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยการปลูกกุหลาบจะปรากฏแต่ในเขตพระราชฐานจวบจนรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงมีพระบรมราชโองการให้ปลูกกุหลาบขึ้นในบริเวณพระบรมมหาราชวังเพื่อเก็บดอกมาใช้ในราชพิธีต่างๆจนเป็นที่มาของพระตำหนักสวนกุหลาบพระตำหนักสวนกุหลาบได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีมาตลอดจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดปรานกุหลาบมากจนก่อให้เกิดงานศิลปะหลายแขนงขึ้นในตำหนักของพระองค์จากตำหนักถูกแปลสถานภาพเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของบรรดาลูกหลานข้าราชบริพารต่อมาจึงได้ย้ายมาตั้งบนถนนตรีเพชรและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบันปี1893สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองได้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีนับเป็นราชธานีที่มีอายุยืนยาวที่สุดของประวัติศาสตร์เอเชียด้วยอยุธยามีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในทางยุทธศาสตร์โดยมีลักษณะเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายได้แก่แม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำอยุธยาจากหลักฐานภาพเขียนเมืองอยุธยาของชาวต่างประเทศในสมัยนั้นล้วนแสดงถึงความรุ่งเรืองความเป็นประเทศเอกราชและเมืองแห่งการค้าขายราชธานีแห่งนี้มีเสรีภาพทั้งด้านศาสนาและการพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก่อนหน้านี้มีฐานะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยายังได้นำมาเป็นแม่แบบสำคัญในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เช่นการวางระเบียบผังเมืองลักษณะอาคารบ้านเรือนตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตอีกทั้งการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นในภาคพื้นเอเชียซึ่งไม่สามารถพบเห็นในที่อื่นๆและไม่สามารถสร้างทดแทนได้ในปัจจุบันซากโบราณสถานที่ปรากฏในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาคือหลักฐานแห่งอารยธรรมที่แสดงถึงระยะเวลาอันสงบสุขและมั่นคงตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษแห่งราชธานี
จากอาณาจักรกัมพูชาข้ามผ่านทิวเขาพนมดงรักมาสู่แผ่นดินอีสานใต้ของไทยในปัจจุบันปรากฏศาสนสถานขอมกระจายอยู่หลายแห่งเทวสถานแห่งลัทธิไสวนิกายที่มีความงดงามและมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งตระหง่านอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วบนเทือกเขาพนมดงรักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อปราสาทหินพนมรุ้งปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เขาพนมรุ้งและปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไก่ลาดอันเป็นที่ประทับของพระศิวะและยังเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาลอีกด้วยจากข้อความในศิลาจารึกทำให้ทราบได้ว่าเริ่มมีการก่อสร้างมาหลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15ถึง18และยังปรากฏชื่อผู้สร้างปราสาทคือนเรนทราทิตอนุชาในพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงโปรดให้สร้างปรางประธานขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเพื่อถวายสักการะแด่พระอิศวรโดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมประติมากรรมภาพสลักอันงดงามที่ประดับอยู่โดยรอบตัวปราสาทและอีกหนึ่งความอัศจรรย์ของเทวสถานแห่งนี้ปรากฏการที่พระอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องประตูปราสาทและสามารถเห็นได้โดยมองทะลุผ่านประตูทั้ง15ช่องในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าแสงสว่างที่ส่องมานั้นจะก่อให้เกิดพลังซึ่งใน1ปีมีเพียง4ครั้งเท่านั้นผู้คนจึงต่างหลั่งไหลมาเทวสถานแห่งนี้ด้วยความนับถือศรัทธาและกลายเป็นมรดกของแผ่นดินกรมศิลปากรได้ซ่อมแซมและบูรณะปราสาทหินพนมรุ้งและเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการในวันที่21พฤษภาคมปี2531ในน่านน้ำไทยมีการค้นพบหลักฐานชุมชนก่อนประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุหลายยุคสมัยหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับท้องทะเลและการใช้เรือค้นถ่ายสินค้าในสมัยนั้นกองเปลือกหอยภาพเขียนสีและกระดูกมนุษย์เหล่านี้พบอยู่ทั่วไปตามถ้ำและเกาะต่างๆในอ่าวพังงาและกระบี่แสดงให้เห็นว่าคนก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้มีความชำนาญในการจับปลาและการใช้เรือกลองมโหระทึกที่ถูกค้นพบบนเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเป็นรูปแบบวัฒนธรรมดองซอนมีถิ่นกำเนิดอยู่ลุ่มแม่น้ำทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามในช่วง500ปีก่อนคริสตกาลสันนิษฐานว่าติดมากับเรือสินค้าในสมัยโบราณและลูกปัดหินคาเนเลียนมีแหล่งผลิตอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียพบที่ชุมชนโบราณคลองท่อมจังหวัดกระบี่พุทธศตวรรษที่9ถึง10มีการค้าขายระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตกมีเส้นทางการเดินทางที่สำคัญ2สายคือทางบกหรือที่รู้จักในนามเส้นทางสายไหมและทางน้ำโดยแล่นเรือเลียบทางทะเลผ่านช่องแคบมะลากาและอ้อมไปจนถึงจีนโดยจะอาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเรือสำเภามาถึงเอเชียอคาเนย์ขายสินค้าจำพวกผ้าไหมเครื่องเคลือบและหาซื้อของป่าของพื้นเมืองกลับไปขายยังเมืองจีนภาพเขียนสีรูปเรือสำเภาจีนนี้อยู่บนถ้ำไวกิ้งบนเกาะพีพีเลจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่แสดงว่าน่านน้ำชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายของชาวตะวันตกและตะวันออกมาช้านานจี้โบราณลูกปัดรูปหน้าโรมันทำจากหินคาเนเลียนและตัวอักษรภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่10เหล่านี้ถูกพบที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่นอกจากนี้ยังมีแหวนโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นของชาวอาหรับอยู่ด้วยจนกระทั่งมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาก็นับเป็นแหล่งการค้าขายที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียอคาเนย์ในสมัยนี้อยุธยาไม่เพียงค้าขายกับประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังค้าขายกับพ่อค้าชาวยุโรปด้วยขิงและพริกไทยเป็นเครื่องเทศที่ตลาดยุโรปนิยมมากส่วนเครื่องถ้วยผ้าไหมจากจีนและอาวุธปืนจากยุโรปจะเป็นสินค้าขาเข้าที่สำคัญทำให้มีเรือสินค้าจากนานาประเทศเข้าออกในน่านน้ำไทยเป็นจำนวนมาก
เรือสำเภาหลายลำที่ไม่สามารถต้านทานคลื่นลมที่โหมกระหน่ำได้ก็ต้องสิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลที่กลางทะเลนี้เองแหล่งเรือจมบางแห่งกลายเป็นที่อยู่ของฝูงปลาและเป็นจุดดำน้ำของนักผจญภัยใต้ท้องทะเลอย่างเรือสุทธาทิพย์เป็นที่รู้จักทั้งนักดำน้ำชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มักจะเรียกชื่อเรือลำนี้ว่าฮาดิบซึ่งนอนสงบนิ่งอยู่ใต้ทะเลระหว่างเกาะจวงและเกาะโรมโขนนับตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2488เรือสุทธาทิพย์เป็นเรือกลไฟที่สร้างขึ้นเพื่อขนส่งสินค้าและถูกใช้ในระหว่างสงครามและถูกเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดอับปางลงแต่นอกเหนือไปกว่านั้นแหล่งเรือจมถือเป็นบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้คนรุ่นหลังมาค้นพบและเปิดอ่านแต่ที่ผ่านมากลับถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติไปอย่างน่าเสียดาย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงการคลังเตือนกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสรอบเพิ่มเติม 1,000 บาท 2 เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 69 วันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: กระทรวงการคลังเตือนกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสรอบเพิ่มเติม 1,000 บาท2เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน69บนแอปเป๋าตังสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงวันนี้เป็นต้นไปคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพาสหรือสิทธิ์60/40รอบเพิ่มเติมที่มีการต่ออายุโครงการในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2569โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินจำนวน 1,000 บาทสำหรับผู้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพาส60/40ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569อยู่ก่อนแล้วต้องกดรับสิทธิ์ทุกคนเพื่อใช้สิทธิ์ต่อในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนขณะที่กลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัสเพียงกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: 1ตุลาคมวันผู้สูงอายุสากล1วันสำคัญเป็นโอกาสให้เราได้นึกถึงคุณูปการที่ผู้สูงอายุมีต่อสังคมไทยทั้งยังเป็นความท้าทายสำหรับประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัยในปัจจุบันติดตามจากรายงานค่ะ
8: องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสากลโดยกำหนดเป็นครั้งแรกในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2534จากการประชุมของสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2533ทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2525องค์การสหประชาชาติได้เคยจัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและได้ให้ความหมายของคำว่าผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปทั้งชายหญิงแบ่งเป็น2กลุ่มคือผู้สูงอายุตอนต้นคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ถึง69ปีทั้งหญิงและชายและผู้สูงอายุตอนปลายคือบุคคลที่มีอายุ70ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชายจุดประสงค์ของการกำหนดวันผู้สูงอายุสากลถือเป็นวันสำคัญของผู้สูงอายุโลกนั้นเพราะแต่ละแห่งทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองให้กับผู้สูงอายุเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุให้คนทั่วไปได้ตระหนักว่าชั่วชีวิตที่ผ่านมาผู้สูงอายุได้ผ่านการสร้างคุณประโยชน์และคุณงามความดีไว้มากมายรวมทั้งสร้างสรรค์สิ่งต่างๆไว้ให้กับสังคมตั้งแต่อดีตจบจนถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสังคมผู้สูงอายุและกำลังจะขยับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุ 20% ของประชากรทั้งหมดชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
6: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
9: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ พราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portalเช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ครับพวกดังพวกน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้านไ
1: หมแต่ถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไม่แจ้งถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีค่ะทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันนะคะในช่วงเช้านะคะวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมเขามาเดือนใหม่แล้วนะเดือนที่10นะคะเดือนที่10ของปี2569แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะดิฉันปุญญานุชยั่งยืนนะคะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันก็ทักทายกันได้ยังมีเส้นไหนที่ยังมีน้ำท่วมสูงบ้างไหมนะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าที่แน่ๆนะคะในช่วงนี้ค่ะตรงช่วงของเส้นพหลโยธินตรงจุดเดิมเลยค่ะแถวอนุสรณ์สถานเนี่ยนะคะแถวสนามกีฬาทุปัตเตมีนะคะยังมีน้ำท่วมสูงดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทมรถที่ใช้เส้นทางจะใช้ได้เฉพาะเพียงแค่เลนกว่าเท่านั้นนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะแต่ถ้าเป็นรถใหญ่รถบรรทุกเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็จะใช้เลนสองเลนที่สองจากขวานะคะแต่ถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยค่ะให้ใช้เลนขวาเท่านั้นแต่ว่าระดับน้ำคือสูงมากนะคะถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเพราะอย่างเมื่อวานนี้เห็นภาพจะมีรถซึ่งใช้คำว่าอะไรมันโจโดนคลื่นแล้วก็ลอยไปตามน้ำด้วยเหมือนกันมันเป็นรถที่เบานะคะเพราะฉะนั้นก็วางแผนกันสำหรับคนที่อยู่ในโซนแถวทางด้านนี้นะคะตรงช่วงของหน้าสนามทูปาเตมีปากทางลำลูกกาตรงช่วงของหน้าอนุสรณ์สถานนะคะซึ่งตรงจุดนี้ยังมีระดับน้ำซึ่งสูงมากนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงเย็นๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 40-70 เซนติเมตรนะคะแต่ถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.สำหรับในช่วงเวลานี้ก็น่าจะไม่ได้แตกต่างกันนะคะแล้วก็คือจะท่วมทุกช่องทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเลนกว่าเนี่ยจะดูว่าเป็นช่องที่น่าจะระดับน้ำเนี่ยคือมันน่าจะต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของรถเล็กคงต้องเลี่ยงอะค่ะเพราะอย่างเมื่อวานตอนช่วงเย็นๆ เนี่ยในส่วนของทางเจ้าของพื้นที่ทางสภ.คูคตก็บอกว่าให้เลี่ยงเลยนะเพราะว่ารถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้รถเล็กค่ะต้องวางแผนแล้วล่ะว่าจะต้องเดินทางกันยังไงเพราะว่ารถเล็กไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะแต่ถ้าจะผ่านไม่แนะนำคือถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.ตอนนี้รถที่ใช้เส้นทางก็จะเป็นรถส่งของที่เป็นรถกระบะค่ะแล้วก็เห็นก็ดูเป็นสมมติจะเป็นอย่างเป็นรถที่มันยกสูงนะคะแล้วก็เป็นรถคันสูงๆคันใหญ่ๆอ่ะแต่จากถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยยังไม่เห็นนะคะว่ามีคนที่ใช้เส้นทางกันสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะเส้นทางทางด้านของฝั่งทางด้านของการจราจรโดยรวมนะคะเนี่ยดูจากของเมื่อวานนะเมื่อวานตอนช่วงเย็นๆที่ทางสภ.คูคตเขามีการอัปเดตแล้วก็มีการแนะนำเส้นทางให้แล้วก็มาเปรียบเทียบกับระดับน้ำในช่วงเช้าวันนี้คิดว่าน่าจะไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงสำหรับในส่วนของรถที่เป็นรถเล็กๆค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่อยู่ในโซนแถวทางด้านนี้นะคะยังไงมาช่วยกันอัปเดตข้อมูลการจราจรให้กับเพื่อนๆได้ทราบน้องหลีกเลี่ยงไปใช้ฝั่งของเส้นวิภาวดีหรือไม่ก็ต้องขึ้นโทเวย์อะค่ะสำหรับคนที่อยู่โซนฝั่งทางด้านนี้นะคะแล้วให้กำลังใจกันมากๆเดี๋ยวเราไปที่คุณป้าพระประแดงเพราะว่าอยู่เส้นวิภาวดีสวัสดีค่ะคุณป้า
2: สวัสดีครับคุณปิยนุชสวัสดีท่านผู้ฟังจอสอท่านนะครับ
1: ค่ะคุณป้าอยู่ตรงช่วงไหนของเส้นวิภาวดีคะ
2: อยู่ตรงแยกอนุสรณ์สถานครับจะมุ่งหน้ามาขาเข้าครับก็ยังเลนซ้ายก็ยังมีน้ำอยู่ครับวิภาวดีครับ
1: นี่ฝั่งวิภาวดีนะคะค่ะ
2: ก็ไปรถเล็กก็อยู่ได้เลนหนึ่งเลนสองครับแต่เลนขวาสุดนะครับแต่ช่องทางขวานะครับ
1: ค่ะ
2: แต่มันก็ช่วงไม่มากหรอกพอมาได้แต่ทีนี้ชะลอตัวรถมันจะมาชะลอตัวที่นี่ครับรถมันจะมาชะลอตัวที่แต่คู่ขนานสงสัยเขาปิดให้เข้าอ่ะเพราะเราเห็นรถมาออกวิ่งทางหลังกันหมดเลยครับ
1: คุณแป๊ะมาจากที่ไหนคะ
2: มาจากตลาดสี่มุมเมืองไปกับรถใต้สะพานครับ
1: อ๋อตลาดสี่มุมเมืองใช่ไหมคือใช่ไหมคะคุณแป๊ะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็เบี่ยงเข้ามาตรงช่วงของอนุสรณ์สถานก็มาใช้วิภาวดีต่อ
2: ครับผม
1: ค่ะแปลว่าถ้าเป็นฝั่งทางด้านวิภาวดีก็คือถือว่าโดยภาพรวมมาได้
2: ใช้การได้ครับจะมาชะลอตรงน้ำท่วมหน่อยนึงครับตรงเลยแยกตัวมาหน่อยนึงครับ
1: ค่ะให้เกาะเลนขวาไว้ใช่ไหมคุณป้า
2: ใช่ครับ
1: อืมค่ะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งของเส้นพระหนโยธินนี่คือไม่ได้เลย
2: ก็เห็นเขาก็จอดชะลอดูกันเป็นแถวครับเมื่อกี้ที่จะเลี้ยวซ้ายออกลำลูกกาเห็นว่าเขาจอดชะเง้อกันเป็นแถวครับ
1: จอดชะเง้อเลยใช่ไหมมันได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ต้องเข้ามาฝั่งของวิภาวดีค่ะ
2: ครับเห็นพวกจอดชะเง้อดูกันก่อนเป็นแถวครับ
1: ค่ะ
2: เลยวิ่งเข้ามาทางวิภาขาเข้าครับ
1: ค่ะ
2: ขอฝากคุณไปกันเลยครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณป้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เพราะฉะนั้นย้ำเลยค่ะคุณปาเนี่ยช่วยสำรวจเส้นทางมาให้แล้วถ้าเป็นฝั่งวิภาวดีนะช่วงของอนุสรณ์สถานมาทางฝั่งวิภาวดีมาได้แต่ถ้าหากว่าไปใช้ทางด้านของพหลโยธินไม่แนะนำนะคะโดยเฉพาะรถเล็กให้เลี่ยงนะคะก็คือให้ใช้ฝั่งของเส้นวิภาวดีหรือไม่ก็ขึ้นโทเวไปเลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในโซนแถวทางด้านนี้ค่ะเพราะว่าอย่างในส่วนของเส้นลำลูกกาเมื่อวานนี้ก็บอกว่าในช่วงค่ำๆนะลำลูกกาก็ยังมีน้ำท่วมขังนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงของแยกสวัยประชาราษฎร์ถึงลำลูกกานะคะแล้วก็ในส่วนของแถวทางด้านของสะพานคลอง3นะคะแถวๆนี้ก็ยังมีน้ำขังอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่ผ่านโซนทางด้านนี้ในช่วงเช้าก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมในเรื่องของการจราจรกันนะคะแล้วก็อีกจุดนึงค่ะทางด้านของลาดพร้าวนะคะลาดพร้าวตรงช่วงของแยกบางกะปินะคะนี่ก็เดี๋ยวฝากด้วยละกันถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยแต่ว่าเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยประมาณสักตอน 5:00 น. กว่าผู้ว่าชัชชาตินี่ลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะไปดูสถานการณ์นะคะตรงฝั่งของทางด้านของเสรีไทยตรงฝั่งคลองจันทน์ซึ่งก็ยังคงมีการระบายน้ำออกมากันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าคือที่เห็นเนี่ยนะคะทางด้านของลาดพร้าวตรงช่วงของตรงหน้าเดอะมอลล์ค่ะตรงจุดนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยลดลงหมดละเพราะว่ามีคนที่เขาเดินทางแล้วเขาก็มีการไลฟ์บรรยากาศให้เห็นตั้งแต่ตอนช่วงมาสักตี5ประมาณ

0: สักตีสี่กว่านะคะต้องบอกว่าขยันมากต้องขอบคุณจริงๆวันนี้ตื่นมาดิฉันก็ได้สำรวจจากนี่แหละค่ะที่เขามีคนเดินหลายบรรยากาศให้เห็นนะได้เห็นถึงความอัปเดตของแต่ละสถานที่แต่ละพื้นที่ลาดพร้าวเนี่ยหน้าเดอะมอลล์บางกะปิน้ำลดตรงช่วงของตลาดนะคะตรงหน้าโลตัสบางกะปิเนี่ยก็น้ำลดลงแล้วนะคะบนพื้นถนนเส้นหลักเนี่ยนะคะก็คือรถเนี่ยจะผ่านมาได้แต่ตอนนี้ที่กำลังสงสัยก็คือตรงช่วงของสี่แยกตรงสามแยกบางกะปิว่าตรงจุดเนี้ยได้ไหมนะคะแต่ว่าอย่างฝั่งของเส้นเสรีไทยนะคะเสรีไทยเนี่ยถ้าว่ามาจากทางด้านของนิด้านะคะเอาไว้เพื่อความปลอดภัยก็ขึ้นสะพานยกระดับไปก่อนนะคะเพราะว่าในส่วนของด้านล่างเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าดูจากในเรื่องของการจราจรนะคะถ้าดูแผนที่จราจรเนี่ยมันยังเป็นสีเข้มอยู่ก็เลยไม่แน่ใจค่ะว่าสีเข้มนี่ก็หมายว่ายังปิดจราจรอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเรามีสายของทางพันตำรวจโทเกียรติคุณการะเกษรนะคะรองผู้กับจราจรสน.ลาดพร้าวค่ะท่านรองผู้กับคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านรองตอนนี้ตรงแยกบางกะปิเปิดการจราจรได้แล้วหรือยังคะ
1: ช่วง3แยกถึง4แยกบางกะปิครับจริงๆระดับน้ำเนี่ยมันต่ำแล้วครับประมาณสูงสุดก็ประมาณ10-15เซนนะครับแต่ว่ายังมีรถจอดเสียกีดขวางที่เป็นกลุ่มก้อนนะครับที่กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายบนกีดขวางครับก็เลยยังไม่เปิดการจราจร3แยก4แยกบางกะปิครับแต่ว่าส่วนเข้าพื้นที่ลาดพร้าวนะครับตั้งแต่ลาดพร้าว101เนี่ยสามารถวิ่งได้แล้วทั้งรถใหญ่รถเล็กนะครับจนมาถึงหน้าเดอะมอลล์บางกะปินะครับรถได
0: ้
1: นะครับมาถึง3แยกบางกะปิได้แต่ว่าต้องเลี้ยวขวาขึ้นแยกลำจารีก่อนนะครับเพราะว่าช่วง3แยกถึง4แยกเนี่ยมันจะมีรถจอดเสียที่เป็นกลุ่มก้อนอยู่นะครับ
0: ครับแล้วก็ไปได้ไม่ตลอดเส้นเพราะว่าจะมาถูกตรงช่วงของ3แยกบางกะปิ
1: ใช่ครับจะมาติดรถที่จอดเสียเป็นก้อนอยู่ครับที่กำลังแกะกันอยู่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนถนนนวมินทร์นะครับก็ตั้งแต่ช่วงโรงเรียนบ้านบางกะปิขึ้นไปก็วิ่งได้ตั้งแต่รถใหญ่รถเล็กแล้วครับแต่ว่าตั้งแต่โรงเรียนบ้านบางกะปิมุ่งหน้ามาสี่แยกบางกะปิก็ยังมีรถเสียเป็นกลุ่มก้อนเช่นกันนะครับที่กำลังจอดกีดขวางกำลังดำเนินการ
0: ก็ยังไม่ได้เปิดการจราจรเหมือนกันใช่ไหม
1: ยังไม่ได้เปิดการจราจรครับทีนี้อยากจะขอรบกวนฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนนะครับที่ไม่ว่าจะจอดรถอยู่บนสะพานนะครับตอนนี้ระดับน้ำก็ลดลงจนสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะครับถ้าท่านใดนะครับสามารถเคลื่อนย้ายรถของตนเองได้นะครับก็จะช่วยในเรื่องการจราจรของคนทั่วไปแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของรถของท่านเองด้วยนะครับแล้วก็รถบนพื้นราบเช่นกันนะครับที่จอดอยู่ถ้าท่านใดสามารถประสานงานติดต่อรถยกมาเคลื่อนย้ายได้เนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายไวขึ้นนะครับครับถ้าเป็นรถของตนเองแล้วมีติดต่อรถยกอะไรไว้ได้เนี่ยก็จะสามารถให้เข้ามาในพื้นที่3แยก4แยกได้ครับเพื่อเคลื่อนย้ายรถของตนเองครับแต่ว่าระหว่างนี้ตำรวจก็กำลังดำเนินการเต็มที่ครับในการเคลื่อนย้ายรถจอดกีดขวางครับ
0: เอาละถ้าหากว่าอย่างในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เองที่จะเคลื่อนย้ายแล้วจะเอารถส่วนนี้ไปไว้ที่ไหนอะคะ
1: ก็ตอนนี้บางส่วนนะครับบางส่วนก็จะเอาจอดชิดขอบทางด้านซ้าย
0: คือมันไม่เกี่ยวกับการจราจรใช่ไหมคะ
1: ครับเพื่อไม่ให้ขวางการจราจรครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยที่มีการยกไปไว้แล้วก็จะมีที่นิด้านะครับเป็นบางส่วนนะครับประมาณ10คันครับ
0: ค่ะคือกำลังสงสัยว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าอย่างรถที่เขามาจอดตรงแถวนั้นนะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแฟลตคลองจันทน์เราเขาอาจจะยังไม่สามารถที่จะออกมาได้
1: ถ้ายังเดือดร้อนอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเราแต่ว่าตอนนี้ทางเดอะมอลล์บางกะปินะครับก็รับฝากรถได้อีกประมาณ100คันนะครับก็ถ้าสามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปฝากในเดอะมอลล์บางกะปิได้ก็รถของท่านก็จะปลอดภัยขึ้นด้วยนะคร
0: ับ เป็นว่าถ้าว่าใครที่อยู่ในจุดที่สามารถที่จะออกมาเอารถของตัวเองในการที่จะขยับหรืออะไรต่างๆได้อะออกมาแล้วก็เอาไปจอดไว้ในเดอะมอลล์บางกะปิได้
1: ครับ
0: ค่ะแล้วในพื้นที่
1: แต่ตอนนี้จะรับฝากอยู่ที่ชั้น 2M ครับก็จะมีเอกสารพวกบัตรประชาชนอะไรประมาณนี้ครับที่จะต้องเตรียมไป
0: เตรียม
1: การฝาก
0: ค่ะค่ะแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือถ้าว่ามาจากเสรีไทยเพราะฉะนั้นก็ขึ้นทางยกระดับไปได้เลยใช่ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ได้ครับ แต่ว่าข้างล่างยังมีรถจอดเสียเป็นกลุ่มก้อนอยู่ครับกำลัง
0: ประเด็นก็แปลว่าอย่างฝั่งของเส้นเสรีไทยเนี่ยเราก็มาถึงหน้านิดาแล้วก็ขึ้นสะพานยกระดับลาดพร้าวข้ามแยกไหมคะ
1: ได้ครับได้ครับแต่ว่าข้างล่างยังมีรถจอดเสียเป็นกลุ่มก้อนอยู่ครับกำลัง
0: ประเด็นก็แปลว่าอย่างฝั่งของเส้นเสรีไทยเนี่ยเราก็มาถึงหน้านิดาแล้วก็ขึ้นสะพานยกระดับลาดพร้า

0: จะลุยมันลุยได้แต่ปัญหาก็คือรถที่จอดขวางการจราจรอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ทำให้รถไม่สามารถที่จะผ่านได้ค่ะแล้วที่สน.เองล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านรอง
1: ที่สน.ตอนนี้แห้งแล้วครับสน.แห้งแล้วครับพื้นที่พื้นหน้าสน.ก็แห้งแล้วคร
0: ับ โอเคค่ะให้กำลังใจนะคะ
1: ครับขอบคุณคร
0: ับ แต่วันนี้นี่น่าจะมีผลกระทบเพราะคนก็คิดว่าน่าจะมากันได้แล้วแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วยังไม่ได้นะคะตรงจุดนี
1: ้ครับ
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมาก
1: ถ้าที่ไทยเปิดการจราจรได้จะรีบประชาสัมพันธ์ครับผม
0: โอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะท่านรอง
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้เพราะว่าปัญหาเนี่ยก็คือไม่ใช่เรื่องของระดับน้ำแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรื่องของรถที่จอดนะคะคือจอดอยู่ในแล้วก็มันก็ทำให้กีดขวางในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางรถไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะนี่ก็เป็นอัปเดตให้โซนแถวทางด้านของลาดพร้าวบางกะปิค่ะรามคำแหงรามคำแหงในช่วงนี้ก็น่าจะใช้ได้ยาวๆละนะคะสอบเส้นทางในด้านของรามคำแหงพัฒนาการตรงช่วงของแยกพัฒนาการที่ตัดกับถนนศรีนครินทร์สำหรับในช่วงเวลานี้ถ้าดูจากกล้องตรงช่วงของแยกพัฒนาการใช้ได้นะคือมันเป็นมุมกล้องที่มันไม่ได้กว้างแต่ว่าถ้าสังเกตดูมันยังมีบนถนนนะมันเหมือนกับยังมีร่องรอยของน้ำแปลว่าเส้นเนี้ยมันน่าจะมีอย่างบางช่วงที่ยังมีน้ำขังนะคะเพราะว่ามันไม่มีฝนตกไงช่วงเช้าวันนี้หรือว่าใน 3-4 ชั่วโมงย้อนหลังไปเนี่ยในโซนแถวทางด้านนี้ไม่มีฝนแต่ว่าถนนมันเปียกแปลว่าแถวนั้นเนี่ยศรีนครินทร์ต้องยังมีน้ำอยู่สำหรับในบางช่วงบางจุดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่โซนแถวทางด้านนี้มาช่วยอัปเดตการจราจรให้นะคะรบกวนด้วย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แต่อย่างฝั่งของเส้นศรีนครินทร์ที่ตัดกับถนนกรุงเทพกรีฑานะคะตรงช่วงแยกกรุงเทพกรีฑาเนี่ยถ้าเป็นตรงจุดนี้นะถ้าดูจากมุมกล้องมันก็เป็นมุมกล้องที่แคบนะไม่ได้กว้างต้องย้ำถ้าดูเฉพาะแค่มุมตรงจุดนี้เนี่ยไม่มีน้ำบนพื้นถนนนะคะไม่มีน้ำขังบนพื้นถนนแล้วนะคะแต่อาจจะมีเหมือนกับเป็นร่องรอยน้ำอยู่เหมือนกันก็แปลว่ามันก็น่าจะยังมีบางจุดนะที่อาจจะยังมีน้ำขังอยู่นะคะนี่ก็เป็นโซนแถวทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านยาวต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงตรงช่วงที่ตัดกับเส้นสุขุมวิท77อ่ะตรงนี้ยะสวนหลวงนะคะก็มาได้สิอุดมสวนหลวงนะคะตรงนี้มาได้นะคะเพราะว่าคือถ้าดูนะเวลานี้นี่แห้งกริบเลยค่ะบนพื้นถนนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเลี้ยวเข้ามาใช้เส้นสุขุมวิท77นะคะหรือว่าอ่อนนุชอันนี้ก็ใช้ได้ยาวๆทั้งเส้นมาออกฝั่งของเส้นสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ค่ะโดยภาพรวมนะคะตั้งแต่ช่วงของแยกบางนาต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอุดมสุขนะคะแล้วก็ทางด้านของปุณณวิถีบางจากพระขนงยังได้ยาวๆเลยนะคะเพราะเชื่อว่าอย่างในช่วงเวลานี้นะคะ work from home กันละสำหรับในช่วงหนึ่งในกลุ่มหนึ่งเลยเพราะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยในเวลานี้ตอนนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรไม่มีน้ำท่วมขังนะถ้าเป็นโซนแถวทางด้านนี้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: อีกเส้นทางหนึ่งที่น่าเป็นห่วงฝั่งของถนนเทพราชเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยยังมีบางจุดที่มีน้ำขังเดี๋ยวเราไปที่คุณพิมพ์กรค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์กร
3: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ ค่ะคุณพิมพ์กรใช่ไหมคะอยู่ตรงช่วงไหนของถนนเทพราชคะ
3: ก็ถ้ามาจากสุวรรณภูม
0: ิ
3: พอเลี้ยวลงมาเทพรัตน์อะครับมาจากสุวรรณภูมินะคร
0: ับ
3: เล
0: ี้
3: ยวลงมาเทพรัตน์พอเลยปั๊มปตท.มาเนี่ยเลนซ้ายคู่ขนานเนี่ยจะท่วมมาจนถึงโฮมโปรเลยครับผม
0: ยังเป็นจุดเดิมใช่ไหมคะ
3: ใช่คร
0: ับ จุดเดิมยังไม่ลง
3: แต่ว่าคู่ขนานเนี่ยเลนขวาเนี่ยวิ่งได้อยู่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็วิ่งขวามาวิ่งขวามาเรื่อย
0: ๆ
3: แล้วมาตรงที่เขายูเทิร์นเนี่ยตรงที่เขายูเทิร์นเนี่ยถ้ายูเทิร์นมาเนี่ย ที่จะลงมาโฮมโปรน่
0: ะ
3: มันลึกนะครับ

0: พอลงปุ๊บเนี่ยมันลึกเลยครับตรงมันจะเป็นแอ่งครับตรงยูเทิร์นนะครับ
1: ค่ะ
0: มันแอ่งตรงนั้นนะฮะ
1: น่าจะ
0: แล้วพอข้ามสะพานมาปุ๊บตรงหน้าโฮมโปรก็จะมีท่วมฟุตบาทอยู่เลนซ้ายครับผม
1: โอ้ค่ะค่ะตรงจุดที่บอกว่าพอเราลงมาจากตรงช่วงของจุดยูเทิร์นแล้วมันลึกอย่างเนี้ยรถเล็กได้ไหม
0: ก็มันมีแค่ตรงนั้นแค่นิดเดียวแค่ประมาณสัก10เมตรครับ
1: มัน
0: ได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่
0: มันก็เลยครึ่งล้อมานิดนึงอะครับผม
1: อ๋อถ้าเลยครึ่งล้อก็น่าจะประมาณสัก30เซน
0: ครับผมประมาณนั้นนะครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วมันไอ้นี่ด้วยนะครับมันเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยนะครับ
1: อันนี้ที่น่าเป็นห่วงเลยค่ะคุณพิมพ์ก
0: รแต่คนจะไม่เห็นนะครับพอดีเมื่อกี้ผมเห็นน่ะรถตู้ทึบอะครับแบบว่าคงเคงเลยอะครับผม
1: โอ้คือมันลงหลุมเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็แปลว่าถ้าหากว่าใครที่ใช้ตรงจุดนี้ช่วยชะลอแต่โดยภาพรวมรถน่าจะชะลอขับเร็วไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคุณพิมพ์ก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับขับเร็วไม่ได้อยู่แล้วครับเมื่อกี้ผมก็วิ่งขวามาเลนซ้ายอะคร
1: ับ ค่ะ
0: ไอ้คู่ขนานนะครับผมก็ชิดขวามาเรื่อยๆคร
1: ับ แล้วถ้าเป็นในช่องทางด่วนล่ะคะ
0: อ๋อช่องทางด่วนไม่มีปัญหาครับผมไม่มีปัญหาเลยคร
1: ับ ก็เพราะฉะนั้นพยายามเข้าช่องทางด่วน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าคนมาจากสุวรรณภูมิเนี่ยมันจะเข้าทางด่วน
1: ไม่ได
0: ้ต้องเข้าทางด่วนได้เข้าได้ต้องเข้าทางด่วน
1: ตั้งแต่
0: ลงสะพานเลยครับ
1: เอาให้เข้าทางด่วน
0: แล้วลงสะพานครับ
1: เอาเป็นว่าถ้าหากว่าใครที่เข้ามาข้างในอ่ะให้ใช้ช่องทางด่วนอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าใครจำเป็นที่ต้องเบี่ยงออกคู่ขนานก็ให้เกาะเลนขวาสุดไว้
0: ใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับ
1: อย่างนี้
0: แล้วพอมาถึงหน้าโฮมโปรก็จะมีท่วมเลนซ้ายท่วมฟุตบาทนะครับ
1: ค่ะก็ไป
0: เลยมาก็ไม่มีแล้วครับเลยมาก็ยูเทิร์นก็ไม่มีแล้วครับผม
1: ค่ะฝั่งเดียวใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งพอจะเห็นไหมคุณพิมพ์ก่อนว่าเป็นยังไง
0: ผมไม่ทราบเลยครับผมเพราะว่าผมอยู่ฝั่งโปรฝั่งนี้คร
1: ับ อ๋อโอเคค่ะแล้วปกติแล้วใช้เส้นนี้เป็นประจำทุกวันไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อไม่ครับผมขับแท็กซี่ครับ
1: อ๋อกำลังจะถามว่ามันน้ำมันลดลงหรือเปล่าแปลว่านานๆจะผ่านมาใช่ไหมคุณพิมพ์กร
0: ใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับ พอดีผมมาจากพัทยาไงครับเมื่อคืนผมมาจอดที่ปั๊มอ่ะแล้วพอดี
1: ฝนตกไหมเพราะชลบุรีเห็นเมื่อตอนช่วงเช้ามันมีเรดาร์ด
0: ูมีฝนแต่ว่าถ้าคนไปพัทยาน่
1: ะ
0: ขากลับน่ะให้วิ่งเทพรัตน์นะครับแล้วก็ขึ้นคู่ขนานเลยเพราะว่ามันจะมีตรงอะไรนะด่านลาดกระบังครับมันจะท่วมหมดเลยเลน1เลน2เนี่ยวิ่งเลนขวาได้อย่างเดียวแล้วมันจะติดท้ายแถวยาวเป็น 4-5 กิโลเลยครับผม
1: โอ้
0: ขากลับนะ
1: ให้ขึ้นบุรพาวิถีหรือว่ายังไง
0: ใช่ครับถ้าคนไปพัทยาแล้วถ้าจะกลับกรุงเทพฯอ่ะครับอย่ามาเส้น
1: อะไรนะอย่าใช้พื้นราบ
0: หมายเลข
1: 7เดี๋ยวนะอย่าใช้หมายเลข7มอเตอร์เวย์เหรอคะ
0: ใช่ครับมอเตอร์เวย์ครับเพราะว่าด่านเมื่อคืนนี้ผมก็อ่านข้อความผมเขาบอกว่าอะไรนะด่านลาดกระบังเลน1เลน2น้ำท่วมเขาบอกว่าวิ่งได้เลนเดียวแล้วก็ขายแถว4กิโลเมื่อคืนขนาดตี2นะครับ
1: เมื่อคืนโอ้ค่ะ
0: ขนาดตี2นะครับขายแถวยัง4กิโลเลยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวต้องเช็คตรวจสอบในช่วงเช้าว่ายังไงค่ะ
0: ขากลับนะครับขากลับกรุงเทพนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าขาไปไม่เป็นไรครับขาไปไม่มีค่อยมีปัญหาครับ
1: เพราะอย่างนั้นให้ขึ้นให้ขึ้นดูทางวิถี
0: ผมว่าน่าจะเลย4กิโลละ
1: เดี๋ยวสิคะเดี๋ยวเมื่อคืนของคุณตอนกี่โมง
0: เมื่อคืนเนี้ยผมมาตอนประมาณตีหนึ่งครับ
1: ตีหนึ่งใช่ไหม
0: เกือบตีสองครับ
1: เดี๋ยวต้องเช็คตอนช่วงเช้าว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าดูนะเวลานี้เนี่ยเส้นมอเตอร์เวย์มันไปได้ไงคะเดี๋ยว
0: ด่านลาดกระบังนะเมื่อคืน
1: เดี๋ยวให้ข้างนอกตรวจสอบตรงด่านลาดกระบังให้หน่อยว่าเป็นยังไงค่ะเพราะมันหลายชั่วโมงมันอาจจะลดลงก็ได้หรือมันอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะ
0: ครับผมแต่ว่าเมื่อคืนนี้ผมมาตอนประมาณตีหนึ่งกว่าเกือบตีสองตีหนึ่งครึ่งประมาณเนี้ย
1: ห้าชั่วโมงผ่านไปค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะโอเคขอบคุณมาก
0: แล้วขายแถว4กิโลคุณคิดดูดีขนาด4 1ครึ่ง
1: เข้าใจเข้าใจเข้าใจค่ะ
0: ผมก็เลยออกไอ้นี่ฮะออกอะไรนะพนัสนิคมออกพนัสนิคมแล้วก็ออกเข้าบางนาตราดเข้าเทพรัตน
1: ์ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ขอบ
1: คุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆโอ้แต่ถ้าดูนะเวลานี้เส้นมอเตอร์เวย์มันดูแบบใช้ได้ยาวๆเดี๋ยวใครที่ใช้มอเตอร์เวย์มาช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เลยนะ6:37 นค่ะ ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะทั้งทาง X ทาง Facebook ค่ะนะคะหรือไม่ก็คอมเมนต์เข้ามาทางช่องคอมเมนต์ใน YouTube Live ก็ได้แล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเดี๋ยวต้องบอกกันกับทางด้านของคนที่ใช้บนทางด่วนด้วยทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องของการก่อสร้างนะคะในส่วนของโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครแล้วก็ต้องระหว่างที่เขามีการก่อสร้างอะค่ะก็ต้องเป็นต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะคะบนทางพิเศษเฉลิมมหานครตรงช่วงของด่านดาวคะนองฝั่งขาเข้ากรุงเทพเพื่อเป็นการดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการดังนั้นเนี่ยนะคะตรงจุดที่มีการปิดและเบี่ยงจราจรนะคะก็จะมีการปิดและเบี่ยงการจราจรเลนซ้ายค่ะจำนวน1ช่องทางนะคะคือด้านซ้ายทางเนี่ยจำนวน1ช่องทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนค่ะตลอด24ชั่วโมงปีนี้นะก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569แล้วก็ปิดและเบี่ยงจราจรในช่องเก็บค่าผ่านทางที่4และที่5จำนวน2ช่องทางก็ตั้งแต่วันนี้นะคะ1ตุลาคมถึงวันที่1มกราคม2570ตลอด24ชั่วโมงนะคะตลอด24ชั่วโมงซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมานะคะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดสังเกตป้ายเตือนแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ Asset Call Center ค่ะ1543นะคะนี่ก็โทรถามได้เลยตลอด24ชั่วโมงหรือไม่ก็ใช้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Asset Portal ก็ได้นะคะก็ดาวน์โหลดเอาไว้บนโทรศัพท์มือถือค่ะเมื่อใช้นะคะมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะได้ตรวจสอบแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการที่จะแจ้งข้อมูลต่างๆนะคะให้กับการทางพิเศษทางประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงการแจ้งเหตุแล้วการขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษนะคะก็สามารถที่ดาวน์โหลดฟรีได้ทาง App Store แล้วก็ Google Play นะคะอันนี้ก็ฝากมาจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแต่ว่าที่สำคัญคือในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเนี่ยล่ะค่ะตรงช่วงของด่านช่างน้ำหนักดาวคะนองในฝั่งขาเข้ากรุงเทพเพื่อเป็นการติดตั้งคานขวางของโครงการพระราม3สัญญาที่3ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะนี่ก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะคะนี่เป็นข้อมูลจากทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
1: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ตรวจสอบนะคะเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์เนี่ยค่ะตรงช่วงของหน้าด่านลาดกระบังถ้าเป็นในช่วงเวลานี้เนี่ยน้ำลดลงแล้วนะคะดูจากในกล้อง CCTV ทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะนะคะแต่ว่าในส่วนของจำนวนของรถเนี่ยที่อยู่บนท้องถนนในช่วงเวลานี้ก็ถือว่ารถน้อยจะมาดูรถเยอะหน่อยก็คือตรงช่วงที่จะเข้าทางหน้าด่านนะคะแต่ไม่มีน้ำท่วมแล้วนะทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะที่ตะกี้มีรถคันหนึ่งเมื่อเช้าเหมือนกับเขาช่องผิดหรือว่ารถเสียอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าตะกี้ก็ถอยออกมาเรียบร้อยละเป็นฝั่งขาเข้าขาออกขาออกนะคะก็เขาตะกี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคอยมาดูในเรื่องของการจราจรให้ตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกตินะคะก็ไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการจราจรสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์อย่างตรงช่วงของกิโลเมตรที่23กิโลเมตรที่23อันนี้เนี่ยถ้าเป็นเส้นมอเตอร์เวย์อ่ะไม่มีปัญหาแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นพวกคู่ขนานที่จะเข้ามาอย่างพวกถนนสายรองๆอย่างพวกถนนโยธาธิการสุทธิปราการแถวนี้มันดูสีเข้มๆเหมือนกันแล้วอยู่ริมคลองไม่แน่ใจแถวนั้นมันมีเรื่องของน้ำท่วมด้วยไหมนะคะแล้วก็ถ้าดูเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์เลยนะคะยาวๆเลยนะนะคะในฝั่งขาเข้ามาก็ใช้ได้มาโดยตลอดค่ะแต่ว่าในช่วงของกิโลเมตรที่ศูนย์นะคะของฝั่งขาเข้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาปกติตรงจุดนี้ถ้าเป็นในช่วงเวลานี้เนี่ยรถจะเริ่มมากแต่วันนี้ค่ะ6:48รถก็ยังใช้ความเร็วกันได้นะคะไม่มีรถที่ชะลอติดค้างนะคะตรงขึ้นทางด่วนนะคะไม่มีปัญหาวันนี้ถือว่ารถน้อยทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกอาจจะดูว่ามีรถเยอะหน่อยก็คือตรงช่วงของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกเนี่ยค่ะตรงประมาณกิโลเมตรที่10นะคะตรงจุดนั้นที่มันก็จะมีทางแยกที่จะออกไปทางด้านของลาดกระบังหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งนะคะก็คือแค่รถเต็มพื้นที่แต่ฟ้าฝั่งทางด้านนั้นเนี่ยดูไม่สดใสเลยค่ะมันดูเป็นฟ้าหลัวมากนะคะรถยังเปิดไฟหน้าอยู่เลยสำหรับโซนแถวทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่10นะคะแต่ถ้าเลยไปก็ใช้ได้ยาวๆใช้ได้ยาวๆไปถึงตรงช่วงของชลบุรีเลยค่ะนะคะนี่นะเวลานี้นะสำหรับนะเวลานี้นะย้ำเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดและอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าดูกลุ่มฝนนะเวลานี้เนี่ยแถวทางด้านของบางละมุงชลบุรีมีกลุ่มฝนนะคะเนี่ยชลบุรีบางละมุงศรีราชานะคะฝนกลุ่มนี้แช่มาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงตีห้ากว่าแล้วเพื่อนเปิดดูเรดาร์ตั้งแต่ตอนช่วงตีห้ากว่านะคะมาถึงณเวลานี้นะคะอันนี้ก็อัปเดตให้นะในเรื่องของเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์เราต้องดูทางด้านของวงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันออกณเวลานี้นะคะก็ใช้ได้ยาวๆตั้งแต่ช่วงของต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้ามาทางด้านของทางออกถนนเทพรัตน์นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกแต่ว่าอย่างตรงช่วงประมาณสักตรงกิโลเมตรที่ ที่35ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ต่อเนื่องมานะคะจากแถวทางด้านของจตุโชตทางด้านนี้ไอ้ตรงช่วงใต้สะพานที่จงบวนเนี่ยเหมือนกับมันมีน้ำท่วมอยู่เลยเพราะว่าน้ำมันยังเต็มนะคะตรงจุดนี้ดูจากในกล้อง CCTV นะแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมถ้าเป็นเส้นของวงแหวนตะวันออกอะไม่มีปัญหาใช้ได้นะคะวงแหวนตะวันตกวงแหวนตะวันตกนะเวลานี้ตอนนี้ก็ใช้ได้ยาวๆค่ะตั้งแต่ช่วงต่างระดับบางปะอินมาต่อเนื่องเข้ากับทางต่างระดับบางขุนเทียนขึ้นทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์เพื่อจะลงมาทางด้านของถนนเทพรัตน์ไม่มีปัญหานะคะใช้ได้ยาวๆทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
4: เนื้อชาวันนี้ที่อยู่จากในที่เขามีการไลฟ์บรรยากาศนะแถวทางด้านของราชบุรีราชบุรีนี่ต้องจับตามองนะในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะเพราะว่ามันมีผลต่อเนื่องมาจากเรื่องของที่มีการปล่อยน้ำจากทางเขื่อนแม่กลองด้วยนะคะก็โซนของพี่ของจังหวัดที่ต่อเนื่องราชบุรีแล้วก็มาแถวทางด้านของสมุทรสงครามก็ต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็รวมไปถึงกับทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะคะเพราะก็มีการปล่อยน้ำแล้วก็แนวโน้มว่าจะมีการปล่อยน้ำซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะก็ส่งกำลังใจให้เลยค่ะมีแจ้งของคุณสมวงศ์คุณสมวงศ์เนี่ยนะคะใช้คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าแล้วบอกว่าพอนเลยจากทางขึ้นฉิมพลีมาเล็กน้อยอันนี้เป็นช่องทางพิเศษนะคะเพราะเปิดช่องทางพิเศษในฝั่งขาออกให้ใช้เป็นฝั่งขาเข้ามีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะแล้วรถเก๋งคันนี้เปิดฝากระโปรงหน้ารถแล้วเตือนให้ระวังตอนนี้ล่าสุดเรามีการประสานแจ้งทางสน.ตลิ่งชันไปแล้วนะคะช่วงที่เลยจากทางขึ้นฉิมพลีมาเล็กน้อยให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะแล้วก็จอดเสียอยู่ในช่องทางพิเศษแล้วก็รับแจ้งค่ะว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นเส้นพุทธมณฑลสาย7ค่ะตรงช่วงของหน้าหมู่บ้านบ้านเอื้อทรพุทธมณฑลสาย7เป็นรถจักรยานยนต์ไปชนเข้ากับเสาแล้วปรากฏว่ารุนแรงนะคะเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิต1แล้วก็บาดเจ็บ1ผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงค่ะส่วนในเรื่องของคนเจ็บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสัมพานนะคะไปดูอุบัติเหตุเส้นพุทธมณฑลสาย7นะคะตรงช่วงของหน้าหมู่บ้านเอื้อทรพุทธมณฑลสาย7แต่ถ้าว่าใครอาจจะ

แล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ส่วนทางด้านของถนนเทพรัตน์เทพรัตน์มีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของกิโลเมตรที่17+500เป็นรถบรรทุกค่ะเสียหลักพลิกตะแคงนะคะพลิกตะแคงแล้วก็ขวางช่องทางขวาแล้วก็ช่องทางกลางของคู่ขนานในฝั่งขาออกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรค่ะนี่เป็นอีกจุดนึงเผื่อเวลากันนะคะสำหรับใครที่อยู่ในโซนทางด้านนี้ในฝั่งขาออกมีอุบัติเหตุค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นรถใหญ่อย่างนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาละในเรื่องของการดำเนินการนะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบยังไงขึ้นบุรพาวิถีเลยสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของชลบุรีนะคะขึ้นบุรพาวิถีเลยทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกเพราะว่าถ้ามาใช้ตรงช่วงของประมาณกิโลเมตรที่13ที่คุณพิมพ์ก่อนน่ะในฝั่งที่คุณพิมพ์ก่อนแล้วออกอากาศไปในช่วงก่อนหน้านี้ในฝั่งขาเข้านั่นก็ยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะในช่องทางคู่ขนานก็ต้องใช้ในช่องทางด่วนแต่ถ้าว่าใครจำเป็นต้องใช้คู่ขนานก็ต้องพยายามที่จะต้องเกาะเลนขวาไว้และให้ระวังอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของหลุมบนถนนนะคะเราจะมองไม่เห็นนะเพราะบางทีมีเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่นะคะแล้วบางทีหลุมบางหลุมมันก็ลึกด้วยนะคะตอนนี้แต่ละจุดที่มันมีของน้ำท่วมมาในช่วงก่อนหน้านี้ให้ระวังนะคะระวังเรื่องหลุมด้วยเหมือนกันนะคะอันตรายเนาะใครมีตรงจุดไหนที่อยากจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะคะก็มาแจ้งเตือนมาบอกเพื่อนๆกันได้นะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะ6:55มีข่าวดีนะคะข่าวดีมาบอกสำหรับทางด้านของธนาคารออมสินเนี่ยนะคะเขามีข่าวดีมาบอกสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะธนาคารออมสินเขาชวนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อค่ะกับสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระจิบนะคะซึ่งเป็นสินเชื่อที่เขาเรียกว่าทำขึ้นมาเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดถึง 50,000 บาทนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะแต่ว่าเงินทุนหมุนเวียนที่ว่านี้เงินกู้ที่ว่านี้จะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบแฟลตเรท 0.75% ต่อเดือนค่ะนะคะแฟลตเรทนะขออภัย 0.75 ต่อเดือนนะคะหรือว่า effective rate นะคะอยู่ที่ 16.20% ต่อปีนะคะในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนนะคะแล้วก็มีการทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านทางแอปถุงเงินค่ะตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็ย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะแล้วก็สินเชื่อนี้นะคะธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายแล้วก็สร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ต้องรีบนะเวลามันผ่านไปเร็วมากนะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะคะ ghb.or.th ค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดก็สามารถที่จะกดสมัครสินเชื่อผ่านทางแอปออมสินมหาเฮงออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็โทรไปได้เลยค่ะที่ JSB Contact Center 1115นะคะ1115หรือว่าเว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะอันนี้ก็ฝากมานะจากทางด้านของธนาคารออมสินก็เรียกว่าเป็นการช่วยและเป็นข่าวดีสำหรับนะคะในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะยิ่งในช่วงของภาวะที่เราเจอหลายๆอย่างแบบนี้นี่เข้าใจเลยว่าเงินทุนเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่ายังไงก็โทรติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้นะคะโทรไปที่ JSB Contact Center ค่ะนะคะ1115 1115นะคะเอ๊ะวันนี้วันที่1ตุลาคม
เป็นวันที่เราต้องยืนยันสิทธิ์ไหมสิทธิ์ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสวันนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจถ้าใช่คนที่ได้สิทธิ์แล้วอย่าลืมนะคะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ด้วยนะเพราะว่ามันต้องมีการยืนยันในเรื่องของการใช้สิทธิ์กันด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ต้องยืนยันไม่ใช่เขาต่อต้องมีการยืนยันนะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลียบทองค่ะสทนช.เฝ้าระวังผลกระทบหลังการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาด้านกรุงเทพมหานครเตือน11 ชุมชนนอกแนวเขื่อนกั้นน้ำเฝ้าระวังและยกของขึ้นสูงสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำผลกระทบ6จังหวัดหลังมีการทยอยปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.แจ้งถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีที่2อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมีปริมาณน้ำที่มาจากแม่น้ำสแกกลางและลำน้ำสาขา400ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบในพื้นที่เพิ่มเติมขณะเดียวกันในวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางจึงทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานีซีซอจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงต้องมีการผันน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20-60 เซนติเมตรดังนั้นต้องเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายเขื่อนได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูง